0: นี้ชะลอลงจากไตรมาสแรกจากแรงกดดันของสงครามในตะวันออกกลางสะท้อนถึงความจำเป็นในการออกพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทของรัฐบาลเพื่อประคองเศรษฐกิจ
1: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปีนี้ขยายตัวที่ร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกตามที่กระทรวงการคลังคาดการไว้โดยมีปัจจัยกดดันจากสงครามตะวันออกกลางที่ดันให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงถึงร้อยละ 2.7 และฉุดให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลต้องออกพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน4 แสนล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในการประคองค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันไทยเผชิญปัญหาดุลบัญชีเดินสะพัดที่พลิกกลับมาขาดดุลกว่า 17,600 ล้านเหรียญสหรัฐจากการพึ่งพานำเข้าพลังงานรัฐบาลจึงต้องเร่งผลักดันเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตด้านพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางของประเทศระยะยาวอย่างไรก็ตามท่ามกลางความท้าทายยังมีปัจจัยบวกที่โดดเด่นคือการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตสูงสุดในรอบ11ปีถึงร้อยละ 13.4 จากเม็ดเงินลงทุนจริงกว่า 255,000 ล้านบาทผ่านกลไก Thailand Fast Pass ของ BOI ซึ่งกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve เช่น AI Electronicและพลังงานสะอาดสอดรับกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องถึงร้อยละ 12.5 ตัวเลขทั้งหมดนี้สะท้อนภาพชัดเจนว่าไทยกำลังเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ของโลกและเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจเพื่อรอการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางขณะที่นายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่3คาดว่าจะยังคงชะลอตัวต่อเนื่องตามภาวะอุปสงค์แต่แรงกดดันเงินเฟ้อไม่ได้เลวร้ายเกินกว่าที่คาดการไว้ขณะที่ไตรมาสที่4จะได้รับแรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวและกิจกรรมระดับนานาชาติที่ไทยเป็นเจ้าภาพอธิการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
2: อีกตัวหนึ่งที่ผมว่าเราจะจับตาดูได้เมื่อเราไตรมาส 3-4 นะครับก็คือดูว่าการท่องเที่ยวเป็นยังไงการท่องเที่ยวในแน่นอนไตรมาส 2ถูกกระทบหนักมากเพราะว่ามันมีการแคนเซิลไฟลท์หลายที่ค่าน้ำมันกระโดดขึ้นไปนะครับแต่ว่าพอไตรมาส 3เนี่ยมันก็อาจจะเริ่มมีความสเตเบลไลซ์ระดับหนึ่งและ4ไตรมาส 4เนี่ยมันจะมีหลายอย่างที่มาเรียงกันที่อาจจะมาช่วยการท่องเที่ยวไทยได้บ้างนะครับแน่นอนอันนึงก็คือ IMF World Bank Annual Meeting ที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับ
1: สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ2ถึง 2.5 จาก4ปัจจัยสำคัญได้แก่การขยายตัวในเกณฑ์สูงของการลงทุนภาคเอกชนการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือนการขยายตัวต่อเนื่องของการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐบาลนพศรแก้วคำรายงาน
3: รัฐบาลเตรียมเพิ่มช่องทางตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมและเชิงพาณิชย์ชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักเดินทางเพื่อลดความแออัดและสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยว
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงแนวทางอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวภายหลังเกิดความหนาแน่นบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่าในระยะสั้นได้ตั้งเป้าลดระยะเวลาของผู้โดยสารขาเข้าโดยจะเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารจาก33สัญชาติภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งจะช่วยลดความแออัดได้กว่าร้อยละ50ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมนำกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมมาสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวระหว่างรอตรวจเอกสารส่วนการเตรียมความพร้อมรับฤดูการท่องเที่ยวจะมีการใช้พื้นที่เพิ่มเติมสำหรับตรวจคนเข้าเมืองและทำสะพานเชื่อมไปยังจุดรับกระเป๋าสัมภาระรวมถึงการเตรียมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมและพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักท่องเที่ยวซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่ระหว่างการศึกษาก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
5: การเดินทางของนักเดินทางทั้งหลายที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยค่ะเราก็ต้องการจะให้เขามีความรู้สึกสะดวกสบายมากที่สุดเพื่อที่เขาจะมีความรู้สึกอยากจะมาอีกนะคะ แล้วก็อย่างที่ท่านถามถึงในปีหน้าเราจะมีการเริ่มเก็บในเรื่องของค่าธรรมเนียมของคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศเราก็ต้องทำให้ทุกอย่างเนี่ยราบรื่นดังนั้นเราก็ต้องรีบมาดูตั้งแต่ต้นทางก่อนว่าเราจะมีการเตรียมการอย่างไร
4: ปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยวันละ 75,000 คนคิดเป็นชั่วโมงละ 5,000 ถึง 6,000 คนซึ่งเกินศักยภาพของพื้นที่พักคอยที่ถูกออกแบบมาให้รองรับนักท่องเที่ยวได้เพียง 1,900 คนโดยขณะนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เพิ่มพื้นที่ทางลาดเป็นจุดพักคอยและเพิ่มช่องตรวจเพื่ออำนวยความสะดวกในเบื้องต้นส่วนในระยะยาวกระทรวงคมนาคมจะได้เร่งผลักดันการสร้างอาคารผู้โดยสารฝั่งตะวันออกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานภาณิชย์คัดนาครายงาน
0: กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้อันคลอสเตรียมประชุมนัดแรกเดือนกันยายนนี้ซึ่งไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายและฝ่ายไทยพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาตินางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงความคืบหน้ากระบวนการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าศาลประจำอนุญาโตตุลาการในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประนอมได้ออกแถลงการเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาประกาศแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการประนอมอย่างเป็นทางการส่งผลให้คณะกรรมการประนอมมีองค์ประกอบครบถ้วนทั้ง5แล้วทั้งนี้เอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ไทยสนับสนุนและเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งในด้านกฎหมายระหว่างประเทศและการเจรจาซึ่งเอื้อต่อความเข้าใจบริบทและประเด็นละเอียดอ่อนในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยที่ผ่านมาเคยทำหน้าที่เป็นตัวแทนร่วมของรัฐบาลออสเตรเลียในกระบวนการประนอมภายใต้อันคลอสระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเตซึ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยหลังจากนี้จะมีการกำหนดวันและสถานที่เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการประนอมครั้งแรกคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนกันยายนนี้สำหรับกระบวนการประนอมจะเป็นการให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลางเพื่อเป็นพื้นฐานให้ทั้งสองฝ่ายนำไปพูดคุยหารือหาทางออกร่วมกันโดยฝ่ายไทยพร้อมเข้าร่วมกระบวนการอย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของชาติและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
3: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเวิร์กช็อปให้ความรู้ด้านพลังงานพร้อมนิทรรศการแสดงนวัตกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569นายสุภชัยคูณเศษผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าโดยร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานสู่เยาวชนและประชาชนที่สนใจด้านพลังงานผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ8กลุ่มผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นหลากหลายมิติอาทินวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 EV และ Charging Station และ E-GET SCADA Xนวัตกรรมระบบควบคุมและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในยุคดิจิทัลนอกจากนี้ภายในบูธกฟผ.ยังมีกิจกรรมอินเตอร์แอคทีฟและเวิร์กช็อปเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องพลังงานและทำความรู้จักกฟผ.ผ่านการเล่นอาทิบิงโกพลังงานเกมถามตอบเรื่องกฟผ.โดยผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมนิทรรศการได้ที่บูธกฟผ.อาคาร11ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจนถึงวันที่23สิงหาคมนี
0: ้วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่7บ้านควนพุนตำบลชัยบุรีอำเภอชัยบุรี จังหวัดกระบี่ที่หมู่4โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วงตำบลทรายขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดบึงกาฬที่หมู่8โรงเรียนบ้านโศกกามนาตาไกด์ตำบลโศกกามอำเภอเซกาจังหวัดชลบุรีที่หมู่5วัดแก้วศิลารามตำบลสะสี่เหลี่ยมอำเภอพนัสนิคมขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ข่าวดีสำหรับเด็กไทยและพี่น้องเกษตรกรโคนมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกกว่า 580,000 คนจากเดิมที่โครงการนมโรงเรียนครอบคลุมเด็กตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงประถมศึกษาปีที่6การขยายสิทธิ์ครั้งนี้จะช่วยให้เด็กในช่วงวัยกำลังเติบโตโดยเฉพาะเด็กจากครอบครัวที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจได้รับโภชนาการที่เหมาะสมกับช่วงไวมากยิ่งขึ้นและจะยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกด้านหนึ่งการเพิ่มจำนวนนักเรียนในโครงการจะช่วยการเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบภายในประเทศลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดสร้างตลาดที่มั่นคงและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโคนมสำหรับเด็กกลุ่มใหม่มีแผนเริ่มได้รับนมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2569และภายในปีการศึกษา2570จะรวมเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการอย่างเต็มรูปแบบเรียกได้ว่านมกล่องหนึ่งไม่ได้เพียงช่วยเติมโภชนาการให้เด็กแต่ยังช่วยเติมรายได้ให้เกษตรกรและช่วยให้อุตสาหกรรมนมไทยเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
9: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะทิ้งระเบิดโจมตีโอมานหากโอมานขัดขวางการทำข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกระหว่างสหรัฐกับอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลอิหร่านและโอมานกำลังดำเนินการเจรจาเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซโดยอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วซึ่งสวนทางกับการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางที่ตกอยู่ในภาวะชะงักงันเนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังคงไม่ยอมอ่อนข้อและโจมตีตอบโต้กันไปมาอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐเน้นย้ำว่าอิหร่านควรประกาศยอมแพ้เพื่อยุติสงครามกับสหรัฐและช่องแคบฮอร์มูซอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐ
0: นายเจเร็ดคุชเนอร์ที่ปรึกษาและบุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ภายหลังการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลที่ระบุว่าการหารือดังกล่าวเป็นไปได้ด้วยดีขณะที่การปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและการเดินหน้าแผนสันติภาพฉนวนกาซาอาจได้เห็นความคืบหน้าภายใน30วันถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่นายคุชเนอร์และนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูตกลงที่จะให้สหรัฐตรวจสอบการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังทหารออกจากฉนวนกาซาจนกว่าจะถึงช่วงเวลานั้นทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่ากลุ่มฮามาสตกลงที่จะยอมปลดอาวุธโดยสมบูรณ์ภายใต้แผนสันติภาพ15ข้อที่เสนอโดยคณะกรรมการสันติภาพและอิสราเอลจะถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาอย่างเป็นขั้นตอนอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูประกาศไม่ยอมรับแผนสันติภาพดังกล่าว
3: สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA เปิดเผยว่าในปี2568ทั่วโลกมีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมเสียชีวิตสูงถึง350รายจำนวนนี้186รายเสียชีวิตในฉนวนกาซารองลงมาได้แก่ซูดาน71รายนายทอมเฟลเชอร์รองเลขาธิการสหประชาชาติด้านกิจการมนุษยธรรมกล่าวว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมเสียชีวิตมากกว่า 1,000 รายซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้อย่างสิ้นเชิงดังนั้นรัฐต่างๆต้องเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศรวมทั้งทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องพลเรือนและเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมส่วนผู้ที่ละเมิดกฎหมายดังกล่าวจะต้องเผชิญกับผลที่ตามมาอย่างแท้จริง
0: สำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะโฟเรสในจังหวัดนูซาติงการาตะวันออกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย68รายและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกว่า210รายนอกจากนี้ยังมีรายงานเหตุแผ่นดินไหวตามมามากกว่า 1,570 ครั้งและยังคงมีประชาชนราว 12,800 คนในพื้นที่ประสบภัยที่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้ขณะเดียวกันการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมบนเกาะโฟเรสและพื้นที่ใกล้เคียงเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วส่วนถนนในพื้นที่ประสบภัยส่วนใหญ่สามารถใช้สัญจรได้แม้ยังคงมีข้อจำกัดบางประการต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนสะสมคะแนนสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้งสนามที่3ที่สนามกลางปีกอล์ฟคลับจังหวัดกาญจนบุรีในคลาสเอชายอจนวิทย์อนันต์เศรษฐกูลผู้นำตลอด3วันจบด้วยสกอร์รวม14อันเดอร์พา199คว้าแชมป์ไปครองขณะที่คลาสเอหญิงพอเพียงสุวรรณาประสิทธิ์คว้าแชมป์ไปด้วยสกอร์รวม3อันเดอร์พา210ด้านคลาสบีชายพัชรวัฒน์ราชแสนเมืองโดนเพลย์ออฟชนะณภัทรชัยพาณิชย์หลังจบ3วันเท่ากันที่4อันเดอร์พา209ส่วนคลาสบีหญิงสร้อยสามจันทร์ตันทราทิตย์เร่งเครื่องวันสุดท้ายแซงคว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม3อันเดอร์พา210สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนจัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยเตรียมพบกับสิงคโปร์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานโดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไทยกล่าวว่าอยากให้นักเตะทุกคนเล่นเหมือนนัดแรกด้วยความเข้มข้นเท่าเดิมโดยทีมชาติไทยจะพบกับสิงคโปร์ในวันนี้เวลา 20:00 น.ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงความพร้อมของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมโดยไทยส่งแข่งขัน42ชนิดกีฬารวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่986คนโดยพิธีเปิดการแข่งขันจัดขึ้นวันที่19กันยายนเวลา 18:00 น.ความพิเศษในครั้งนี้แอดคาราบาวยืนยงโอภากุลได้แต่งทำนองเนื้อร้องเพลงเชียร์ส่งใจไทยถึงนาโกย่าเพื่อปลุกพลังใจนักกีฬาไทยได้เป้าหมายเหรียญรางวัลโอลิมปิกไทยตั้งเป้าไว้ที่ 14-15 เหรียญทองส่วนการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้า20เหรียญทองทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรายการ AVC Women Volleyball Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคมนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยที่เดินทางมาให้กำลังใจทีมนักตบสาวไทยเปิดเผยว่าศึกชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้มีความสำคัญเป็นปีที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นเป็นพิเศษเป้าหมายคือต้องคว้าแชมป์เอเชียให้ได้เพื่อที่จะได้โควต้าไปโอลิมปิกเกมสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมสาวไทยรอบแบ่งกลุ่มสายบีวันที่21สิงหาคมเวลา 14:00 น.พบกับออสเตรเลียวันที่24สิงหาคมเวลา 15:00 น.พบกับอินโดนีเซียในวันที่25สิงหาคมเวลา 10:00 น.พบกับคาซัคสถานพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:06 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง82เซนติเมตรและเวลา 21:44 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:11 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง13เซนติเมตรและเวลา 15:55 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น
11: 1นาทีกับกปท.การชำรุดของอุปกรณ์ในรถยนต์บางส่วนนั้นอาจจะส่งผลเสียหายต่อเนื่องไปยังอุปกรณ์ส่วนอื่นๆด้วยเนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันในการประสานให้กลไกในรถยนต์ขับเคลื่อนต่อไปเช่นหากพวงมาลัยมีปัญหาจะส่งผลให้ยางเฟืองท้ายชำรุดไปด้วยความผิดปกติของพวงมาลัยสังเกตได้จากอาการสั่นขณะขับต้องใช้แรงในการบังคับเลี้ยวมากกว่าปกติหรือพวงมาลัยหลวมเกินไปโดยมีระยะฟรีเกิน1นิ้วหากพบอาการเหล่านี้ควรแก้ไขก่อนใช้งานครั้งต่อไปเพราะหากเกิดภาวะฉุกเฉินขณะที่พวงมาลัยมีปัญหาจะมีปัญหาต่อการบังคับเลี้ยวซึ่งทำให้ไม่สามารถควบคุมทิศทางของรถได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าปั้นปั้นเป็นคำกริยามีหลายความหมายความหมายแรกหมายถึงใช้มือทำให้ของอ่อนๆ อย่างดินขี้ผึ้งหรือแป้งให้เป็นก้อนหรือเป็นรูปต่างๆเช่นชาวบ้านนั่งล้อมวง ปั้นข้าวเหนียวกินกับส้มตำอย่างอร่อยอร่อยปั้นมีความหมายเปรียบเทียบหมายถึงสร้างอบรมสั่งสอนให้ได้ดีหรือให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นเช่นครูปั้นศิษย์จนได้ดีนอกจากนี้คำว่าปั้นยังใช้กับคำอื่นได้อีกเช่นปั้นสีหน้าหมายความว่าแสร้งแสดงสีหน้าหรือแสร้งแสดงอารมณ์ออกทางสีหน้าเพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกที่แท้จริงเช่นเขาปั้นสีหน้าให้ดูสดชื่นทั้งที่มีเรื่องทุกข์ใจ
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำวิธีการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำของชุมชนจะอยู่บนพื้นฐานของความพยายามกักเก็บน้ำไว้เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในช่วงที่มีปริมาณฝนตกมากหรือมีน้ำหลากเข้ามาแล้วกลายเป็นแหล่งสำรองน้ำไว้ใช้เมื่อขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งซึ่งมีหลายแนวทางที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นที่ตั้งแต่การขุดลอกหนองบึงที่มีอยู่ในชุมชนไม่ให้ตื้นเขินและสามารถรองรับน้ำได้มากขึ้นขุดสร้างสระหรืออ่างเก็บน้ำใหม่เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับไว้ใช้ได้ตลอดปีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังมาตรการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมค่ะ
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
13: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ท่านผู้ฟังครับท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เต็มไปด้วยภัยคุกคามและความไม่แน่นอนในปัจจุบันกระทรวงกลาโหมได้วางแนวทาง6มาตรการเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนดังกล่าวโดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิสัยทัศน์และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับนานาชาติโดยการจัดเวทีวิชาการด้านความมั่นคงระดับนานาชาติติดตามรับฟังรายละเอียดจากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
18: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับ
19: ครับสวัสดีครับ
18: ท่านโฆษกครับเมื่อวานนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาด้านความมั่นคงระดับนานาชาติหรือ Thailand Security Dialogue 2026ครับอยากถามครับว่าท่านได้นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับการยกระดับความมั่นคงของไทยที่สำคัญอะไรบ้างครับในงานนี
19: ้ครับก็ต้องเรียนให้ทราบว่านะครับเมื่อวานเนี่ยท่านก็ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับ Thailand Security Dialogue ซึ่งถือว่าเป็นเวทีพูดคุยหารือในแลกเปลี่ยนองค์ความรู้มุมมองต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาครวมถึงทั่วโลกครับในปัจจุบันว่าสิ่งที่เราทั้งหลายเนี่ยเราควรจะจับตามองดูในเรื่องของสถานการณ์ความมั่นคงความอ่อนไหวเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างปรากฏว่าในช่วงปีนี้ครับท็อปิกหรือหัวข้อสำคัญของการประชุมมันจะเป็นในเรื่องของการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า defense and security in an era of uncertainty ครับความไม่แน่นอนหรือ uncertainty เนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอนนี้มันเจอกันเยอะแล้วก็เป็นปัญหาที่ทุกคนเนี่ยเหมือนกับตั้งตัวไม่ติดนะครับประมาณว่ามันมาเร็วมากด้วยเทคโนโลยี AI ต่างๆนานาซึ่ง ประเด็นที่สำคัญครับที่ท่านอดุลท่านพูดไปครับก็หลักๆก็คือเราจะมีความพร้อมยังไงเราต้องตั้งการ์ดเราต้องมีอีกความสามารถยังไงได้บ้างนะครับ
18: ครับผม
19: แล้วท่านก็เลยยกมาเป็น6ประเด็นด้วยกันเรื่องแรกท่านก็มองในเรื่องของภัยคุกคามต่างๆเนี่ยมันมีวงกว้างซึ่งมันไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งที่เจอมันเจอด้วยกันทั้งหมดซึ่งทุกคนก็ต้องมีความพร้อมฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการวิเคราะห์การข่าวมาตรการต่างๆที่เราต้องวิเคราะห์ให้เห็นก่อนว่ามันมีภัยคุกคามต่างๆเหล่านี้นะแล้วก
18: ็
19: ประเมิน

0: ถึงในเรื่องของการตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างทันทีทันควันแล้วก็สามารถที่จะฟื้นตัวกลับมาได้อย่างเป็นปกติหรือที่เรียกว่า national resilience ครับให้ประเทศนั้นพร้อมเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตส่วนประเด็นที่5ท่านก็บอกว่าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของประเทศนะครับเรื่องของการซื้ออาวุธท่านก็พยายามจะพูดถึงในเรื่องของการพึ่งพาตนเองแต่ละประเทศต้องพึ่งพาตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความร่วมมือมันก็ต้องมาจากมิติของต่างประเทศเพื่อให้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเหล่านี้หรืออุตสาหกรรมของประเทศของเรานั้นน่ะมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะครับประเด็นที่6ซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายท่านก็บอกว่าต้องมีเรื่อง strategic balance การรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์นะครับซึ่งแน่นอนก็ต้องยึดบนผลประโยชน์ของประเทศเป็นศูนย์กลางด้วยเช่นเดียวกัน
1: ครับผมทราบว่าวันนี้ก็ยังคงมีการจัดงานอยู่ต่อเนื่องเป็นวันที่2ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีพิธีปิดคิดว่าการจัดงานในครั้งนี้ครับจะช่วยทำให้ไทยเนี่ยได้แลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศมีมุมมองที่ดีๆเพิ่มขึ้นมากน้อยยังไงบ้างครับผม
0: ครับส่วนตัวผมมองว่าการที่มีเวทีลักษณะอย่างเงี้ยมีความสำคัญและมีความจำเป็นมากเพราะว่านอกจากในเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่ทางกองทัพนี่ประเมินเองนะครับ
1: ม
0: ันจะมีในเรื่องของการพูดคุยหารือร่วมกันนะครับไม่ว่าจะในส่วนของนักวิชาการหรือแม้กระทั่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความมั่นคงโดยตรงไม่อาทิเช่นพวกทางผู้แทนกองทัพผู้แทนตำรวจหรือผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่นๆอันนี้ก็สามารถที่จะมาพูดคุยใช้เวทีนี้มาถกแถลงมาพูดคุยกันดูซิว่ามุมมองความคิดต่างๆมันมีประเด็นสำคัญอะไรมีจัดลำดับความเร่งด่วนเรื่องอะไรควรที่จะเป็นเรื่องเร่งด่วนลำดับแรกๆอะไรเงี้ยครับรวมถึงในสรุปสุดท้ายก็คือเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์อย่างที่ผมบอกครับการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญในเชิงจิตวิทยาที
1: ่
0: ไม่ใช่เพียงแค่สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประชาชนข้างนอกแต่เรื่องของคนที่เกี่ยวข้องในมิติความมั่นคงฮะก็ต้องมีความไว้เชื่อใจซึ่งกันและกันด้วยเช่นเดียวกันอันนี้มันถึงจะไปต่อได้ครับ
1: ครับผมเมื่อสักครู่ครับท่านโฆษกพูดถึงประเด็นที่5คือประเด็นการเสริมสร้างความมั่นคงในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมากยิ่งขึ้นเนี่ยครับตอนนี้มันมีประเด็นนึงที่สำนักข่าวต่างประเทศนะครับได้นำเสนอคือการตั้งฐานทัพโดรนของสหรัฐในไทยครับผมอยากถามเพิ่มเติมเรื่องนี้ว่าจริงเท็จยังไงครับ
0: ในตรงนี้นะครับเป็นการหารือเชิงหลักการเป็นการเห็นชอบในหลักการเท่านั้นยังไม่ได้มีการตกลงหรือลงนามอะไรใดๆทั้งสิ้นในเรื่องของการจัดตั้งโรงงานหรือศูนย์ผลิต อุปกรณ์ป้องกันประเทศเลยนะครับเป็นแค่พูดคุยว่าเพราะไทยเนี่ยมีนโยบายที่ชัดเจนครับว่าเราอยากจะผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเราให้เติบโตแล้วก็เทียบเท่าระดับสากลฉะนั้นอะไรที่เรายังไม่มีความพร้อมหรือยังมีความต้องการที่เราจะถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆมานะครับโดยเฉพาะจากต่างประเทศเนี่ยเราก็มีความสนใจ
1: ครับ
0: ฉะนั้นประเด็นที่ทางคุณท็อปถามครับมาในเรื่องของความร่วมมือหรือด้านความมั่นคงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับอย่างยกตัวอย่างอย่างสหรัฐที่เป็นข่าวในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
1: เร
0: ายังไม่ได้มีการตกลงใดๆนะครับว่าตกลงแล้วเราจะทำอะไรร่วมกันแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่เราสนใจอย่างที่คุณท็อปพูดเรื่องโดรนเนี่ยก็ถือว่าไทยเรามีความสนใจเพราะว่ามิติโดรนเนี่ยเป็นมิติสงครามรูปแบบใหม่ครับลักษณะของไฮบริดวอร์แฟร์ที่ไทยเองก็จะต้องมีความพร้อมในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
1: ครับผมก็คือเราไม่ได้ปิดโอกาสแต่ว่าเรายังเป็นการหารือในภาพกว้างๆก่อนยังไม่ได้นำไปสู่การดำเนินการจริงจังอย่างที่มีการนำเสนอ
0: ถูกต้องเลยครับใช่ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ซึ่งในกรณีนี้ครับรวมถึงที่สำนักข่าวเจ้าเดียวกันเนี่ยนำเสนออีกเรื่องนึงคือเรามีการนำการฝึกคอปาโกเนี่ยไปใช้ในการเจรจาต่อรองกับภาษีสหรัฐเนี่ยเรื่องนี้ก็มีการแก้ข่าวหรือมีการยืนยันข้อเท็จจริงยังไงบ้างแล้วครับ
0: ถ้าพูดถึงคอปาโกครับก็ยังมีการฝึกเหมือนเดิมทุกประการต้องเรียนให้ทราบว่าเรื่องของมิติความมั่นคงเนี่ยผมมองว่ามันไม่สามารถจะเอาไปใช้ในการต่อรองใดๆทั้งสิ้นได้นะครับมิติเรื่องของโดยเฉพาะการฝึกการเตรียมความพร้อมของกำลังพลของประเทศของกองทัพเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นในช่วงนี้แล้วก็อย่างที่เรียนไปแล้วครับว่าปัจจุบันเนี่ยภัยคุกคามมันไม่ได้มาในเฉพาะในรูปแบบของทางใช้ยุทโธปกรณ์ทางทหารเท่านั้นแต่มันมีในมิติที่มันมาในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไซเบอร์เรื่องของ AI เรื่องของ อวกาศเนี่ยครับก็หรือแม้กระทั่งปัจจุบันมีการพูดถึงใน

0: เรื่องของการใช้แนวเขาเรียก cognitive warfare การใช้ข้อมูลข่าวสารในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้มีความคล้อยตามหรือโน้มเอ็นไปทางสิ่งที่เราต้องการอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญนะครับฉะนั้นการฝึกหรือการให้ความสำคัญเรื่องของการฝึกการป้องกันประเทศเนี่ยผมว่ามันไม่สามารถเอามาต่อรองในเรื่องอื่นๆได้หรือเอามาผูกกับเรื่องอื่นๆได้ครับฉะนั้นจะต้องมีการเขาเรียกว่าวิเคราะห์หรือมีการพูดคุยแยกเป็นประเด็นออกไปครับ
1: ครับผมก็ท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่นะครับก็คงจะได้สบายใจในทั้งสองเรื่องที่หลายท่านเนี่ยอาจจะเคยมีข้อกังวลโอ้มาตั้งฐานทัพในไทยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อหรือเอ้ยเราจะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปแลกก็คิดง่ายๆว่าตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสองเรื่องครับผม
0: คือประเด็นเรื่องฐานทัพครับการตั้งฐานทัพยืนยันเลยครับว่าไม่สามารถเกิดขึ้นได้แน่นอน
1: ครับ
0: ถ้าจะเอาต่างชาติมาตั้งฐานทัพในไทยเนี่ยกฎหมายเราห้ามครับไม่มีการที่จะให้ใช้ประเทศไทยในการเป็นฐานทัพของการปฏิบัติการของต่างชาติใดๆครับ
1: อัน
0: นี้ยืนยันชัดเจนแต่ส่วนในเรื่องของการฝึกอย่างที่ผมบอกครับเราไม่ควรที่จะเอาการฝึกมาเป็นข้อต่อรองในการลดจำนวนหรือลด
1: เร
0: ื่องลดขีดความสามาร
1: ถ
0: ใช่เพราะมันไม่เกี่ยวข้องกันใดๆเลยครับ
1: ครับผมก็สบายใจได้ครับสำหรับประชาชนที่รับฟังนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมย้ำครับว่าในทุกเรื่องในด้านความมั่นคงเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือความเชื่อมั่นของประชาชนนั่นเองนะครับถ้าเกิดประชาชนเชื่อมั่นในกองทัพเนี่ยการดำเนินการด้านความมั่นคงของกองทัพเนี่ยก็จะราบรื่นตามไปด้วย
0: ครับผม
1: วันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านพลเรือตรีสุรสันต์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมที่มาบอกเล่าพูดคุยให้เราได้เข้าใจกันในโอกาสหน้าครับถ้ามีประเด็นเรื่องความมั่นคงเรื่องเกี่ยวกับกองทัพกระทรวงกลาโหมเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
0: ด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเชื่อมั่นไทยยังเป็นฐานผลิตยานยนต์หลักโดยมีจุดแข็งด้านซัพพลายเชนทำให้ไทยยังเป็นฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: จากข้อกังวลกรณีประเทศอินโดนีเซียพยายามดึงดูดค่ายรถรายใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นเช่นโตโยต้าเข้าไปลงทุนรวมถึงมาตรการลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนให้กับผู้ตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยของกระทรวงการคลังประเด็นดังกล่าวนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.มองว่าการลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนให้กับผู้ตั้งโรงงานผลิตในไทยไม่กระทบรายได้รัฐอย่างมีนัยสำคัญพร้อมยืนยันว่าการปรับลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้เนื่องจากภาษีอากรนำเข้าในปัจจุบันลดลงมากจากข้อตกลง FTA ต่างๆอยู่แล้วแต่สิ่งที่ไทยต้องได้กลับคืนมาอย่างคุ้มค่าคือการจ้างงานการส่งออกและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจภาพรวมได้คุ้มค่ากว่ารายได้ภาษีอากรเพียงอย่างเดียว
5: เรื่องของการลดภาษีเรื่องการนำเข้าคือเรามีเงื่อนไขตามมาตรการ EV อยู่นะครับก็อาจจะต้องมีการอำนวยความสะดวกก่อนในช่วงแรกแล้วก็ค่อยๆมีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้เกิดการผลิตภายในประเทศนะครับ
4: ต่อด้วยข้อกังวลกรณีอินโดนีเซียจูงใจค่ายรถรายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นเข้าไปลงทุนนั้นเลขาสภาพัฒน์มองว่าแม้อินโดนีเซียจะพยายามดึงการลงทุนไปผลิตรถยนต์บางประเภทแต่ไทยยังมีห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนที่เข้มแข็งและครอบคลุมตลอด30ปีที่ผ่านมาโดยค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นและไทยมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจยาวนานจึงมั่นใจว่าไทยยังเป็นฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
5: ทางประเทศไทยกับญี่ปุ่นเราอยู่ด้วยกันมานานเศรษฐกิจไทยที่เติบโตมาได้ถึงวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ทางประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ของเขาเนี่ยมาลงทุนในประเทศไทยเพราะนั้นตัวซัพพลายเชนต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมากว่า30ปีที่มีการลงทุนเนี่ยมันขยายตัวไปทั้งในทางกว้างและทางลึกค่อนข้างมากเพราะนั้นในการที่จะไปลงทุนประเทศอื่นเนี่ยก็คงต้องมีการดูในเรื่องพวกนี้นะครับถ้ายังไม่พร้อมก็อาจก็คงจะไม่ไปแต่อย่างไรก็ตามครับผมเชื่อว่าทาง Toyota หรือว่าบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็คง คิดว่าประเทศไทยน่าจะเป็นฐานการผลิตที่ยังคงมีประสิทธิภาพอยู่นะครับ
4: ไม่เพียงข้อกังวลเบื้องต้นที่ได้ชี้แจงไปแล้วนั้นสภาพัฒน์ยังได้ขยายความถึงยอดส่งออกรถยนต์ช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้ติดลบถึง42%บอกว่าเป็นแนวโน้มเชิงโครงสร้างการลดลงของยอดส่งออกโดยเฉพาะรถยนต์นั่งเครื่องยนต์สันดาปไม่ใช่เรื่องฤดูการชั่วคราวแต่เป็นผลจากมาตรการควบคุมคาร์บอนในต่างประเทศโดยหลายประเทศเริ่มบังคับใช้มาตรการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เข้มงวดทำให้ความต้องการรถยนต์สันดาปลดลงอย่างต่อเนื่องประกอบกับการแข่งขันจากรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ในตลาดโลกเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อตลาดส่งออกรถยนต์นั่งสันดาปของไทยแต่ในทางกลับกันยอดส่งออกรถกระบะขนาด1ตันยังแข็งแกร่งขยายตัวประมาณ55%และเป็นตัวช่วยพยุงภาพรวมส่งออกยานยนต์ไม่ให้ทรุดหนักมากกว่านี้นพศรแก้วคำรายงาน
3: กรมการพัฒนาชุมชนคัดเลือก6หมู่บ้านศักยภาพเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนระดมสมองจัดทำพิมพ์เขียวสำหรับใช้เป็นต้นแบบขยายผลการพัฒนาชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียนติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
6: กรมการพัฒนาชุมชนเดินหน้าขับเคลื่อนเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนอาเซียนวิลเลจเน็ตเวิร์คหรือ AVN เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจนโดยในปีงบประมาณ2569ได้พิจารณาคัดเลือก6หมู่บ้านที่มีการดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่องและตรงตามประเภทเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนอาทิหมู่บ้านท่องเที่ยวและหมู่บ้านโอท็อปจากทั้งหมด18หมู่บ้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อเข้าร่วมระดมสมองร่วมการจัดทำพิมพ์เขียวและโมเดลการพัฒนาชุมชนยั่งยืนหรือ AVN Thailand Blueprint สำหรับใช้เป็นต้นแบบขยายผลในระดับประเทศและภูมิภาคนายนพรัตน์ทำรงทรัพย์ผู้อำนวยการกองแผนงานกรมการพัฒนาชุมชนเล่าว่ากิจกรรมนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการแสดงความพร้อมของไทยในฐานะผู้นำอาเซียนที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจากฐานรากระดับหมู่บ้านผ่านเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันโดยนำโมเดลต้นแบบของไทยไปขยายผลและบูรณาการแนวทางร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อขับเคลื่อนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
7: ประเทศไทยในฐานะผู้นำมีความพร้อมในการพาภูมิภาคไปสู่ความก้าวหน้าในเรื่องของความเจริญโดยเริ่มจากพื้นฐานการพัฒนาประเทศก็คือหมู่บ้านตำบล นะครับเราแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่าเราต้องการที่จะสร้างเครือข่ายให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกก็จะเป็นต้นแบบในการที่จะสร้างให้เกิดการขยายผลในการพัฒนาอาเซียนให้เจริญก้าวหน้าในปีต่อๆไปเราจะได้เห็นรูปแบบการทำงานที่มีความหลากหลายและถ้าหากว่าเราบูรณาการกรอบรูปแบบแนวทางของการพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จริงมันก็จะนำไปสู่โมเดลของการพัฒนาชนบทสามารถที่จะปรับใช้กับทุกพื้นที่โดยเฉพาะประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางในฐานะผู้นำให้เกิดการพัฒนาในภูมิภาคเพื่อให้ความก้าวหน้าและความมั่นคงยั่งยืนครับ
6: นอกจากการสร้างโมเดลต้นแบบการพัฒนาแล้วสิ่งสำคัญของการระดมสมองในครั้งนี้คือการนำความหลากหลายทางบริบทและกระบวนการพัฒนาของแต่ละท้องถิ่นมาเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างโมเดลการพัฒนาชนบทที่ยืดหยุ่นและนำไปปรับใช้ได้จริงในทุกพื้นที่แม้ประเทศไทยจะพร้อมทำหน้าที่ผู้นำในการสร้างโมเดลต้นแบบเพื่อขยายผลแต่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาคยังต้องอาศัยปัจจัยสำคัญอย่างการสนับสนุนงบประมาณและนโยบายจากรัฐบาลของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมด้วย
7: การพัฒนาชนบทนั้นมันมีความหลากหลายในเรื่องของขั้นตอนวิธีการกระบวนการโดยเฉพาะบริบทนะครับการมาสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในครั้งนี้เนี่ยทำให้เห็นว่าหลายๆรูปแบบวิธีการมันสามารถที่จะเชื่อมโยงเข้าหากันได้เรามีความตั้งใจที่จะสร้างรูปแบบหรือว่าโมเดลการพัฒนาชนบทเพื่อให้สามารถเอาไปปรับใช้กับในทุกพื้นที่ได้สามารถที่จะทำให้มันบรรลุวัตถุประสงค์ได้ในระดับหนึ่งนำไปเป็นรูปแบบแนวทางของการขยายผลตามจิตนารมณ์ที่ประเทศไทยต้องการคือจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ในบทบาทผู้นำก็พยายามที่จะขยายผลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลของแต่ละประเทศนั้นเนี่ยจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดเพราะมันจะเกี่ยวเนื่องไปถึงเรื่องของงบประมาณที่จะใช้ในการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับ
6: กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเป็นผู้นำของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียนโดยการเชื่อมโยงโมเดลต้นแบบ AVN Thailand Blueprint เข้ากับการขับเคลื่อนนโยบายระดับอาเซียนซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวางแนวทางจัดการเรียนการสอนรองรับผู้พิการทุกประเภทเพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานภายหลังสำเร็จการศึกษาแล้วติดตามรายละเอียดได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
8: เคาะข่าวเล่าประเด็น
9: การศึกษาในระบบอาชีวศึกษาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงผู้เรียนทั่วไปเพราะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้วางแนวทางปฏิบัติรองรับผู้พิการทุกประเภทอย่างเป็นระบบเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาทักษะวิชาชีพได้อย่างเท่าเทียมนายอัศวินขมอาวุธผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอส.เปิดเผยว่าสอส.ได้กำหนดแนวทางจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการไว้3แนวทางเริ่มจากการคัดกรองและประเมินรายบุคคลเพื่อจัดทำแผนการเรียนที่ครอบคลุมทั้งการเรียนรู้สิ่งอำนวยความสะดวกและการประเมินผลจากนั้นจึงเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความพิการแต่ละประเภทเช่นผู้พิการทางการได้ยินจะมีล่ามภาษามือและสื่อการสอนที่มีคำบรรยายใต้ภาพผู้พิการทางการมองเห็นจะมีสื่อเสียงและเอกสารดิจิทัลที่รองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอผู้พิการทางการเคลื่อนไหวจะได้รับการดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เข้าถึงได้อย่างปลอดภัยและผู้บกพร่องทางสติปัญญาจะมีชุดใบงานที่มีขั้นตอนชัดเจนพร้อมการฝึกปฏิบัติงานจริงโดยทั้งหมดนี้ยังคงมาตรฐานวิชาชีพไว้อย่างครบถ้วนเพียงแต่ปรับวิธีการเข้าถึงการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน
10: การคัดกรองและประเมินรายบุคคลเนี่ยก็จะประเมินตามความสามารถความต้องการที่น้องๆต้องการเป็นพิเศษนะครับหลังจากนั้นจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความพิการในแต่ละประเภทครับเช่นน้องๆที่พิการทางการได้ยินนะครับเราก็จะมีเรื่องของล่ามภาษามือนะครับอีกทั้งน้องๆที่พิการทางสติปัญญาหรือความบกพร่องทางการเรียนรู้เนี่ยเราก็จะมีใบงานที่เป็นขั้นตอนหรือเพิ่มเวลาฝึกให้กับน้องๆ นะครับรวมถึงการฝึกปฏิบัติงานจริงส่วนสุดท้ายที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากการคงมาตรฐานวิชาชีพเราจะปรับวิธีการเข้าถึงการเรียนรู้ของน้องๆ นะครับเราจะไม่ลดในเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพครับ
9: นอกจากระบบการเรียนการสอนที่ออกแบบมาอย่างรอบด้านแล้วผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพยังระบุว่าผู้พิการที่เรียนร่วมกับผู้เรียนทั่วไปสามารถใช้ชีวิตในรั้วสถานศึกษาได้อย่างเท่าเทียมโดยครูให้ความเสมอภาคแก่ผู้เรียนทุกคนและเพื่อนร่วมชั้นก็ดูแลซึ่งกันและกันอย่างเป็นธรรมชาติยิ่งไปกว่านั้นสอส.ยังเชื่อมโยงผู้สำเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานจริงโดยมีผู้ประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่พร้อมรับเข้าทำงานซึ่งมีตัวอย่างผู้พิการทางการได้ยินจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางสาขาอาหารและโภชนาการที่ได้รับโอกาสเข้าทำงานในโรงแรมระดับ 4-5 ดาว
10: เขาสามารถใช้ชีวิตทั้งในเรื่องของในช่วงเรียนหรือหลังเวลาเรียนเนี่ยเหมือนเด็กปกติคนหนึ่งเลยเรายังมีผู้ประกอบการทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างพื้นที่ครับที่จะให้ทุนแล้วก็รับน้องๆเข้าไปทำงานเมื่อน้องสำเร็จการศึกษาอย่างเช่นน้องๆที่พิการที่เรียนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางเป็นผู้พิการทางการได้ยินนะน้องๆก็มาเรียนสาขาอาหารและโภชนาการครับน้องๆก็ไปฝึกประสบการณ์แล้วหลายคนครับได้มีโอกาสเข้าทำงานในโรงแรมชั้นนำที่เป็นระดับ4ดาว5ดาวของประเทศเลยนะครับ
9: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายืนยันว่าความพิการไม่ใช่อุปสรรคต่อการประกอบอาชีพหากผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและฝึกทักษะอย่างต่อเนื่องเพราะผู้เรียนพิการทุกคนคือกำลังสำคัญที่จะร่วมพัฒนาประเทศในอนาคตจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
11: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
12: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรจน์คุตตะวีโร
13: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะ2ประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่2คือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้ง2ประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกระทรวงกลาโหมวางยุทธศาสตร์รับมือภัยคุกคามในเวทีการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
4: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
3: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
4: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
5: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
6: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
6: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: กระทรวงกลาโหมวางยุทธศาสตร์รับมือภัยคุกคามยุคแห่งความไม่แน่นอนในเวทีการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติเพื่อสร้างความมั่นคงไทย
8: พลเรือตีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติภายใต้หัวข้อการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคของความไม่แน่นอนซึ่งเป็นเวทีหารือแลกเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับความมั่นคงทั้งในประเทศและทั่วโลกโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำ6ประเด็นสำคัญในการยกระดับความมั่นคงของประเทศทั้งการวิเคราะห์ข่าวกรองและประเมินภัยคุกคามเพื่อเตรียมพร้อมรับมือก่อนลุกลามเป็นวิกฤตการยกระดับความร่วมมือของกองทัพทั้งด้านยุทโธปกรณ์กำลังพลและระบบปฏิบัติการการเน้นย้ำ5ปัจจัยหลักได้แก่คนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกองทัพการสร้างความมั่นคงและการฟื้นตัวของชาติเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตได้อย่างทันท่วงทีการพึ่งพาตนเองในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อยกมาตรฐานสู่สากลและการรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์โดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นศูนย์กลางนพศรแก้วคำรายงาน
1: หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันการเตรียมก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอทานโต
9: หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาเตือนด่วนกำชับให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความเข้มงวดและระมัดระวังขั้นสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบหลังเบาะแสการข่าวเชิงลึกพบความเคลื่อนไหวของนายอิสมาแอร์ซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับคดีความมั่นคงและมีพฤติกรรมเป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการโดยกลุ่มดังกล่าวมีการจัดวางกำลังและสั่งการให้แหล่งข่าวเฝ้าดูต้นทางบริเวณเส้นทางเข้าจุดนัดพบอย่างรัดกุมจากการประเมินของฝ่ายความมั่นคงคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มนี้มีแผนประทุษร้ายเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โดยมุ่งเป้าหมายลอบยิงหรือลอบวางระเบิดแสวงเครื่องต่อเจ้าหน้าที่รัฐขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บ้านบาตุปุเตหมู่ที่6บ้านสวนสำริดบ้านย่อยบ้านปุโรสนิยะหมู่ที่4 บ้านสาไก่หมู่ที่3ตำบลบ้านแร่อำเภอทางโตจังหวัดยะลาทางนี้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยในทุกฐานปฏิบัติการพร้อมทั้งประสานกำลังทุกภาคส่วนและเครือข่ายประชาชนในพื้นที่เพื่อเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะแปลกปลอมอย่างเข้มงวดอัมรันเมหะสวทยะลารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันในระยะนี้
10: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่าพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งด้านการแจ้งเตือนประชาชนการระบายน้ำตลอดจนการให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขารวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำและน้ำตกซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับเอกพงศ์นพสกุลอีกเช่นเคยครับวันนี้วันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมมานั่งทำรายการค้นหามาเล่าคนเดียวนะครับให้คุณชยนันท์ได้พักบ้างนะครับบางวันก็ให้มาสลับกับน้องแก้วภูมิรัตน์บางทีผมก็มากับน้องแก้วภูมิรัตน์ก็สลับกัน3คนนี้แหละครับใครสะดวกใครติดภารกิจคนนั้นก็จะมาสลับกันไปนะครับก็พบกันนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz แล้วก็เพจ Facebook ค้นหามาเล่าเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับค้นหามาเล่าครับรายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนมีเรื่องราวหลากหลายมาเล่าสู่กันฟังมีเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังจำได้ไหมครับเมื่อวานผมได้คุยกับดร.นันทนุชสุวรรณวุฒิจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเรื่องของสรุปการจัดงานสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านคนพิการเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานั้นก็ได้จัดผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะมีงานสำคัญด้านสังคม2งานมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงแรกครับซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาฝากกันด้วยครับคุณผู้ฟังช่วงปลายเดือนสิงหาคมต่อเดือนกันยายนมี2งานงานแรกเมื่อวานนี้ผมก็ได้ย้ำในรายการค้นหามาเล่าไปแล้วก็คือเป็นงานเกี่ยวกับเอ็กซ์โปนะฮะเอ็กซ์โปนี้คือยิ่งใหญ่มากคุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมชื่องานเอ็กซ์โปแต่2งานมีงานอะไรบ้างวันนี้ผมมาฝากคุณผู้ฟังนะครับสำหรับพี่น้องคนพิการครอบครัวคนพิการแล้วก็ประชาชนที่สนใจเรื่องสวัสดิการสังคมไม่ควรพลาดงาน2งานต่อไปนี้ที่ผมจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับใครสนใจเรื่องของการประกอบอาชีพการจ้างงานสวัสดิการสังคมต่างๆเริ่มต้นด้วยงานแรกก่อนครับงานมหกรรมการพัฒนาสังคมประจำปี2569เป็นงานที่จัดต่อเนื่องปีที่แล้วเขาก็จัดด้วยนี่นะครับคุณผู้ฟังครับจริงๆพม.เนี่ยจัดหลายงานเหมือนกันถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการเนี่ยเยอะเลยคุณผู้ฟังครับเรียกภาษาไทยง่ายๆเลยว่ามหกรรมการพัฒนาสังคมประจำปี2569นั่นแหละนะครับคุณผู้ฟังครับงานนี้จัดขึ้นปลายสัปดาห์นี้ครับ21ถึง23สิงหาคมนี้นะครับคุณผู้ฟังจัดที่เมืองทองธานี8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับ6โมงครึ่งด้วยซ้ำไปนะครับก็จัดที่ Impact เมืองทองธานีฮ.2มาดูแนวคิดสำคัญของงานก่อนคุณผู้ฟังแนวคิดสำคัญของงานนี้คือการร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยสำหรับคนทุกวัยครับนำเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่เด็กเยาวชนครอบครัวคนวัยทำงานผู้สูงอายุคนพิการและกลุ่มต่างๆในสังคมมาเชื่อมโยงกันในพื้นที่เดียวนะครับภายในงานมีทั้งการนำเสนอผลงานบริการด้านสังคมสิทธิและสวัสดิการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมไปถึงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการนะครับอันนี้โอกาสดีมากเลยที่เราจะได้เรียนรู้ว่าปัจจุบันมีบริการแล้วก็สิทธิอะไรที่เกี่ยวข้องกับตนเองบ้างนะครับคือคนทุกคนเนี่ยทุกวัยเนี่ยก็มีสิทธิอยู่แล้วนะครับข้าราชการเขาก็มีสิทธิการรักษาพยาบาลแบบเบิกจ่ายตรงอะไรอย่างเงี้ยคนพิการก็มีสิทธิอะไรเหล่านี้นะครับเขาก็มีอยู่แล้วในงานนี้มหกรรมการพัฒนาสังคมประจำปี2569นะครับ21ถึง23สิงหาคม2569นะครับย้ำเลยเมืองทองธานีนะครับจังหวัดนนทบุรีนะอันนี้ก็ไปกันได้ซึ่งทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็บอกว่า ให้ลงทะเบียนฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายแถมมีคูปองอาหารให้ไปเลือกซื้อด้วยนะครับร้านต่างๆของคนพิการหรือว่าที่เขามีการจำหน่ายกันอยู่เนี่ยก็ไปเลือกซื้อกันได้ครับอีกงานนึงก็ถัดไปอีก1สัปดาห์นะครับคุณผู้ฟังครับอยู่ปลายเดือนสิงหาคมแล้วก็ต้นเดือนกันยายนก็คือ31สิงหาคมแล้วก็1กันยายนเป็นงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยกับการมีงานทำของคนพิการคนพิการท่านใดที่ยังไม่มีงานทำอันนี้พลาดไม่ได้ที่จะต้องติดตามงานนี้นะครับมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569งานนี้ปีที่แล้วก็จัดขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็อย่างที่ย้ำนะฮะ31สิงหาคมถึง1กันยายนนะ2569จัดที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะอาคาร B นะครับคุณผู้ฟังครับที่เป็นโถงใหญ่ๆที่เขาจัดงานอยู่นั่นแหละนะครับหัวใจสำคัญของงานนี้ก็คือการเปิดโอกาสด้านการทำงานแล้วก็การประกอบอาชีพสำหรับคนพิการที่กำลังหางานนะครับต้องการเปลี่ยนงานหรือว่าต้องการมองหาช่องทางประกอบอาชีพใหม่ๆเรื่องของการมีงานทำเนี่ยมีงานมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่างานเนี่ยมันไม่ได้สร้างเพียงรายได้เท่านั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้คนพิการได้ใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็ศักยภาพแล้วก็รวมถึงสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตามกฎหมายอันนี้มีทั้งการรับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา33และแนวทางตามมาตรา35นะครับอธิบายเพิ่มเติมคนพิการที่เข้าไปทำงานตามมาตรา33ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยก็ทำงานตามมาตรานะครับส่วนมาตรา35ก็ยังเปิดพื้นที่ให้เขาเข้าไปทำงานหารายได้เลี้ยงตนเองได้มาตรา34ของพรบนี้ก็คือส่งเงินเข้ากองทุนนะครับคือถ้ามาตรา33เนี่ยก็คือบริษัทที่มีคนที่ทำงาน100คนขึ้นไปจะต้องรับคนพิการเข้าทำงาน1คนคือ100คนต่อ1นะครับถ้า200คนก็2คนนับไปเรื่อยๆนะครับถ้าคุณไม่รับคนพิการเข้าทำงานตามกฎหมายเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนก็คือมาตรา34ส่วนมาตรา35ก็คือเปิดพื้นที่อย่างที่ว่านะครับอันนี้เราสามารถส่งเสริมอาชีพคนพิการได้หลายรูปแบบครับตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดดังนั้นคนพิการที่กำลังมองหาโอกาสในการทำงานนะครับแล้วก็นายจ้างแล้วก็สถานประกอบการสามารถติดตามรายละเอียดของงานนี้ได้งานนี้พลาดไม่ได้เลยไปเลยที่อาคาร B ของศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ31สิงหาคมและ1กันยายนนะครับอย่างที่บอกแหละคือนายจ้างหรือว่าพวกสถานประกอบการบริษัทต่างๆเนี่ยไปตั้งบูธเลยรับสมัครโดยตรงเลยนะฮะคนพิการคนไหนที่ยังไม่มีงานทำก็ไปสมัครงานที่นั่นสัมภาษณ์คือมีโอกาสเจอกับนายจ้างโดยตรงหรือว่างั้นเถอะนะครับคุณผู้ฟังครับก็บอกย้ำเตือนกันสำหรับท่านผู้ฟังแล้วก็สำหรับคนพิการที่ยังไม่มีงานทำนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังก็ขอย้ำเตือนกันนะฮะเราพักช่วงแรกไว้กันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้มีงานด้านของสวัสดิการสังคมแล้วก็ข่าวสารด้านคนพิการมาฝากกันกับรายการค้นหามาเล่าซึ่งเป็นรายการที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั้นจะต้องมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเปราะบางทุกๆประเภทนะครับคนพิการเด็กสตรีเยาวชนผู้สูงอายุต่างๆเนี่ยมาฝากกันด้วยแล้วก็ข่าวสารอื่นๆด้วยก็สลับสับเปลี่ยนกันไปช่วงหน้าเรามาดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะครับว่าการกินอาหารอย่างไรให้ถูกหลักถูกวิธีสุขภาพแข็งแรงเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงหน้าครับ
1: ในยุคที่การสื่อสารและข้อมูลข่าวสารมีความจำเป็นสำหรับผู้คนในสังคมในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและต่อยอดไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีของสังคมและสื่อโทรทัศน์ยังคงมีบทบาทสำคัญในสังคมในการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นและสร้างความบันเทิงทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์เพื่อช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำและข้อจำกัดต่างๆทางด้านการเห็นและการได้ยินของคนพิการและบุคคลทั่วไปในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.จึงได้ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลหรือดิจิตอลทีวีจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ Sign Language Interpreting บริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Captionsและบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้อย่างทัดเทียม

บริการล่ามภาษามือเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีการบรรยายด้วยภาษามือในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นโดยคนพิการด้านการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ใช้ภาษามือและผู้ชมทั่วไปสามารถรับชมได้พร้อมกับการรับชมรายการที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือบริการคำบรรยายแทนเสียงเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งคนพิการด้านการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นได้และผู้ชมทั่วไปสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไทเทิลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงบริการเสียงบรรยายภาพเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งคนพิการด้านการเห็นและผู้ชมทั่วไปสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันด้วยการกดปุ่ม AD หรือ Audio หรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงแล้วเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องเสียงที่5ถึง6

0: ด็กชายคนหนึ่งรูปร่างอ้วนท้วมเสื้อนักเรียนปากตัวอักษรทอปอเด็กชายพรชัยสุขยอดเขาบรรจงวาดบางอย่างลงบนสมุดเขาเหลียวหลังสายตาจับจ้องไปที่ประตู
1: จะรู้ได้อย่างไรว่ารายการมีบริการต่างๆท่านสามารถดูข้อมูลรายการที่ได้จัดทำบริการได้จาก 1. EPG Electronic Program Guide โดยเลือกกดปุ่ม EPG หรือ Guide หรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดของกล่องแปลงสัญญาณหรือของทีวีดิจิตอล 2. ติดตามการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆจากทางสถานีโทรทัศน์หรือ 3. สามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์ CCADSL ที่จะปรากฏก่อนเข้ารายการและผู้ใช้งานสามารถแสดงความเห็นข้อเสนอแนะต่อบริการไปยังสถานีโทรทัศน์หรือกสทช.ได้การสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของสื่อโทรทัศน์ด้วยการจัดให้มีบริการล่ามภาษามือคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนพลเมืองทุกคน

0: สวัสดีครับศาลนาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ผมขอเสนอเรื่องผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนนะครับจากกรณีสืบเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีประชาชนติดต่อเข้ามาสอบถามนะครับกรณีซื้อขายที่ดินและภายหลังถูกฟ้องเป็นจำเลยนะครับเพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายที่ดินนะครับโดยศาลได้หยิบหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนขึ้นวินิจฉัยนะครับและเพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายรายดังกล่าวหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนนะครับไม่ได้มีการบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายไว้อย่างชัดเจนนะครับแต่เป็นกฎหมายแพ่งสากลนะครับที่นำมาใช้เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของบุคคลผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงนะครับโดยมีหลักการที่ว่าถ้าบุคคลผู้เป็นเจ้าของเดิมไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะโอนทรัพย์สินมาแต่แรกนะครับก็จะทำให้บุคคลผู้รับโอนมาไม่ได้สิทธิใดๆในทรัพย์สินนั้นไปด้วยนะครับแม้จะได้มีการซื้อขายและจ่ายเงินโดยสุจริตแล้วก็ตามแต่อย่างไรก็ตามนะครับหลักการดังกล่าวก็มีข้อยกเว้นอยู่3ประการนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1330 ถึง 1332 นะครับโดยมีอยู่3กรณีดังนี้นะครับ 1. กรณีเป็นผู้ที่ซื้อทรัพย์สินมาจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลนะครับแม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์นั้นจะไม่ใช่ของจำเลยก็ตามนะครับถ้าเป็นผู้ซื้อโดยสุจริตก็ไม่ต้องคืนทรัพย์นั้นนะครับ2เป็นผู้รับโอนเงินตามาโดยสุจริตนะครับแม้ภายหลังจากพิสูจน์ได้ว่าเงินตานั้นไม่ใช่ของผู้ที่โอนมาก็ตามนะครับผู้ที่รับโอนโดยสุจริตก็ไม่ต้องคืนทรัพย์สินนั้นนะครับกรณีที่3นะครับผู้ที่ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในการขายทอดตลาดทั่วไปจากท้องตลาดหรือจากพ่อค้านะครับผู้ซื้อหรือผู้ได้มาซึ่งทรัพย์สินก็ไม่จำต้องคืนทรัพย์สินให้แก่เจ้าของที่แท้จริงเว้นแต่เจ้าของที่แท้จริงจะได้ชำระราคาค่าซื้อขายนั้นนะครับหมดเวลาแล้วสำหรับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายสามารถติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้ทุกประเทศนะครับสำหรับวันนี
1: ้สวัสดีครับ
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งจากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

อาหารชนิดเดิมซ้ำๆหรือเลือกกินเฉพาะสิ่งที่ตัวเองชอบในแต่ละวันก็ควรจะมีอาหารประเภทข้าวหรือแป้งเนื้อสัตว์ปลาไข่ถั่วหรือแหล่งโปรตีนอื่นรวมถึงผักผลไม้และอาหารที่ให้สารอาหารหลากหลายอย่างเหมาะสมนั่นหมายความว่าในแต่ละวันนั้นเราจะต้องมีอาหาร5หมู่ให้ครบแล้วร่างกายคุณก็จะสมบูรณ์แข็งแรงนะครับข้อต่อมาครับเพิ่มผักในมื้ออาหารเราลองสังเกตจานอาหารของเราดูนะครับสังเกตเลยจานอาหารเราในแต่ละจานในแต่ละมื้อที่เราทานเข้าไปเนี่ยว่ามีผักมากน้อยเพียงใดเราอาจเริ่มง่ายๆครับด้วยการเพิ่มผักในแต่ละมื้อให้มากขึ้นผลไม้ก็มีประโยชน์แต่ควรกินในปริมาณที่เหมาะสมโดยเฉพาะผลไม้ที่มีรสหวานมากครับไม่ควรคิดว่าเป็นผลไม้แล้วจะกินได้ไม่จำกัดครับต่อมาเลือกโปรตีนให้เหมาะสมใช่แล้วครับสิ่งที่ผมจะพูดนี้คืออาหารทั้ง5หมู่นั่นแหละนะครับแล้วก็มีการเสริมเติมลงไปเพิ่มลงไปในส่วนที่ขาดครับการเลือกโปรตีนให้เหมาะสมเช่นปลาไข่เนื้อสัตว์ไม่ติดมันถั่วและผลิตภัณฑ์จากถั่วครับถ้าพูดถึงเรื่องของอาหารทอดหรือเนื้อที่มีไขมันมากอันนี้ควรลดความถี่ในการรับประทานไม่ใช่บอกว่าไม่ให้รับประทานเลยเดี๋ยวหลายคนบอกว่าเอ้ยหมอบอกว่าไม่ให้รับประทานเลยนะไม่ต้องกินเลยนะอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับก็คือลดความถี่ในการรับประทานลงไปต่อมาครับลดหวานลดมันลดเค็มหรือลดหวานมันเค็มพูดกันง่ายๆสั้นๆเราเคยได้ยินการรณรงค์กันบ่อยๆนะครับน้ำตาลจำนวนมากอาจซ่อนอยู่ในชากาแฟน้ำอัดลมน้ำหวานขนมและเครื่องดื่มสำเร็จรูปครับส่วนความเค็มอาจมาจากน้ำปลาซีอิ๊วซอสต่างๆนะครับอาหารสำเร็จรูปและอาหารแปรรูปครับวิธีง่ายๆคือชิมก่อนปรุงไม่เติมเครื่องปรุงโดยอัตโนมัติเช่นบางคนโอ้โหซื้อก๋วยเตี๋ยวหรือสั่งก๋วยเตี๋ยวมาอย่างเงี้ยไม่ทันชิมเลยว่าน้ำซุปมันเป็นยังไงมันพอดีแล้วหรือยังเติมก่อนเติมในสิ่งที่เราอยากเติมแล้วค่อยทานบางทีพอทานแล้วอ้าวทานไม่ได้เพราะรสชาติไม่อร่อยบางครั้งคุณฟังอาหารเนี่ยมีรสชาติพอดีอยู่แล้วครับแต่เราเติมมันเพราะความเคยชินของเราครับเรื่องต่อมาคือวิธีปรุงอาหารปรุงอย่างไรเราลองเพิ่มอาหารต้มนึ่งอบหรือย่างดูครับแล้วก็ลดอาหารทอดลงบ้างนะครับอาหารชนิดเดียวกันเมื่อใช้วิธีปรุงต่างกันปริมาณไขมันที่ได้รับก็แตกต่างกันได้ครับอีกเรื่องนึงก็คือการอ่านฉลากอาหารเรื่องนี้สำคัญไม่แพ้กันนะครับก่อนซื้ออาหารเราต้องอ่านฉลากก่อนเครื่องดื่มด้วยก็เช่นเดียวกันนะครับลองดูปริมาณน้ำตาลไขมันและโซเดียมที่แปะอยู่ตรงข้างขวดหรือว่าข้างซองข้างกล่องแล้วก็เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจซื้อครับเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกอย่างในวันเดียวนะครับคนที่ดื่มหวานมากอาจเริ่มจากหวานน้อยคนที่กินของทอดทุกวันอาจลดจำนวนปริมาณมื้อคนที่ไม่ค่อยกินผักอาจเริ่มจากเพิ่มผักในแต่ละมื้อสุขภาพที่ดีไม่สามารถเกิดจากอาหารพิเศษชนิดใดชนิดหนึ่งได้ครับแต่มาจากพฤติกรรมเล็กๆที่ทำอย่างต่อเนื่องกินให้หลากหลายเพิ่มผักเลือกโปรตีนให้เหมาะสมลดหวานลดมันลดเค็มและเลือกอาหารอย่างมีสติครับนี่คือเรื่องที่อยากจะบอกคุณในช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้ายังคงเป็นเรื่องของสุขภาพอยู่ครับดูแลสุขภาพอย่างไรให้ปลอดภัยในช่วงหน้าฝนเดี๋ยวกลับมาครับ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสกลนิกรทั่วประเทศเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารพระองค์ทอดพระเนตรเห็นความยากลำบากของประชาชนจึงมีพระราชดำริช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงก่อกำเนิดเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาไทยและส่งเสริมงานหัตถศิลป์พื้นบ้านอาทิการทอผ้าไหมปักผ้าเครื่องเงินและเครื่องจักสานจนศิลปะไทยเป็นที่ประจักษ์ในนานาประเทศพระองค์ยังทรงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้งทรงฟื้นฟูชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นเอกลักษณ์แห่งชาติและทรงส่งเสริมให้เยาวชนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทยในด้านสิ่งแวดล้อมพระองค์มีพระราชดำริคนอยู่กับป่าได้จึงเกิดโครงการป่ารักน้ำเพื่ออนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความยากจนและอยู่เย็นเป็นสุขพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์คือแรงบันดาลใจให้พระสกนิกรไทยดำรงชีวิตด้วยความเพียรพอเพียงและกตัญญูพระราชกรณียกิจนานัปการคือแสงแห่งรักที่ส่องสว่างอยู่เหนือแผ่นดินไทยตราบนิรันดร
2: ์ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
3: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
2: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
3: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
2: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ช่วงนี้คุณผู้ฟังปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าฝนตกทุกวันตกมากตกน้อยก็แล้วแต่ครับเพราะฉะนั้นเรามาดูเรื่องของสุขภาพกันต่อว่าเอ๊ะเราจะดำรงชีวิตยังไงให้รอดพ้นจากหน้าฝนนี้ไปได้โดยที่เกิดอันตรายน้อยที่สุดครับอยากชวนมาดูแลสุขภาพในฤดูฝนกันครับเพราะว่าหน้าฝนไม่ได้มีเพียงเรื่องของฝนตกเท่านั้นการเดินทางลำบากหรือเสื้อผ้าเปียกหรอครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราเจออยู่แล้วแต่ว่าสภาพอากาศที่ชื้นมีน้ำขังยังทำให้โรคแล้วก็เรื่องของสุขภาพต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นกรมควบคุมโรคครับระบุว่าฤดูฝนของประเทศไทยโดยทั่วไปเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนะครับไปจนถึงกลางเดือนตุลาคมเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ฝนยังตกอยู่แม้ปีนี้ฝนจะตกอาจจะน้อยกว่าปีที่แล้วแต่ก็ตกครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็คงต้องดูแลทั้งสุขภาพของตัวเองอาหารน้ำดื่มหรือสภาพแวดล้อมรอบบ้านนะครับเรื่องแรกที่ควรระวังคืออะไรนั่นคือโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจครับเช่นไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบการติดเชื้อไวรัสนะครับต่างๆหรือโควิด-19 อันนี้ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันยังไม่หมดไปมันจะมาตอนช่วงหน้าฝนหน้าหนาวนี่แหละนะครับคุณผู้ฟังระมัดระวังดีๆเมื่ออากาศชื้นผู้คนอยู่รวมกันในพื้นที่ปิดนะเชื้อโรคทางเดินหายใจสามารถแพร่กระจายได้สิ่งที่ทำได้ง่ายๆก็คือรักษาความสะอาดของมือของเรานี่แหละนะครับไม่ใช้มือที่ยังไม่ได้ล้างสัมผัสใบหน้าโดยไม่จำเป็นและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ที่กำลังป่วยถ้าตัวเราเองมีไข้ไอเจ็บคอหรือมีน้ำมูกควรพักผ่อนให้เพียงพอและระมัดระวังไม่แพร่เชื้อให้ผู้อื่นครับเมื่อต้องอยู่ในสถานที่แออัดการสวมหน้ากากอนามัยก็ช่วยลดความเสี่ยงได้นะครับเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวอันนี้เป็นกลุ่มที่ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษถ้ามีไข้สูงเหนื่อยหอบนะครับหายใจลำบากหรืออาการผิดปกติรุนแรงควรพบแพทย์ทันทีไม่ควรรอดูอาการนานเกินไปไม่ควรซื้อยามารับประทานเองเพราะเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอีกเรื่องนึงครับคือการเปียกฝนและอับชื้นพอเปียกฝนโดนน้ำเฉอะแฉะมันก็อับชื้นอยู่แล้วนะครับอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าก่อนออกจากบ้านในช่วงนี้นะครับควรตรวจสภาพอากาศแล้วก็เตรียมร่มหรือเสื้อกันฝนเลยพกในเป้ในถุงผ้าในกระเป๋าของคุณไว้เลยผู้ชายถือร่มอายไม่ต้องอายครับผมเองมีอาการแบบนั้นนะบางทีเวลาไปไหนแล้วแดดร้อนจัดๆหรือมีคนหรือว่ามีคนบอกเอ้ยฝนตกอย่างเงี้ยเอาร่มไปผมก็จะไม่เอาแต่พอไม่เอาร่มปุ๊บสักพักฝนตกทำไงล่ะก็ต้องเปียกไปอย่างนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นอย่าอายที่จะถือร่มถ้ามีโอกาสเปียกฝนมากครับอาจจะเตรียมเสื้อผ้าสำรองเอาไว้เปลี่ยนด้วยในเป้ของเรานั่นแหละนะครับเอากางเกงขาสั้นหรือเสื้อยืดอะไรก็ได้เก็บๆไว้หรือถ้าเราไปในที่ที่เราต้องไปในไกลๆแล้วมันเปียกฝนโดยที่เราไม่รู้ว่าก็เตรียมชุดไปด้วยก็ได้นะครับคุณผู้ฟังถ้าเปียกฝนกลับมาทำยังไงเปียกฝนกลับมาเนี่ยควรเช็ดตัวและเช็ดผมให้แห้งนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกหรือชื้นไม่ควรปล่อยให้ร่างกายอยู่ในเสื้อผ้าเปียกเป็นเวลานานอันนี้ผมเคยคุยแล้วในรายการค้นหามาเล่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าฝนตกจริงๆนะครับก็เลยอยากจะนำเรื่องเหล่านี้มาย้ำให้ฟังกันในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าความเปียกชื้นทำให้รู้สึกหนาวไม่สบายตัวและอาจทำให้ปัญหาผิวหนังเนี่ยมันเกิดขึ้นตามมาได้นะครับอีกเรื่องคืออาหารและน้ำดื่มอันนี้สำคัญไม่แพ้กันครับช่วงที่แล้วผมคุยเรื่องของการทานอาหารที่มีประโยชน์ไปแล้วนะครับร่างกายเราจะได้รับประโยชน์ด้วยแต่ว่าตอนนี้พอหน้าฝนตกเยอะๆอาหารและน้ำดื่มสำคัญอย่างไรหน้าฝนเนี่ยอากาศมันชื้นสูงนะครับอาหารบางอย่างอาจจะเสียหรือว่าปนเปื้อนได้ง่ายหลักง่ายๆก็คือกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่อาหารร้อนก็ควรกินขณะยังร้อนหรืออุ่นแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่มีกลิ่นหรือว่าสีหรือสภาพที่มันผิดปกตินะครับส่วนผักผลไม้และวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหารเนี่ยควรล้างให้สะอาดอุปกรณ์ในครัวก็ต้องรักษาความสะอาดด้วย โดยเฉพาะจุดที่มีความชื้นเพราะอาจจะเกิดเชื้อราแล้วก็สะสมสิ่งสกปรกได้นะครับส่วนน้ำดื่มต้องเป็นน้ำสะอาดแน่นอนใครเอาน้ำไม่สะอาดมาดื่มคงไม่มีนะครับหากเราไม่มั่นใจในคุณภาพน้ำนะครับควรใช้น้ำที่ผ่านกระบวนการทำให้ปลอดภัยเช่นบางคนอาจจะมีเครื่องกรองน้ำอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวนี้มีกันเกือบทุกบ้านแหละเพราะว่าน้ำมันไม่ค่อยสะอาดใช่ไหมครับเราก็ถ้าไม่มีทำไงอ่ะดื่มน้ำต้มสุกอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมล้างมือก่อนกินอาหารนะแล้วก็หลังเข้าห้องน้ำทุกครั้งด้วยครับปัญหาหนึ่งที่มากับฝนที่สำคัญมากๆไม่พูดไม่ได้เลยก็คือยุงแล้วก็แหล่งน้ำขังนะครับมันจะก่อให้เกิดไข้เลือดออกได้ครับพอฝนตกน้ำเนี่ยมันก็จะขังอยู่ในภาชนะรอบบ้านนั่นแหละนะครับคุณผู้ฟังตั้งแต่ถังกระถางจานรองกระถางอะไรพวกนี้ขวดหรือว่าของใช้ที่วางทิ้งไว้กลางแจ้งนะครับรวมถึงกลายเป็นแหล่งเพาะพันยุงได้ด้วยก็เลยต้องสำรวจบ้านบริเวณรอบบ้านเป็นประจำเทน้ำที่ไม่จำเป็นทิ้งปิดฝาภาชนะให้มิดชิดนะครับแล้วก็จัดสิ่งของไม่ให้กลายเป็นแหล่งที่น้ำฝนขังได้การป้องกันยุงต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบางทีรอให้คนในบ้านป่วยก่อนจึงจะเริ่มจัดการอันนี้ไม่ใช่นะครับถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มียุงมากนะควรจะป้องกันไม่ให้ยุงกัดนะครับโดยใช้มุ้งหรือว่าผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงตามคำแนะนำบนฉลากดูดีๆนะโดยเฉพาะในบ้านที่มีเด็กและก็ผู้สูงอายุเนี่ยนี่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นหน้าฝนนะครับเป็นฤดูกาลที่เรายังคงใช้ชีวิตได้ตามปกตินั่นแหละเพียงเพิ่มความใส่ใจอีกนิดนึงนะครับดูแลตัวเองดูแลอาหารต่างๆรวมถึงรู้จักสังเกตอาการของตัวเองครับก็ช่วยลดความเสี่ยงจากโรคภัยที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงของฤดูฝนได้มากเลยครับฝากไว้ทิ้งท้ายกับค้นหามาเล่าในวันนี้นะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่กับค้นหามาเล่าครับรายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนพรุ่งนี้คุณชยนันท์จะมาพบกับน้องแก้วภูมิรัตน์นะครับส่วนผมจะมาในวันพฤหัสบดีพรุ่งนี้ขอมีภารกิจ1วันวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ
1: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ในโอกาสเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปีมุ่งกระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เพราะไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเล่าจ้า
4: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
5: ไม่เมาไม่พูด
6: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
4: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
6: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
5: โทรด่วนเลยอยากเลิกมันนานแล้ว
7: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
8: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
7: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ดังกลุ่มแล้วเชียวนั่นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวลุงไม่แชร์
8: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ในโอกาสเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปีมุ่งกระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมและการศึกษา
10: แน่นุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการได้เข้าเยี่ยมคารวะนางมาร์กาเร็ตบิสลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ณทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อสานต่อมิตรภาพและความร่วมมืออันดีระหว่างสองประเทศการเยือนครั้งนี้นับเป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ14ปีโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียชื่นชมบทบาทของรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งให้การดูแลชุมชนไทยและนักศึกษาไทยกว่า 40,000 คนเป็นอย่างดีโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาการพัฒนากำลังคนในสาขาแห่งอนาคตรวมถึงการสนับสนุนการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขยายระยะเวลาและกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองรวมทั้งขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองรวมถึงขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทรากระทรวงรายงานเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ5บึงการบอลิคำไซพ.ศ.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง22สิงหาคม2569
11: นางจอมขวัญสักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงดังนั้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือพื้นที่ลุ่มรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้และติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างใกล้ชิดต่อไปกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
13: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอปากคาดอำเภอศรีวิไลอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอพรวิสัยอำเภอเฝ้าไร่อำเภอรัตนวาปีอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยอำเภอบ้านม่วงอำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนครอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอวิปูลอำเภอนาบอนอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกุระบุรีจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
3: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: 10นาฬิกา10นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้วันอังคารที่18สิงหาคม2569นะครับก็อยู่ด้วยกัน10โมงถึง11โมงนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz นะครับกับผมณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะวันนี้ประเด็นสำคัญนะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับแม้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะไม่อยู่นะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคุณเอกนิติธันประภาสไม่อยู่นะเพราะว่าเดินทางไปนี่ไปเยือนที่ออสเตรเลียแล้วก็ไปนิวซีแลนด์นะช่วงนี้แหละตั้งแต่17ก็คือเมื่อวานเนี้ยไปตั้งแต่ช่วงสายๆหน่อยนะ 8:00 น. 9:00 น. นะแล้วก็จะไปเยือน2ประเทศเนี่ยจนถึงวันที่22สิงหาคมนะก็หมายความว่า1สัปดาห์เต็มๆเดี๋ยวท่านกลับมาวันเสาร์แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยในรายการนะตอนช่วงที่ผมจัดรายการที่นี่แหละผมยังบอกอยู่เลยว่ามันมีตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าสนใจคือสภาพัฒน์ก็มีการแถลงตัวเลขเศรษฐกิจ Q2 หรือว่าไตรมาส2ปี2569นะออกมาโตเพียงแค่ 1.9% ชะลอตัวลงจากไตรมาสที่1ที่โต 2.8% ก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีนะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยท่านก็โพสต์ไว้ใน Facebook จริงๆอยากจะอ่านให้ฟังนะเพราะว่ามันไม่ยาวมากเดี๋ยวผมดูเวลาสักนิดนึงนะเพราะว่าผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังบางท่านนะอาจจะไม่ได้เข้า Facebook เพราะฉะนั้นก็จะไม่รู้ล่ะนะไม่ได้ตามไม่ได้อ่านนะแต่ว่าเดี๋ยวผมให้ภาพรวมของข่าวสารก่อนละกันนะประชุมครม.นะวันนี้ทางด้านของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะเป็นประธานการประชุมแทนนายกรัฐมนตรีวาระสำคัญนะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะที่ไหนล่ะอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองนะรวมไปถึงดำเนินการนะเรื่องของโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงที่ฉะเชิงเทราด้วยนะอันนี้หลายคนก็สนใจนะเพราะพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนนะตรงนั้นมันเป็นจุดบอดนะก็คือเวลาที่มันเกิดภัยแล้งเนี่ยแถวภาคตะวันออกนี่เจอค่อนข้างเยอะนะครับแล้วขณะเดียวกันอย่าลืมว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ EEC ด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ EEC ภาคตะวันออกเนี่ยก็มีประเด็นเพิ่มเติมนะก็มีการตั้งข้อสังเกตตั้งแต่ช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนนะที่มีการอนุมัติคลองตะโหนดนะเก็บน้ำคลองตะโหนดตรงนั้นเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับdata center ที่เขาจะลงทุนใน EEC ด้วยหรือไม่อย่างไรนะอันนั้นก็ตั้งเป็นประเด็นเอาไว้แล้วกันนะครับอื่นๆมีอะไรน่าสนใจนะมีร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลนะเดี๋ยวกฤษฎีกาเขาจะตรวจพิจารณาเข้าที่ประชุมครม.เพราะว่ากระทรวงแรงงานเขามีการเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านอันนี้อันที่หนึ่งและอันที่สองก็คือร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลนะครับอ่ะอันนี้ก็แล้วก็มีการแต่งตั้งโยกย้ายนะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับสภาพัฒน์ดูตัวเลขสักนิดนึงนะเอาให้เห็นชัดเจนหน่อยนะเมื่อวานนี้ดัชนีที่ทางสภาพัฒน์มีการแถลงออกมานะก็โตเพียงแค่ 1.9% ชะลอตัวลงจากไตรมาสแรกที่โต 2.8% คาดทั้งปีจะโตที่ 2.2% นะฮะ ปัจจัยที่ยังเป็นบวกถือว่าเป็นปัจจัยหนุนก็คือการลงทุนนะลงทุนเนี่ยโดยเฉพาะภาคเอกชนโต 13.4% แต่ภาครัฐเนี่ยไปหดตัวนะเหลือเพียงแค่หดตัวเลยล่ะติดลบนะลบ 1.6% นะครับการค้าส่งออกสินค้ามีมูลค่าขยายตัวเร่งขึ้นนะแต่ขณะเดียวกันมูลค่านำเข้าก็สูงมากนะฮะสูงถึง 42.3% ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นนะฮะปริมาณสินค้านำเข้าขยายตัว 27.7% ก็ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP ในไตรมาสที่2กลับมาติดลบ 12% นะครับเห็นทางท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะท่านเอกนิตินิติพันธ์ประภาสเนี่ยที่เขียนไว้ใน Facebook เนี่ยพูดถึงตัวเลขของดุลการค้าด้วยเหมือนกันนะฮะบอกโอ้โหเยอะเลยเยอะมากนะสำหรับไตรมาสที่2เนี่ยนะขาดดุลเยอะเพราะส่วนหนึ่งก็คือราคาพลังงานที่เรานำเข้ามาเนี่ยมันสูงไม่ว่าจะเป็นน้ำมันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ LNG LPG อะไรต่างๆนานานะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นเพิ่มเติมนะส่วนเรื่องของอะไรล่ะวันนี้นะที่มีอัปเดตอีกนิดนึงนะใครที่จะเดินทางนะนี่ที่ไหนล่ะมอเตอร์เวย์ M6 อ่ะนะเดี๋ยวเขาจะเปิดทดลองใช้นะสุดสัปดาห์นี้ศุกร์ที่21สิงหาคมตอนเที่ยงยาวไปถึงวันอาทิตย์นะตอนเที่ยงคืนนะเขาจะเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์สำหรับจุดขึ้นลงนะตั้งแต่บางปะอินจนยาวไปถึงปากช่องนะแต่ว่าจากปากช่องไปต่อทะลุไปที่โคราชนั่นก็ใช้ตามปกตินะครับแต่ว่าในจุดนี้นะเพิ่งจะเปิดทดลองใช้นะก็ขึ้นได้ที่ด่านบางปะอินขึ้นลงเลยนะฮะด่านหินกองด่านแกงคอยด่านมวกเหล็กด่านปากช่องนะครับด่านที่ยังไม่เปิดก็คือที่วังน้อยนะแล้วก็รวมไปถึงที่สระบุรีนะครับ21สิงหาคมเวลาเปิดก็คือ12นาฬิกานะแล้วก็เขาจะไปปิดให้บริการทางขึ้นที่จุดพักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้านนะเข้าใจว่าอยู่แถวปากช่องนั่นแหละนะครับอ่ะอันนี้ก็อัปเดตหน่อยนะครับส่วนขาล่องนะกลับเข้ามานี่ผมเข้าใจว่าเขาให้ลงที่เดิมนะที่แถวปากช่องนั่นแหละนะครับแล้วก็หลังจากนั้นถ้าจะมาขึ้นอีกทีต้องมาขึ้นที่มวกเหล็กนะเดี๋ยวก็ค่อยๆติดตามแล้วกันนะว่าจะไปสำรวจเส้นทางซะหน่อย ดีไหมสุดสัปดาห์นี้เปิดเลยฉลองเลยเนี่ยมา21เปิดปุ๊บ22ไปเลยนะอยากรู้ฮะเพราะว่าตอนที่เขาบอกว่าช่วงปีใหม่ที่เขาทดลองใช้อ่ะอันนั้นผมไม่ได้เดินทางไปเพราะผมกลับภูมิลำเนากลับต่างจังหวัดใช่ไหมที่เพชรบูรณ์เพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้วิ่งเส้นนี้หรอกไม่ได้วิ่งเส้นปากช่องอะไรหรอกนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวว่าจะไปลองใช้ให้ดูสักหน่อยนะคุณผู้ฟังที่เคยลองใช้อ่ะบอกผมได้นะพิมพ์มาบอกได้ใน Facebook อ่ะของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่แหละตอนจัดรายการอยู่นี่แหละนะแจ้งได้นะครับวันนี้นะมีข่าวอะไรเพิ่มเติมอีกไหมออมเงินทั้งทีครับต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเงินเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ยเนี่ย 1.30% ต่อปีที่เท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะแล้วก็ไม่จํากัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลารับฝากนะฮะ3ปีสําหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีที่ถอนก่อนฝากครบ3ปีอันนี้ได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารนะครับฝากได้แล้ววันนี้จนถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับส่วนเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาคุณสมบัติลีลาพัตตะนะฮะผู้เชี่ยวชาญพิเศษรักษาการแทนรองเลขาธิการกสทช.สายงานกิจการภูมิภาคก็นำคณะผู้บริหารนะผู้อำนวยการสำนักงานกสทช.ภาคและก็รวมไปถึงผู้อำนวยการสำนักงานกสทช.เขตเนี่ยศึกษาดูงานการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในยุคดิจิตอลนะครับโดยกิจกรรมการศึกษาดูงานก็ประกอบไปด้วยการรับฟังบรรยายสรุป ชมการสาธิตแล้วก็แสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีของหน่วยงานภาคเอกชนชั้นนำของประเทศ2แห่งก็คือบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดนะครับอันนี้เป็นภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารนะครับอีกที่นึงนะแวะไปที่บริษัท Advanced Wireless Network จำกัดนะครับผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมนะครับแล้วก็บริการดิจิตอลชั้นนำของประเทศวัตถุประสงค์เนี่ยนะที่เขาไปเขาบอกว่าเพื่อเพิ่มพูนนะองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการสื่อสารและก็โทรคมนาคมนะครับรวมไปถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ในยุคดิจิตอลสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้นะฮะแล้วก็แนวคิดรูปแบบของการดำเนินการนะกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมด้วยนะครับอ่ะก็เป็นการเพิ่มเติมนะเรื่องของศักยภาพนะของผู้ที่ทำหน้าที่อ่ะนะเป็นเลกูเลเตอร์อ่ะนะอ่ะส่วนคำถามวันนี้ก็ง่ายๆนะมอบเป็นกระเป๋าสะพายใส่ของอเนกประสงค์จำนวน1รางวัล นะธนาคารออมสินนะที่เขานำเสนอสินเชื่อ Good Money รถเติมฝันวงเงินกู้สูงสุด2ล้านบาทดอกเบี้ยเริ่มต้นเนี่ย 12% ต่อปีนะครับผ่อนนานสูงสุด7ปีนะเมื่อวานนี้เราก็ถามไปแล้วผู้โชคดีก็คือคุณสุปราณีจากกรุงเทพมหานครแต่วันนี้เราจะถามต่อฮะที่ธนาคารออมสินเขานำเสนอสินเชื่อ Good Money รถเติมฝันถามว่าผ่อนชำระสูงสุดกี่ปีนะครับอันนี้ไปตอบคำถามกันใน Facebook Live นะครับในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านใน YouTube เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงแรกนะเดี๋ยวคุยซะหน่อยเรื่องของน้ำตาลเห็นว่าราคาน้ำตาลในตลาดโลกตอนนี้โอ้โหพุ่งกระฉูดเลยนะบอกว่าสูงขึ้นเป็นประวัติการนะเดี๋ยวคุยกับคุณสามารถน้อยวันนะที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับสวัสดีครับคุณสามารถครับ
9: ครับสวัสดีครับรัตพงศ์ครับ
8: ครับผมโอ้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆราคาน้ำตาลมันขึ้นอย่างนี้แล้วมันขึ้นไปมากน้อยขนาดไหนครับ
9: ตอนนี้ณวันนี้นะครับเดือนนั้นเดือน3นะครับเดือน3คือเดือนที่เราทำราคาเป็นปกติเนี่ยเกือบ18เซนแล้วนะครับ17เซน 17.4 นะครับประมาณ 17.40 เซนต่อปอนด
8: ์
9: ซึ่งก็จากก่อนหน้านี้ครับที่แตะไม่เกิน15นะครับมันขึ้นไป
8: เหตุผลล่ะ
9: เหตุผลนะครับตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ที่เขาอันที่หนึ่งเนี่ยเขากำลังทบทวนตัวเลขเรียกว่าซัพพลายของปีหน้าครับตัวเลขของผู้ผลิตนะครับเพราะว่าจากการคาดการณ์เนี่ยว่าน้ำตาลเป็นตัวเลขก็ต้องทวนใหม่เพราะว่าอย่างบราซิลเองช่วงนี้เวลาฝนมันตกเยอะๆเนี่ยนะครับงั้นอ้อยมันก็จะไม่ดีการเก็บเกี่ยวทำให้ไม่ดีเนี่ยงั้นน้ำตาลของบราซิลก็จะลดลงส่วนหนึ่งนะครับลดลงส่วนหนึ่งแล้วที่คาดการณ์กันว่าจะเอลนีโญช่วงเดือนตั้งแต่กันยาตุลาพฤศจิกาจะถึงธันวาเนี่ยจะเป็นแบบค่อนข้างรุนแรงเนี่ยเพราะนั้นทั้งอินเดียทั้งไทยตอนนี้มันเตือนมาแล้วครับอินเดียเนี่ยน้ำก็ลดลงปริมาณน้ำในเขื่อนในอ่างเขาหมดครับลงหมดเลยครับตอนนี้เขารู้แน่นอนแล้วว่าน้ำลงนะครับลงเสร็จแล้วไทยก็เหมือนกันนั้นอย่างอินเดียเองเนี่ยเข้าค่าการผลิตจะลดลงประมาณสัก2ล้านตันน้ำตาลนะครับตอนนี้นะครับที่คาดการจะเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับป
8: ี
9: ที่ผ่านมา18เนี่ยเขาอาจจะเหลือ26กว่าเห็นไหมครับอินเดียลดลงมาซึ่งนั้นการคาดการว่าจะส่งออกเนี่ยก็จะไม่มีละเพราะนั้นตัวเลขน้ำตาลสต็อกน้ำตาลในโลกเนี่ยมันก็จะลงไปแล้วครับลงไปแล้วครับทีนี้แหละจะต้องเป็นหน้าที่ของผู้ค้าแล้วครับว่าจะแสวงหาน้ำตาลกันอย่างไรนะครับเพราะน้ำตาลส่วนเกินที่จะวิ่งออกมาขายจริงๆมันก็มีไม่กี่ประเทศครับที่ขายได้ใช่ไหมครับบราซิลอินเดียไทยออสเตรเลียพวกนี้เองนั่นเองที่ขายกันเป็นล่ำเป็นสันนะครับนั่นแหละครับและอันนี้มันก็เลยต้องนั้นเพื่อให้ตลาดมันเดินอะไรหาสินค้าได้ในช่วงปี27/28นะครับนั่นแหละครับมันเลยมีการกองทุนก็เลยก็เรียกว่าขอคำเสนอซื้อบันเลยเยอะนะครับเนื้อเยอะนี่แหละครับทีนี้มันก็เลยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ
8: ไอ้การมันขึ้นเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เนี่ย15จาก15เซนเนาะต่อปอนตอนนี้ขึ้นมาเป็น17เซนต่อปอน2เซนน่าจะประมาณเกือบ 10% ได้ถูกไหม
9: ได้ครับครับประมาณนั้นครับ
8: ใช่ไหมประมาณสัก 10% แล้วเกือบ 10% เนี่ยนะแนวนี้นะถ้าดูเนี่ยอันนี้มันสูงขึ้นเยอะไหมถ้าเทียบกับของเมื่อก่อนผมไม่แน่ใจว่าเมื่อก่อนนี่มันขึ้นเยอะอะไรอย่างนี้ไหมฮะ
9: คือมันปีที่ดีที่สุดเราเคยทำไว้24เซนมันมีอยู่นะครับปีที่ดีที่สุดครับ21ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าท่านต้องไม่ลืมว่าราคาการที่ขึ้นเซน1เซนต่อปอนด์เนี่ยก็ราคาอ้อยก็ประมาณ40บาทนะครับ ใช่มั้ยครับงั้นถ้าขึ้นแค่ไป2เซนแล้วอ้อยก็จะเป็น80บาทละ
8: ครับ
9: 2 3เซนก็ลอยละนะครับมันก็มันมีผลต่อราคาอ้อยน้ำตาลในราคาอ้อยในประเทศไทยทันที
8: ครับ
9: อันนี้เถียงเยอะมั้ยแล้วคิดเป็นบาทเนี่ยเยอะนะครับ
8: เพราะฉะนั้นครับผมก็ต้องถามเลยว่าอ้าวถ้าอย่างนี้แสดงว่าโรงหีบอ้อยพวกนี้ก็ต้องรับซื้ออ้อยแพงขึ้นถูกไหมหรือว่าเรามีกำหนดไว้อยู่แล้วแล้วเพราะว่าเราเคยคุยกันกับคุณสามารถว่าเราคณะกรรมการอ้อยน้ำตาลไทยเป็นคนกำหนดถูกไหมฮะ
9: ถูกต้องคร
8: ับกำหนดเสร็จปุ๊บก็จะทำให้ชาวโรงงานที่เขารับเขาก็จะซื้อตามราคาที่เรากำหนดนี่แหละเพราะมันเป็นแบบนี้แล้วเราต้องทำยังไง
9: ก็อย่างนี้ไงครับเพราะว่าเรารับรู้ว่าราคาในตลาดโลกเนี่ยมันจะสูงราคาเท่านี้ใช่ไหมครับ
8: ครับ
9: เพราะฉะนั้นโรงงานน้ำตาลกับผู้ขายของเขาเองเนี่ยก็จะต้องขายในราคานี้ให้ได้เพราะพวกบอกว่า17เซนต์ต่อปอนด์ใช่ไหมครับคิดที่17เซนต์ต่อปอนด์พวกนั้นโรงงานเวลาไปเสนอขายในตลาดโลกก็ต้องขายต้องไม่ต่ำกว่า17นะครับเพราะว่าคุณอะโรงงานต้องมาขายจ่ายค่าอ้อยที่ระดับ17เซนต
8: ์ครับ
9: นั่นแหละครับเพราะนั้นนั่นเป็นเรื่องของฝ่ายขายของโรงงานน้ำตาลแหละครับผู้ส่งออกทั้งหลายนะครับต
8: ้
9: องอิงราคานี้เพราะงั้นแต่ถ้าขายไม่ได้ราคานี้โรงงานต้องก็ต้องควักเนื้อตัวเองจ่ายเข้ามาสมทบให้ได้17นะครับ
8: แล้วเวลาที่เขาไปรับซื้อจากชาวไร่ล่ะ
9: ก็ต้องซื้อตามที่ราคาครับที่กำหนดแหละครับ
8: กำหนดขึ้นมาจาก15มาเป็น17หรืออย่าง
9: ใช่สมมุติถ้าเราขาย17แล้วกำหนดที่17ครับ
8: เราขาย17แล้วกำหนดที่17นะโอเคโอเค
9: อันนี้
8: งั้นชาวไร่เขาจะได้สบายใจ
9: ถูกต้องครับ
8: ที่ผมถามไม่ใช่เลยฮะชาวไร่เขาจะได้สบายใจเขารู้นี
9: ่
8: เขาฟังเขาก็รู้เฮ้ยราคามันเพิ่มขึ้นแล้วทำไมไปขายแล้วมันไม่ได้ราคาเลยอะไรอย่างเงี้ย
9: ครับมันอยู่ที่ว่าเราคุยกันตั้งแต่แรกว่าเราขายที่เท่าไหร่ขายที่17ก็ต้องรับซื้อที่17ล่ะครับแค่นั้นเองครับ
8: คุณสามารถถ้ามองอย่างเงี้ยอย่างอินเดียอย่างเงี้ยเขารู้แล้วปริมาณน้ำในเขื่อนในอ่างอะไรของเขาลดลงผลผลิตปีนี้มันจะน้อยลงใช่ไหมฮะและจริงๆของอินเดียเนี่ยเขาก็คือเขาเหมือนกับเรานะบางทีส่วนเกินมันก็ต้องไปทำเอทานอลใช่ไหม
9: ใช่ครับ
8: ไอ
9: ้ของเขาเป็นรูปธรรมชัดเจนครับตอนนี้คือจริงตามแผนของเขานะครับเอทานอลเขาแบบปีหน้าเนี่ยจะเป็น25แต่นี้ก็อาจจะต้องเลื่อนแล้วครับเพราะว่าในฝั่งอ้อยเนี่ยฝั่งน้ำตาลจะไม่พอไปทำเอทานอลละก็อาจจะคงรักษาระดับ20นี้ไว้ก่อนครับเพราะน้ำมันพื้นฐานเขาตอนนี้เขาปรับเป็น20หมดแล้วของอินเดียนะครับนั้นแต่ว่าอย่าลืมว่าอินเดียเองเขามีธัญพืชตัวอื่นอีกนะครับ
8: ครับ
9: พวกถั่วพวกข้าวโพดอะไรพวกนี้นะครับพวกเนี้ยเขาเอามาทำพวกนี้ได้อีกนะครับทำเอทานอลได้อีกเพราะนั้นคือเวลาแรงๆเนี่ยอ้อยอาจจะไม่ดีใช่ไหมครับแต่ว่าพืชธัญพืชบางตัวอย่างข้าวโพดเนี่ยอาจจะได้ผลผลิตดีนะครับเพราะว่ามันเป็นพืชใช้น้ำน้อยเขาก็อาจจะไปชดเชยได้ตัวนู้นแทน
8: แต่ว่าคือพูดง่ายๆคือว่าของเขาเนี่ยไอ้น้ำมันของเขาเนี่ยเขาก็ทำเป็นผสมเอทานอล 20% ใช่ไหมก็เป็น E20 เหมือนบ้านเรา
9: ใช่ครับบ้านเรา E10 อย่างเดียวบ้านเขา E20 เป็นฐานนะครับบ้านเรา E10 เป็นฐาน
8: บ้านเรา E10 เป็นฐานแต่ว่าถามมี E20 ไหมมี E20 แต่ของเขาเนี่ยเป็น E20 เป็นฐาน
9: ใช่ถูกต้องครับ
8: ใช่ไหมฮะแล้วถ้าเขาจะเพิ่มเขาจะไปเพิ่มเป็น E25
9: ถูกต้องครับ
8: อันนี้ก็เลื่อนไป
9: ครับตัวอาจจะต้องเลื่อนครับเพราะว่าเขาคิดว่าถ้าฝั่งเอามาทำเอทานอลไม่น้ำตาลอ้อยไม่พอแล้วนะครับแล้วอินเดียตัวนี้กำลังควบคุมปริมาณน้ำตาลด้วยนะครับเพราะว่ามีคนจ้องจะส่งออกนะครับเพราะราคาดีแต่ว่าโรงงานน้ำตาลบางโรงนี่ก็ยังอะไรครับจ่ายค่าอ้อยให้กับชาวไร่ไม่ครบนะครับยังไม่ครบคุณจะขายแล้วไปอย่างเงี้ยไม่ได้รัดตอนนี้คุมสต็อกอินเดียคุมสต็อกเข้มงวดมากเลยครับการขายนะครับคุมกลัวอยู่นะกลัวว่าน้ำตาลจะไปอยู่ในมือของอะไรอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากเป็นพิเศษหรือเปล่า
8: ครับครับเอ๊ะราคาประมาณเนี่ย17เซนต์ต่อปอนด์เนี่ยผมถามอย่างนี้ว่าต้นทุนชาวไร่เขาได้ไหม
9: ก้ามกึ่งครับก้ามกึ่งเพราะว่าเขาคือถ้าเราดูตอนนี้ถ้าราคาน้ำตาลเนี่ยนะครับราคาน้ำตาลแล้วก็ราคาน้ำมันที่เป็นโลจิสติกส์นะครับปัจจัยการผลิตเมืองไทยนะครับ
8: ครับ
9: เนี่ยมันใกล้เคียงครับ17-18เซนนี่คือราคาที่มันเป็นต้นทุนจริงๆนะครับในตลาดโลกนะครับถ้าน้ำมันยิ่งขึ้นราคานะมันนี่
8: อ
9: ัน
8: นี้ก็ต้องขึ้น
9: น่ากลัวครับ
8: ต้นทุนมันก็ต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะ
9: ถูกต้องครับถูกต้องอันนี้มันก็จะแข็งมันกลายเป็นว่าถ้าเราอยู่ที่ว่าต้องเราไปอยู่ที่18เซนเนี่ยม
8: ัน
9: ก็จะขาดทุนตั้งแต่รู้หรือตัวเลขขายเลยนะครับอันนี้อย่าง
8: นี้โอ้ยอย่างนี้ชาวไร่นี่เขาทำนี่ก็คือทำเสมอตัวอย่างเดียวเลยนะเนี่ยถ้าทำ
9: ช่วงเวลานี้ครับจริงๆครับเพราะว่าเป็นบริหารจัดการเนี่ยช่วงแต่ว่า มันในระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะมีอาจจะมีเซอร์ไพรส์ครับว่าถ้ามันแรงจริงๆแต่ปีนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับเพราะปีนี้ฝนยังดีอยู่นะครับเดี๋ยวจะช่วงเก็บเกี่ยวต่างหากที่จะไปบอกว่าผลผลิตน้ำอ้อยของเราจะลดลงเพราะจากความแรงเลยทำให้อ้อยมันน้ำหนักมันลดลงโดยแบบเร็วมากเนี่ยนะครับแบบกำลังจะรอเก็บเกี่ยวปุ๊บเอ๊ะมันทุกทีเก็บเป็น2เดือนเดือน2เดือนเนี่ยน้ำหนักแต่ละเดือนมันลดลงช้าๆอาจจะลดทั่วเลยอันเนี้ยจะเป็นผลทำให้น้ำตาลเราน้อยลงปุ๊บตัวเลขราคาเนี่ยอาจจะมีขยับขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับ
8: ครับ
9: อยู่ที่ว่าเราจะช่วงชิงโอกาสนี้ได้หรือเปล่าด้วยครับ
8: ครับเอ๊ะคุณสามารถผมถามออกนอกเรื่องนิดนึงแล้วกันนะเผื่อเป็นความรู้เรื่องอื่นเนี่ยแต่ใกล้เคียงกับเรื่องของน้ำตาลนี่แหละคือตอนนี้เราเห็นไอสารเทียมความหวาน
9: ครับ
8: นึกออกไหมฮะไอเหมือนโค้กกินโค้กอ่ะมีซีโร่ซีโร่อะไรอย่างเงี้ยนะ
9: ครับ
8: ไอพวกอย่างเงี้ยมันมาแทนน้ำตาลไหมแล้วมันทำให้ปริมาณของความต้องการน้ำตาลในตลาดมันลดลงไหม
9: คืออันนี้สัดส่วนน้อยครับเรียกว่าน้อยมากครับจริงแล้วนะครับมันอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารเห็นไหมครับอุตสาหกรรมอาหารเฉพาะจริงๆเห็นไหมครับเครื่องดื่มพวกนี้ครับมันไม่ได้เป็นความหลากหลายของพื้นฐานของชีวิตมนุษย์เลยนะครับ
8: อ
9: ย่างยกตัวอย่างน้ำจิ้มไก่เราเคยคุยกันนะครับน้ำจิ้มไก่ขวดนึงเนี่ยเป็นน้ำเชื่อมนะ 50% แล้วนะครับ
8: เออใช่
9: เห็นไหมครับซอสทุกอย่างซอสญี่ปุ่นนี่ยิ่งทุกอย่างที่เป็นของเหลวนี่ทุกอย่างเบสออนน้ำเชื่อมหมดเลยนะครับ
8: เออน้ำซอสมะเขือเทศซอสพริกเนี่ยไม่รู้นะใครไม่รู้นึกว่ามันมาจากนั้นมาจากน้ำตาลนั่นนะ
9: ครับ
8: เออ
9: มันงั้นแต่ส่วนพวกนี้มันจะเป็นอยู่ในเฉพาะของสารปรุงแต่งมากกว่ามันเป็นสารปรุงแต่งสารปรุงรสละนะครับมันคือถามว่ากระทบไหมไม่กระทบความจริงระเบื้องหลังของสารพวกนี้นะครับความจริงก็เป็นน้ำตาลอีกรูปแบบถึงเหมือนกันแหละครับสารตั้งต้นมันก็วิธีการมันก็ผลิตแต่ว่าคนผลิตเขาฉลาดทำให้การเพิ่มมูลค่าแล้วไม่ก็ต่อสุขภาพเนี่ยครับ
8: ครับเรามองแล้วก็มองราคาน้ำตาลในตลาดโลกเนี่ยเอาละถ้าฝั่งบราซิลเจอลานิญานะฝั่งบ้านเราเจอเอลนีโญสำหรับรอบเนี้ยนะผมไม่แน่ใจว่าฝั่งนู้นเขาจะเป็นซูเปอร์ลานิญาหรือเปล่านะฝนมันจะตกเยอะเหมือนที่เขาบอกว่าฝั่งนี้มันจะแบบแล้งนานเป็นซูเปอร์เอลนิโญอะไรพวกเนี้ยนะปี2ปีเนี้ยฮะเอาปีนี้ปีหน้าเนี่ยราคาอ้อยราคาน้ำตาลมันเราคาดการมันเป็นแบบไหนครับ
9: คือตอนนี้ทิศทางอ่ะครับทิศทางเหมือนกับว่ามีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าจะจากภูมิภาคเอเชียเจอซูเปอร์เอลนิโญเนี่ยนะครับครับยังไงฝั่งน้ำตาลก็จะได้น้อยเนี่ยตอนนี้แนวโน้มสูงขึ้นมองดูสูงขึ้นหมดเลยนะครับ
8: จะไปถึงที่24ไหมที่เคยไปถึง
9: คาดการไว้นี่ตอนนี้ระดับกลางปีเนี่ยถ้าเดือนไกลเนี่ยอาจจะถึงได้อาจจะถึง20คะแนนก่อนนะครับยังไม่ถึงอาจจะไม่ถึง24แล้วทีเดียวครับเพราะว่าอย่างบราซิลเองเนี่ยพอเดี๋ยวพอช่วงปลายปีเนี่ยเดี๋ยวตุลาพฤศจิกายนี้เขาก็ปิดหีบละนะครับพอเขาปิดหีบแล้วเราก็เปิดต่อเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงรอยต่อว่าช่วงปีนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่ปีหน้าแหละครับที่เราหมดปีหน้าแล้วบราซิลไปคือน้ำเยอะเนี่ยอ้อยก็จะไม่ดีเหมือนกันนะครับอ้อยไม่ดีเหมือนกันนั้นแล้วปีหน้าไทยไม่มีอ้อยแบบนี้ไม่มีอ้อยเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเป็นน้อยเอาปี27/28ครับ
8: ก็คือเป็นน้อยปีหน้าแหละพูดง่าย
9: ๆใช่ครับน้อยปีหน้า
8: ใช่ไหมถ้าปีนี้ยาวไปถึงกุมภามีนาเนี่ยมันยังพอมี
9: ปีนี้มันยังไม่ปีนี้ผมว่าราคาก็อยู่ที่ประมาณระดับนี้แหละครับที่ระดับ 17-18 นั่นแต่ได้อยู่ครับ
8: ครับผมได้ครับจะฝากอะไรถึงชาวไร่ไหมครับ
9: ก็ปีนี้อาจจะเป็นปีเรียกพีคสุดก่อนนะพีคสุดเท่ากับฐานล่างนะครับแล้วปีหน้ามันจะดิ่งลงนะครับอันนี้ต้องฝากเรื่องต้องเตรียมความพร้อมเรื่องน้ำครับถ้าเป็นไปได้นะรีบเตรียมเรื่องน้ำก่อนครับถ้ามันลุกการบำรุงต่อปีนี้นะครับถ้าเก็บเกี่ยวอ้อยได้เนี่ยต้องรักษาต่อให้ได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะลงทุนอ้อยใหม่เนี่ยซึ่งจะแพงกว่าทุกปีเลยครับปีหน้าต้องสู้อ้อยต่อก่อนให้ได้ครับปีนี้นะครับลองดูหาวิธีการจัดการอ้อยต่อให้ได้ในรอบนี้นะครับ
8: อ้อยต่อนี่ก็คือเอาไว้ปลูกในต้นปีหน้าเนาะเป็นพันธุ์ถูกไหม
9: อ้อยต่อนี่คือให้มันขึ้นใหม่เลยครับ
8: พอ
9: ตัดขึ้นมันขึ้นไปเลย นะครับรักษาไว้ให้มันขึ้นใน
8: แ
9: บบ
8: ที
9: ่ปลูกใหม่ปลูกใหม่ต้นทุนมันสูง
8: ปลูกใหม่ต้นทุนสูงก็คือตัดให้มันเป็นอ้อยต่อให้มันเลี้ยงไว้แล้วให้มันโตขึ้น
9: เลี้ยงไว้ครับใช่ครับร
8: ัก
9: ษาต
8: ั
9: วนี้จะไปเพิ่มทุนต้นทุนอ้อยใหม่นั้นจะตึงมือครับ
8: ครับผม
9: ครับผม
8: ครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณสามารถครับ
9: ครับครับขอบคุณครับ
8: สวัสดีครับคุณสามารถน้อยวันนะที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะก็มาคุยเรื่องของราคาน้ำตาลนะในตลาดโลกมันปรับเพิ่มขึ้นนะถ้าเราดูมันก็ส่งผลดีกับชาวไร่นะเพราะว่าราคารับซื้อเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เขากังวลก็คือทั้งเอลนีโญทั้งลานินญาเนี่ยนะทั้งบราซิลที่จะมีฝนเยอะนะอันเนี้ยน้ำตาลก็ลดลงนะแล้วก็ของเรานะจะไปเจอซูเปอร์เอลนีโญถึงแม้ว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับแต่ไม่อย่าวางใจอันนี้ผมเท่าที่ฟังเท่าที่ถามเท่าที่คุยกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับผมต้องแจ้งคุณผู้ฟังอย่างชัดเจนนะเราคุยกันหลายรอบนะที่เห็นฝนตกเนี่ยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่6เตือนวันที่18ถึง21สิงหาคมเนี่ยในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนลมมรสุมล่องมรสุมอะไรต่างๆพาดผ่านอะไรพวกนี้นะครับแล้วทำให้ฝนตกหนักนะแล้วก็หนักมากบางพื้นที่อะไรพวกนี้ถ้าช่วงไหนที่มันหายนะใช่ไหมแล้วยิ่งหมดหน้าฝนเนี่ยสิ่งที่มันกังวลก็คือว่าหมดฤดูฝนเมื่อไหร่นะแล้งเนี่ยมันจะแล้งนานไอ้อันนี้แหละที่เราจะไปเจอไอ้คำว่าไอ้ซูเปอร์เอลนีโญนะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่คุณสามารถทิ้งไว้ตอนท้ายนะว่าเอาละถ้าเราทำเป็นชาวไร่อ้อยนะถ้าเราไม่ประมาทนะเพราะว่าเรารู้แล้วว่ามันจะเจอสถานการณ์ยังไงเราจะลดต้นทุนการผลิตแบบไหนเมื่อกี้นี้เขาชี้ช่องให้แล้วนะอ้อยตอนนี้ต้องเก็บไว้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะช่วย

0: อื่นนะสำหรับทองรูปพรรณนะครับโกลด์สปอตตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ 4,395 เหรียญ50เซนต์ค่าเงินบาทแข็งนิดหน่อยนะ 33 บาท 4 สตางค์นะครับวันนี้ประกาศมาแล้วทั้งหมด4ครั้งของสมาคมค้าทองคำนะส่วนหุ้นนะหุ้นวันนี้ย่อลงเล็กน้อยนะปรับตัวลดลงไป 1.41 จุดตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ 1,625.03 จุดมูลค่าการซื้อขาย 26,087 ล้านบาทนะครับ 10:36 นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
1: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทร1200
3: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
4: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาลิ
7: ส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กได้แล้วผู้ปกครองจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเริ่มติดจอและผลกระทบจากการใช้หน้าจอมากเกินไปจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวแค่ไหนคะ
8: คือผลกระทบเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นแบบเห็นเลยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้มาเร็วขณะเดียวกันเองสายตาสั้นเพราะสายตานี่มันต้องใช้ในการปรับจูนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยสมาธิสั้นกับสายตาที่อาจจะสั้นไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือระยะยาวนะฮะคือถ้าแม้ตอนนั้นสั้นเทียมก็จริงแต่ถ้าต่อเนื่องกันไปก็อาจจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงสมาธิเดิมไม่ได้สั้นหรอกแต่พอไปเล่นมากเกินไปก็กลายเป็นเกิดสมาธิสั้นหุนหันพลันแล่นอยู่จ่อๆกับงานการไม่ได้สารที่คัดหลั่งออกมาสารเคมีในร่างกายจึงไม่ได้เป็นเอนโดฟินแบบที่เราเข้าใจแต่มันตรงกันข้ามกันมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหลั่งสารโดปามีนหรืออาจจะหลั่งสารของกลุ่มที่เป็นคอร์ติซอลในบางกรณีเลยด้วยซ้ำไปสารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้ามีสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาในร่างกายนานๆสารอะดรีนาลีนมาเป็นจังหวะเนี่ยพวกนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงอาจจะทำให้เป็นโรคเมตาบอลิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยอีกหลากหลายเรื่องเช่นน้ำหนักตัวที่มีปัญหาในเรื่องของการกินการนอนแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวของเขาเองเกิดขึ้นได้การจัดการอารมณ์ที่มีปัญหาแล้วก็การเข้ากับสังคมที่มีปัญหานี่คือผลกระทบทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้หน้าจอมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีจุดปัญญาปัญญาครับ
7: การใช้จอไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมหากเด็กหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปไม่สนใจกิจกรรมอื่นหรือนอนดึกอาจเป็นสัญญาณของภาวะติดจอซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์การเรียนรู้และสุขภาพในระยะยาวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลกำหนดเวลาใช้งานและใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูกเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัลนะคะ
9: กำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
10: 10:41 ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการชั่วโมงสุขภาพยังอยู่กับฝนแล้วก็พี่ไอเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพที่มานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในหลายๆประเด็นที่น่าสนใจเลยค่ะ
11: ค่ะทีนี้มันมีอีกประเด็นนึงนะคะที่ต่อเนื่องกันก็คือเรื่องของการกินนี่แหละเพราะว่าใกล้เที่ยงละ
10: หิวแหละ
11: หิวนะคะก็แอบจิบ

0: 35กันไปอ่ะหลายๆคนบอกว่าเนี่ยพอเที่ยงปุ๊บก็ไปกินข้าวปั๊บเลยแต่ทำไมยังรู้สึกว่าท้องยังโครกคร่าโครกคร่าแล้วก็ยังเหมือนเป็นโรคกระเพาะอยู่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมกินข้าวตรงเวลาแต่ก็ยังเป็นโรคกระเพา
1: ะ
0: เดี๋ยวมาเปิด7สาเหตุแล้วก็มาเช็คพฤติกรรมเสี่ยงกันดีกว่าค่ะ
1: ค
0: ือเขาบอกว่าหลายคนเนี่ยนะเข้าใจว่าโรคกระเพาะเนี่ยเกิดจากการกินข้าวไม่ตรงเวลาก็เลยเลือกที่จะกินให้ตรงเวลาเป๊ะๆเลยแต่ความจริงแล้วเนี่ยเวลาอาหารเนี่ยเป็นเพียงแค่หนึ่งในหลายๆปัจจัยเท่านั้นคือถึงแม้ว่าเราจะกินครบมื้อตรงเวลาแล้วก็จะดูแลตัวเองดีแต่ก็ยังมีโอกาสเกิดอาการปวดท้องแสบท้องแล้วก็จุกแน่นหรือว่าอาหารไม่ย่อยได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่ามีปัจจัยอื่นกระทบต่อกระเพาะอาหารนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีปัจจัยอะไรนะจริงๆแล้วมันจะมีอยู่ปัจจัยนึงก็คือสาเหตุสำคัญคือการติดเชื้อแบคทีเรียติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งซึ่งสามารถอาศัยอยู่ในกระเพาะอาหารแล้วก็ทำให้เยื่อบุกระเพาะอักเสบเรื้อรังได้ซึ่งหลายคนเนี่ยอาจไม่มีอาการในระยะแรกค่ะแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปจะมีอาการปวดท้องแสบท้องจุกแน่นแล้วก็คลื่นไส้หรือว่าอาหารไม่ย่อยถ้าเกิดว่าปล่อยไว้เนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงต่อแผลในกระเพาะอาหารได้นะคะถ้าเกิดว่ามีอาการปวดท้องเป็นหายๆแม้ว่าจะกินอาหารตรงเวลาแล้วต้องไปหาตรวจหาเชื้อแบคทีเรียชนิดดีด้วยซึ่งอาจจะเป็นก็ได
1: ้
0: อ่ะทีนี้ยาแก้ปวดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราปวดท้องกินยาแก้ปวดได้ไหมกินได้แต่ว่ายาแก้ปวดก็ทำลายกระเพาะได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นยาแก้ปวดบางชนิดโดยเฉพาะในกลุ่ม NSAID นะเช่นยาแก้ปวดที่ใช้ตามอาการปวดข
1: ้อ
0: ปวดกล้ามเนื้อหรือว่าปวดประจำเดือนสามารถระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะอาหารได้แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นแผลในกระเพาะอาหารได้ถึงแม้ว่าจะกินหลังอาหารก็อาจจะไม่ปลอดภัยเสมอไปนะโดยเฉพาะผู้ที่กินยาต่อเนื่องหรือว่ามีโรคกระเพาะเดิมอยู่แล้วซึ่งควรที่จะปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชก่อนใช้ยาความเครียดก็เช่นเดียวกันความเครียดก็ส่งผลต่อกระเพาะอาหารเหมือนกันค่ะอุ้ยตาละคนสมัยใหม่เนี่ยอาจจะเป็นโรคกระเพาะโดยไม่รู้ตัวนะเพราะว่าดูแต่ละอย่างสินะความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอสามารถส่งผลต่อทางเดินอาหารได้นะคะทำให้เกิดอาการจุกแน่นแสบท้องท้องอืดแล้วก็คลื่นไส้อาหารไม่ย่อยโดยเฉพาะในช่วงที่ทำงานหนักนอนน้อยหรือว่ามีความกังวลต่อเนื่องคือการดูแลกระเพาะเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารเท่านั้นนะคะแต่ว่ารวมถึงการจัดการความเครียดแล้วก็การพักผ่อนให้เพียงพอด้วยทีนี้กินตรงเวลาแต่ถ้ากินไม่เหมาะสมก็มีปัญหาได้เช่นกินตรงเวลาก็จริงแต่ว่ากินแต่อาหารรสจัดกินแต่ของทอดกินแต่ของมันดื่มแต่น้ำอัดลมชาแล้วก็กาแฟอันนี้ค่ะอาจจะเป็นตัวกระตุ้นอาการกระเพาะในบางคนได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นสาเหตุของโรคกระเพาะทั้งหมดนะคะก็อย่าลืมว่าการรับประทานอาหารพวกนี้หนึ่งมีกรด2เราอาจจะกินเร็วเคี้ยวไม่ละเอียดกินมื้อใหญ่แล้วก็นอนทันทีเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยอาหารพวกนี้มักจะเป็นอาหารช่วงเย็นๆไหม
1: ใช
0: ่อาหารปาร์ตี้มื้อหนักกินเสร็จปุ๊บแล้วก็นอนทันทีนะคะทำให้เกิดอาการแน่นท้องท้องอืดแล้วก็กรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นทีนี้ก็ควรที่จะรับประทานอย่างช้าๆกินให้พอเหมาะแล้วก็หลีกเลี่ยงการนอนทันทีหลังรับประทานอาหารส่วนแอลกอฮอล์แล้วก็บุหรี่ก็มีส่วนเช่นเดียวกันซึ่งแอลกอฮอล์เนี่ยสามารถระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะได้โดยตรงเลยค่ะส่วนการสูบบุหรี่เนี่ยก็ส่งผลต่อการไหลเวียนเลือดแล้วก็การซ่อมแซมเยื่อบุกระเพาะเช่นเดียวกันทำให้มีอาการอักเสบหรือแผลในกระเพาะหายช้าลงดิฉันยังไม่เคยเห็นใครเลยนะที่ได้รับประโยชน์จากแอลกอฮอล์แล้วก็บุหรี่
1: จริ ง
0: จริงนะ
1: จริง
0: เออนั่นสิคืออย่างวายเนี่ยยังพอมีประโยชน์บ้างเล็กๆน้อยๆนะในเร
1: ื
0: ่องของการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดหรือว่ามีประโยชน์บางอย่างแต่แอลกอฮอล์ที่เป็นที่เรารู้กันเนี่ยเหล้ากับบุหรี่แหละเอาจริงนะไม่เห็นประโยชน์เลยโดยเฉพาะของผู้หญิงเพราะว่าหลายๆคนผู้หญิงหลายๆคนนะคะดื่มเหล้าแล้วก็สูบบุหรี่เนี่ยจะดูผู้ง่ายแก่ก่อนวัยดูกลุ่มขนกว้างมีริ้วรอยนะแล้วก็เรื่องของทำให้ฮอร์โมนแปรปรวนเกิดอาการวัยทองเร็วขึ้นด้วย
1: อ๋อใช่อันนี
0: ้นะคะซึ่งแอลกอฮอล์แล้วก็บุหรี่นอกจากจะไม่มีประโยชน์แล้วนะยังทำให้เกิดอาการอักเสบหรือว่าแผลในกระเพาะอาหารด้วยแล้วก็การปวดท้องเนี่ยอาจจะไม่ใช่โรคกระเพาะเสมอไปนะคะเพราะว่าอาการปวดท้องก็อาจจะเกิดจากการปวดหรือว่าแสบท้องการจุกแน่นหรือว่าอาหารไม่ย่อยอาจจะเกิดจากโรคอื่นได้เช่นกรดไหลย้อนนิ่วในถุงน้ำดีตับอ่อนอักเสบหรือว่าลำไส้แปรปรวนถ้าเกิดว่าเป็นบ่อยแล้วรักษาหาย หรือเป็นหายๆหรือรักษาแล้วไม่ดีขึ้นหรือมีอาการผิดปกติร่วมด้วยอย่างเช่นเลือดออกตามลำไส้หรือว่าอุจจาระแบบนี้นะคะก็ควรจะพบแพทย์ทีนี้สัญญาณเตือนที่ไม่ควรปล่อยไว้มีอะไรบ้าง 1. ปวดท้องรุนแรงหรือเป็นต่อเนื่องอาเจียนเป็นเลือดถ่ายดำน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุเบื่ออาหารกลืนลำบากมีความซีดบางคนคิดว่าตัวเองขาวขึ้นไม่นะ ขาวขึ้นกับซีดนี่คนละอย่างนะซีดอ่อนเพลียผิดปกติหรือว่าบิดเป็นอาการเป็นซ้ำบ่อยๆนะคะถึงแม้ว่าจะปรับพฤติกรรมก่อนแล้วอะไรก็แล้วก็ยังเป็นอยู่ควรรีบไปพบแพทย์โดยทันทีเพราะว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องของโรคกระเพาะอย่างเดียวแล้วล่ะ
1: ก็ต้องระมัดระวังกันเนา
0: ะ
1: ช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันพี่ไอหน้าฝนแบบนี้ช่วงนี้ฝนตกหนักเหลือเกิน
0: ตกไม่เป็นเวลาด้วย
1: ตกหนักมากตกยาวมากตกนานมาก
0: ตกนานเมื่อวานนี้ตกก็คือเวลาราชการเหมือนเดิม
1: ฝนราชการมาก
0: ดูเวลาไง
1: ซึ่งในช่วงนี้ค่ะหลายพื้นที่ของประเทศไทยของเราอย่างที่เห็นกันว่าฝนตกหนักต่อเนื่องเลยก็อาจจะเกิดทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำต่างๆทุกท่านควรที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐอย่างใกล้ชิดเลยค่ะต้องเตรียมบันทึกข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเป็นเบอร์ติดต่อฉุกเฉินหรือว่าแผนอพยพต่างๆเมื่อเกิดเหตุที่มันไม่คาดฝันเนา
0: ะ
1: ก็ต้องพร้อมที่จะต้องรับมือได้แล้วก็อยากจะให้คุณผู้ฟังทุกท่านในพื้นที่ต่างๆเนี่ยให้เคร่งครัดเรื่องของมาตรการส่วนบุคคลเพื่อป้องกันโรคแล้วก็ภัยสุขภาพที่จะมากับน้ำโดยโรคที่มากับน้ำท่วมเนี่ยเราก็จะเห็นกันอยู่ว่ามันจะมีการแบ่งออกเป็น4กลุ่มโรคด้วยกันที่เป็น4กลุ่มโรคใหญ่ที่ต้องระวังกัน1ก็คือกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจไข้หวัดใหญ่โรคปอดบวมค่ะ2คือกลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำเช่นโรคอาหารเป็นพิษโรคอุจจาระร่วง3คือกลุ่มโรคติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นฉี่หนูน้ำกัดเท้าหรือว่าตาแดงแล้วก็อีก1กลุ่มก็คือกลุ่มโรคติดต่อที่นำมาโดยแมลงคือเหมือนเราหนีน้ำอ่ะ
0: ค่ะ
1: สัตว์พวกสัตว์มีพิษต่างๆหรือว่าแมลงเขาก็หนีเหมือนกันค่ะต้องระมัดระวังเรื่องของโรคไข้เลือดออกส่วนภัยสุขภาพที่ต้องระวังก็คือแมลงหรือว่าสัตว์มีพิษกัดต่อยไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตแล้วก็เรื่องของการจมน้ำด้วยในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำนะคุณผู้ฟังอันดับแรกที่คุณจะต้องปฏิบัติเลยก็คือ1ไม่ทิ้งขยะทุกชนิดหรือว่าขับถ่ายของเสียลงแหล่งน้ำที่ท่วมขังให้ทิ้งขยะหรือว่าสิ่งปฏิกูลลงในถุงพลาสติกแล้วก็มัดปากถุงให้แน่นเก็บให้มิดชิดให้แห้งอย่าปล่อยให้เด็กลงเล่นน้ำโดยลำพังหลายๆคือเด็กอ่ะเขาชอบเด็กกับน้ำมันคู่กันของคู่กันเนาะบางทีคือจริงๆแล้วมันคือน้ำท่วมนะหรือว่าน้ำมันเยอะอะ
0: น้ำมันขัง
1: น้ำขังแล้วเด็กคือเด็กๆเนี่ยก็จะ
0: สนุก
1: ใช่แล้วก็อาจจะส่งผลให้ได้รับเชื้อโรคที่มาจากน้ำหรือว่าอาจจะจมน้ำได
0: ้
1: ทำให้เกิดโรคตาแดงหรือว่าอาจจะถูกสัตว์มีพิษที่หนีมากับน้ำเนี่ยกัดต่อยได้ค่ะจากนั้นคุณที่จะต้องระมัดระวังด้วยการล้างมือล้างเท้าด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆค่ะอาบน้ำชำระร่างกายทันทีหลังจากเสร็จจากการทำงานหรือว่าการลุยน้ำแล้วรับประทานอาหารที่ปรุงสุกร้อนสะอาดเพื่อป้องกันโรคอาหารเป็นพิษแล้วก็โรคอุจจาระร่วงหลีกเลี่ยงเรื่องของการทานอาหารค้างคืนโดยไม่มีภาชนะปิดเพราะว่าอาจจะทำให้ติดเชื้อโรคจากหนูแล้วก็สัตว์นำโรคอื่นๆด้วย
0: ค่ะ
1: ถัดมาคือหลีกเลี่ยงเรื่องของการเดินเท้าลุยน้ำหากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำควรที่จะต้องมีการสวมรองเท้าบูทหรือว่านำถุงพลาสติกที่สะอาดเนี่ยมาสวมเพื่อป้องกันไม่ให้เท้าสัมผัสกับน้ำโดยตรงค่ะกรณีที่มีบาดแผลก็ควรที่จะต้องปิดแผลด้วยพลาสเตอร์กันน้ำถัดมาคือเรื่องของการป้องกันยุงกัดอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันเช่นการทาโลชั่นกันยุงหรือว่านอนในมุ้งเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
0: ค่ะ
1: สุดท้ายเลยก็คือเรื่องของการรักษาสุขอนามัยเบื้องต้นการล้างมือบ่อยๆหากอยู่ในที่แออัดหรือว่าอาการป่วยต่างๆเช่นไอจามมีน้ำมูกควรที่จะสวมหน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจแล้วก็นอกจากนี้ก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกก็คือเรื่องของการทำความสะอาดบริเวณบ้านให้โล่งตรวจสอบมุมอับของบ้านเพื่อป้องกันสัตว์มีพิษหากถูกสัตว์มีพิษกัดก็ให้จดจำลักษณะสัตว์ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและถูสบู่ลดการเคลื่อนไหวบริเวณที่ถูกกัก ถูกกัดค่ะซึ่งอาจจะช่วยลดเรื่องของการกระจายพิษไปทั่วร่างกายได้แล้วก็ถ้าเรามีอาการไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวก็ให้รีบไปพบแพทย์แต่ว่าถ้าเรามีข้อสงสัยในข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ค่ะ
0: อันนี้ในเรื่องของการพูดง่ายก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์เหมือนกันนะให้หลายๆคนนะคะได้ปรับตัวแล้วก็เฝ้าระวังแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของโรคที่มากับหน้าฝนท
1: ี
0: นี้ของทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็ได้ มีการประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีการตรวจสุขภาพฟรีปีละ1ครั้งนะสำหรับกรุงเทพมหานครนะคะเปิด BKK Wellness Clinic ตรวจสุขภาพคนไทยทุกสิทธิ์เลยนะสามารถจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถเข้าไปเช็คได้นะคะอ่ะขอ PR ให้นิดนึงนะสามารถเข้าไปลงทะเบียนตรวจสุขภาพล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันหมอกทม.นะคะแล้วก็งดน้ำงดอาหารทุกชนิดเลยก่อนมาให้บริการ 8-12 ชั่วโมงเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงแล้วก็สวมเสื้อผ้าที่ถอดง่ายพวกสร้อยคอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่มีโครงของที่เป็นเหล็ก อะไรเงี้ยนะคะก็ต้องถอดออกทีนี้มาดูว่าเขาจะเช็คอะไรได้บ้างก็คือ1ตรวจคัดกรองสุขภาพทั่วไปตรวจเลือดเอ็กซเรย์ปอดตรวจไฟฟ้าหัวใจอันนี้ดีนะตรวจไฟฟ้าหัวใจนะคะตรวจเบาหวานขึ้นตาอันนี้สำคัญเลยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามความเสี่ยงแล้วก็คัดกรองมะเร็งลำไส้ด้วยนะคะทีนี้สามารถเข้าไปเช็คได้นะมีโรงพยาบาลที่ให้บริการทั้งหมด12แห่งเลยนะคะหลายๆที่เนี่ยเปิดตั้งแต่8นาฬิกาถึงบ่าย3หลายๆที่ก็เปิดเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะเข้าไปเช็คได้เลย12แห่งนะไปที่เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครหรือว่าเข้าไปที่ Facebook ของกรุงเทพมหานครก็ได้หรือเข้าไปที่สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเลยนะคะก็ต่อเนื่องกันไปเลยนะใครที่เดินทางไม่สะดวกกรุงเทพมหานครมีบริการตรวจเชิงรุกมีรถบริการสุขภาพมีรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ด้วยสอบถามกันได้ตรวจสอบกันได้เลยค่ะ
1: ค่ะแค่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวของการตรวจสุขภาพของทางกรุงเทพมหานครนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการนำรถพระราชทานด้วย ออกให้บริการประชาชนเชิงรุกตลอดเดือนสิงหาคมนี
0: ้โ
1: ดยมีรถปฏิบัติงาน11คันค่ะออกหน่วย18ครั้งในพื้นที่ทั้งชุมชนวัดและโรงเรียนทั่วประเทศเลยคาดว่าจะให้บริการประชาชนได้กว่า 1,726 คนครอบคลุมการตรวจคัดกรองโรคบริการแพทย์เฉพาะทางแล้วก็ระบบการแพทย์ทางไกลเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้ใกล้บ้านมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งรถพระราชทานเนี่ยจะเป็นการให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางของทางกรมการแพทย์ค่ะที่ลงพื้นที่ในการตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดีมะเร็งปากมดลูกเอ็กซเรย์ปอดค่ะตรวจสุขภาพและปรึกษาแพทย์ทางไกลการตรวจคัดกรองโรคตาการได้ยินการตรวจหัวใจเด็กรวมไปถึงการบริการด้านโรคผิวหนังเพื่อที่จะช่วยให้ประชาชนเนี่ยได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วค่ะลดภาระเรื่องของการเดินทางแล้วก็สามารถเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างทันท่วงทีซึ่งเป็นการมุ่งยกระดับการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกรมการแพทย์ค่ะได้เข้าใจถึงเรื่องของคุณภาพของการดูแลสุขภาพอย่างเท่าเทียมสำหรับประชาชนทุกๆคนด้วย
0: ค่ะ
1: ก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกัน
0: ได้แล้วก็อีกเรื่องนึงที่กรมควบคุมโรคก็ขอเตือนด้วยนะคะในเรื่องของไข้หวัดใหญ่แล้วก็โควิด19ยังคงอยู่นะ
1: ยังอยู่
0: นะคะแนะนำว่าให้เฝ้าระวังป้องกันนะเพราะว่าในเรื่องของไข้หวัดใหญ่แล้วก็โควิดเนี่ยเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจนะคะโดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่สามารถแพร่กระจายได้ทางการสัมผัสใกล้ชิดหรือว่าอยู่ในสถานที่ที่รวมกันจำนวนมากเลยรวมถึงโควิด19ด้วยทีนี้ทางด้านของกรมควบคุมโรคเนี่ยนะคะก็บอกว่าทั้งสองโรคนี้เนี่ยมักจะแพร่กระจายในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสถานประกอบการสถานดูแลผู้สูงอายุเรือนจำสถานพยาบาลรวมถึงที่สาธารณะต่างๆแต่เอาล่ะเรามีประสบการณ์กันแล้วเรามีภูมิคุ้มกันกันแล้วแต่ว่าตอนนี้หลายๆคนอาจจะลืมแล้วก็หลายๆคนอาจจะเผลอเลอไปได้นะคะเรื่องของการป้องกันทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะท่านก็ในแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์นะคะท่านก็ได้ให้คำแนะนำแบบนี้ว่าถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงแนะนำให้ปิดสถานที่นั้นให้ล้างทำความสะอาด แล้วก็ให้เลี่ยงที่จะไปแล้วก็ให้หยุดที่จะเดินทางเพราะฉะนั้นจำได้ไหมว่าโควิด-19 ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ที่แพร่ระบาดเพราะว่าเป็นคลัสเตอร์เขาบอกว่าแพร่ระบาดไปตามกลุ่มคนคนเคลื่อนที่ไปทางไหนก็นำโควิด-19 ไปด้วยเพราะว่ามันติดไปกับคนนี่นาใช่ไหมเป็นคลัสเตอร์ไปเพราะฉะนั้นนะคะการที่แพร่กระจายเนี่ยอายามกันอีกสักนิดนึงนะเดี๋ยวเพราะว่าหลายๆคนลืมละนะคะ1ป้องกันยังไง1สวมใส่หน้ากากอนามัย
1: อ
0: ันนี้รู้กันอยู่ละ
1: ใช่
0: ถึงแม้ว่าไม่ชอบใส่ก็ต้องมีการพกกันบ้างถ้าสมมติไปในที่ที่เป็นสถานที่แออัดหรือว่าเป็นสถานที่ชุมชนก็หยิบขึ้นมาจากกระเป๋าแล้วก็ใส่ได้นะคะ2หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นเราใกล้กันไหมไม่ทันละเพราะว่าศัตรูเป็นศัตรูปิดนะ3นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออันนี้นี่แหละค่ะสำคัญมากต่อให้สมมติว่าเรามีเชื้ออยู่แต่ถ้าเกิดร่างกายของเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันเราก็อาจจะเป็นแต่ว่าออกอาการน้อยหน่อยนะหลายๆคนนะคะก็คิดซะว่าไม่ตรวจก็ไม่เจอแต่จริงๆไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องมีเขาเรียกว่าเราต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย มีอาการเล็กน้อยตรวจเถอะค่ะถ้าเป็นหรือว่าถ้าเข้าข่ายก็จะได้พักผ่อนก็จะได้ทานยานะคะแล้วก็จะได้ไม่เป็นการแพร่เชื้อสู่คนอื่นด้วยทีนี้นอกจากเราจะสังเกตตัวเองแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมีอาการไอไข้เจ็บคอมีน้ำมูกคัดจมูกปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียหรือหายใจลำบากโควิดเนี่ยบางคนก็อาจจะมีการสูญเสียการรับกลิ่นหรือว่ารสชาติบางคนเจ็บคอเหมือนเดิม
1: อาการคล้ายๆ
0: อาการคล้ายๆเหมือนเดิ
1: ม
0: นะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นไข้หวัดใหญ่ตรงนี้อาจจะมีการเจ็บหน้าอกเวลาไอเจ็บคอหนักมากคอนี้จะเป็นสากๆเลยนะก็สังเกตอาการดูว่าตัวเองเนี่ยเข้าข่ายแบบไหนแล้วก็ตรวจซะเดี๋ยวนี้การตรวจง่ายมากน้องฝนมันตรวจไอตัว
1: ลงจมูก
0: เขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เขาเรียกว่า
0: เนี่ยเราลืมแล้วเพราะเราไม่ได้ตรวจเราไม่ได้ตรวจบ่อยเป็นที่เป็นตลับตรวจนะที่พี่แค่ขีดๆนะใครจำได้ใครจำได้สอนหน่อยนะไม่ได้ตรวจบ่อยเห็นไหมคะก็จะลืมแล้วเพราะฉะนั้นตรวจอันนั้นอะตรวจได้ก็ขึ้นขีดเมื่อไหร่ก็ดูแลตัวเองไปหาคุณหมอซะแล้วก็หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยด้วยนะคะอา10:58 เดี๋ยวเราต้องพักเบรกเพื่อที่จะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของรายการพูดคุยกันอีกนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกับคุณหมอคณัฐครุฑกูลกันนะคะในเรื่องของนี่แหละยาความดันต้องกินตลอดชีวิตหรือไม่ซึ่งดิฉันก็จะต้องฟังอย่างตั้งใจด้วยเพราะก็กินอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่แล้วกลับมาค่
1: ะ
2: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: คุณหมอคะดิฉันน่ะเป็นหวัดคัดจมูกบ่อยเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเป็นประจำเลยค่ะ
2: นี่เลยครับยาวิเศษจะเดินจะวิ่งแอโรบิกขี่จักรยานรำมวยจีนหรืออื่นๆแค่หาวิธีออกกำลังกายที่เหมาะสมอย่างน้อยสัปดาห์ละ3วันวันละ20-30นาทีรับรองหายเพราะการออกกำลังกายจะสร้างภูมิต้านทานโรคทำให้สดชื่นลดความเครียดและป้องกันได้อีกหลายโรคสุขภาพดีสร้างได้ด้วยเกจิงนะครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมไทยทาวน์นครซิดนีย์พบปะชุมชนไทยสะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประชาชนไทยและออสเตรเลียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
7: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
8: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
9: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
10: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
9: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
11: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
12: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมไทยทาวนครซิดนีย์พบปะชุมชนไทยสะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประชาชนไทยและออสเตรเลียพร้อมส่งเสริมบทบาทคนไทยในต่างแดน
13: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเยี่ยมชมไทยทาวนครซิดนีย์รัฐนิวเซาเวลออสเตรเลียเพื่อพบปะพูดคุยกับชุมชนไทยในออสเตรเลียโดยนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมกิจการของชุมชนไทยพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการและคนไทยในพื้นที่สะท้อนถึงความสำคัญของชุมชนไทยในฐานะส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของไทยและออสเตรเลียซึ่งการเยี่ยมชมครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมการเผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมและอาหารไทยในต่างประเทศรวมถึงสร้างความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนไทยกับออสเตรเลียทั้งนี้ไทยทาวถือเป็นพื้นที่สำคัญของชุมชนไทยในนครซิดนีย์และเป็นอีกหนึ่งกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนซึ่งสอดคล้องกับการเดินหน้าความสัมพันธ์ไทยและออสเตรเลียในทุกมิติวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
4: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปรับคาดการ GDP ปีนี้เป็นร้อยละ 2.2 พร้อมเร่งประคองกำลังซื้อแก้ปัญหาโครงสร้างและเร่งการลงทุนเพื่อสร้างงานให้คนไทย
14: นายเอกนิติวิทิธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการกล่าวว่าแม้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ปรับคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้จาก2%เป็น2.2%แต่ยังไม่ใช่ตัวเลขที่น่าพอใจโดยรัฐบาลต้องเร่งผลักดันการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและสร้างงานให้คนไทยในเอกนิติกล่าวได้ว่า GDP ไตรมาส2ขยายตัว1.9%สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่1.7%สภามาตรการประคองเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60/40ที่ช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างไรก็ตามไทยยังเผชิญ3วิกฤตได้แก่วิกฤตพลังงานค่าครองชีพและกำลังซื้อจึงต้องเร่งลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะพลังงานพร้อมเร่งการลงทุนซึ่งไตรมาสที่2ขยายตัวถึง13%สูงสุดในรอบ13ปีโดยเฉพาะกลุ่มดิจิทัลและ AI สำหรับแนวทางหลังจากนี้รัฐบาลจะมุ่ง3ด้านคือประคองเศรษฐกิจดูแลกำลังซื้อประชาชนเร่งเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและเร่งลงทุนสร้างอนาคตประเทศเพื่อให้การลงทุนกระจายประโยชน์สู่ SME และแรงงานไทยอย่างแท้จริงผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
4: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยังคงโจมตีเรือของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของพลโทยายาซารีโฆษกกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากลุ่มฮูตีประสบความสำเร็จในการปฏิบัติการยิงขีปนาวุธโจมตีเรือยกพลขึ้นบกของกองทัพซาอุดีอาระเบียพร้อมด้วยเรือลาดตระเวนอีก4ลำในทะเลแดงนอกชายฝั่งเมืองท่าโมคาของเยเมนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดีอาระเบียให้การสนับสนุนทั้งนี้กลุ่มฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียและปิดช่องแคบบับอัลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนส่งผลให้กลุ่มฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลแดงและโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้บันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12:00 น
3: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
15: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
16: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีอำเภอด่านซ้ายอำเภอท่าลี่อำเภอภูตรืออำเภอปากชมจังหวัดเลยฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิมพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอคีรีรัตนนิคมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่อำเภอพิปูนอำเภอสว่างอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอนาบอนอำเภอทุ่งสงอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอรัศดาอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกุฎบุรีอำเภอกระโปงอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาอำเภอพนมอำเภอบ้านตาขุนอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15 กม./ชม.พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันอังคารที่18 สิงหาคม พ.ศ. 2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10:00 นวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบน มีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยการทิวราลีคิดรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle. สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: 11นาฬิกา10นาทีกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการชั่วโมงสุขภาพค่ะยังอยู่กับฝนสรัญญาสิทธิพลค่ะ
2: แล้วก็ยังอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธด้วยนะคะรวมถึงช่องทางของ Facebook Live ของเรานะก็ยังอยู่เช่นเดียวกันนะคะหลายๆคนก็เข้ามาจริงๆอ่ะมีเข้ามาสอบถามมีหลังไมค์มาด้วยนะพูดถึงเรื่องของความดันเพราะว่าพอความดันเนี่ยเป็นกันเกือบทุกคนสำหรับคนที่อายุเริ่มที่จะเลข4เลข5แล้วนะคะก็แต่ว่าก็อาจจะใช้ชีวิตปกติอยู่ไม่มีการไปหาคุณหมอนะหรือว่าไม่ได้รับยานะคะทีนี้อยากที่จะรู้ว่าแล้วถ้าเกิดว่าเป็นความดันเนี่ยจะรับประทานอาหารอะไรได้บ้างหรือมีอยู่อย่างนึงที่ทุกคนเนี่ยคิดว่ามันหากินง่ายมากอย่างเช่นกล้วยกินกล้วยทุกวันลดความดันได้ไหมล่ะ
1: ได้ไหมคะ
2: ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวฟังเลยกินกล้วยทุกวันลดความดันได้ไหมนะเขาบอกว่ากล้วยเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงซึ่งมีส่วนช่วยในการควบคุมสมดุลโซเดียมแล้วก็ของเหลวในร่างกายโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการลดความเสี่ยงความดันโลหิตสูงนะคะควรเขาบอกว่าควรที่จะกินกล้วยควบคู่กับการลดเค็
1: ม
2: และดูแลอาหารโดยรวมทีนี้มาดู3เหตุผลที่เราควรที่จะกินกล้วยในการช่วยดูแลความดันโลหิตก็แล้วกันนะ
1: ค่ะ
2: อันหนึ่งช่วยให้ร่างกายขับโซเดียมการกินโซเดียมมากเกินไปเนี่ยเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงใช่ไหมคะขณะที่โพแทสเซียมมีส่วนช่วยให้ไตขับโซเดียมออกจากร่างกายซึ่งจะช่วยรักษาสมดุลของน้ำแล้วก็เกลือแร่ในร่างกายดังนั้นการเพิ่มอาหารที่มีโพแทสเซียมเช่นกล้วยเข้าไปในมื้ออาหารก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับคนที่ต้องการดูแลความดันโลหิตควบคู่กับการลดเค็ม 2. ช่วยให้หลอดเลือดผ่อนคลายคือโพแทสเซียมที่อยู่ในกล้วยเนี่ยมีส่วนช่วยในการรักษาสมดุลในโซเดียมของร่างกายซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำงานของหลอดเลือดเมื่อหลอดเลือดผ่อนคลายมากขึ้นเลือดก็สามารถไหลเวียนได้มากขึ้นไม่ได้ตีบไงนะแล้วก็จะช่วยลดแรงดันที่เกิดจากภายในหลอดเลือดมากขึ้นด้วยแล้วก็กล้วยยังมีสารต้านอนุมูลอิสระเช่นคาเทซินซึ่งมีส่วนช่วยในการลดความเครียดออกซิเดชันและการอักเสบที่เกิดขึ้นบริเวณหลอดเลือดได้ค่ะ 3. กล้วยมีใยอาหารที่ดีต่อลำไส้กล้วยขนาดกลาง1ผลมีใยอาหารประมาณ3กรัมซึ่งนอกจากจะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายแล้วนะคะยังเป็นอาหารของจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้อีกด้วยค่ะโดยเฉพาะกล้วยที่ยังไม่สุกเต็มที่ซึ่งก่อนหน้านี้ได้พูดถึงในเรื่องของพรีไบโอติกแล้วแล้วก็โปรไบโอติกด้วยนะคะกล้วยที่ยังไม่สุกเต็มที่ก็จะมีแป้งทนต่อการย่อยงานวิจัยช่วงหลังเนี่ยเริ่มพบความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพของลำไส้กับความดันโลหิตมากขึ้นคือง่ายก็คือถ้าลำไส้ดีลำไส้สะอาดความดันโลหิตก็จะดีขึ้นมาด้วยนะดังนั้นการกินอาหารที่มีใยอาหารแล้วก็ช่วยสนับสนุนจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยอาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพโดยรวมทีนี้เรามาหาคำตอบกันว่ากินกล้วยทุกวันได้ไหมเขาบอกว่าคนสุขภาพดีทั่วไปเนี่ยถือว่ากินกล้วยวันละ1ผลเนี่ยทำได้ก็คือคนปกติสุขภาพปกติกินกล้วย1ผลทำได้แล้วก็เป็นวิธีที่ง่ายๆในการช่วยเพิ่มโพแทสเซียมใยอาหารแล้วก็วิตามินแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระด้วยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ากินกล้วยจะสามารถรักษาความดันโลหิตได้แค่อย่างเดียวนะมันก็ต้องมีอย่างอื่นควบคู่กันไปด้วยนะคะถ้าเกิดว่าต้องควบการควบคุมความดันกินกล้วยด้วยลดอาหารเค็มด้วยควบคุมน้ำหนักด้วยออกกำลังกายด้วยแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ด้วยก็จะยิ่งลดการเกิดความดันโลหิตสูงได้มากขึ้นทีนี้อันนี้คือเรื่องของคนที่มีภาวะปกติสุขภาพร่างกายปกติกินกล้วยทุกวันได้วันละ1ลูกนะแล้วใครล่ะที่ไม่ควรกินกล้วยมากเกินไปคนที่ต้องระวังอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงก็คือคนที่มีโรคไต
1: เ
2: พราะว่าไตเนี่ยขับโพแทสเซียมออกจากร่างกายได้น
1: ะ
2: แต่ถ้ากินโพแทสเซียมเยอะเกินไปไตอาจจะขับโพแทสเซียมออกจากร่างกายได้ไม่หมดหรือขับได้ไม่ดีก็จะทำให้ระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงเกินไปอีกส่งผลต่อหัวใจแล้วก็กล้ามเนื้อได้คนที่เป็นเบาหวานก็เช่นเดียวกันควรคำนึงถึงปริมาณกล้วยที่กินเพราะว่าอย่าลืมว่ากล้วยก็มีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็น้ำตาลตามธรรมชาติเช่นเดียวกันซึ่งอาจจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นได้การกินควบคู่กับอาหารที่มีโปรตีนหรือว่าไขมันธรรมชาติก็จะเพิ่มระดับก็ไม่ว่าจะเป็นเนยหรือว่าในถั่ว าจจะทำให้ระดับน้ำตาลหลังมื้ออาหารเนี่ยเปลี่ยนแปลงช้าลงทีนี้ใครที่กินยาหรือยาที่เป็นยาขับปัสสาวะบางชนิดก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์ในการรับประทานกล้วยทุกวันคืออาจจะทานได้แหละนานๆทีเพราะว่ากล้วยก็อย่าลืมว่ามีโพแทสเซียมสูงนะคะนอกจากกล้วยมีผลไม้อะไรที่ช่วยดูแลความดันอีกทับทิมทับทิมก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระกลุ่มโพลีฟีนอลซึ่งงานวิจัยเนี่ยก็ศึกษาแล้วว่าสัมพันธ์กับการลดความดันโลหิตเช่นเดียวกันกีวีก็มีวิตามินซีแล้วก็มีสารหลากหลายชนิดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างไนตริกออกไซด์ซึ่งช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวส้มก็มีวิตามินซีมีใยอาหารแล้วก็มีโพแทสเซียมสามารถกินเป็นผลไม้ระหว่างวันได้เบอร์รี่มีสารประกอบจากพืชวิตามินแร่ธาตุมีส่วนช่วยในการบำรุงสุขภาพของหลอดเลือดได้เพราะฉะนั้นอาหารพวกนี้ค่ะกินได้นะกล้วยก็กินได้แต่ว่ากล้วยอาจจะต้องระวังในเรื่องของผู้ที่ย่อยโพแทสเซียมได้ไม่ค่อยดีอย่างเช่นคนที่มีโรคไตนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปเลือกกินแล้วกันว่าหนึ่งต้องดูก่อนว่าเรามีโรคประจำตัวเป็นอะไรอย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตโรคเบาหวานกล้วยอาจจะกินได้วันเว้นวันหรือว่าปรึกษาแพทย์ดีกว่าปรึกษาหมอเลยดีกว่าว่ากินได้ไหมคะ
3: อะไร
2: ที
3: ่
2: ก
3: ิน
2: ได้อะไรที่ทานไม่ได้ส่วนคนนี้มีร่างกายปกติกินได้วันละ1ผลก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเองค่ะ
3: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องอย่างที่บอกกันว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนเนา
2: ะ
3: ฝนตกต่อเนื่องเลยแล้วก็พอฝนตกอากาศมันก็เย็นก็ชื้นเด็กๆ ก็อาจจะเป็นไข้ได
2: ้ค่ะ
3: ค่ะโดยทางกรมการแพทย์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีค่ะได้มีการแนะนำด้วยความห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆที่ถ้ามีไข้เนี่ยอาจจะเกิดภาวะชักจากไข้ได
2: ้ค่ะ
3: ส่วนใหญ่มักพบอาการชักเกิดขึ้นภายใน24ชั่วโมงแรกของการมีไข
2: ้
3: โดยอาการชักที่เกิดเนี่ยจะต้องไม่มีสาเหตุอื่นเช่นการติดเชื้อในการติดเชื้อหรือว่าอาจจะมีโอกาสเกิดซ้ำได้ประมาณ 30% อย่างไรก็ตามแล้วแพทย์จำเป็นจะต้องประเมินเรื่องของอาการอื่นๆที่อาจจะบ่งชี้ถึงความผิดปกติของระบบประสาทได้ด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าอาการชักจากไข้เนี่ยเขาไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อในสมองซึ่งอาจจะได้รับการรักษาล่าช้าและอาจจะส่งผลเสียต่อพัฒนาการของเด็กๆได้ค่ะมีข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกล่าวเพิ่มเติมว่าเด็กที่เกิดในครอบครัวที่มีประวัติเรื่องของการชักจากไข้จะมีโอกาสชักจากไข้สูงมากกว่าเด็กที่ครอบครัวไม่มีประวัติ1ใน3ของผู้ป่วยเมื่อมีอาการไข้สูงจะมีโอกาสชักซ้ำได
2: ้
3: การชักจากไข้สูงไม่ทำให้เกิดสมองพิการนะคะแจ้งคุณผู้ฟังไว้ว่าชักจากไข้ไม่ได้ทำให้เกิดสมองพิการเด็กจะมีความสามารถในการเรียนรู้แล้วก็สติปัญญาเหมือนเด็กปกติทั่วๆไปเลยข้อแตกต่างจากโรคลมชักคืออาการชักจะเกิดขึ้นได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับไข้และมักจะเกิดซ้ำอย่างน้อยหรือมากกว่า2ครั้งซึ่งถ้าเป็นโรคลมชักการรักษาเนี่ยจำเป็นต้องกินยาอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเป็นอาการชักจากไข้สูงอาการชักทุกครั้งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของไข้จะม
2: ี
3: ความสัมพันธ์กันซึ่งไม่ต้องกินยาต่อเนื่องเรื่องของการไม่ต้องกินยากันชักอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมค่ะว่าในส่วนของวิธีการดูแลเมื่อลูกมีไข้นะให้ทานยาลดไข้ทุก 4-6 ชั่วโมงร่วมกับการเช็ดตัวลดไข้เพื่อลดความไม่สบายตัวรวมถึงให้ผู้ปกครองเนี่ยสังเกตพฤติกรรมของเด็กเช่นอะไรบ้าง 1. คือรับประทานอาหารน้อยลงไหมอาเจียนหรือเปล่าซึมลงหรือว่าร้องกวนผิดปกติไหมซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยไม่แนะนำให้ทานยาป้องกันการชักนะเนื่องจากว่าผลเสียและผลข้างเคียงของยามันจะมากกว่าอาการชักจากไข้เองสิ่งสำคัญคือวิธีการดูแลเด็กในเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการชักเนี่ยควรที่จะจัดท่าเด็กให้อยู่ในท่านอนแล้วก็นำสิ่งของรอบข้างออกเพื่อป้องกันการกระแทกไม่นำสิ่งของใดๆเลยยัดเข้าไปในปากเด็กบางคนกลัวว่าจะกัดฟันหรือว่า
2: เอาช้อน
3: ใช่เอาช้อนอะไร
2: เอาช้อน
3: จริงๆก็คือไม่ให้นำสิ่งใดเลยยัดเข้าไปในปากเด็กโดยมีข้อห้ามสำคัญคือไม่งัดไม่ง้างไม่ถ่างและก็ไม่กดด้วยเพราะว่าอาการชักมันจะหยุดเองภายใน 3-5 นาทีแต่ถ้าอาการชักไม่หยุดภายใน5นาทีหรือว่ามีรอบๆปากคล้ำเขียวเนี่ยให้รีบโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1669ทันทีเลยเพื่อที่จะได้รับการดูแลเด็ก ได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ทันท่วงทีค่ะ
2: ค่ะอันนี้เรื่องของการดูแลเด็กเด็กชักเนา
3: ะ
2: จริงๆแล้วเรื่องของเด็กชักเนี่ยน้องฝนน้องฝนมีลูกใช่ไหม
3: ใช่
2: ลูกเคยชักไหม
3: ไม่เคยโชคด้วยอาจจะเป็นด้วยความโชคดีค่ะคือเด็กๆ เนี่ยไม่ค่อยป่วย
2: อุ้ยการไม่ป่วยคือลาภอันประเสริฐนะ
3: ไม่ค่อยป่วยแต่ซน
2: เด็กซนหนูเป็นเด็กฉลาดเพราะว่าจะเรียน
3: ไม่เป็นไรไม่ต้องฉลาดขนาดนี
2: ้ ได้แต่ว่าโดยประสบการณ์เนี่ยหลานเนี่ยเคยชักเหมือนกันตอนนั้นไม่มีความรู้ก็เอามือตัวเองเนี่ยยัดเข้าไปกลายเป็นว่าหลานสำลักเพราะว่ามือเราเนี่ยมันอาจจะใหญ่แล้วมันอาจจะ
3: ใช่มันคับปากเขา
2: ไปคับปากเขาแล้วก็อาจจะไปทิ่มคอหอยหรืออะไรเขาสำลักเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเนี่ยอันนี้คือหนึ่งแหละต้องระวังพอเรามีความรู้จากรายการนี้แล้วก็ไม่ต้องไปยัดไปอัดอะไรนะใช่ก็ให้เขานอนตะแคงใช่ไหมเมื่อสักครู่นี
3: ้
2: แล้วก็บีบนวด
3: อ
2: ันนี้พอมีความรู้แล้วให้บีบนวดให้เขาผ่อนคลายเขาดีขึ้นก็ไปส่งโรงพยาบาลตอนนี้พอโตขึ้นอาการชักก็คือไม่มีละอยู่มหาลัยแล้วไม่ชักแล้วล่ะตอนนี
3: ้
2: ม
3: ี
2: แต่จะชักกระตุกของเงินแม่ อ
3: ย่างที่เราบอกกันก็คือ หลายๆคนก็มีความกังวลเรื่องของลูกหลานเนา
2: ะ
3: มีเรื่องของการชักไข้แต่จริงๆแล้วเรื่องของการชักด้วยอาการไข้เนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อเรื่องของพัฒนาการใดๆตอนแรกก็คือเข้าใจแบบนั้นจริงๆเหมือนกัน
2: เข้าใจว่าการลูกชัก
3: ใช่กังวลเรื่องของพัฒนาการที่อาจจะส่งผลต่อเรื่องของการเจริญเติบโตในภายภาคหน้าแต่พอได้ดูรายการช่วงฟังรายการชั่วโมงสุขภาพสัมภาษณ์คุณหมอแล้วอ้อมันเป็นอาการชักคนละแบบชักไข้นี่เป็นอีกแบบนึงที่เขาจะหายเองนะภายใน 3-5 นาทีโอ้เราก็คือ
2: สบายใจ
3: จริงๆเปิดโลกหลายๆเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจากรายการนี้จริง
2: ๆเพราะฉะนั้นนะคะขณะเราเป็นผู้จัดรายการเองเนี่ยยังเปิดโลกแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันกับคุณผู้ฟังเลยอยากให้หลายๆคนฟังจริงๆนะฟังแล้วก็เปิดโลกไปพร้อมๆกับเราเหมือนเรื่องนี้เหมือนกันหลายๆคนถามมาเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้คุยเรื่องกินเรื่องกินไม่จบสักทีนะรายการของเราเพราะว่าช่วงเที่ยง
3: มันเกี่ยวเนื่อง
2: เกี่ยวเนื่องนะคะเขาบอกว่าหลังกินข้าวเที่ยงเนี่ยทำไมรู้สึกง่วงล่ะ
3: ทำไมล่ะ
2: เออเนี่ยเดี๋ยวจะมาเปิดโลกพร้อมกันนะคะถูกต้อง หนึ่งล่ะก็คืออิ่มเอามาดูกันว่าหลายๆคนนะคะมีอาการเขาเรียกว่าหนังท้องตึง อะไรนะน้องฝนช่วยหน่อยสิ
3: หนัง
2: ท้องตึงหนังตาหย่อนอ่ะหนังท้องตึงหนังตาหย่อนนะคะช่วงหลังที่รับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้วเนี่ยหนังตาตกสมาธิก็ลดแถมง่วงหลังจากที่ทานข้าวเที่ยงด้วยแล้วถ้าสมมติว่ามีประชุมต่อแล้วก็คุณค่ะแทบจะไม่รู้เรื่องเลยค่ะ อัดกาแฟอย่างเดียวกาแฟก็มีอะไรอีกอะน้ำตาลม
3: ี
2: นม
3: มีน้ำตาลมีนมมีคาเฟอีน
2: ไปใหญ่เลยนะคะ มาดูกันว่าสาเหตุที่พบได้บ่อยนะคะนั่นก็คือ 1. ร่างกายเนี่ยย่อยอาหารทำให้เลือดไปเลี้ยงระบบทางเดินอาหารมากขึ้น 2. รับประทานอาหารมากเกินไปอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุหลักนะ 3. ก็คืออาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเชิงขัดสีแล้วก็น้ำตาลสูงนะคะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 4. ก็คือการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ 5. ช่วงบ่ายเป็นช่วงที่ระดับความตื่นตัวของร่างกายเนี่ยลดลงตามธรรมชาติอยู่แล้วนะอันนี้ก็ไม่ต้องสงสัยเพราะบางคนเนี่ยช่วงเช้าก็คือจะโอ้โหตื่นตัวมาก alert มากนะคะรวมถึงกาแฟที่เราทานไปด้วยพอช่วงบ่ายเนี่ยมันเริ่มลดลงละทีนี้อาการง่วงเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่เลือดไหลไปกระเพาะอาหารจนสมองขาดเลือดนะบางคนคิดอย่างนั้นนะ
3: อ
2: ุ้ยแสดงว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอแน่เลยเลือดไปเลี้ยงกระเพาะเยอะแน่เลยอันนี้เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะมาปรับความเข้าใจกันใหม่นะคะอาหารที่เรารับประทานไปไม่ว่าจะเป็นข้าวขาหมูหรือว่าเมนูที่มีไขมันสูงยกมือขึ้นใครที่ชอบเมนูนี้ตอนเที่ยงอาหารชนิดนี้เป็นอาหารที่มีไขมันแล้วก็พลังงานสูงทำให้อิ่มแน่นใช้เวลาย่อยนานแล้วก็ทำให้หลายคนเนี่ยรู้สึกเฉื่อยแล้วก็ไม่กระปี้กระเป๋านะคะข้าวมันไก่เหมือนกันน้องฝนชอบกินไหมข้าวมันไก
3: ่ชอบ
2: มากเลยเหรอ
3: ชอบค่ะ
2: แล้วข้าวขาหมูล่ะคะ
3: ชอบ
2: ก็ชอบเหมือนกัน
3: ชอบหมดเลยอะ ของโปรดทั้งนั้นเลยอะ
2: จริงๆพี่ก็ชอบ
3: มากเลยอะ
2: ใช่จริงๆพี่ก็ชอบ2 อย่างนี้มากเลยนะคะแต่เขาบอกว่าข้าวมันไก่นะถึงแม้ว่าจะเป็นเมนูยอดฮิตแต่ข้าวมันไก่มีไขมันมากกว่าข้าวทั่วไป
3: อ๋อด้วยความที่เขาใช้
4: เขาเลยก็
3: เหมือน
2: เขาใช้ไข่มัน
3: เขาใช้ใช่ที่ว่าต้มน้ำซุปแล้วก็ไปหุงอีกเน
2: า
3: ะ
2: ถูกต้องค่ะใครที่หุงข้าวมันไก่เป็นเนี่ยมาแชร์กันหน่อยนะมาแชร์กันได้นะเป็นใช่ไหมอ๋ออุ้ยคุณได้กับข้าวเหรอคุณได้อาหารเหรอ
3: ได้
2: คุณมีเสน่ห์ไปจวักเหรอ
3: แต่ก็ไม่ค่อยทำทำได้แต่ไม่ค่อยทำ
2: เขาบอกว่าข้าวมันไก่อย่างที่คุณบอก
3: ค่ะ
2: ข้าวมีไขมันมากกว่าข้าวสวยทั่วไปเพราะเขาก็ต้องไขมันไก่แล้วก็ไปคลุกด้วยนะคะหากรับประทานในปริมาณที่มากและร่วมกับน้ำซุปที่คุณบอกเลยน้ำซุปเนี่ยจะมีทั้งสารอะไรต่าง
3: ๆมีหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องปรุงด้วยซุปก็คือบางคนก็ใส่เป็นกระดูกไก่หรือว่ากระดูกหมูซุปเป็นน้ำซุปอีกเนาะใส่ผงปรุงรสใส
2: ่ผงนัว
3: ทุกอย่าง
2: อ่ะซึ่งพวกนี้แหละมีโซเดียมสูงอีกต่างหากก็ทำให้ความดันสูงด้วยนะคะทำให้การรับพลังงานเนี่ยเกินความต้องการอีกต่างหากก๋วยเตี๋ยวหรือพาสต้าที่มีเส้นจำนวนมากหลายๆคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวนะมันกินง่ายเป็นอาหารที่มีแป้งเป็นหลักแล้วก็มีโปรตีนน้อยทำให้อิ่มได้ไม่นานค่ะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกง่วงแล้วก็หิวเร็วในช่วงบ่ายด้วยอาหารฟาสต์ฟู้ดรู้อยู่แล้วว่าฟาสต์ฟู้ดคืออาหารกินเร็วอาหารด่วนอาหารจานเร็วเบอร์เกอร์ไก่ทอดเฟรนช์ฟรายมีทั้งไขมันแล้วก็โซเดียมแล้วก็ให้พลังงานสูงถ้าเกิดว่ารับประทานไปประจำเนี่ยไม่เหมาะกับคนที่ใช้สมาธิในการทำงานต
3: ่อ
2: แล้วมันจะทำให้ง่วงนะส่วนของหวานแล้วก็เครื่องดื่มหลังทานอาหารไม่ว่าจะเป็นชาไทยขนมหวานกาแฟทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะบางคนเนี่ยรู้สึกอ่อนล้าหรือว่าหมดแรงได้นะคะคำแนะนำง่ายๆเลยในการกินอาหารในช่วงเที่ยงให้เราเนี่ยไม่มีอาการล้าแล้วก็ไม่มีอาการง่วงในช่วงหลังก็คือ1เลือกกินโปรตีนแบบไม่ติดมันไม่ว่าจะเป็นปลาไก่เต้าหู้หรือว่าไข่เติมผักให้ได้ครึ่งจานบางคนกินตอนนี้พวกเราเนี่ยคุยกันเรื่องสุขภาพนะน้องฝนเนาะมีแป้งนิดนึงก็คือข้าวนิดนึงแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นโปรตีนแล้วก็เป็นผักทั้งนั้นเลยนะคะเลือกข้าวกล้องหรือว่าธัญพืชแทนแป้งขัดสีได้ลดอาหารทอดอาหารมันจำกัดเครื่องดื่มหวานแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอรวมถึงการเดินเบาๆ 5-10 นาทีหลังรับประทานอาหารด้วยก็จะทำให้1ช่วยให้ย่อย2กระตุ้นร่างกายให้มีความกระฉับกระเฉงนะแล้วอาการง่วงแบบไหนที่ควรไปพบแพทย์1ง่วงทุกวันแม้จะนอนเพียงพออ
3: ันนี้คือเป็นโรคหรือว่าขี้เกียจ
2: อาจจะเป็นโรคขี้เกียจ
3: เราหมายถึงพวกเรา
2: เขาบอกว่าถ้าง่วงผิดปกติทุกวันแม้จะนอนเพียงพ
3: อ
2: เหนื่อยง่ายผิดปกติรวมถึงน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุด้วยนะคะกระหายน้ำหรือว่าปัสสาวะด้อยบ่อยรวมถึงง่วงจนมีการกระทบต่อการทำงานอาการที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นเบาหวานหรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับหรือโรคอื่นๆด้วยอาจจะต้องไปพบแพทย์เพราะฉะนั้นสังเกตอาการตัวเองว่ามีอาการง่วงแบบไหนมีอาการเหนื่อยแบบไหนมีอาการอ่อนเพลียแบบไหนหลังรับประทานอาหารแล้วเป็นบ่อยมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเกิดมีการปรับแล้วก็ยังเป็นอยู่ควรไปพบแพทย์ค่ะ
3: ก็เป็นเรื่องราวที่ต้องระมัดระวังกันเนาะอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันค่ะ เรื่องสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของทางกรมการแพทย
2: ์
3: เขาได้มีการเปิดรายชื่อพรีเมียมคลินิกด้านทันตกรรมเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางเลือกเป็นเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนทุกท่านค่ะเข้าถึงเรื่องของการบริการทันตกรรมเฉพาะทางที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นราคาที่เหมาะสมด้วยทางกรมการแพทย์ได้มีการเดินหน้าขยายโอกาสการเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมคุณภาพผ่านคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการค่ะแล้วก็คลินิกรูปแบบพิเศษในหน่วยงานสังกัดของกรมการแพทย์รวม7แห่งด้วยกันเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยเข้าถึงเรื่องของการบริการทันตกรรมอย่างรวดเร็วในราคาที่เหมาะสมด้วยค่ะนายแพทย์ณัฐพงษ์วงวิวัฒน์ท่านอธิบดีกรมการแพทย์ค่ะได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะว่ากรมการแพทย์ได้มุ่งยกระดับระบบบริการให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพได้อย่างสะดวกแล้วก็เท่าเทียมด้วยโดยเฉพาะการบริการด้านทันตกรรมเฉพาะทางซึ่งเป็นบริการที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันเลยแล้วก็จึงได้มีการพัฒนาคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกราชการและคลินิกรูปแบบพิเศษรวม7แห่งนั่นก็คือสถาบันทันตกรรมโรงพยาบาลราชวิถีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีสถาบันประสาทวิทยาโรงพยาบาลสงโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงค่ะและโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เพื่อที่จะให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับประชาชนที่ต้องการรับบริการทางทันตกรรมเฉพาะทางด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยค่ะมีมาตรฐานการรักษาที่ปลอดภัยแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ด้วยเพ ร้อมกับช่วยลดความแออัดในเวลาราชการแล้วก็ตอบโจทย์ผู้ที่ไม่สะดวกมารับบริการในช่วงเวลาปกติได้ด้วยค่ะโดยทางท่านผอ.สถาบันทันตกรรมค่ะทันตแพทย์หญิงดร.สุมนาโพสีทองค่ะได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าปัจจุบันมีหน่วยที่บริการเฉพาะทางด้านทันตกรรมที่เปิดให้บริการในรูปแบบของ SMC และ Premium Clinicครอบคลุมตั้งแต่การตรวจรักษาทั่วไปอุดฟันรักษาฟันรากฟันเทีย
4: ม
3: ครอบฟันจัดฟันทันตกรรมสำหรับเด็กแล้วก็ศัลยกรรมช่องปากแล้วก็การบริการทันตกรรมเฉพาะทางอื่นโดยดูแลโดยการรักษาของทีมทันตกรรมผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับการดูแลที่มีคุณภาพสะดวกรวดเร็วแล้วก็มีทางเลือกในการเข้าถึงบริการการรักษาที่มากขึ้นก็คือมีการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องนี้กันมาเป็นระยะอยู่แล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่จะอำนวยความสะดวกให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพฟันค่ะ
4: ค่ะก็เรื่องของสุขภาพฟันนะเรื่องของสุขภาพลำไส
3: ้
4: วันนี้ครบถ้วนแต่ว่ายังไม่จบแค่นี้
3: ใช่
4: เด
3: ี๋
4: ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกับนายแพทย์คณะครุฑกูลซึ่งในเรื่องของความดันก็ยังอยู่
3: ใช่
4: เป็นความดันต้องกินยาตลอดชีวิตหรือไม่นะคะทั้งคนที่ฟังในทางวิทยุแล้วก็ออนไลน
3: ์
4: Stay tuned นะยังอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่ค่ะ
3: ค่ะ
5: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
6: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
7: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
8: อะไรที่พอดีดีทั้งนั้นหวานพอดีเปรี้ยวพอดีเผ็ดพอดีเค็มก็ให้พอดี
9: เค็มพอดีแล้วแค่ไหนอ่ะ
8: ร่างกายเราต้องการโซเดียมไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเทียบได้กับเกลือ1ช้อนชา
9: สบายใจหน่อยวันนี้ยังไม่ได้กินเกลือแล้วก็ยังไม่ได้หยอดน้ำปลาด้วย
8: เดี๋ยวโซเดียมไม่ใช่เกลือหรือน้ำปลาเท่านั้นแต่อยู่ในรูปแบบของเครื่องปรุงรสอาหารสำเร็จรูปต่างๆขนมนี่ก็ด้วยดูฉลากข้างซองสิไม่อยากให้ไตเดี้ยงดูปริมาณโซเดียมบนฉลากโภชนาการให้เป็นลดเค็มลดโรค
10: โอ้ยปวดแข้งปวดขาไม่ค่อยมีแรงทำแต่งานมาจนจะเกษียณแล้วเนี่ยออกกำลังกายตอนเนี้ยจะทันไหม
11: ทันสิคะแค่ออกกำลังกายด้วยการเดินช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและหัวใจและลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ
12: ที่สำคัญไม่เดินเดินหยุดๆนะครับทำเป็นประจำวันละ 15-30 นาทีอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้ง
11: อยู่บ้านก็แข็งแรงได้มาสูงวัยอย่างสุขภาพดีด้วยการเดินกันเถอะค่ะ
13: เดือนนี้โอนน่ะไม่ต้องเยอะนะแม่มีตังค
14: ์ฮะเดี๋ยวแม่ไปได้เงินมาจากไหน
13: อย่าดูถูกวัยเกษียณนะจ๊ะก็หมู่บ้านเราก็มีโครงการสร้างอาชีพแม่ก็ไปเรียนรู้การทำขนมกับเพื่อนแล้วก็เอาไปฝากขายออกร้านขายออนไลน์ก็มีนะจ๊ะเพื่อนแม่บางคนน่ะไปเปิดฟู้ดทรัคขายดิบขายดีเลยแหละแล้วมีคลาสออกกำลังกายด้วยนะสนุกสนุกแม่ชอบ
14: ดูถูกวัยเกษียณไม่ได้ซะแล้ว
13: แก่แต่ก็มีคุณภาพนะจ๊ะ
15: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
16: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
17: แล้วอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
16: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
17: อื้อหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
18: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non Communicable Disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
17: แล้วสาเหตุล่ะครับ
18: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
17: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
18: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
17: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
18: สวัสดีค่ะ
15: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
19: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
20: ์สื่อสารมวลชัวก่อนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
21: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าว

0: AI หรือทำอะไรอย่างนี้นะครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งที่เราเรียกว่าโซเชียลพูลครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคอยตามไปดูสิ่งที่ได้
1: เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
0: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโหว่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการอย่าเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยอครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน1441นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็เข้าไปแจ้งความนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเทคโนโลยีได้เราคงไม่สามารถที่จะไปหยุดให้มันพัฒนาได้นะครับแต่ตัวเราต้องพัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนเลยครับ
1: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ
2: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: 11นาฬิกา40นาทีกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการชั่วโมงสุขภาพในวันนี้ค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการขยายการให้บริการเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเพิ่มในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีด้วยนะ
4: ค่ะ
3: ค่ะซึ่งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นี้นะคะมีการเพิ่มเวลาการฉีดวัคซีนไปจนถึงตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคม2569เลยเชิญชวนประชาชน7กลุ่มเสี่ยง7กลุ่มเสี่ยงมีอะไรบ้างอย่างที่เราย้ำกันประจำเลย1 คือเด็กอายุ6เดือนถึงอายุต่ำกว่า5ปี2คือหญิงตั้งครรภ์ค่ะอายุครรภ์ที่แนะนำคือ12ถึง20สัปดาห์โดยสามารถให้ได้ตลอดการตั้งครรภ์นะไม่ได้ส่งผลอะไรเกี่ยวกับเด็กเล็กนะคะไม่เกี่ยวกับลูกน้อยเนาะค่ะ3ก็คือผู้ที่มีโรคเรื้อรังคือปอดอุดกั้นเรื้อรังผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัดหอบหืดหัวใจไตวายหลอดเลือดสมองรวมถึงโรคเบาหวานสะอาดทั้งหมดเนี้ยคือผู้ที่มีโรคเรื้อรังที่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีกลุ่มถัดมากลุ่มที่4คือผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปค่ะกลุ่มที่6คือกลุ่มที่5คือโรคทาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการกลุ่มที่6คือโรคอ้วนโรคอ้วนคือผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมหรือว่ามี BMI มากกว่า35กิโลกรัมต่อตารางเมตรและกลุ่มที่7คือผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ซึ่งเดิมเนี่ย การให้วัคซีนในเด็ก6เดือนถึง2ปีเนี่ยเขามีการขยายสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในเด็ก3ถึง5ปีเพื่อที่จะขยายครอบคลุมให้วัคซีนได้ตั้งแต่6เดือนถึงเด็ก5ปีเลยทีเดียวอ
4: ัน
3: นี้

0: ก็เป็นอีกหนึ่งทางเคลื่อนไงอีกหนึ่งทางเลือกสุขภาพดีๆฟรีด้วยสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
1: อันนี้ไปที่ไหนนะคะที่
0: สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้านได้เลยค่ะ
1: ก็คือไปลงทะเบียน
0: ใช่
1: ค่ะแล้วก็
0: จริงๆมันจะมีอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่เราเคยลองทำกันคือแอปเป่าตัง
1: ค์ใช่ค่ะ
0: ที่จะมีเรื่องของการบริการสุขภาพ
1: ใช่เป่าตังค์นี่สามารถทำได้ทุกอย่างนะตอนนี
0: ้เราเข้าไปดูที่แอปเป่าตังค์ค่ะเช็คเรื่องของสิทธิสุขภาพของเราแล้วก็ดูเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ
1: ่
0: เขาจะมีการเลือกสถานที่ที่อยู่ใกล้บ้านของเราอันนี้ก็ลองคุณฟังลองทำตามแล้วก็ลองเช็คข้อมูลสุขภาพของตัวเองดู
1: ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับนายแพทย์คณะครุฑกูลนะคะเดี๋ยวขออีกนิดนึงละกันเพราะว่าเราพูดเรื่องความดันใช่ไหมทีนี้เรามาเปิดสูตร20นาทีหลังตื่นนอนทำเป็นนิสัยที่มันจะช่วยลดเสี่ยงที่จะความดันพุ่งกันดีกว่าคือคุณหมอเจตเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีสูตรนะ20นาทีหลังตื่นนอนเนี่ยทำให้ความดันเนี่ยมันไม่พุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะคนที่เป็นความดันสูงหรือว่าเคยเป็นสโตรกอันดับแรกเลยนะคะค่อยๆลุกนั่งพักวัดความดันแล้วก็ค่อยๆหายใจอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าทำตามสเต็ปนี้เป็นแบบไหนเขาบอกว่าตั้งแต่ตื่นจนถึง3นาทีแรกเนี่ยค่อยๆลุกแล้วก็เปลี่ยนท่าเพราะว่าช่วงตื่นถึง3นาทีแรกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่วงที่ร่างกายเปลี่ยนจากโหมดพักไปสู่โหมดตื่นก็คือนอนมา8ชั่วโมงแล้วอยู่ดีๆตื่นปุ๊บจะให้เด้งตัวไปทำอะไรเลยเนี่ยร่างกายปรับเปลี่ยนไม่ทันนะอันนี้สำหรับคนที่เป็นความดันโลหิตสูง
0: จะเย็นๆ
1: จะเย็นๆหน่อยนะคือระบบประสาทเนี่ยจะเริ่มทำงานมากขึ้นแล้วก็ฮอร์โมนอย่างคอร์ติซอลเนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยทำให้หัวใจเนี่ยเต้นเร็วขึ้นหลอดเลือดปรับตัวหลอดเลือดเนี่ยปรับความตึงตัวมากขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมีความดันโลหิตสูงขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นตื่นนอนปุ๊บเขาถึงบอกว่าตื่นนั่งก่อนแล้วก็ค่อยๆหายใจตั้งสติขยับแขนขาพลิกตัวนะคะแล้วก็ค่อยๆเดินไปไหนเดินไปเนี่ยเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำตื่นแล้วก็3นาทีพักอยู่นะ อันนี้พักอยู่บนเตียงนะ จากนั้นก็ค่อยๆลุกไปเข้าห้องน้ำค่ะลุกไปแบบไม่รีบค่อยๆไปจากนั้นก็เข้าห้องน้ำปกตินะคะพักในห้องน้ำซะหน่อยการทำธุระส่วนตัวเนี่ยนะคะก็อย่างน้อยเนี่ยก็พักในนั้นสัก5นาทีก็ได้นะคะแล้วก็ออกมาวัดความดันเพราะว่าคนเป็นความดันเนี่ยปกติก็จะมาวัดความดันทุกวันใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ก็นั่งก่อนแล้วค่อยวัดความดันก็ได้นะคะแล้วก็เรื่องของอาหารการกินที่เราได้แนะนำไปช่วงข้างต้นก็สามารถนำไปปรับใช้ได้เช่นเดียวกันแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณหมอว่าเนี่ยพอตื่นวัดความดันแล้วกินยาถูกไห
0: ม
1: คนเป็นความดันต้องกินยา
0: ค่ะ
1: แล้วกินยาความดันต้องกินตลอดชีวิตหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเลยกับนายแพทย์คณัฐครุฑกูลค่ะอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการกีฬาและสุขภาพของเราอยู่ในสายกับเราแล้วคุณหมอสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: ค่ะคุณหมอคะเมื่อสักครู่นี้เพิ่งได้แชร์กันว่าคนที่เป็นความดันเนี่ยเวลาตื่นนอนเนี่ยควรที่จะพักก่อนแล้วก็ค่อยมาทำกิจกรรมถูกต้องไหมคะ
2: อันนี้ก็ไม่จำเป็นนะครับผมต้องมาดูทีนี้มันก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับว่าโอ้มีคนถามผมเยอะมากเลยว่าโอ้หมอเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยไปหาอนามัยไปหาโรงพยาบาลอปสตวัดความดันเสร็จพอความดันเสร็จไม่ดีขึ้นสักหน่อยเขาก็ให้ทานยาแล้วอายุไม่มากนะครับคนที่ทานยาบางที20กว่าปีความดันสูงเขาก็ทานยาก็ถามว่าอย่างเงี้ยจะทานไปเรื่อยๆเหรอแล้วมันจะมีปัญหากระตายหรือเปล่าปัญหากระตับหรือเปล่าก็เป็นที่กังวลมากนะครับ
1: แล้วคุณหมอคะทีนี้เข้าเรื่องเลยแล้วเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วเนี่ยถ้าทานยาจำเป็นต้องทานยาตลอดชีวิตไหมคะ
2: อันนี้ผมให้แยกอย่างนี้ก่อนว่าโรคความดันโลหิตสูงแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มที่รับทราบสาเหตุกับกลุ่มที่ไม่ทราบสาเหตุกลุ่มที่ทราบสาเหตุชัดเจนเนี่ยมีอยู่ประมาณแค่ไม่ถึง 5% แต่ว่าทราบสาเหตุชัดเจนเนี่ยคือเป็นโรคเลยที่ทำให้ความดันโลหิตสูงเช่นต่อมหมวกไตทำงานผิดปกตินะครับได้รับยาบางตัวที่ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงนะครับหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับระดับฮอร์โมนในร่างกายผิดปกติอันนี้เนี่ยมีผลที่เขาเรียกว่าเป็น primary hypertension มีสาเหตุชัดเจนบางคนเป็นโรคของต่อมใต้สมองถ้าผ่าตัดรักษาออกไปเนี่ยความดันหายเป็นปกติได้แล้วการรักษาด้วยการกินยาก็ไม่ใช่ทางออกของโรคเหล่านี้นะครับเป็นสาเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแยกก่อนว่าความดันสูงที่มีสาเหตุชัดเจนเนี่ยถ้าเราแก้สาเหตุเนี่ยอันนี้หายเนี่ยไม่ต้องทานยานะครับผมแต่พบว่า 95% หรือมากกว่านั้นเนี่ย ความดันสูงมันไม่ใช่โรคที่มีสาเหตุแต่มันเป็นภาวะนะครับที่มีปัจจัยเสี่ยงต่างๆแล้วทำให้ความดันโลหิตสูงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้ต้องมาเข้าใจก่อนว่าทำไมความดันโลหิตสูงมันถึงมีความสำคัญความดันสูงที่ไม่ได้มีสาเหตุชัดเจนเนี่ยมันเกิดเนื่องมาจากบริษัทอเมริกาเนี่ยทำประกันเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเราเห็นข่าวคนอเมริกาเนี่ยก็จะต้องทำประกันเพราะว่าเขาไม่มีระบบประกันสุขภาพแบบบ้านเราเขาก็จะต้องทำประกันแล้วบริษัทประกันในอเมริกาเนี่ยเขาพบว่าคนที่มีความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตได้ก่อนวัย มันจึงเป็นที่มาที่ให้ความสำคัญกับเรื่องความดันโลหิตสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาว่าการลดความดันโลหิตสูงก็คือการลดภาวะของความดันคือการที่ทำลดภาวะที่หัวใจเนี่ยทำงานหนักหลอดเลือดเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยลงก็ทำให้มีเรียกว่าอายุยืนขึ้นจึงเป็นที่มาที่ทำไมเราจำเป็นที่จะต้องควบคุมผมไม่ได้เรียกคำว่ารักษานะครับประเภทนี้ก็คือควบคุมระดับความดันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
1: ค่ะแล้วทีนี้ความดันโลหิตสูงที่ทราบสาเหตุล่ะคะคุณหมอมีสาเหตุจากอะไรบ้างคะ
2: สาเหตุของความดันโลหิตสูงที่ทราบสาเหตุส่วนใหญ่เป็นจากเรื่องของฮอร์โมนผิดปกตินะครับเป็นมะเร็งในเป็นเนื้องอกในต่อมหมวกไตอย่างนี้เป็นต้นมันทำให้ฮอร์โมนสร้างมากผิดปกติเกิดความดันโลหิตสูงได้รับยาบางชนิดนะครับกินพวกสมุนไพรบางชนิดมันมีผลทำให้ความดันโลหิตสูงพอเรากินไปปุ๊บก็เพิ่มหรือบางครั้งเนี่ยมีในช่วงเป็นภาวะที่เรียกว่าเครียดมากๆบางช่วงนะครับที่มันมีสาเหตุชัดเจนเนี่ยบางทีอาจจะมีความดันโลหิตสูงได้เพราะจะแก้ปัญหาพวกนี้ได้เนี่ยคือความดันโลหิตสูงดีขึ้นแต่อย่างที่ผมบอกมันเจอน้อยมากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นจากพฤติกรร
1: ม
2: ความดันโลหิตสูงในปัจจุบันของคนไทยเนี่ยมันเป็นจากพฤติกรรมพฤติกรรมคืออะไรน้ำหนักมากทำให้หัวใจต้องทำงานหนักความดันโลหิตสูงกินเกลือมากกินเค็มมากนะครับนอนไม่เพียงพอพวกเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสาเหตุหรือเป็นปัจจัยทางด้านสุขภาพแต่ไม่ได้เป็นโรคที่ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องถามว่าในกลุ่มเนี้ยซึ่งเจอเยอะมากเนี่ยจะทำยังไงอย่างที่ผมบอกมันเป็นภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้มันจะทำให้มีโอกาสการเสียชีวิตก่อนวัยได้มากขึ้นจึงเป็นที่มาที่การแพทย์ในปัจจุบันจึงค้นหาภาวะความดันโลหิตสูงและรีบป้องกันเพื่อป้องกันไม่ให้ความดันโลหิตสูงนั้นส่งผลเสียต่ออวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นไตเป็นตาทำให้หลอดเลือดตาเนี่ยผิดปกตินะครับเป็นปัญหาเรื่องโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดอื่นๆนะครับซึ่งถ้าเราสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตสูงได้ปกติเนี่ยเราก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอื่นน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นคำถามก็คือถ้าเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยถ้าเรากินยาอยู่คุมได้ถ้าเราหยุดกินยาคำตอบก็คือความดันโลหิตสูงมักจะสูงขึ้นยกเว้นถ้าเราคุมปัจจัยที่มีผลต่อความดันถ้าเราสามารถคุมได้บางครั้งไม่ต้องกินยาผมมีคนไข้หลายคนมากพอลดน้ำหนักลงเราให้ลดน้ำหนักลงปรับเรื่องอาหารส่วนใหญ่คนเหล่านี้ความดันก็จะกลับมาปกติไม่ต้องทานยาได้เลยครับผม
1: ทีนี้นั่นหมายความว่าถ้าเมื่อเรากินยาลดความดันแล้วถ้าเกิดว่าวัดความดันว่าเป็นปกติอันนี้หมายถึงในอนาคตนะคะในการปรับพฤติกรรมแล้วหรือว่าอะไรด้วยเนี่ยเราสามารถที่จะหยุดยาเองได้ไหมคะหรือว่ายังไงก็ต้องได้รับการควบคุมจากคุณหมอ
2: คือปกติเนี่ยถามว่าหยุดยาเองได้ไหมผมก็แนะนำว่ายังไงก็พบแพทย์นะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราดูความดันมันลดลงหรือปรับเนี่ยแนวโน้มเราก็ค่อยๆปรับยาได้แต่เนื่องจากยาเนี่ยให้โดยแพทย์ก็แนะนำให้ปรึกษาแพทย์นะครับซึ่งเราควบคุมมีหลายคนที่เราปรับพฤติกรรมความดันเขาลดลงเขาก็จะมีอาการว่าทำไมความดันมันน้อยลงหน้ามืดเย็นพอไปเจอแพทย์ก็จะปรับลดยาเองเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยแพทย์ก็คือเราควบคุมปรับปุ๊บความดันมันจะต่ำลงมากว่าปกติไม่บอกใช่ไหมครับเพราะต้องกินยาอยู่ด้วยเราพยายามจดค่าความดันเต่านั้นไปพบแพทย์บอกอาการว่าเอ๊ะมันมีอาการยังไงแนวโน้มเป็นยังไงแล้วปรึกษาหมอว่าผมช่วงนี้ผมปรับพฤติกรรมตรงนี้อยากจะปรับลดยาคุณหมอช่วยดูให้สักนิดนึงได้ไหมนะครับคุณหมอเขาก็จะพิจารณาดูว่ารายนั้นเนี่ยเหมาะสมไหมแต่ทีนี้มันก็จะมีบางประเภทที่แม้ความดันปกติก็ยังให้ทานยาความดันอยู่ก็คือเราพบว่ายาความดันเนี่ยมันช่วยเรื่องของคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องหัวใจหรือเรื่องไตอยู่เราให้ยาความดันบางตัวอยู่แม้ความดันปกติเราก็พบว่ามันก็ยังมีส่วนช่วยลดไตเช่นลดโปรตีนการรั่วจากไตหรือทำให้คุมอัตราการเต้นหัวใจให้ดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ก็มีความจำเป็นซึ่งแพทย์จะเป็นผู้บอกแต่ถ้าเป็นทั่วไปปกติเนี่ยเราคุมอาหารออกกำลังกายลดน้ำหนักลงความดันลงมาแน่นอนนะครับถ้าลงมากมันมีอาการให้เห็นเลยเวียนศีรษะหน้ามืดอะไรอย่างเงี้ยต ึกษาแพทย์แล้วก่อนที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบอกเลยว่าผมขอปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนแล้วถ้าเราดูแนวทางการรักษาปัจจุบันเนี่ยเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างน้อย 3-6 เดือนก่อนถึงจะให้ยาเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยความดันสูงมันควบคุมได้ด้วยตนเองครับผม
1: อย่างนี้ถ้าเกิดควบคุมแล้วความดันลดมาแล้วแล้วมีโอกาสที่จะความดันกลับไปสูงอีกแล้วก็ต้องกินยาลดความดันอีกไหมคะ
2: มีครับผ
1: ม
2: ด้วยอายุที่มากขึ้นแนวโน้มก็จะมีมากขึ้นหรือมีปัจจัยเสี่ยงอื่นมากขึ้นเช่นตอนนี้น้ำหนักลดลงคุมได้ดีละหลังจากนั้นรู้สึกแบบอารมณ์ดีขึ้นเลยกินเยอะขึ้นน้ำหนักเพิ่มขึ้นความดันก็กลับขึ้นมาได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยความดันเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องกินยาตลอดชีวิตแต่ต้องควบคุมพฤติกรรมเนี่ยตลอดชีวิตซึ่งอันนี้เราจะมองว่าควบคุมพฤติกรรมเลยก็คือต้องมีวิถีชีวิตแห่งความมีสุขภาพที่ดีเนี่ยไปตลอดชีวิตแต่นะครับสุขภาพถึงจะแข็งแรงครับผม
3: ค่ะคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของยาความดันค่ะเรื่องของผลข้างเคียงยาความดันเนี่ยมีอะไรที่พบบ่อยแล้วก็อาการแบบไหนที่เกิดขึ้นแล้วเราควรจะต้องรีบไปพบแพทย์เลยอะค่ะ
2: คือหนึ่งเนี่ยโรคอาการส่วนใหญ่คนที่เป็นความดันสูงเนี่ยมักจะไม่มีอาการนะครับอันนี้เลยเพราะว่าความดันสูงบางทีเราปรับตัวแต่ถ้ามีอาการก็จะเริ่มด้วยการวิงเวียนหน้าเมื่อปวดศีรษะส่วนใหญ่ที่จะมาเจอความดันสูงก็คือปวดศีรษะมากหรืออีกอันหนึ่งคือถ้าแย่หน่อยก็คือมันมีภาวะ end organ damage ก็คืออวัยวะอื่นๆของร่างกายมันได้รับความเสียหายเช่นไตปัญหาหัวใจมีปัญหาหัวใจหนาตัวขึ้นหรือไตมีโปรตีนรั่วจากปัสสาวะนะครับอาจจะไปตรวจสุขภาพแล้วเจอนะครับจึงเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุที่ว่าจึงรณรงค์ให้มีการวัดความดันเป็นระยะหรือแม้แต่มีเครื่องวัดความดันที่บ้านเพราะจะทำให้เราสามารถตระหนักรู้และก็ควบคุมระดับความดันโลหิตสูงของเราได้ดีขึ้นครับผม
1: ค่ะทีนี้เรื่องการวัดความดันที่บ้านค่ะคุณหมอควรจดบันทึกค่าเอาไว้ยังไงบ้างคะเพื่อให้แพทย์เนี่ยใช้ประกอบในการปรับยาหรือว่าปรับพฤติกรรมของเรา
2: คนไข้มาหาผมที่โรงพยาบาล นะครับมาปุ๊บก็จะบอกเลยว่าโอ้มาทีไรความดันสูงทุกครั้งเลย
3: ตื่นเต้น
2: นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยอันนี้เป็นจริงนะคะตื่นเต้นบางคนจะต้องมาเจาะเลือดตอนเช้าอดอาหารนะครับยังมาปุ๊บอดอาหารส่วนใหญ่บางทีเราจะไม่ค่อยได้กินยาลดความดันเพราะความดันโลหิตสูงเพราะฉะนั้นหากมีอักความดันสูงอย่างนี้เนี่ยนะครับจึงเป็นแนวทางที่ว่าการวัดความดันที่บ้านอย่างต่อเนื่องนะครับเช่นเช้ากลางวันเย็นนะครับผมก่อนกินยาหลังกินยาคือวัดพวกนี้หลายๆค่าแล้วบันทึกไว้อันนี้จะช่วยบอกได้เพราะฉะนั้นความดันจริงๆก็คือความดันขณะพักแล้วเป็นความดันที่วัดหลายๆครั้งในแต่ละช่วงก็จะช่วยได้แน่นอนการออกกำลังกายไปวัดหลังออกกำลังกายความดันสูงแน่นอนนะครับช่วงตื่นเต้นนะครับช่วงที่ยังไม่ได้กินยาอย่างนี้ความดันสูงแน่นอนเพราะการวัดที่บ้านคือวัดในช่วงปกติที่เราพักนะครับที่สงบแล้วก็วัดแต่ละช่วงเวลาเพื่อเปรียบเทียบกันในแต่ละวันบางคนมีความดันสูงตอนเช้าบางคนสูงตอนเย็นอันนี้เจอได้แล้วก็ความสำคัญก็คือส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นความดันสูงช่วงเช้าแล้วมันเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดอุดตันไอ้ตัวที่หลอดเลือดสมองแตกนะครับเพราะว่าอะไรครับความดันมันดีขึ้นพอเราตื่นขึ้นมาร่างกายมันกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติมันทำให้หัวใจสูบฉีดทันทีบางทีมันมีความดันสูงขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยการวัดความดันเนี่ยในแต่ละช่วงเวลาก่อนตื่นนอนไอ้ทอดทีหลังตื่นนอนนะครับก็จะช่วยให้รู้ว่าความดันเราเป็นอย่างไรนะครับเพื่อลดความเสี่ยงต่อการที่เรียกว่าอาจจะตื่นขึ้นมาแล้วมันเกิดปัญหาหลอดเลือดขึ้นมาได้ครับผม
1: ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะเรคคอร์ดหรือว่าอยากที่จะจดโน้ตไว้ให้คุณหมอก็คือวัดตอนเช้า1รอบแล้วก็ก่อนนอนอีก1รอบได้ใช่ไหมคะ
2: ได้ครับผม
1: ค่ะแล้วควรจะวัดเป็นค่าเขาเรียกว่าค่าบนค่าล่างใช่ไหมคะคุณหมออัน
2: นี้ต้องวัดถ้าวัดมันจะเป็นค่าบนค่าล่างอยู่แล้วนะครับ
1: เราก็ต้องจดทั้ง2อย่าง
2: ทั้ง2อย่างเลยใช่ครับผม
1: ค่ะแล้วเรื่องของความต่อเนื่องนะคะคุณหมอสักระยะเวลานานแค่ไหนคะถึงจะเรียกได้ว่าเนี่ยเป็นความดันคงที่ของเราว่าเราเป็นคนความดันสูงความดันต่ำหรือว่าความดันปกติคะ
2: คือโดยคำจำกัดความเนี่ยเราวัด15นาทีตอนขณะพักได้แต่อันนี้เป็นค่าที่เราวัดด้วยตนเองนะครับเอาค่าตัวนี้ไปที่โรงพยาบาลให้แพทย์ดูแล้วก็ที่สำคัญคือบางทีเราต้องเอาเครื่องวัดความดันไปวัดเทียบกับค่าที่โรงพยาบาลเพื่อเปรียบเทียบกันด้วยเพราะบางทีเครื่องเราอาจจะมีปัญหาค่าไม่ตรงนะครับได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จำเป็นนะครับอย่างที่ผมบอกความดันเป็นภาวะความดันสูงนะครับผมมันต้องดูปัจจัยเสี่ยงอื่นๆด้วยในการที่จะรักษา
1: ค่ะคุณหมอคะทีนี้ขอสอบถามนิดนึงค่ะหลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะฉันก็ไม่ได้อ้วนนะฉันก็ไม่ได้แบบน้ำหนักเยอะแต่ทำไมความดันสูงอันนี้เป็นภาวะที่เกิดจากอะไรคะคุณหมอ
2: คือต้องบอกว่าอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วความดันสูงเนี่ย ในคนปกติก็เจอได้ที่ไม่อ้วนนะครับซึ่งมันมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องเช่นพฤติกรร
1: ม
2: การกินอาหารกินเค็มมากเกินไปแม้ไม่อ้วนแต่กินเค็มอันนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาน้ำหนักมากขึ้นหรือบางทีมีบรรโรคประจำตัวอย่างอื่นเช่นความดันโดยสูงอาจจะมักจะคู่กับเบาหวานนะครับไขมันพอดีมันมาคู่กันเพราะฉะนั้นถ้าเจอพวกนี้เนี่ยไม่ต้องตกใจว่าเอ้ยทำไมฉันผอมเพราะความดันสูงมันเจอได้แล้วบางทีเราฟิตน้ำหนักเพิ่มขึ้นออกกำลังกายเพิ่มขึ้นสร้างมวลกล้ามเนื้อขึ้นความดันก็ดีขึ้นได้นะครับผม
3: ค่ะค่ะคุณหมอคะในช่วงท้ายของรายการค่ะอยากให้คุณหมอฝากอะไรคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นความดันต้องกินยาตลอดชีวิตจริงไหมอย่างที่คุณหมอแจ้งเมื่อสักครู่เชิญคุณหมอเลยค่ะ
2: ได้ครับต้องบอกว่าความดันเนี่ยเป็นภาวะที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคอื่นๆเช่นโรคไตโรคตับนะครับผมซึ่งหากเราควบคุมพฤติกรรมได้มันจะสามารถช่วยลดและป้องกันการเกิดความดันสูงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเป็นความดันสูงไม่จำเป็นต้องทานยาตลอดได้แต่ยังไงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ครับผมแล้วหากมีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็ทิ้งคำถามได้ที่คุยกับหมอคณัฐนะครับหรือทิ้งคำถามไว้ที่เบอร์0982656000ครับผม
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะนายแพทย์คณัฐครุฑกูลค่ะอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการกีฬาและสุขภาพเป็นอย่างมากสำหรับการพูดคุยในวันนี้นะคะแล้วก็ขอลาไปพร้อมกันเลยนะคะเรา2คนพิธีกรรวมถึงคุณหมอแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยพ
3: ัก
1: รับประทานอาหารกลางวันหลังจากชมรายการชั่วโมงสุขภาพแล้วก็เลือกรับประทานอาหารด้วยนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สด
2: ี
3: ค่ะ
2: สวัสดีครับผม
4: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

0: 95.5 Metro Life สีสันชีวิตคนเมือง
1: ช่วงนี้ฝุ่นละอองเยอะจังยิ่งเป็นภูมิแพ้อยู่ด้วยสุขภาพต้องแย่แน่ๆเลยฝุ่นเยอะขนาดนี้มาจากไหน
2: ก็เกิดได้หลายสาเหตุนะถ่อไอเสียรถยนต์ก็เป็นหนึ่งสาเหตุของการเกิดฝุ่นจอดรถไม่ดับเครื่องยนต์แล้วรถเนี่ยนะควันถ่อไอเสียดำมากไปตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์สักบ้างนะจะได้ช่วยลดการเกิดมลพิษทางอากาศฝุ่นจะได้ลดลงไง
1: งั้นรีบไปเช็ครถเดี๋ยวนี้เลย
2: ลดฝุ่นคุณช่วยแก้แค่เช็คสภาพรถ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์กระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมและการศึกษากรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง21สิงหาคมนี้
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านต้องการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่กลับไม่ยอมรับเงื่อนไขที่จำเป็นทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชนะจอแดน2ประตูต่อ0เก็บ6คะแนนเต็มในการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมอร์เดกาคัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีโอกาสเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการเช้าวันนี้ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์กระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมและการศึกษานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมคารวะนางมาร์กาเร็ตบิสลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ณทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อสานต่อมิตรภาพและความร่วมมืออันดีระหว่างสองประเทศการเยือนครั้งนี้นับเป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ14ปีโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียพร้อมชื่นชมบทบาทของรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งให้การดูแลชุมชนไทยและนักศึกษาไทยกว่า 40,000 คนเป็นอย่างดีโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาการพัฒนากำลังคนในสาขาแห่งอนาคตรวมถึงการสนับสนุนการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชนระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นจากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางไปเยี่ยมชมไทยทาวน์นครซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียโดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมกิจการของชุมชนไทยพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอจากผู้ประกอบการและคนไทยในพื้นที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของไทยและออสเตรเลียทั้งนี้ไทยทาวถือเป็นพื้นที่สำคัญของชุมชนไทยและเป็นอีกหนึ่งกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนซึ่งสอดคล้องกับการเดินหน้าความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียในทุกมิตินายกรัฐมนตรีแสดงวิสัยทัศน์ที่สถาบันโลวีชูบทบาทไทยออสเตรเลียร่วมรับมือความเปลี่ยนแปลงของโลกพร้อมยกระดับความร่วมมือระดับภูมิภาค
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังสถาบันโลวีสถาบันวิจัยอิสระชั้นนำด้านนโยบายต่างประเทศและยุทธศาสตร์ของออสเตรเลียโดยมีดร.ไมเคิลฟูริโลฟผู้อำนวยการสถาบันให้การต้อนรับทั้งนี้นายกรัฐมนตรีแสดงวิสัยทัศน์เรื่องการยกระดับหุ้นส่วนไทยออสเตรเลียสู่ความร่วมมือระดับภูมิภาคและกลุ่มประเทศขนาดเล็กโดยนำเสนอว่าโลกกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจและเทคโนโลยีซึ่งกระทบต่อการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานนายกรัฐมนตรีได้เสนอ3แนวทางได้แก่เสริมความร่วมมืออาเซียนให้เกิดผลจริงรักษาความเป็นอิสระและทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศและสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจด้วยการกระจายความเสี่ยงพร้อมผลักดันความร่วมมือแบบการรวมกลุ่มประเทศขนาดเล็กเพื่อรับมืออาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมออนไลน์และความมั่นคงไซเบอร์รวมถึงเชื่อมโยงศักยภาพด้านแร่สำคัญพลังงานสะอาดอาหารเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานและเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมพร้อมขอบคุณออสเตรเลียที่สนับสนุนไทยในกระบวนการดังกล่าวทั้งนี้ย้ำว่าไทยและออสเตรเลียสามารถร่วมสร้างภูมิภาคที่เปิดกว้างตั้งอยู่บนกฎกติกาและมีเสถียรภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชนโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังเยี่ยมชมไทยทาวน์นครซิดนีย์พบปะชุมชนไทยสะท้อนความสัมพันธ์ระดับประชาชนและส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังไม่พอใจตัวเลข GDP ในไตรมาสที่2ที่ขยายตัวได้ร้อยละ 1.9 ขณะที่ทีมเศรษฐกิจมุ่งมั่นขับเคลื่อน3ประเด็นครอบคลุมการเปลี่ยนผ่านพลังงานค่าครองชีพและส่งเสริมการลงทุนสร้างอนาคตประเทศนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ายังไม่พอใจเท่าที่ควรเพราะมีเรื่องที่ต้องผลักดันเพิ่มเติมคือเรื่องการลงทุนโดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจไทยที่ต้องเร่งให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นประกอบกับช่วยจ้างงานคนไทยให้อยู่ในซัพพลายเชนให้ได้ส่วนตัวเลข GDP ในไตรมาสที่2ที่ขยายตัวได้ร้อยละ 1.9 สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ประมาณร้อยละ 1.7 ซึ่งตัวเลขนี้เป็นการยืนยันว่ารัฐบาลมาถูกทางในการตัดสินใจออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประคองเศรษฐกิจโดยในส่วนแรกได้ใช้ไปกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายนและมีส่วนสำคัญในการช่วยพยุงไม่ให้เศรษฐกิจทรุดตัวลงไปมากกว่าที่เป็นอยู่เพราะสามารถช่วยลดค่าครองชีพและเพิ่มการใช้จ่ายให้กับประชาชนนอกจากนี้ GDP ในไตรมาสที่ผ่านมายังสะท้อนการเผชิญวิกฤต3ระลอกของประเทศไทยอย่างชัดเจนได้แก่วิกฤตพลังงานวิกฤตค่าครองชีพและวิกฤตกำลังซื้ออย่างไรก็ตามในไตรมาสที่2ของปีนี้เศรษฐกิจไทยยังมีสัญญาณที่ดีจากการลงทุนที่เติบโตแบบตัวเลข2หลักหรือร้อยละ13ซึ่งเป็นการเติบโตต่อเนื่องและสูงสุดในรอบ13ปีโดยเฉพาะการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลและ AIสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยหลังจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำว่าต้องมุ่งเน้นใน3ประเด็นหลักได้แก่การประคองเศรษฐกิจผ่านมาตรการเยียวยาเพื่อรักษาปัญหากำลังซื้อและปากท้องของประชาชนเร่งเปลี่ยนผ่านโดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะด้านพลังงานและเร่งลงทุนเพื่อสร้างอนาคตของประเทศโดยมุ่งเน้นการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและนโยบายส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เพื่อให้การลงทุนจากต่างชาติกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานไทยได้อย่างแท้จริงซึ่งถือเป็นการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจให้ประโยชน์ตกอยู่กับ SME ไทยและคนไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขยายระยะเวลาและกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองรวมทั้งขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้
3: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์โดยมีวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองรวมถึงขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทรากระทรวงแรงงานเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ5บึงกาฬบริคำไซพ.ศ.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนสำนักงบประมาณเสนอคำขอแปรยติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ของหน่วยงานของรัฐสภาศาลองค์กรอิสระและองค์กรอัยการพริษณ์นาถแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งระงับการปรับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองหลังพบร่องรอยการระเบิดหินเพื่อเคลียร์พื้นที่โดยให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการอย่างเคร่งครัดนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีเสียงดังคล้ายแรงระเบิดใน4อำเภอของจังหวัดระยองเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งสร้างความกังวลแก่ประชาชนในพื้นที่ว่าวันนี้ได้มอบหมายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่ฝ่ายปกครองส.ส.ในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม WHA ตำบลหนองละลอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ระหว่างการปรับพื้นที่และพบร่องรอยการใช้ระเบิดเพื่อระเบิดหินและเคลียร์พื้นที่ทั้งที่ระเบียบกำหนดให้การปรับพื้นที่ต้องใช้รถหัวเจาะเท่านั้นไม่ได้กำหนดให้ใช้ระเบิดจึงสั่งการให้กนอระงับการปรับพื้นที่ทั้งหมดพร้อมห้ามบุคคลเข้าออกพื้นที่เพื่อรักษาสภาพจุดเกิดเหตุป้องกันการทำลายหรือเคลื่อนย้ายหลักฐานและเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วนอกจากนี้ยังให้ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมจัดทำหนังสือชี้แจงภายใน3วันครอบคลุมมาตรการดำเนินงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตาม EIA และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงกรณีการปล่อยตัวนายเล่าตาแสนลี่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดพร้อมยืนยันเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์อภัยโทษในขณะนั้น
4: พลตำรวจโทรุจพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีข้อกังขาของสังคมเกี่ยวกับการปล่อยตัวนายเล่าตาแสนลี่ผู้ต้องขังคดียาเสพติดซึ่งได้รับการอภัยโทษและปล่อยตัวจากเรือนจำกลางบางขวางเมื่อเดือนสิงหาคม2569ที่ผ่านมาว่ารับทราบกระแสข่าวความกังวลของประชาชนในเรื่องระยะเวลาการรับโทษแล้วซึ่งในเรื่องนี้กระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการใน2ส่วนสำคัญส่วนแรกได้สั่งการให้กรมราชทัณฑ์เร่งทำรายงานชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างละเอียดโดยเฉพาะกระบวนการพิจารณาจัดชั้นนักโทษและขั้นตอนการยื่นเสนอขอพระราชทานอภัยโทษรวม6ครั้งนับตั้งแต่ถูกจับกุมเมื่อปี2559และเริ่มได้รับการอภัยโทษครั้งแรกในปี2563เพื่อให้เกิดความชัดเจนตามเอกสารทางราชการก่อนเสนอมายังกระทรวงส่วนที่2ได้สั่งการให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และระเบียบการขอพระราชทานอภัยโทษใหม่ทั้งหมดเนื่องจากพบว่าระเบียบเดิมในอดีตมีข้อบกพร่องและบางประเด็นไม่เหมาะสมอย่างไรก็ตามยืนยันว่าการพิจารณารับโทษของนายเล่าตาถือว่าสิ้นสุดลงแล้วตามกฎหมายไม่สามารถนำกลับมารับโทษหรือตั้งคดีใหม่ได้เนื่องจากเป็นการดำเนินการตามระเบียบเดิมที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้นส่วนเรื่องนี้อาจถูกนำไปเป็นข้ออภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบในรูปแบบของคณะกรรมการด้วยความสุจริตไม่ได้ใช้ดุลพินิจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่พร้อมจัดเตรียมข้อมูลและรายละเอียดทางข้อกฎหมายในแต่ละช่วงปีเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กระทรวงกลาโหมชู6ยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อสร้างความมั่นคงให้ประเทศในเวทีการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติ
2: พลเรือตีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าการประชุมสัมมนาความมั่นคงระดับนานาชาติภายใต้หัวข้อการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคของความไม่แน่นอนซึ่งเป็นเวทีหารือแลกเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับความมั่นคงทั้งในประเทศและทั่วโลกโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำ6ประเด็นสำคัญในการยกระดับความมั่นคงของประเทศทั้งการวิเคราะห์ข่าวกรองและประเมินภัยคุกคามเพื่อเตรียมพร้อมรับมือก่อนลุกลามเป็นวิกฤตการยกระดับความร่วมมือของกองทัพทั้งด้านยุทโธปกรณ์กำลังพลและระบบปฏิบัติการการเน้นย้ำ5ปัจจัยหลักได้แก่คนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกองทัพการสร้างความมั่นคงและการฟื้นตัวของชาติเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตได้อย่างทันท่วงทีการพึ่งพาตนเองในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อยกมาตรฐานสู่สากลและการรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์โดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นศูนย์กลางสำหรับประโยชน์สำคัญของเวทีดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการกองทัพตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงร่วมกันแลกเปลี่ยนประเด็นท้าทายพร้อมจัดลำดับความเร่งด่วนของปัญหาได้อย่างตรงจุดช่วยให้กองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับมุมมองที่หลากหลายนำไปใช้ประเมินและพัฒนายุทธศาสตร์ความมั่นคงให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
0: ด้านฝ่ายความมั่นคงยะลาสั่งคุมเข้มหลังพบเบาะแสการข่าวเชิงลึกพบความเคลื่อนไหวของนายอิสมาแอร์ในพื้นที
5: ่หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาเตือนด่วนกำชับให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความเข้มงวดและระมัดระวังขั้นสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบหลังเบาะแสการข่าวเชิงลึกพบความเคลื่อนไหวของนายอิสมาแอร์อายุ41ปีอยู่บ้านเลขที่8/3หมู่ที่4 บ้านปุรุษนียาตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับคดีความมั่นคงและมีพฤติกรรมเป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการจากการประเมินของฝ่ายความมั่นคงคาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มนี้มีแผนประทุษร้ายเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โดยมุ่งเป้าหมายลอบยิงหรือลอบวางระเบิดแสวงเครื่องต่อเจ้าหน้าที่รัฐขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บ้านบาตูปุเตหมู่ที่6บ้านสวนสำริดบ้านย่อยบ้านปุรุษนียาหมู่ที่4บ้านสาไก่หมู่ที่3ตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาทางนี้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยในทุกฐานปฏิบัติการพร้อมทั้งประสานกำลังทุกภาคส่วนและเครือข่ายประชาชนในพื้นที่เพื่อเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะแปลกปลอมอย่างเข้มงวดพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหากพบเห็นเบาะแสบุคคลต้องสงสัยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหรือฝ่ายปกครองในพื้นที่ได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
6: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาที่อาจเกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งในบางจุด
7: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าช่วงนี้ประชาชนต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะฝนตกหนักที่จะกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะช่วงวันพรุ่งนี้ถึง21สิงหาคมนี้ปัจจัยหลักเกิดจากร่องมรสุมที่ขยับลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศลาวตอนบนประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นจะส่งผลให้มีปริมาณฝนสะสมเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ซึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงอาทินครพนมมุกดาหารบึงกาฬและหนองคายคาดการณ์ว่าปริมาณฝนที่ตกหนักทั้งในฝั่งไทยและสปป.ลาวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นจนอาจเกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งได้ในบางจุดส่วนภาคตะวันตกพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะอำเภอทองผาภูมิและจังหวัดตากรวมถึงภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากคาดการปริมาณฝนสะสมในช่วง3วันนี้อาจสูงถึง200มิลลิเมตรในส่วนของภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อการเติมน้ำเข้าเขื่อนขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีเมฆมากในช่วงบ่ายและเกิดฝนตกหนักในช่วงเย็นถึงค่ำ
8: ฝนจะเยอะเลยนะฮะเป็นฝนสะสมเนี่ย 3-4 วันเนี่ยครับก็จะอยู่ในโซนภาคตะวันตกจะต้องระมัดระวังในเรื่องน้ำป่าไหลหลากได้นะครับเนื่องจากว่าฝนตกค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่เหมือนกันอีกโซนนึงคือจังหวัดตราดนะฮะก็อยู่ในระดับที่เป็นประมาณ200กว่ามิลนะครับอีกโซนก็คือแถวอีสานฝั่งตะวันออกครับจะมีการตกของฝนที่เยอะกว่าโซนอื่นๆนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ริมโขงนะฮะแล้วมาระวังในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งก็คงจะได้ผลเชิงบวกมากกว่านะครับก็จะได้น้ำเติมในนาข้าวการเกษตรก็จะมีน้ำเพียงพอในการที่จะทำการเกษตรได้ดีครับ
7: สำหรับพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์ซึ่งตั้งอยู่หลังแนวเทือกเขาเขียวคาดว่าจะมีปริมาณฝนน้อยและยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ขาดแคลนน้ำต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงระยะนี้ นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งด้านการแจ้งเตือนประชาชนการระบายน้ำตลอดจนการให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขารวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำและน้ำตกซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินหากประสบเหตุหรือต้องการขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
9: ด้านนางจอมขวัญสักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกล่าวว่าในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงดังนั้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับจังหวัดภาคใต้สำนักงานชลประทานที่17เดินหน้า37โครงการรับมือฤดูฝนภาคใต้เร่งซ่อมแซมระบบชลประทานลดผลกระทบประชาชนพื้นที่เศรษฐกิจ
10: นายสุภัสสีไพรวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17ได้เร่งเดินหน้าโครงการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานรวม37โครงการวงเงินกว่า108ล้านบาทในพื้นที่ปัตตานี20โครงการและนราธิวาส17โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำหลากช่วงฤดูฝนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งลดผลกระทบประชาชนพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจสำหรับจังหวัดนราธิวาสโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากัวโลกได้เร่งขุดลอกตะกอนคลองระบายน้ำหลายสายในพื้นที่อำเภอตากใบพร้อมปรับปรุงอาคารรับน้ำป่าและท่อลอดคันคลองเพื่อเปิดทางน้ำโดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่30พฤศจิกายน2569นี้นอกจากนี้ยังได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้เร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำและตรวจสอบอาคารบังคับน้ำทุกแห่งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสูงสุดเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยและปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบประชาชนวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
9: โครงการชลประทานตรังเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมรับมือฝนตกหนัก
11: นายพิมานจันทะมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังพร้อมรับมือฝนตกหนักโดยเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องหวังเพิ่มพื้นที่รับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำควบคู่ไปกับการติดตั้งเครื่องสูบน้ำส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรลดผลกระทบปัญหาขาดแคลนน้ำมุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงทั้งนี้ได้เพิ่มความถี่ในการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ที่มีประวัติเกิดน้ำท่วมซ้ำซากโดยได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณฝนระดับน้ำและแนวโน้มสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนพื้นที่การเกษตรและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้ติดตามประกาศและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในระยะนี้ยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
9: รัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ครบถ้วนลดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
3: นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนว่าจะต้องควบคุมให้ครอบคลุมตั้งแต่การนำเข้าจำหน่ายการครอบครองการใช้และการออกใบอนุญาตตลอดจนเครื่องกระสุนและสถานที่ใช้อาวุธปืนพร้อมปรับปรุงระบบอนุญาตจากเดิมที่ใช้เอกสารและข้อมูลไม่เชื่อมโยงกันโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ครบถ้วนลดช่องโหว่และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมซึ่งปัจจุบันคนไทยมีอาวุธปืนในครอบครองประมาณ10ล้านกระบอกและจะไม่มีการอนุมัติเพิ่มทั้งนี้การควบคุมอาวุธปืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งร้านจำหน่ายปืนเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนโดยร้านปืนจะต้องมีส่วนร่วมตรวจสอบผู้ซื้อทางด้านพฤติกรรมและสุขภาพจิตขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องกำกับดูแลเข้มขึ้นส่วนผู้มีปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถนำมามอบให้ทางราชการได้ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยเสนอจึงครอบคลุมถึงปืนเถื่อนด้วย
12: มันต้องมีการดูแลตั้งแต่ต้นทางเลยเพราะว่าตั้งแต่สั่งเข้าการจำหน่ายการมีไว้ในครอบครองการใช้เรื่องใบอนุญาตรวมถึงเรื่องของการเอาไปยิงอะไรต่างๆสุดท้ายก็เรื่องมันไม่ใช่ปืนอย่างเดียวมีเครื่องกระสุนด้วยมันจะต้องสัมพันธ์กันแล้วก็สถานที่ที่มีการใช้ปืนก็จะต้องมีการตรวจสอบเข้มข้นแล้วก็ไม่ให้กระสุนมันรั่วไหลไปไหนแล้วระบบการอนุญาตก็ต้องปรับปรุงใหม่ทั้งหมด
3: รองนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าสำหรับการนำปืนไปจำนำถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วเนื่องจากใบอนุญาตออกให้เฉพาะบุคคลพร้อมระบุว่าไทยเคยมีมาตรการเปิดให้คืนปืนผิดกฎหมายมาแล้วหลายครั้งแต่ยังลดจำนวนได้เพียงบางส่วนเนื่องจากระบบอนุญาตและการตรวจสอบเดิมยังล้าสมัยปุริมปราศภาภาครายงาน
9: จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนระดมกวาดล้างอาวุธปืนกระสุนวัตถุระเบิด
7: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดตามปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนพร้อมเปิดเผยว่าปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดตามห้องเวลาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดระหว่างวันที่12ถึง26สิงหาคม2569โดยเน้นตรวจสอบและปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธปืนรวมถึงการลักลอบจำหน่ายอาวุธผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่และผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการนำอาวุธไปใช้ก่อเหตุรุนแรงตลอดจนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยบูรณาการกำลังจากฝ่ายปกครองตำรวจทหารกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม300นายเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
9: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านและชุมชนสีขาวปลอดภัยจากยาเสพติดเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้สร้างฝึกอาชีพผู้ผ่านการบำบัดพร้อมสร้างชุมชนปลอดยาเสพติด
13: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านและชุมชนสีขาวปลอดภัยจากยาเสพติดมุ่งเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้สร้างสร้างโอกาสให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูกลับมามีอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาสได้นำผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูจากทั้ง13อำเภอจำนวน100คนเข้ารับการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระหว่างวันที่17ถึง21สิงหาคม2569ณสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมืองอำเภอเมืองนราธิวาสแบ่งเป็นสายเกษตรกรรม50คนเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่และการบริหารจัดการฟาร์มและสายประมง50คนฝึกทักษะการเลี้ยงปลาในกระชังบกเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้การสร้างอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดถือเป็นกุญแจสำคัญในการคืนคนดีมีคุณภาพสู่สังคมช่วยให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวลดโอกาสกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซ้ำปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
9: ปิดท้ายที่การประชุมเมืองหลวงอาเซียนด้านการจัดการอาหารชูนวัตกรรมบริหารจัดการแบบครบวงจรพร้อมดัน BMA Food Bank สู่ผู้นำความยั่งยืนในภูมิภาค
14: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเมืองหลวงอาเซียนด้านการจัดการอาหารของเมืองณโรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมมือกับเมืองในภูมิภาคอาเซียนในการขับเคลื่อนนโยบายอาหารยั่งยืนว่ากรุงเทพมหานครได้ต่อยอดความร่วมมือจากข้อตกลงนโยบายอาหารเมืองมิลานหรือ MUFPP เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน ในการผลักดันแผนนโยบายอาหารของเมืองและเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับเมืองต่างๆในอาเซียนจึงได้วางแนวทางการบริหารจัดการอาหารอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำโดยในส่วนของต้นน้ำได้ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้วยมาตรฐานแบงคอกจีส่วนกลางน้ำเน้นการตรวจสุขอนามัยความสะอาดความปลอดภัยของร้านอาหารตลาดสดตลอดจนการปรับปรุงระบบครัวกลางในโรงเรียนสังกัดและในส่วนของปลายน้ำได้เร่งแก้ปัญหาอาหารส่วนเกินและเศษอาหารผ่านโครงการ DMA Food Bank เพื่อส่งต่ออาหารส่วนเกินที่ยังรับประทานได้และปลอดภัยไปยังกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเปราะบางซึ่งปัจจุบันสามารถส่งต่ออาหารไปแล้วกว่า5ล้านมื้อขณะที่เศษอาหารที่ไม่สามารถรับประทานได้แล้วจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการคัดแยกเพื่อส่งไปยังโรงหมักเศษอาหารอ่อนนุชเพื่อเปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมักภายใน24ชั่วโมงลดการนำขยะไปฝังกลบซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดแก๊สมีเทนชนัญชิดาสังทองรายงาน
9: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
15: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 12:31 ตอไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านต้องการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่ไม่ยอมรับเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการบรรลุข้อตกลงนี้อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าการเจรจาดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าการป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ยังคงเป็นเป้าหมายหลักของสหรัฐพร้อมกันนี้ยังอ้างว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่ควบคุมช่องแคบฮอร์มูซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกอย่างเบ็ดเสร็จด้วยการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือทั้งหมดของอิหร่านความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังข้อตกลงหยุดยิงระยะเวลา60วันระหว่างสหรัฐและอิหร่านสิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยทั้งสองฝ่ายยังคงแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวเกี่ยวกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านและประเด็นช่องแคบฮอร์มูซ
9: ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยระหว่างการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้ในวันนี้ที่ระบุว่าการที่เกาหลีใต้และสหรัฐดำเนินการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ประจำปีภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อโจมตีเกาหลีเหนือหรือทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลีทวีความตึงเครียดขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าเป้าหมายของการซ้อมรบดังกล่าวคือการป้องกันประชาชนจากภัยคุกคามต่างๆเท่านั้นและเรียกร้องให้เกาหลีใต้เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศด้วยการพึ่งพาตนเองที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมเกาหลีใต้โดยให้เหตุผลว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและแสดงความเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยอาเตเนโอเดซัมบวงกาในเมืองซัมบวงกาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ในช่วงเช้าวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายโดยเป็นนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้และตัวผู้ก่อเหตุเองซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและใช้อาวุธปืนร้ายแรงในการก่อเหตุด้านนายเออร์นันอันดันอธิการบดีมหาวิทยาลัยอาเตเนโอเดซัมบงกายืนยันว่าสถานการณ์ในขณะนี้อยู่ภายใต้การควบคุมแล้วและไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมพร้อมระบุว่ามหาวิทยาลัยกำลังร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์และให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน
9: นายรอดนีย์สกอตต์ผู้บัญชาการสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐสั่งระงับโครงการก่อสร้างระบบรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนสหรัฐเม็กซิโกที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติบิ๊กเบนรัฐเท็กซัสเป็นการชั่วคราวโดยจนกว่าตัวเขาจะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ด้วยตนเองหลังโครงการดังกล่าวเผชิญเสียงคัดค้านอย่างหนักจากประชาชนเจ้าหน้าที่และนักการเมืองท้องถิ่น ทั้งจากพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันภายใต้โครงการดังกล่าวจะเป็นการก่อสร้างที่กีดขวางยานพาหนะสร้างถนนสำหรับการลาดตระเวนรวมทั้งติดตั้งระบบไฟส่องสว่างและเทคโนโลยีตรวจจับความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนสหรัฐเม็กซิโกภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบิ๊กเบนซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติสำคัญที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศทั้งทะเลทรายแม่น้ำและภูเขารวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
16: การแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมริกาคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่เพิ่งเอาชนะอินโดนีเซีย B มา2-0ในเกมนี้ลงสนามพบกับจอร์แดนที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียผลปรากฏว่าทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเอาชนะจอร์แดนไป2-0จากประตูของกวินธิดากิขุนทศและธิติรัตน์สำโรงมี6คะแนนเต็มจาก2นัดธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าต้องชื่นชมทุกคนในทีมที่ทำงานอย่างหนักพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดและตั้งใจทำให้เกมออกมาได้ดีจนมีคะแนนนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม Bแม้ว่าเกมนี้จะเปลี่ยนตัวผู้เล่นไม่ครบตามกฎทัวร์นาเมนต์เพราะต้องเตรียมทีมไปชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกแต่มีการประเมินแล้วว่าสภาพร่างกายทุกคนมีความพร้อมอยู่ที่ประมาณ80%และเชื่อว่าทุกคนมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นจากเกมที่ลงเล่นสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมริกาคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3พบกับสิงคโปร์ที่สนามซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียในวันที่19สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกาการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมย์สุภนิดาเกตทองมืออันดับ27ของโลกเอาชนะครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกที่ได้สิทธิ์ลงแข่งขันแทนเหยาเจียมินจากสิงคโปร์ไป2-1เกม20-22 21-11 และ21-9 ส่งผลให้สุภนิดาเกตทองผ่านเข้ารอบ2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างเมียบลิดเฟรดมืออันดับ16ของโลกจากเดนมาร์กหรือเคชาฟาติมาอัสซารามืออันดับ85ของโลกจากอาเซอร์ไบจานด้านประเภทชายคู่รอบแรกพีพีรัชชัยสุขพันธ์

0: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20พร้อมเปิดตัวเพลงเชียร์นักกีฬาไทยส่งใจไทยถึงนาโกย่าโดยยืนยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ทั้งหมด694คนในจำนวน42ชนิดกีฬาจาก46สมาคมกีฬาโดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองจากการแข่งขันในเอเชียนเกมส์ครั้งนี
1: ้แล้วคราวที่แล้วเราได้มา12เหรียญทองนะครับแล้วก็มีเหรียญเงินและทองแดงครั้งนี้เราก็ไม่ได้ตั้งเป้าน้อยกว่าเดิมนะครับน่าจะอยู่ประมาณไม่ให้กดดันสมาคมกีฬาเกินไปเนี่ย14ถึง15เหรียญทองนี่น่าจะเป็นอะไรที่เราพอเห็นได้พอคาดหวังได้นะครับแล้วก็กีฬาใหญ่ๆนะครับซึ่งเป็นกีฬามหาชนเนี่ยเข้าก็ยืนยันแล้วว่าจะพยายามเข้าไปให้ดีที่สุดและลึกที่สุดเท่าที่จะเข้าไปได้
0: ส่วนปัญหาเรื่องเงินเบี้ยเลี้ยงเก็บตัวนักกีฬานายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์ระบุว่าเงินเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาล่าช้ามานานกว่า3เดือนรวมถึงเงินเดือนผู้ฝึกสอนต่างชาติซึ่งสมาคมกีฬาต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้นักกีฬามีความพร้อมมากที่สุดก่อนการแข่งขันซึ่งหวังว่าปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขโดยเร็วขณะที่นักกีฬามีความพร้อมทางร่างกายเต็มที่สำหรับนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้ยังมีเวลาให้ได้ฟื้นตัวและสามารถแก้ไขรายชื่อนักกีฬาได้จนถึงวันที่8กันยายนเป็นวันสุดท้ายทั้งนี้คณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดใหญ่จะเดินทางไปยังนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นก่อนการแข่งขัน2วันซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569และมีบางชนิดกีฬาที่จะเดินทางก่อนกำหนดเพื่อไปซ้อมให้คุ้นชินกับสนามโดยกีฬาแรกที่จะเริ่มทำการแข่งขันคือฟุตบอลหญิงจะแข่งขันในวันที่14กันยายนเวลา 19:30 นพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นส่วนฟุตบอลชายจะพบกับคีกิสถานเริ่มแข่งขันในวันที่16กันยายนเวลา16นาฬิกานายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยการเตรียมความพร้อมทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนพาราเกมว่าในส่วนของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเตรียมนักกีฬา15ชนิดส่วนใหญ่เก็บตัวอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติจังหวัดนครราชสีมาและอีกส่วนเก็บตัวอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีโดยขณะนี้นักกีฬาทุกคนมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการฝึกซ้อมโดยเก็บตัวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมซึ่งหลังจบการแข่งขันได้พักเพียง1เดือนเท่านั้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และจากนั้นฝึกซ้อมยาวมาจนถึงตอนนี้สำหรับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยถือเป็นความหวังสูงสุดของทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยโดยตั้งเป้าหมายไว้ที่17เหรียญทองนำทัพโดยนักกีฬาระดับโลกได้แก่พงศกรแปยอและอธิวัฒน์แพงเหนือนักกีฬาวิลแชร์เรซซิ่งซึ่งทั้งคู่เพิ่งทำลายสถิติโลกและคว้าแชมป์จากการแข่งขันกรีฑาคนพิการนานาชาติที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้มั่นใจว่าจะทำได้อย่างน้อย6เหรียญทองรวมทั้งยังมีโอกาสจากวิลแชร์ฟันดาบนำโดยสายสุนีจนะที่มีลุ้นได้มากกว่า 3-4 เหรียญทองโดยจากการเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องเชื่อมั่นว่าจะทำตามเป้าหมายได้สำเร็จทั้งนี้ทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยจะเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในงานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดงานวิ่งเอ็งกอรัน2026เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาผ่านศิลปะเอ็งกอซึ่งเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่อยู่คู่เมืองอุดรธานีมาอย่างยาวนานโดยจะจัดแข่งขันในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569โดยเปิดรับสมัครนักวิ่ง4ระยะทางได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตรฟันรัน5กิโลเมตรและ Family Walk 2กิโลเมตรซึ่งมีจุดปล่อยตัวและเส้นชัยที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีวิ่งผ่านแลนด์มาร์คสำคัญและสถานที่มงคลรอบเมืองอุดรธานีผู้ที่สนใจสามารถสมัครวิ่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.engoran.com ภานิชคาดนาครายงาน
2: เธอ

0: วันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
1: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
0: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
1: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
0: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
2: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าปั้นปั้นเป็นคำกริยามีหลายความหมายความหมายแรกหมายถึงใช้มือทำให้ของอ่อนๆ อย่างดินขี้ผึ้งหรือแป้งให้เป็นก้อนหรือเป็นรูปต่างๆเช่นชาวบ้านนั่งล้อมวงปั้นข้าวเหนียวกินกับส้มตำอย่างอร่อยอร่อยปั้นมีความหมายเปรียบเทียบหมายถึงสร้างอบรมสั่งสอนให้ได้ดีหรือให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นเช่นครูปั้นศิษย์จนได้ดีนอกจากนี้คำว่าปั้นยังใช้กับคำอื่นได้อีกเช่นปั้นสีหน้าหมายความว่าแสงแสดงสีหน้าหรือแสงแสดงอารมณ์ออกทางสีหน้าเพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกที่แท้จริงเช่นเขาปั้นสีหน้าให้ดูสดชื่นทั้งที่มีเรื่องทุกข์ใจ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: 12นาฬิกา45นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 21:41 นาทีสูงกว่าระดับเทปทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 15:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง20เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาที
8: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการกลิปบลัดนาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทางนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตราในช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือ doeb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง24สิงหาคม2569 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ขยายเวลารับสมัครและเสนอชื่อบุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องเข้ารับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่ออกไปจนถึงวันที่22สิงหาคม2569ผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.dpim.go.th หัวข้อประชาสัมพันธ์ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง22สิงหาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024306843ต่อ4231ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องย่านลิเผาจากวัชพืชพื้นถิ่นสู่กระเป๋าถือประจำราชวงศ์ไทยท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงกระเป๋าถือประจำราชวงศ์ไทยที่มีความโดดเด่นและคุ้นตาในปัจจุบันหลายคนคงนึกถึงกระเป๋าถือย่านลิเผาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงถือออกงานเสด็จเยือนนานาอารยประเทศเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้เป็นที่จดจำในบรรดาราชวงศ์ทั่วโลกทั้งยังสะท้อนถึงสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานทุนและฝึกอบรมแก่ราษฎรผ่านโครงการศิลปาชีพทรงเปลี่ยนวัชพืชธรรมดาให้กลายเป็นสินค้าหัตถศิลป์ชั้นสูงระดับโลกย่าลิเผาหรือย่าลิเผาเป็นพืชตระกูลเฟิร์นที่เหลื้อยพาดพันไม้ใหญ่มีความยาวราว 1-2 เมตรบางชนิดยาวถึง5เมตรพบได้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชสตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสครั้งหนึ่งย่าลิเผาถูกมองว่าเป็นเพียงวัชพืชปกคลุมสวนยางพาราใช้เพียงเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของดินกระทั่งวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2524สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพด้านการจักสานย่าลิเผาเพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้โดยได้มีพระราชสวนีความว่าย่าลิเผานี้เป็นศิลปะเก่าแก่ของบรรพบุรุษเราแล้วก็วัตถุดิบก็เกิดขึ้นเองภายในประเทศคือทางภาคใต้ที่ฝนตกมากลักษณะพิเศษของย่าลิเผาถ้าแม้นว่าทิ้งให้แก่กับต้นแล้วใยของเขาจะเหนียวอยู่ได้เป็นร้อยปีโดยที่ไม่มีตัวแมลงมากัดกินเลยฉะนั้นพูดได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเมืองไทยท่านผู้ฟังคะในยุคปัจจุบันงานจักสานย่าลิเผาได้ถูกพัฒนาให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยเช่นกระเป๋าถือย่าลิเผาแบบแฟชั่นกล่องเครื่องประดับตกแต่งด้วยถมเงินของขวัญของฝากแบบหรูหราหรือของตกแต่งบ้านสะท้อนอัตลักษณ์ไทยโดยยังคงความงามประณีตและคงทนอยู่เช่นเดิมดังนั้นย่าลิเผาจึงไม่ใช่เพียงวัสดุจากธรรมชาติแต่เป็นมรดกศิลป์แห่งแผ่นดินที่เกิดจากสายพระเนตรและพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระพันปีหลวงมรดกที่บอกเล่าความงดงามของภูมิปัญญาไทยและควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบสารและภาคภูมิใจตราบนานเท่านานจบบทความประจำวันเรื่องย่าลิเผาจากวัชพืชพื้นถิ่นสู่กระเป๋าถือประจำราชวงศ์ไทยเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดนำเสนอโดยพิริยาพรวงอุบลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
9: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
9: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
10: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
8: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ูคุณภาพชีวิตทั่วทิศทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันอังคารที่18สิงหาคม2569นะคะพบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพธองนาคชานช่างเหล็กและคุณบรรณชัยจิตทิวงค่ะ
1: ครับผมมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับอีก1วันวันที่2ของเราในสัปดาห์นี้สำหรับทั่วทิศถิ่นไทยนะครับยังคงเป็นเรื่องราวที่ทั่วทิศสมชื่อนะแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็นำข่าวสารดีๆมาฝากกันตลอดเกือบ1ชั่วโมงทาง FM 92.5 แล้วก็เครือข่ายสวททั่วประเทศครับไลฟ์กันแล้วด้วยเช่นกันเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ท่านจะได้ติดตามรับชมรับฟังเห็นหน้าค่าตานะครับเห็นหน้าสวยๆของพี่พัดนะแล้วก็จะได้ฝากข้อคิดเห็นฝากคำถามไว้ด้วยเช่นกันนะครับกับเรื่องราวที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องประกันสังคมกับสิทธิใหม่ๆสิทธิดีๆที่เอามาอัปเดตกันนะครับแน่นอนครับวันนี้ทีมงานของเราคุณสายชนนีสังคุณมนวิภาเทียมเสนก็ประสานงานแล้วก็ทีมนิวมีเดียก็ดูแล Facebook ไลฟ์ตอนนี้เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นะครับก็ไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์กันได้กับฉากหลังสวยๆครับวันนี้พี่พัด
0: ค่ะฉากหลังสวยๆค่ะวันนี้นะคะ
1: วันนี้
0: จะพาไปไหนกันคะ
1: เหมือนจะซ้ำเมื่อวานนะเดี๋ยวยังไงรบกวนนะถ้าทีมงานนิวมีเดียอาจจะเปลี่ยนทันหรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: ไม่ได
1: ้นะไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็เป็นฉากไปเที่ยวอีกวันนึงไม่เป็นไรมันต้องเที่ยวในหลายวันฉากหลังที่นครปฐมก็คือฉากถ่ายทำภาพยนตร
0: ์
1: โอ
0: ้
1: โหเรียกได้ว่าเมื่อวานนี้เอามาโชว์กันวันนี้พากันไปต่อเนื่องเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็เดี๋ยวว
0: ันนี้เป็นอีกวันนึงที่มีการจัดงานเนาะที่นครปฐมวันสุดท้าย
1: วันสุดท้ายนะ
0: ครับ
1: ไปดูของดีกันก
0: ็
1: ไปไม่ยากนะเซ็นทรัลนครปฐมก็อยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับแล้วก็บริเวณชั้นจีนี่แหละก็จะโชว์เคสหรือว่านำเสนอของดีเมืองนครปฐมนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสจองแพ็กเกจท่องเที่ยวด้วยน
0: ะ
1: 7วันเที่ยวแบบว่าเดินสายเที่ยวกันเลยเป็นแพ็กเกจของเขาไปจองกันได้ใครผ่านไปแถวนั้นนะครับมันก็เป็นเรื่องราวของนครปฐมแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันมีหลายเรื่องเลยนะเพราะว่าทางครม.เองก็ประชุมไหมฮะวันนี
0: ้ใช่วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยท่านนายรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางไปเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการช่วงวันที่17-22สิงหาคมนี้นะคะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้ท่านรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะซึ่งก็จะมีการนำเสียงของการแถลงการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะช่วงเวลา14 นาฬิกาวันนี้ก็คอยติดตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรีกันได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยค่ะประเด็นที่สำคัญวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่มีการเรื่องของพลังงานนะมอบหมายให้มีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม
1: ่
0: นะคะก็ได้ฉันทามติเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็ได้ถือว่าเป็นการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงานค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจมากมายนะคะจับตาว่าจะมีการประชุมเรื่องอะไรบ้างคอยติดตามรับฟังกันละกันนะคะ
1: ใช่แล้วครับเรื่องพลังงานนี่ก็สำคัญนะแต่งตั้งผู้นำผู้ที่มาดูแลนโยบายครั้งหนึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าแม้จะเป็นกระทรวงที่ทรัพยากรอาจจะไม่เยอะเท่าหลายๆกระทรวงแล้วก็ประมาณไม่ได้เยอะมากในกระทรวงพลังงานแต่ว่าภารกิจเนี่ยโอ้โหดูแลเรื่องสำคัญของพี่น้องประชาชนจริงๆก็คือเรื่องของมาตรการพลังงานซึ่งตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับโอ้เรียกได้ว่าเรื่องพลังงานนี่เป็นเรื่องใหญ่ประจำวันของเราเลยนะในแต่ละวันที่เราจะต้องรับมือกับค่าครองชีพนะรับมือกับราคาพลังงานแล้วก็ติดตามความคืบหน้าด้วยนะครับว่าอะไรใหม่ๆนะครับที่เกิดขึ้นในแง่ของพลังงานสะอาดการเสาะหาพลังงานทางเลือกการเสาะหาวิธีการที่เราจะมุ่งไปสู่ยุคของซีโร่นะฮะซีโร่คาร์บอนซีโร่เนี่ยนะครับ
0: ใช่
1: ก็มันทำให้เราเริ่มที่จะเห็นแล้วว่าเรามีธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการกำจัดขยะนะซากแบตเตอรี่นะฮะหรือธุรกิจพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์นะโซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์นี่ก็มีเพราะเนี่ยเรื่องของพลังงานจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่อยากจะฝากกันเรื่อยนะเราก็จะเอาความคืบหน้าและอัปเดตเรื่องต่างๆมาฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกันด้วยเช่นกันนะครับ
0: ค่ะและนอกจากนั้นกระทรวงแรงงานก็ได้มีการนำเสนอร่างกฎหมาย4ฉบับเข้าคณะรัฐมนตรีคุ้มครองคนทำงานบนเรือรับงานไปทำที่บ้านพร้อมทั้งให้สิทธิ์เท่าเทียมคู่สมรสพนักงานรัฐวิสาหกิจมีผลตั้งย้อนหลังนะคะตั้งแต่กฎหมายสมรสเท่าเทียมประกาศใช้เรื่องนี้นะคะนายยศนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็เปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงแรงงานค่ะเสนอร่างกฎหมายเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี4ฉบับร่างที่1ก็คือร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลที่ให้คนประจำเรือได้รับการคุ้มครองจากประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆเช่นเดียวกับแรงงานทางบกนะคะร่างที่2ก็คือร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองคนรับงานไปทำที่บ้านซึ่งก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยจะกำหนดให้ผู้จ้างงานที่ผิดนัดและไม่จ่ายเงินต้องรับผิดชอบทั้งดอกเบี้ยแล้วก็เงินเพิ่มนะคะส่วนอีก2ฉบับเป็นร่างของประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ซึ่งจะเป็นการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมโดยเปลี่ยนจากคำว่าคู่สามีภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้คู่สมรสของพนักงานรัฐวิสาหกิจได้รับเงินทดแทนในกรณีรักษาพยาบาลหรือค่าทำศพอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นคู่ชายหญิงหรือคู่เพศเดียวกันค่ะนอกจากนั้นร่างกฎหมายทั้งหมดนะคะจะทำให้พี่น้องแรงงานทั้งกลุ่มที่ทำงานที่บ้านคนทำงานบนเรือและพนักงานรัฐวิสาหกิจได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมและก็ทั่วถึงค่ะเรื่องนี้นะคะกระทรวงแรงงานเองนะคะโดยในส่วนของกฎหมายของแรงงานทางทะเลเรื่องของคนประจำเรือที่ได้มอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้ก็สามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมและได้รับสิทธิต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดจะไม่เกี่ยวกับเรือประมงแต่จะเป็นเรือขนส่งซึ่งเป็นประโยชน์กับคนประจำเรืออย่างมากค่ะเรื่องการรับงานไปทำที่บ้านจะมี3ประเด็นใหญ่นะคะโดยจะครอบคลุมและเป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างเช่นกำหนดอายุขั้นต่ำให้ต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปต้องไม่ทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมจากผู้ประกอบการขณะที่หลักประกันก็จะมีกฎหมายรองรับเพื่อไม่ให้ผู้ที่รับงานไปทำที่บ้านถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะและสุดท้ายเรื่องของการแก้ไขประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์กรณีนี้จะครอบคลุมแล้วก็สอดคล้องกับคำว่าคู่สมรสในปัจจุบันตามกฎหมายสมรสเท่าเทียมโดยจะมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้เพื่อให้สิทธิต่างๆนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐวิสาหกิจนั้นๆค่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้าของการนำเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็ต้องคอยติดตามแถลงผลการประชุมกันให้ดีนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชีพอิสระซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการพูดคุยด้วยเช่นเดียวกันเน
1: า
0: ะใช่ไหมเป็นเรื่องของการทับงานไปทำที่บ้านนะคะใช่ไหมเป็นอาชีพอิสระทั้งหลายที
1: ่การอำนวยความสะดวกจริงๆเนาะปลดล็อกต่างๆให้คนเนี่ยยืดหยุ่นได้ตั้งแต่หลังโควิด19มาเราก็จะเห็นรูปแบบการทำงานแบบไฮบริดเนี่ยนะครับคือทำสำนักงานบ้างทำที่บ้านบ้างบางคนทำที่บ้านจนแบบจนชินไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าสะดวกมากแล้วก็สร้างผลงานได้ดีผลิตภาพได้ดีนะฮะก็เรียกว่าเป็นแนวโน้มจริงๆที่เราจะต้องยอมรับว่าตอนนี้เป็น new normal ของเราละเราต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคนั้นรัฐบาลเองก็ปรับกฎหมายปรับรูปแบบมาตรการต่างๆให้สอดคล้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้การเอางานไปทำที่บ้านนั้นดีเช่นเดียวกันกับสำนักงานประกันสังคมแล้วก็จะมีกรอบของสวัสดิการในการดูแลคนกลุ่มนี้ด้วยเพราะว่าบางประเทศก็กังวลนะไม่ใช่แค่เราเนี่ยบางประเทศที่มีกลุ่มคนทำงานลักษณะนี้เขาใช้คำว่ากิ๊กเวิร์กเกอร
0: ์
1: กิ๊กเวิร์กเกอร์นี่จะมีจำนวนเยอะมากโดยเฉพาะที่จีนที่จีนเนี่ยตอนนี้โอ้โหหนุ่มสาวนี่ไม่อยากจะทำงานกันแล้วไม่อยากทำงาน
0: อยากทำอาชีพอิสระอยากเป็นฟรีแลนซ์ทั่วไปจ้างเป็นจ็อบๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะเอางานไปทำที่บ้านไม่ต้องออกไปไหนนะคะ
1: แล้วสวัสดิการก็เขาก็มองว่าถ้ามีสวัสดิการที่ดีเพียงพอเขามองว่านี่คือเส้นทางของความมั่นคงชีวิตได้เลยนะนะฮะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยในกรอบของสวัสดิการเนี่ยทางรัฐบาลหลายประเทศเขาก็พยายามที่จะดูแลคนกลุ่มนี้พอสมควรเพราะมีสัดส่วนที่เยอะมากๆนะเดี๋ยววันนี้จะได้มาคุยกันในรายละเอียดในช่วงของคุยกันประกันสังคมเนาะ
0: ใช่
1: ตอนนี้เดี๋ยวสักครู่คงจะได้ติดต่อกันนะครับก
0: ับ
1: นักวิชาการแรงงานชำนาญการจะมาดูสิทธิใหม่มาตรา40เพื่ออาชีพอิสระสมัยก่อนนี้เขาใช้คำว่าอาชีพแรงงานนอกระบบใช่ไหมตอนนี้ใช้คำว่าอาชีพอิสระแล้วนะก็คือว่าฟังดูแล้วดูดีขึ้นอ่ะอิสระนะไม่จำเป็นจะนอกหรือในระบบไม่สำคัญนะแต่มันอิสระขึ้นนะ
0: ใช่แล้วถ้าคนมีอาชีพอิสระก็ต้องได้รับการคุ้มครองด้วยนะคะ
1: ใช่แล้วครับวันนี้จะได้คุยกันในช่วงของคุยกันประกันสังคมเนี่ยเอาเลยไหมฮะ
0: เลย
1: ดีกว่าสายพร้อมแล้ว
0: เราจะเข้าสู่ช่วงของคุยกันประกันสังคมค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับผม
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกันประกันสังคม
1: วันนี้จะมาคุยกับคุณปณิศราภิรมย์นักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักงานประกันสังคมครับคุยเรื่องของสิทธิใหม่มาตรา40เพื่ออาชีพอิสระนะครับสวัสดีคุณปณิศราครับผม
0: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ประกันตนตามมาตรา40แล้วก็ประชาชนทั่วไปที่กำลังรับฟังอยู่ณขณะนี้นะคะ
1: โอ้โหคนทักไทยคนผู้ฟังจำนวนมากด้วยนะเพราะว่าคนที่ประกอบอาชีพอิสระมาตรา40น่าจะไม่น้อยเหมือนกันนะ
0: ใช่ค่ะเมื่อสักครู่เราได้พูดถึงเรื่องของกฎหมายร่างกฎหมายที่จะเข้าสู่คณะรัฐมนตรีวันนี้ด้วยนะคะจะมีเรื่องของอาชีพอิสระเรื่องของคนที่รับงานไปทำที่บ้านหรือว่าแรงงานทางทะเลที่เป็นคนประจำเรือทั้งหลายเขาก็จะมีเรียกว่าต้องมีการคุ้มครองนะคะเรื่องของประกันสังคมมาตรา40นี่แหละค่ะที่จะตอบโจทย์เรื่องของอาชีพอิสระทั้งหลายวันนี้จะมาคุยเรื่องนี้กันประกันสังคมมาตรา40มีความหมายครอบคลุมอะไรบ้างคะ
3: ค่ะในส่วนของประกันสังคมมาตรา40นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างหลักประกันความมั่นคงนะคะในการดำรงชีวิตสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยทั่วไปนะคะโดยผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครองทั้งหมด5กรณีนะคะได้แก่กรณีที่1ก็จะเป็นกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะกรณีที่2กรณีทุพพลภาพกรณีที่3กรณีเสียชีวิตกรณีที่4กรณีชราภาพและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นกรณีสงเคราะห์บุตรค่ะ
0: อันนี้เป็นเรื่องสิทธิประโยชน์ที่อาชีพอิสระจะได้ถ้าเกิดว่าทำประกันสังคมมาตรา40นะคะ
3: ถูกต้องค่ะ
0: ค่ะแล้วถ้าสมัครเนี่ยมาตรา40เขาจะมีทั้งทางเลือกให้เลือ กที่จะต้องส่งเงินสมทบมีมาตราทางเลือกไหนส่งเดือนละเท่าไหร่มีค่าตอบแทนหรือว่าสิทธิประโยชน์ยังไงบ้างคะ
3: ค่ะสำหรับผู้ประกันตนนะคะหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วไปที่ประสงค์จะสมัครมาตรา40นะคะประกันสังคมมาตรา40จะมีทั้งหมด3ทางเลือกนะคะโดยทางเลือกที่1นะคะผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเดือนละ70บาทนะคะจะได้รับความคุ้มครองทั้งหมด3กรณีได้แก่กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะซึ่งผู้ประกันตนเนี่ยจะได้รับเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้นะคะกรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่1วันขึ้นไปนะคะจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ300บาทนะคะกรณีแพทย์มีความเห็นให้หยุดพักรักษาตัวจากเดิมนะคะผู้ประกันตนนะคะจะต้องหยุดพักรักษาตัวตั้งแต่3วันขึ้นไปนะคะได้รับวันละ200บาทกฎหมายใหม่นะคะมีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนโดยจะลดจำนวนวันนอนโรงพยาบาลหรือกรณีแพทย์มีความเห็นให้หยุดพักรักษาตัวลงนะคะเป็น1วันขึ้นไปนะคะจากเดิม3วันนะคะลดลงเหลือ1วันขึ้นไปได้รับวันละ200บาทนะคะสำหรับกรณีค่าไปพบแพทย์ในที่นี้หมายถึงว่านะคะไม่ได้นอนโรงพยาบาลนะคะแล้วก็แพทย์ไม่ได้มีความเห็นให้หยุดพักเพื่อการรักษาพยาบาลจะได้รับค่าพบแพทย์นะคะจากเดิม50บาทกฎหมายใหม่นะคะปรับเพิ่มเป็นครั้งละ200บาทปีละไม่เกิน3ครั้งนะคะสำหรับกรณีที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลกรณีแพทย์มีความเห็นให้หยุดพักรักษาตัวนะคะผู้ประกันตนทางเลือกที่1จะสามารถใช้สิทธิ์รวมกันได้ไม่เกิน30วันต่อปีนะคะในส่วนของกรณีทุพพลภาพนะคะทางเลือกที่1นะคะจากเดิมผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เป็นรายเดือนนะคะเดือนละ500บาทถึง 1,000 บาทเป็นระยะเวลา15ปีปัจจุบันกฎหมายได้มีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนนะคะปรับเพิ่มเป็นเดือนละ 1,000 บาทถึง 2,000 บาทตลอดชีวิตนะคะจากเดิมได้รับ15ปีนะคะขยายเป็นตลอดชีวิตนะคะสำหรับกรณีที่3ก็คือกรณีเสียชีวิตนะคะผู้จัดการศพมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพจำนวน 25,000 บาทนะคะหากผู้ประกันตนชำระเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า60เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิตนะคะทายาทหรือผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตายจำนวน 8,000 บาทค่ะทีนี้ในส่วนของผู้ประกันตนที่สมัครเป็นทางเลือกที่2นะคะสามารถที่จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนนะคะเดือนละ100บาทสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเช่นเดียวกับกรณี3กรณีแรกของทางเลือกที่1เลยนะคะแต่ว่าจะมีสิทธิ์ได้รับเพิ่มเติมในเรื่องของเงินบำเหน็จชราภาพนะคะโดยผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเดือนละ50บาทนะคะคูณจำนวนเดือนที่นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนนะคะตามที่ผู้ประกันตนเก็บสะสมไว้นะคะ โดยสามารถที่จะจ่ายเงินออมเพิ่มเติมได้ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาทนะคะและจะมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนเมื่อผู้ประกันตนอายุครบ60ปีบริบูรณ์และจะต้องสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของผู้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ทางเลือกที่3นะคะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ300บาทนะคะจะได้รับความคุ้มครองนะคะจากกองทุนประกันสังคมเป็นทั้งหมด5กรณีนะคะกรณีที่1ก็เลยก็คือกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะจะได้รับนะคะเช่นเดียวกับทางเลือกที่1หรือทางเลือกที่2นะคะแต่ว่ากฎหมายใหม่นะคะของจากเดิมนะคะกฎหมายเก่าจะไม่ได้รับในเรื่องของค่าพบแพทย์นะคะตัวกฎหมายใหม่ได้มีการปรับเพิ่มสิทธิ์ให้ผู้ประกันตนทางเลือกที่3มีสิทธิ์ได้รับค่าพบแพทย์ด้วยนะคะครั้งละ200บาทปีละไม่เกิน3ครั้งเช่นเดียวกันนะคะกรณีที่นอนโรงพยาบาลกรณีแพทย์มีความเห็นให้หยุดพักนะคะผู้ประกันตนทางเลือกที่3จะสามารถใช้สิทธิ์รวมกันได้ไม่เกิน90วันต่อปีนะคะสำหรับกรณีทุพพลภาพนะคะกรณีนี้จะปรับเพิ่มในเรื่องของเงินทดแทนนะคะขึ้นสูงพอสมควรนะคะซึ่งเดิมนะคะทางเลือกที่3ได้รับเดือนละ500ถึง 1,000 บาทต่อเดือนนะคะกฎหมายใหม่นะคะปรับเพิ่มในเรื่องของเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพเป็นเดือนละ 1,500 บาทถึง 3,000 บาทระยะเวลาตลอดชีวิตนะคะสำหรับกรณีเสียชีวิตนะคะผู้จัดการศพจะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทนะคะแต่ในกรณีที่เป็นทางเรื่อง3นะคะจะไม่ได้รับความคุ้มครองในเรื่องของเงินสงเคราะห์กรณีตายนะคะกรณีที่4เป็นกรณีที่ในส่วนของเงินบำเหน็จชราภาพนะคะผู้ประกันตนนะคะจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพรายเดือนละ150บาทตามจำนวนเงินที่เก็บสะสมไว้นะคะสามารถออมเพิ่มเติมได้สูงสุดนะคะไม่เกินเดือนละ 1,000 บาทหากจ่ายเงินสมทบตั้งแต่180เดือนขึ้นไปก็คือระยะเวลา15ปีนะคะจะได้รับเงินเพิ่มเติมจากบำเหน็จชราภาพอีกจำนวน 10,000 บาทนะคะโดยผู้ประกันตนจะมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเมื่อมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วก็สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40เรียบร้อยแล้วนะคะกรณีที่5ก็จะเป็นกรณีสงเคราะห์บุตรค่ะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเป็นรายเดือนนะคะจากเดิมเดือนละ200บาทนะคะบุตรแรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์คราวละไม่เกิน2คนนะคะกฎหมายใหม่นะคะมีการปรับเพิ่มให้เป็นเดือนละ300บาทบุตรแรกเกิดไปจนถึงอายุครบ7ปีบริบูรณ์คราวละไม่เกิน2คนนะคะซึ่งกฎหมายฉบับใหม่นะคะอาจจะเป็นพระราชกฤษฎีกานะคะฉบับที่5ปีพ.ศ. 2568ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่1มกราคม2569เป็นต้นไปค่ะ
1: 3ทางเลือก3ออปชันนะฮะจ่าย70บาทต่อเดือนจ่าย100บาทต่อเดือนและจ่าย300บาทต่อเดือนและสิทธิประโยชน์ก็ได้มากน้อยตามที่เราจ่ายนั้นแตกต่างกันไปโอ้โหเป็นทางเลือกที่หลากหลายจริงๆ
0: ค่ะแล้วก็กฎหมายใหม่ที่ให้เพิ่มเนี่ยก็มีหลายแบบเหมือนกันนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะแบบทุพพลภาพนะคะที่ได้เพิ่มแล้วก็มีสงเคราะห์บุตร
1: โอ้นี่ดีเลย
0: ที่ได้เพิ่มนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม2569เป็นต้นไปใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องค่ะ
0: ค่ะแล้วเรื่องของการยื่นเบิกสิทธิประโยชน์กรณีต่างๆล่ะคะมาตรา40มีเงื่อนไขของการจ่ายเงินสมทบอย่างไรบ้างคะ
3: สำหรับในเรื่องของการยื่นเบิกสิทธิประโยชน์ทั้ง5กรณีนะคะผู้ประกันตนมีเงื่อนไขในการนำส่งเงินสมทบดังนี้นะคะในส่วนของเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยผู้ประกันตนจะต้องนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า3ใน4เดือนก่อนเดือนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะเช่นนะคะผู้ประกันตนเจ็บป่วยในเดือนสิงหาคม2569นะคะนับย้อนไป3ใน4เดือนก็คือเดือนกรกฎาคมมิถุนาพฤษภาเมษานับย้อนลงไปภายในระยะเวลา4เดือนนี้นะคะผู้ประกันตนจะต้องมีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนใน4เดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะนำส่งเดือนเมษาพฤษภามิถุนาหรือพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาก็ได้นะคะรับนับระยะเวลาให้ได้ภายในระยะเวลา3ใน4เดือนมีเงินสมทบครบก็จะครบเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์นะคะแล้วก็ในเรื่องของเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพนะคะก็จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนนะคะโดยเริ่มต้นนะคะจ่าย 6ใน10เดือนก่อนเดือนที่ทุพพลภาพมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้นะคะอัตราขั้นต่ำสุดของทางเลือกที่1และทางเลือกที่2ก็จะเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะคะสูงสุดนะคะผู้ตนต้องนำส่งเงินสมทบ36ใน60เดือนก่อนเดือนที่ทุพพลภาพนะคะสูงสุดที่จะได้รับเลยก็คือ 3,000 บาทต่อเดือนนะคะในที่นี้สำหรับผู้ประกันตนทางเลือกที่1และทางเลือกที่2จะได้รับอยู่ในช่วงอัตรา 1,000 ถึง 2,000 บาทนะคะสำหรับผู้ประกันตนทางเลือกที่3ก็จะได้รับอยู่ในอัตรา 1,500 บาทถึง 3,000 บาทต่อเดือนนะคะกรณีที่3นะคะกรณีเสียชีวิตผู้ประกันตนจะต้องนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า6ใน12เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิตนะคะยกเว้นกรณีอุบัติเหตุผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า1ใน6เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิตนะคะทายาทหรือผู้มีสิทธิ์นะคะจะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพจำนวน 25,000 บาทในทางเลือกที่1และทางเลือกที่2นะคะหากเป็นผู้ประกันตนทางเลือกที่3ทายาทหรือผู้มีสิทธิ์จะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทนะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางเลือกที่ผู้ประกันตนนะคะสมัครเข้ามานะคะในส่วนของผู้ประกันตนทางเลือกที่1และทางเลือกที่2นะคะหากจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า60เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิตก็จะมีสิทธิ์ได้รับในส่วนของเงินสงเคราะห์กรณีตายอีกจำนวน 8,000 บาทนะคะกรณีที่4เงินบำเหน็จชราภาพนะคะผู้ประกันตนจะได้รับเมื่อมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40เรียบร้อยแล้วนะคะหรือมีอีกกรณีนึงนะคะก็คือหากผู้ประกันตนนะคะเสียชีวิตอันนี้ก็จะจ่ายเงินในเรื่องของบำเหน็จชราภาพให้กับทายาทหรือผู้มีสิทธิ์นะคะกรณีที่5เงินสงเคราะห์บุตรนะคะผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า24ใน36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนนั่นหมายความว่าก่อนเดือนที่คลอดบุตรนะคะผู้ประกันตนจะต้องมีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า24ใน36เดือนค่ะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการยื่นเบิกสิทธิประโยชน์ส่วนใหญ่แล้วก็คือต้องมีเงื่อนไขของการได้ชำระเงินเป็นจำนวนเดือนไม่น้อยกว่าเงินต้องจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องนั่นแหละนะคะแล้วก็จะต้องครบตามกำหนดกฎเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้ถึงจะได้สิทธิประโยชน์ครบถ้วนนะคะ
3: ค่ะถูกต้องค่ะ
0: ค่ะแล้วถ้าผู้ประกอบการผู้ประกอบวิชาชีพอิสระเนี่ยนะคะฟังรายการวันนี้แล้วสนใจอยากจะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40จะต้องสมัครในช่องทางไหนได้บ้างแล้วก็ชำระเงินสมทบผ่านช่องไทยทางใดบ้างคะ
3: ค่ะสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะที่กำลังรับฟังรายการนะคะหากสนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40นะคะขออธิบายในเรื่องของเงื่อนไขแรกก่อนนะคะผู้ประกันตนหรือผู้สมัครจะต้องมีอายุนะคะ15ปีบริบูรณ์นะคะไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะคะตั้งแต่15ปีบริบูรณ์จนถึงไม่เกิน65ปีบริบูรณ์สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ได้นะคะ2ก็คือมีสัญชาติไทยนะคะ3จะต้องไม่อยู่ในกองทุนบําเหน็จบํานาญนะคะก็คือไม่อยู่ในกองทุนกบข.นะคะสำหรับช่องทางในเรื่องของการสมัครนะคะผู้ประกันตนสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่นะคะทุกพื้นที่ตั้งแต่พื้นที่1จนถึงพื้นที่12นะคะสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาทั่วประเทศนะคะ2สมัครผ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานประกันสังคมนะคะซึ่งจะมีนะคะเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมออกให้บริการนะคะหรือที่เรียกว่า SDU นะคะหน่วยบริการเคลื่อนที่นะคะ3สมัครผ่านเครือข่ายประกันสังคมนะคะ4สมัครผ่านหน่วยบริการที่ทำความตกลงกับประกันสังคมนะคะก็ได้แก่1นะคะเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือว่าที่เราเรียกกันติดปากก็คือ 7-11 นะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะ5สมัครผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือที่เรียกว่า e-sale service นะคะซึ่งผู้ประกันตนสามารถที่จะเข้าสมัครผ่านช่องทาง www.sso.go.th นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมโดยตรงนะคะ6สมัครผ่านช่องทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะทั้งนี้นะคะหากผู้ประกันตนนะคะสมัครผ่านช่องทางดังกล่าวที่ได้แจ้งไปเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถที่จะชำระเงินสมทบผ่านช่องทางต่างๆโดยผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามช่องทางดังนี้นะคะช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคารและหน่วยบริการนะคะได้แก่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือที่เรียกว่า 7-Eleven นะคะเซ็นเปย์บายบุญเติมนะคะแล้วก็บุญเติมบิลเพย์เมนต์นะคะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตู้บุญเติมนะคะซึ่งผู้ประกันตนสามารถชำระเงินสมทบงวดปัจจุบันและเงินสมทบเพิ่มเติมได้นะคะรวมถึงในเรื่องของการชำระเงินสมทบงวดล่วงหน้าได้ด้วยนะคะตามช่องทางของแต่ละหน่วยบริการนะคะที่ถูกกำหนดไว้นะคะในส่วนของช่องทางโมบายนะคะหรือว่าชำระผ่านมือถือนะคะเช่น Shopee Pay นะคะหรือ Shopee นะคะกรุงไทยเน็ตนะคะแล้วก็แอปธนาคารธกส.สามารถชำระเงินสมทบงวดปัจจุบันงวดล่วงหน้าแล้วก็เงินสมทบเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ในส่วนของแอปเป๋าตังนะคะแล้วก็ SSO Pass LINE App SSO ไทยนะคะก็สามารถชำระเงินสมทบงวดปัจจุบันแล้วก็งวดล่วงหน้าได้นะคะสำหรับเว็บไซต์นะคะสามารถชำระผ่านช่องทาง e-sale service นะคะ cross bill payment นะคะ cross bank e-payment นะคะสำหรับการชำระเงินก็จะชำระงวดปัจจุบันบวกงวดล่วงหน้าได้ด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของช่องทางสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ประกันตนก็มีการชำระผ่านช่องทางนี้เยอะพอสมควรนะคะคือการหักบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะทั้งหมดก็จะเป็น8ธนาคารเช่นนะคะธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะธนาคารไทยธนชาติทหารไทยธนชาตินะคะธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นธนาคารออมสินนะคะโดยผู้ประกันตนนะคะโดยสำนักงานประกันสังคมจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนนะคะเฉพาะงวดเดือนปัจจุบันนะคะทุกๆวันที่20ของเดือนนะคะทั้งนี้หากวันที่20ของเดือนใดนะคะตรงกับวันหยุดราชการนะคะสำนักงานประกันสังคมก็จะทำการหักนะคะในวันทำการถัดไปนะคะ
0: ค่ะก็สะดวกดีนะคะจะได้ไม่ลืมมีเงินอยู่ในบัญชีไว้ให้พอให้หักทุกๆเดือนนะคะจะได้ครบถ้วนทุกงวดนะคะแล้วก็ถ้าผู้ประกันตนเนี่ยเขายื่นขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะเขาจะขอรับได้ทางช่องทางใดบ้างคะแล้วก็รับเงินได้ช่องทางใดคะ
3: ค่ะสำหรับในเรื่องของนะคะการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมก็ได้มีการพัฒนาช่องทางในเรื่องของการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนเพื่อรองรับนะคะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนนะคะผ่านช่องทางดังนี้นะคะผู้ประกันตนสามารถยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทาง e-sale service นะคะโดยเข้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนะคะแล้วก็ผู้ประกันตนเลือกนะคะกรณีที่จะขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะในกรณีต่างๆพร้อมแนบไฟล์เอกสารผ่านช่องทาง e-sale service ได้เลยนะคะโดยผู้ประกันตนไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมนะคะโดยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในช่องทางนี้นะคะผู้ประกันตนสามารถดำเนินการได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะช่องทางที่2ก็จะเป็นช่องทางสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาทั่วประเทศนะคะส่วนช่องทางสุดท้ายนะคะหากไม่สะดวกเดินทางมาสำนักงานนะคะไม่สะดวกที่จะยื่นคำขอผ่านระบบ e-sale service นะคะก็สามารถที่จะยื่นผ่านช่องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับได้นะคะสำหรับเมื่อยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ประกันตนสามารถที่จะขอรับเงินประโยชน์ทดแทนผ่านช่องทางดังนี้นะคะ 1. ผ่านช่องทางบริการพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกันตนหรือของผู้มีสิทธิ์นะคะย้ำนะคะต้องผูกด้วยเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้นนะคะในกรณีที่ผูกด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะจะไม่สามารถโอนเงินผ่านช่องทางบริการพร้อมเพย์ให้กับผู้ประกันตนได้นะคะดังนั้นผู้ประกันตนรายใดนะคะที่มีการผูกพร้อมเพย์ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะรบกวนเนาะขอให้ผูกด้วยเลขประจำตัวประชาชนนะคะเพื่อที่จะได้รับความสะดวกอำนวยความสะดวกในเรื่องของการรับบริการผ่านช่องทางดังกล่าวนะคะถ้านะคะไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนก็สามารถที่จะรับเงินผ่านช่องทางโอนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารได้นะคะก็จะประกอบด้วยธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและสุดท้ายธนาคารออมสินนะคะหากไม่สามารถที่จะรับผ่านเงินฝากธนาคารได้ก็จะมีช่องทางนะคะผ่านไปรษณีย์ธนานัตนะคะตามไปรษณีย์ที่ผู้ประกันตนสะดวกนะคะสามารถที่จะแจ้งหรื แจ้งต่อเจ้าหน้าที่หรือระบุมาในเอกสารได้เลยนะคะช่องทางสุดท้ายนะคะถ้าไม่สามารถยื่นผ่านขอรับผ่านพร้อมเพย์ได้หรือไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารหรือไม่สะดวกไปที่ไปรษณีย์นะคะก็ให้มาติดต่อนะคะขอรับที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดและก็สาขาทั่วประเทศได้ค่ะ
0: ค่ะส่วนข้อแนะนำสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ที่เขาปฏิบัติโดยการส่งเงินสมทบไม่ต่อเนื่องทำให้ขาดสิทธิ์เนี่ยมีข้อแนะนำยังไงบ้างคะ
3: ค่ะสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา40นะคะ อยากขอเน้นย้ำในเรื่องของการนำส่งเงินสมทบต่อเนื่องทุกงวดเดือนนะคะเพื่อป้องกันการขาดสิทธิ์ในเรื่องของการรับประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆนะคะเช่นนะคะในเรื่องของขาดสิทธิ์ในเรื่องของการรับประโยชน์ทดแทนที่ขอรับผ่านประกันสังคมมากที่สุดคือกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะต้องชำระเงินสมทบให้ครบทุกงวดเดือนนะคะก่อนเดือนที่เราไม่ว่าจะเป็นเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นเสียชีวิตหรือทุพพลภาพนะคะ ให้ชำระเงินสมทบให้ครบทุกงวดเดือนเพราะว่าเราไม่แน่ใจเนาะหรือเราไม่คาดคิดได้เลยว่าเราจะเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุไม่คาดคิดเมื่อไหร่อย่างไรนะคะดังนั้นก็ขอให้ผู้ประกันตนตามมาตรา40นะคะชำระเงินสมทบให้ต่อเนื่องทุกงวดเดือนนะคะโดยผู้ประกันตนนะคะสามารถที่จะชำระเงินสมทบงวดปัจจุบันได้1งวดพร้อมเงินสมทบล่วงหน้าได้อีกไม่เกิน12งวดนะคะเช่นในเดือนปัจจุบันคือเดือนสิงหาคม2569นะคะคือเดือนปัจจุบัน1เดือนแล้วก็สามารถชำระล่วงหน้าได้อีกจนถึงปี70นะคะก็คือถึงจนถึงเดือนสิงหาคม2570นะคะถึงสุดรวมกันไม่เกิน13งวดเดือนนะคะในกรณีที่ผู้ประกันตนนะคะมีทายาทตามกฎหมายนะคะเพื่อให้ทายาทหรือผู้มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายตามสิทธิที่ผู้ประกันตนนำส่งไว้นะคะให้นะคะผู้ประกันตนเขียนหนังสือระบุสิทธิ์หรือหนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพนะคะหรือหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์กรณีตายนะคะโดยนะคะเมื่อผู้ประกันตนระบุสิทธิ์ว่าเป็นบุคคลใดนะคะมีสิทธิ์ได้รับไม่ว่าจะเป็นเงินค่าจัดการศพเงินสงเคราะห์กรณีตายหรือเงินบำเหน็จชราภาพกรณีตายหนังสือดังกล่าวนะคะขอให้ผู้ประกันตนเป็นผู้เก็บไว้หรือว่าให้ทายาทหรือผู้มีสิทธิ์นะคะเป็นผู้เก็บไว้เนื่องจากว่านะคะในวันที่ผู้ประกันในวันที่เสียชีวิตนะคะทายาทหรือผู้มีสิทธิ์เนี่ยจะได้นำเอกสารดังกล่าวนะคะมายื่นต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อป้องกันนะคะในเรื่องของการขาดสิทธิ์ตรงนี้นะคะเช่นกรณีที่ผู้ประกันตนเก็บไว้นะคะแล้วไม่ได้แจ้งญาติหรือทายาทให้ทราบนะคะเวลาหาเอกสารไม่พบหรือเอกสารไม่เจอนะคะตัวนี้จะต้องไปคัดสำเนาหรืออะไรซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากดังนั้นขอให้ผู้ประกันตนนะคะเขียนหนังสือระบุสิทธิ์นะคะในเรื่องไม่ว่าจะเป็นค่าจัดการศพเงินสงเคราะห์กรณีตายหรือในเรื่องของเงินบำเหน็จชราภาพนะคะให้เขียนระบุไว้นะคะโดยนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะ www.sso.go.th นะคะในหัวข้อดาวน์โหลดแบบฟอร์มกองทุนประกันสังคมค่ะ
0: ค่ะก็เตรียมตัวไว้สำหรับผู้ที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะคะเพราะว่าการเตรียมตัวไว้ก่อนที่จะเสียชีวิตไปนะคะมีทายาทที่จะต้องไปรับอย่างเงี้ยก็ให้เตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะ
3: ค่ะ
1: ก็พอดีพูดถึงเรื่องกรณีเสียชีวิตพอดีนะฮะก็มีท่านผู้ฟังถามมานะครับคุณปณิสราครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทาง Facebook ไลฟ์ถามมาปรึกษาหน่อยนะครับว
0: ่
1: า
0: คุณลุงยันใช่ไหม
1: คุณลุงยันไข่ปิ้งนะปรึกษาว่าตอนอายุตอนนี้อายุ63ปีแต่เมื่อ3ปีที่แล้วตอนที่อายุ60ปีปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ไปเบิกเงินประกันสังคมนะก็คือค้างไว้ตรงนั้นนะแล้วปัจจุบันก็เลยมีเงินฝากอยู่หมื่นกว่าบาทละ3ปีผ่านมาแล้วทุกวันนี้ก็จะส่งไปเรื่อยๆตั้งใจจะส่งไปเดือนละ300นะครับคำถามก็คือว่าถ้าเสียชีวิตลงจะได้ค่าทำศพ 50,000 บาทใช่ไหมครับรวมทั้งได้เงินดอกเบี้ยจากเงินหมื่นที่สะสมมา3ปีนี้ด้วย
0: ใช่ไหมคะ
3: ค่ะในเรื่องของเงินชราภาพนะคะถ้าผู้ประกันตนเป็นทางเลือกที่3นะคะนำส่งเงินสมทบ300บาทต่อเดือนนะคะประกันสังคมจะมีการนำเงินออมของผู้ประกันตนเดือนละ150บาทเก็บไว้สะสมเป็นกองทุนประกันสังคมเมื่อผู้ประกันตนนะคะยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพนะคะผู้ประกันตนจะได้รับเงินชราภาพในอัตรา150บาทต่อเดือนคูณด้วยระยะเวลาตามที่คุณลุงนะคะได้นำส่งไว้กี่ปีนะคะบวกผลประโยชน์ตอบแทนรายปีตามที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนดไว้นะคะรวมถึงนะคะหากผู้ประกันตนเสียชีวิตนะคะในทางเลือกที่3นะคะ ผู้ประกันตนทายาทของผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ์นะคะจะได้รับค่าทำศพนะคะจำนวน 50,000 บาทค่ะ
0: อืมค่ะทีนี้คุณนุงยันเขาคงสงสัยว่า60ปีเขาไม่ได้ไปรับเงินเนี่ยเขาส่งต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็คือจะรวม150บาทเนี่ยสะสมไปเรื่อยๆถูกไหมคะต่อเดือน
3: ค่ะถูกต้องค่ะจะสะสมไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าผู้ประกันตนบางท่านนะคะที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วแต่ยังมีกำลังนำส่งอยู่นะคะก็สามารถนำส่งต่อไปเรื่อยๆนะคะจนถึงอายุ70 80หรือ90

0: โทรศัพท์สายด่วน1506นะคะซึ่งมีบริการตลอด24ชั่วโมงหรือ LINE @sso ไทยนะคะโดยสามารถเพื่อนๆในLINE ID @sso ไทยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะปณิศราขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะสำนักงานประกันสังคมนะคะปัจจุบันนะคะอยู่ระหว่างกำลังแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมในเรื่องของสิทธิประโยชน์นะคะให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา40นะคะสำนักงานประกันสังคมไม่นิ่งนอนใจในเรื่องของการที่จะพัฒนาสิทธิให้กับผู้ประกันตนนะคะซึ่งนะคะในอนาคตข้างหน้านะคะอาจจะเป็นปลายปี69หรืออาจจะเป็นต้นปี2570นะคะอาจจะมีการเพิ่มในเรื่องของเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีคลอดบุตรนะคะจะให้สำหรับผู้ประกันตนหญิงนะคะที่คลอดบุตรนะคะโดยจ่ายเป็นเงินทดแทนการขาดรายได
1: ้
0: หากเป็นผู้ประกันตนทางเลือกที่1หรือทางเลือกที่2นะคะจะมีสิทธิ์ได้รับนะคะเดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะหากเป็นผู้ประกันตนหญิงที่เป็นทางเลือกที่3นะคะจะมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีคลอดบุตรเดือนละ 3,000 บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะทั้งนี้ผู้ประกันตนจะต้องนำส่งเงินสมทบในเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของกรณีชราภาพนะคะที่กำลังจะปรับเงื่อนไขการได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกันโดยนะคะผู้ประกันตนที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะใน1ช่วงชีวิตนะคะจะให้มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีบำเหน็จชราภาพโดยไม่ต้องลาออกนะคะได้เพียง1ครั้งนะคะซึ่งเดิมสิทธิ์เราบอกว่าจะต้องอายุ60ปีแล้วก็ลาออกใช่ไหมคะถึงจะมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพแต่กฎหมายฉบับใหม่ที่กำลังจะปรับแก้ไขให้นะคะจะให้ได้รับโดยที่ไม่ต้องลาออกได้1ครั้งนะคะซึ่งกำลังมีการปรับแก้ไขกฎหมายนะคะแล้วก็ในเรื่องของใบรับรองแพทย์นะคะเดิมจะต้องเป็นใบรับรองแพทย์จากทางโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลทางรัฐบาลหรือเอกชนนะคะที่มีนายแพทย์หรือแพทย์หญิงเป็นผู้ออกใบรับรองแพทย์ให้นะคะเดิมจะได้รับตามเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์นะคะกฎหมายใหม่นะคะมีการปรับให้เป็นนะคะในเรื่องของใบรับรองแพทย์ที่เป็นคลินิกนะคะที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลให้ผู้ประกันตนสามารถนำใบรับรองแพทย์คลินิกมาเบิกที่ประกันสังคมได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ในขั้นระหว่างของการแก้ไขกฎหมายยังไม่มีผลใช้บังคับนะคะหากมีผลใช้บังคับแล้วสำนักงานประกันสังคมนะคะจะมีการประกาศให้ผู้ประกันตนแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะได้ทราบเพื่อที่จะให้ผู้ประกันตนนะคะได้ใช้สิทธิ์ตรงนี้นะคะซึ่งอีกอย่างนึงเลยนะคะในเรื่องของการลดอัตราเงินสมทบก็เช่นเดียวกันนะคะผู้ประกันตนนำส่งเงินสมทบติดต่อกัน12งวดติดต่อกันในคราวเดียวนะคะก็จะได้ลดร้อยละ10นะคะของแต่ละเดือนนะคะดังนั้นผู้ประกันตนนะคะที่กำลังรับฟังอยู่เนาะกฎหมายยังไม่ได้มีผลใช้บังคับแต่นะคะเพื่อที่ให้ได้รับสิทธิ์นะคะแนะนำให้ผู้ประกันตนสมัครไว้ณปัจจุบันเนี่ยให้เริ่มสมัครไว้นะคะเพื่อที่พอกฎหมายใหม่มีผลใช้บังคับปุ๊บนะคะเราอาจจะได้ใช้สิทธิ์ตามตัวกฎหมายใหม่ให้ได้ทันตามสถานการณ์หรือตามที่กฎหมายประกาศกำหนดใช้นะคะ
2: ครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณคุณปณิศรานะครับขอบคุณครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะขอบพระคุณเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณปณิศราพิรมนักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักงานประกันสังคมคุยเรื่องของสิทธิใหม่มาตรา40เพื่ออาชีพอิสระอัปเดตหลายเรื่องเลยนะพี่พั
1: ช
2: โอ้ต้องอัปเดตกันเรื่อยๆแล้วแบบนี้
1: เป็นมาตรา40นะซึ่งหลายคนตอนนี้อยู่ก็ขมักไว้ก่อนนะคะจะได้สิทธิประโยชน์ทั่วตลอดเวลาแล้วก็ยังมีท่านผู้ฟังที่ส่งข้อความมานะคะคุณเจริญชัยเนี่ยเขาถามเรื่องเกี่ยวกับว่าถ้าพูดถึงประกันสังคมให้พูดถึงสูตรแคร์เนี่ยจะเป็นสำหรับมาตรา33และ39ซึ่งมีการปรับเมื่อสักครู่ก็เลยไม่ได้ถามคุณปณิศราไปว่ามันเป็นมาตรา33และ39ซึ่งตอนนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไปแล้ววันที่14กรกฎาคมนะคะมาตรานี้เนี่ยจะยังไม่มีผลบังคับใช้ค่ะเพราะว่าต้องส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างกฎกระทรวงแล้วก็จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งจะมีผลบังคับเมื่อพ้น180วันนับจากวันประกาศนะคะซึ่งก็คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ8ถึง10เดือนค่ะอันนี้ก็แจ้งให้ทราบถ้ามีความคืบหน้ายังไงก็จะมาเล่าให้ฟังอีกกันต่อนะคะ
2: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับ
1: เดี๋ยวกลับมาค่ะ
3: สารคดีสั้นชุดรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ในยามเกิดวิกฤตไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติโรคระบาด

0: ปาดเหตุความขัดแย้งหรือกระแสการเมืองที่ร้อนแรงสิ่งแรกที่หลายคนทำคือหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพื่อติดตามข่าวสารจากโซเชียลมีเดียโลกออนไลน์กลายเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในช่วงเวลาที่ทุกคนต้องการคำตอบแต่เมื่อข้อมูลหลั่งไหลเข้ามาจากทุกทิศทางไม่ใช่ทุกโพสต์ทุกคลิปหรือทุกข้อความจะเป็นความจริงหลายครั้งข่าวลือภาพตัดต่อหรือข่าวปลอมถูกแชร์ต่อด้วยเจตนาดีแต่กลับสร้างความตื่นตระหนกความเข้าใจผิดและความเสียหายที่ยากจะแก้ไขในภาวะวิกฤตความเร็วอาจชนะความจริงได้ในชั่วคราวแต่ผลกระทบระยะยาวอาจทำร้ายคนทั้งสังคมผู้ไม่หวังดีอาจฉวยโอกาสปล่อยข่าวลวงเพื่อผลประโยชน์ขณะที่บางคนก็อาจเพียงแค่ตกเป็นเหยื่อของความกลัวอารมณ์และความรู้ไม่เท่าทันแล้วเราจะรับมืออย่างไรคำตอบเริ่มจากหยุดคิดก่อนคลิกแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนจะเชื่อตั้งคำถามกับข้อมูลทุกชิ้นว่าน่าเชื่อถือแค่ไหนก่อนจะตื่นตระหนกจงเปรียบเทียบจากหลายแหล่งข่าวและใช้สติเป็นตัวกรองก่อนรับรู้เพราะความไม่รู้เท่าทันสื่ออาจกลายเป็นภัยซ้ำซ้อนในช่วงเวลาที่สังคมเปราะบางที่สุดในยุคที่ปลายนิ้วสามารถกระจายข่าวสารไปได้ไกลกว่าที่เคยเราทุกคนล้วนเป็นทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสารสื่อที่ดีต้องนำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้านไม่บิดเบือนไม่ชี้นำด้วยอคติขณะเดียวกันผู้เสพสื่อที่ดีก็ควรมีวิจารณญาณตั้งคำถามกับสิ่งที่เห็นและได้ยินการรู้เท่าทันสื่อคือวัคซีนทางปัญญาที่ช่วยให้เราผ่านวิกฤตได้อย่างมีภูมิคุ้มกันจงเป็นผู้เสพสื่ออย่างมีสติมีความรับผิดชอบเพราะทุกครั้งที่เรากดแชร์คือการตัดสินใจว่าเราจะเป็นผู้สร้างภูมิคุ้มกันข่าวลวงหรือเป็นผู้แพร่กระจายความกลัวโดยไม่รู้ตัว
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
6: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
5: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
6: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
7: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
4: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
7: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
8: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
9: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
10: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
11: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัย คือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
12: ช่วงที่2ของเรานะครับกับทั่วทิศถิ่นไทยอัปเดตข่าวสารกันเพิ่มเติมนะครับสำหรับประเด็นของท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะที่ได้มีการไปเยือนออสเตรเลียเดี๋ยวได้คุยกันนะว่ามีดีลอะไรแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยที่เมืองไทยเองก็ไม่แพ้กันสำหรับดีลหรือว่าข้อตกลงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สุภจีสุธรรมพันธ์นะครับกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand US Trade Investment Summit สร้าง partnership ระยะยาวก็คือสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวจัดขึ้นโดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยและหอการค้าไทยนะครับโอกาสสำคัญมากเลยเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่อเมริกาเขาก่อตั้งครบมา200ปีเขาเฉลิมฉลองกันใหญ่เลยนะนะฮะแล้วก็ถือโอกาสนี้ในการแสดงความยินดีกับประชาชนชาวอเมริกาเนื่องในโอกาสที่สหรัฐอเมริกาครบรอบ250ปีขออภัยครับ250ปีแห่งการก่อตั้งประเทศตลอดระยะเวลา2ศตวรรษครึ่งนะอเมริกาก็มีบทบาทสำคัญต่อความก้าวหน้าของโลกและความเป็นไปของนโยบายต่างประเทศของไทยด้วยเท่าที่ผ่านมาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของเศรษฐกิจการค้าเรื่องของการเมืองภูมิรัฐศาสตร์อเมริกาก็มีบทบาทมากต่อท่าทีต่อยุทธศาสตร์ต่างๆของไทยและไทยเองก็แสดงความพร้อมในการจะเป็นส่วนหนึ่งของทางออกที่สร้างสรรค์ในเกมภูมิรัฐศาสตร์ของโลกที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้เล่นสำคัญนะครับด้วยการยกระดับบทบาทของไทยให้เป็นฐานการผลิตและห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่นปลอดภัยและน่าเชื่อถือสำหรับภูมิภาคและตลาดโลกนะครับและผลประโยชน์ที่จะมีร่วมกันแน่นอนครับปัจจุบันอเมริกานั้นเป็นคู่ค้าสำคัญที่สุดรายหนึ่งของไทยและเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยมีบริษัทอเมริกันหลายแห่งก็มีฐานการลงทุนดำเนินธุรกิจอยู่ในไทยมูลค่าการลงทุนสะสมหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐก่อให้เกิดการจ้างงานหลายแสนตำแหน่งนะครับมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีถ่ายทอดทักษะให้บุคลากรสร้างความสามารถในการแข่งขันกับไทยมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนี้เทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติพลังงานสะอาดเซมิคอนดักเตอร์และยานยนต์แห่งอนาคตนี่เป็นภาคส่วนที่อเมริกาก็มีบทบาทในการเข้ามาช่วยเข้ามาสนับสนุนนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันอย่างสร้างสรรค์นะจะเห็นได้ว่าพาร์ทเนอร์ชิพครั้งนี้ระหว่างไทยอเมริกาก็ถือได้ว่าปีนี้ร่วมเฉลิมฉลอง250ปีที่อเมริกาก่อตั้งมาและเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อันดีที่มีแต่จะลึกซึ้งและสำคัญมากยิ่งขึ้นในยุคที่ห่วงโซ่อุปทานและการค้าการลงทุนในโลกยุคใหม่มีความซับซ้อนและมีการพึ่งพากันและกันมากเช่นนี้เนี่ยบทบาทของอเมริกาก็จะยิ่งมีความสำคัญอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่าทีของไทยที่แหมฟังดูแล้วก็อบอุ่นแล้วก็ทำให้เห็นว่าไทยนั้นอาจจะไม่ได้มีเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่มากมายเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศแต่ว่าไทยเรามีจุดแข็งสำคัญนะพี่พัฒน์ก็คือสถานะการดำรงตัวที่เป็นกลางนะแล้วก็มีพื้นที่ที่ปลอดภัยน่าเชื่อถือสำหรับภูมิภาคสำหรับนักลงทุนที่จะเอาเงินเข้ามาเขามีความรู้สึกว่าไทยเนี่ยไม่เข้าใครออกใครแล้วก็มีเอกลักษณ์ก็คือว่าที่ตั้งที่อยู่เป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคนะครับแล้วก็ให้ความคุ้มครองทุนที่เข้ามาคุ้มครองผู้คนที่เดินทางเข้ามาเรียกว่านี่คือเอกลักษณ์ของไทยที่ไม่เคยเสื่อมคลายนะฮะแล้ววันนี้ก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ที่จะยิ่งมีความสำคัญต่อการพิจารณาว่าทุนหนึ่งจะเดินทางเข้ามามันเขามองว่าไทยเราเป็นพื้นที่ที่น่าเชื่อถือปลอดภัยตรงนี้แหละคือจุดแข็งที่ใครๆก็เลียนแบบได้ยาก
13: ค่ะแล้วก็ความเชื่อมโยงสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศเนี่ยนะคะก็ทำให้ไทยเนี่ยมีเรื่องของการลงทุนทางด้านธุรกิจมากมายนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็เดินทางไปที่ประเทศออสเตรเลียค่ะในวันนี้ก็มีการหารือ Canva กับ Creative Economy นะคะซึ่งไทยเนี่ยจะสู่ตลาดโลกด้วยการชูพลังวัฒนธรรมคนไทยนั้นมีความสามารถพิเศษนะคะเชื่อมกับความคิดสร้างสรรค์เรื่องของ SME สร้างรายได้กลับเข้าประเทศมีการชวนกันตั้งนิติบุคคลดึงผู้ที่ทำงานเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะคะซึ่งเรื่องนี้ที่ออสเตรเลียค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ Canva บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกด้านการสื่อสารด้วยภาพนะคะพร้อมทั้งหารือกับ COO ของ CryptoBrex นะคะผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสำคัญในภูมิภาคเลยทีเดียวนะคะถึงความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยเพื่อนำผลงานของคนไทยเข้าสู่ตลาดโลกค่ะเรื่องของ Creative Economy เนี่ยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการผลักดันนะคะเพราะว่าประเทศไทยมีทั้งบุคลากรที่มีความสามารถมีอัตลักษณ์มีทุนทางวัฒนธรรมที่มีพลังสามารถต่อยอดเป็นสินค้าบริการแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมูลค่าในตลาดโลกได้ค่ะมองว่า พลตฟอร์มระดับโลกอย่างแคนวานะคะสามารถช่วยเปิดพื้นที่ให้การออกแบบและวัฒนธรรมไทยเข้าถึงผู้ใช้ทั่วโลกแล้วก็เปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นรายได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะเรื่องนี้ก็มีการพัฒนานะคะโดยแคนวาเองเนี่ยมีคณะทำงานอยู่ในประเทศไทยด้วยแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานของประเทศไทยเราเองโดยเฉพาะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดีป้าเพื่อพัฒนาทักษะด้านการออกแบบดิจิทัล AI ให้แก่ SME ให้ผู้ประกอบการสามารถยกระดับสินค้าบรรจุภัณฑ์แล้วก็สามารถตลาดแข่งขันในต่างประเทศได้รวมถึงความร่วมมือด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้เยาวชนไทยนั้นเข้าถึงเครื่องมือแล้วก็ทักษะที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจใหม่ด้วยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้ชวนแคนว่าพิจารณาจดทะเบียนนิติบุคคลและขยายฐานธุรกิจในประเทศไทยรวมทั้งนำบุคลากรที่มีความสามารถจากต่างประเทศเข้ามาทำงานร่วมกับคนไทยให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ในประเทศนะคะชวนให้แคนว่านั้นทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ทั้งการลงทุนโครงการพัฒนาทักษะแล้วก็เชื่อมช่องว่างด้านบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานและบุคลากรใน SME ด้วยนะคะเกิดผลที่ตามมาหารือในครั้งนี้ BOI ทำงานกับแคนว่าอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการลงทุนการพัฒนาบุคลากรแล้วก็การสร้างระบบนิเวศ Creative Economy ในประเทศไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างลงตัวทีเดียวค่ะ
12: แคนวานี่คนไทยก็ใช้กันเยอะนะเป็นซอฟต์แวร์ที่มีประโยชน์ในการสร้างรูปภาพมากๆโอ้โหนี่ถ้าลงทุนแล้วก็มีการร่วมมือกันดีๆเนี่ยนะเราอาจจะเห็นคนไทยนี่ผลิตซอฟต์แวร์ลักษณะนี้ให้มากยิ่งขึ้นได้รับการถ่ายทอดทักษะและเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่น่าจะส่งเสริมกันต่อไปในยุคที่การลงทุนแบบในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เนี่ยกำลังได้รับความนิยมหรือว่ากำลังเป็นกระแสในขณะนี้นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับในนอกจากเรื่องของ Creative Economy แล้วเนี่ยนะครับเรื่องของ Circular Economy มีหลากหลายมากก็คือเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับหรือว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดของไทยนั้นพูดกันมันเยอะจริงๆตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่วิกฤตพลังงานมาแล้ววันนี้ครับรัฐบาลไทยก็ยังคงมีแคมเปญออกมาต่อเนื่องในการส่งเสริมให้คนไทยใช้โซลาร์เซลล์มากขึ้นพลังงานแสงอาทิตย์ก็ต้องส่งเสริมกันนะเพราะว่านี่คือพลังงานสะอาดแล้วก็ได้รับพลังงานแบบฟรีๆนะพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องนำเข้าอีกเลยหากเรามีโซลาร์เซลล์ที่มีความทั่วถึงและมีราคาที่เข้าถึงได้นะล่าสุดนั้นรัฐบาลผลักดันมาตรการโซล่าล้านหลังคานะครับเพื่อที่จะเอาไปปฏิบัติจริงนะครับเพื่อที่จะทำให้คนไทยนั้นสามารถใช้โซลาร์เซลล์ได้โดยการที่อาจจะเข้าถึงสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยต่ำนั่นเองก็คือจะเอาแบงก์หรือธนาคารของรัฐเนี่ยปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ประชาชนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ฟรีโดยไม่ต้องจ่ายเงินก้อนแรกและผ่อนชำระผ่านบิลค่าไฟจากส่วนต่างที่ประหยัดได้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความคืบหน้านะครับที่รัฐบาลช่วยอุดหนุนทำให้ครัวเรือนของไทยนั้นสามารถใช้โซลาร์เซลล์ได้โดยรัฐจะอุดหนุนครัวเรือนประมาณ 50,000 บาทครอบคลุมเป้าหมาย1ล้านหลังคาเรือนพร้อมสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำซอฟเรท 2-4% ต่อปีเท่านั้นจากธนาคารรัฐทั้งหลายนะครับผ่อนชำระจากส่วนต่างค่าไฟผู้เข้าร่วมโครงการจะนำเงินส่วนต่างของค่าไฟฟ้าที่ลดลงในแต่ละเดือนมาผ่อนชำระค่างวดแล้วก็เห็นผลทันทีนะครับเพราะว่าสำหรับบ้านที่ติดตั้งระบบขนาด5กิโลวัตต์เนี่ยอ๋อนะครับขออภัยเดี๋ยวมาว่ากันต่อในโอกาสหน้านะฮะเรื่องราวเหล่านี้ไปฟังการแถลงมติการประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะครับในเวลานี้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี
1: ้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังมาณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงครับการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่18สิงหาคมในวันนี้ครับเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะที่อยู่ทางบ้านแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยค่ะที่ติดตามงานการแถลงข่าวของทีมโฆษกรัฐบาลในวันนี้นะคะสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้เดินทางไปภารกิจที่ต่างประเทศค่ะจึงได้มอบหมายให้ท่านพิพัฒน์รัฐกิจประการนะคะเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้แทนค่ะในการประชุมวันนี้นะคะมีสาระสำคัญมากมายค่ะหลายเรื่องด้วยกันซึ่งทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะจะทยอยนำรายละเอียดนะคะแถลงให้ทุกท่านได้ทราบค่ะโดยในส่วนของดิฉันนะคะวันนี้มี2วาระด้วยกันค่ะเรื่องแรกนะคะเป็นการอนุมัติงบประมาณนะคะเพื่อเสริมความปลอดภัยค่ะในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะและเรื่องที่2นะคะเป็นมติแต่งตั้งค่ะโดยจะเริ่มที่ประเด็นแรกเลยนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะอนุมัติงบประมาณค่ะ 433.5 ล้านบาทให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังใน7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาโดยจะนำไปสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยจำนวน 1,669 แห่งสร้างหอกระจายข่าวจำนวนประจำหมู่บ้านจำนวน143แห่งค่ะและปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุแบบดิจิตอลให้ครอบคลุมพื้นที่ชายแดนค่ะเป้าหมายสำคัญคือทำให้ประชาชนมีพื้นที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและให้ภาครัฐสามารถแจ้งเตือนรวมถึงส่งข้อมูลข่าวสารถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้นค่ะเพื่อคุ้มครองชีวิตทรัพย์สินและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ค่ะสำหรับประเด็นแต่งตั้งนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน1รายได้แก่นายฉันทานนท์วรรณเขจรค่ะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานนอกจากนี้ยังมีมติการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวนทั้งสิ้น7รายด้วยกันค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน1รายได้แก่นางอรวรรณคงธนะขันติธรดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการกพ.สำนักงานกพ.ค่ะกระทรวงสาธารณสุขจำนวน6รายได้แก่นายสราวุธบุญสุขดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายวีรวุฒิอิ่มสำราญดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์นายทิติแสวงธรรมดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอนามัยนายอดิศรวันธนศักดิ์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นางสาวอุไรวันจำนันสิริดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงค่ะยังมีประเด็นอีกที่น่าสนใจอย่างอื่นอีกมากมายนะคะโปรดติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
3: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะดิฉันนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะวันนี้นะคะในการประชุมของคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีก3เรื่องค่ะ1ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการอาคารสรค5ชั้นพื้นที่ใช้สอย 8,190 ตารางเมตรโรงพยาบาลปัตตานี1หลังจากวงเงินเดิมจำนวน 155,333,010 บาทเป็นวงเงิน 165,700,000 บาทค่ะและอนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการดังกล่าวจากปีงบประมาณ2568ถึง2569เป็นปีงบประมาณ2568เป็นพ.ศ. 2571ค่ะและเรื่องที่2นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อการทำร่างข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งอาณาจักรไทยกับวัฒนธรรมกับกระทรวงวัฒนธรรมมรดกแห่งนิวซีแลนด์การจัดทำข้อตกลงเป็นข้อริเริ่มของฝ่ายไทยซึ่งมุ่งหวังที่จะกระชับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระดับทวิภาคีไทยนิวซีแลนด์ รวมถึงเป็นการเฉลิมฉลองวาระการครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยนิวซีแลนด์ในปี2569นี้ด้วยค่ะซึ่งจะช่วยในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและนิวซีแลนด์นะคะส่วนประเด็นสุดท้ายค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ5บึงกาฬบอดี้คำไซตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปนี้ค่ะทั้งยังกำหนดให้ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์ร่วมกันของเจ้าหน้าที่ของราชอาณาจักรไทยและเจ้าหน้าที่ของสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวนไม่เกิน50คันของทั้ง2ประเทศค่ะส่วนการเก็บค่าธรรมเนียมแล้วก็รายละเอียดของรถยนต์และรถโดยสารนะคะดิฉันจะขอส่งเข้าไปในทางเพรสค่ะขอบคุณค่ะ
4: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้ประเด็นของดิฉันนะคะยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะประเด็นแรกค่ะเกี่ยวกับแรงงานปรับสิทธิคู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจรองรับผู้มีความหลากหลายทางเพศค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการประกาศร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์2ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอค่ะเพื่อปรับสิทธิของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจที่มีความหลากหลายทางเพศให้คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคู่สมรสชายและหญิงทั้งเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลและค่าทำศพค่ะร่างประกาศทั้ง2ฉบับปรับหลักเกณฑ์จากคำว่าสามีหรือภรรยาเป็นคำว่าคู่สมรสให้สอดคล้องกับกฎหมายปัจจุบันค่ะฉบับแรกครอบคลุมสิทธิเงินทดแทนกรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหายค่ะฉบับที่2ครอบคลุมสิทธิค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยและค่าทำศพกรณีเสียชีวิตอันไม่ใช่เนื่องจากการทำงานค่ะทั้งนี้นะคะคาดว่าในปี2569ถึง2573จะมีคู่สมรสได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 11,064 ถึง 12,021 คนและรัฐวิสาหกิจอาจมีค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นประมาณ248ถึง271ล้านบาทต่อปีค่ะขณะที่การปรับสิทธิเงินทดแทนไม่ทำให้จำนวนเงินทดแทนที่รัฐวิสาหกิจต้องจ่ายเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากจำนวนเงินทดแทนยังคงเท่าเดิมการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายให้สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจสอดคล้องกับสถานะคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในปัจจุบันค่ะและรองรับผู้มีความหลากหลายทางเพศให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานได้อย่างเท่าเทียมค่ะสำหรับประเด็นถัดไปนะคะเป็นเรื่องแรงงานทางทะเลค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พุทธศักราชที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลพุทธศักราช2558ให้เหมาะสมกับสภาพการปัจจุบันค่ะพร้อมทั้งยังสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลคริสต์ศักราช2006ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศค่ะโดยกำหนดให้การจ้างงานระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจำเรืออยู่ภายใต้กฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเงินทดแทนเพื่อให้คนประจำเรือได้รับสิทธิประโยชน์และคุ้มครองอย่างเป็นระบบค่ะการแก้ไขครั้งนี้นะคะครอบคลุมสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคมมี7กรณีด้วยกันค่ะได้แก่การประสบอันตรายการเจ็บป่วยการคลอดบุตรการทุพพลภาพตายสงเคราะห์บุตรความชราภาพและการว่างงานค่ะพร้อมกำหนดการทำงานกลางคืนของคนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีให้ชัดเจนโดยห้ามทำงานตั้งแต่เวลา4ทุ่มถึง6นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นค่ะเว้นแต่เป็นการฝึกอบรมหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเพื่อคุ้มครองสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชนค่ะทั้งนี้นะคะการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐของคนประจำเรือขณะที่เจ้าของเรือและคนประจำเรือจะมีหน้าที่นำส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมตามกฎหมายและเจ้าของเรือมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะโดยหน่วยงานของรัฐไม่ได้รับผลกระทบด้านงบประมาณจากการปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้ค่ะ สำหรับประเด็นต่อไปนะคะยังเป็นเรื่องแรงงานค่ะแต่เป็นเรื่องของแรงงานในยุคออนไลน์นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านฉบับที่พุทธศักราชตามที่กระทรวงแรงงานเสนอซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วเพื่อปรับปรุงกฎหมายให้ทันกับรูปแบบการจ้างงานที่เปลี่ยนแปลงไปให้กับสังคมปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะการรับงานผ่านระบบออนไลน์พร้อมขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมงานอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและงานบริการค่ะร่างกฎหมายกำหนดอายุขั้นต่ำผู้รับงานไปทำที่บ้านไว้15ปีพร้อมห้ามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีหรือหญิงมีครรภ์ทำงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยค่ะขณะเดียวกันยังกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้ชัดเจนโดยต้องจ่ายเป็นเงินบาทนะคะและงานที่มีลักษณะคุณภาพเช่นเดียวกับงานในการประกอบกิจการต้องได้รับค่าทดแทนไม่น้อยกว่าอัตราที่คณะกรรมการกำหนดค่ะนอกจากนี้หากผู้จ้างไม่คืนหลักประกันหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ15ต่อปีและหากฝ่าฝืนจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านมีโทษจำคุกนะคะ2ปีหรือปรับ400,000ถึง800,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานในปัจจุบันค่ะสำหรับประเด็นในครม.นะคะยังมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะจะขออนุญาตส่งเป็นเพรสรีลีสต่อไปค่ะ
2: มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะขอบคุณนะคะ
4: ขอบคุณค่ะ
5: ท่านผู้ฟังครับที่จดลงไปนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ประจำวันอังคารที่18สิงหาคม2569จากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยคณะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับโดยมีมติครม.ที่น่าสนใจในวันนี้นะครับอาทิครม.อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครม.อนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ5ชั้นของโรงพยาบาลปัตตานีจังหวัดปัตตานีครม.เห็นชอบการจัดทำข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมและมรดกแห่งนิวซีแลนด์นอกจากนี้ครม.ยังได้มีการเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติขออภัยครับร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ5บึงการบอลิคำไซพ.ศ.ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ครับยังมีมติครม.ที่น่าสนใจครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรายงานด้วยกันทั้งหมด3เรื่องนะครับเรื่องแรกครับเป็นมติครม.ครับที่เห็นชอบเกี่ยวกับเรื่องแรงงานเป็นร่างประกาศแรงงานรัฐวิสาหกิจครับในเรื่องที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศครับของลูกจ้างนะครับแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจครับโดยเป็นประเด็นของการเปลี่ยนคำว่าสามีภรรยาเป็นคู่สมรสแทนครับเพื่อจะให้ได้รับเงินทดแทนหรือว่าสามารถจะได้รับในเรื่องค่ารักษาพยาบาลได้ส่งเสริมเรื่องของความหลากหลายทางเพศครับและคาดว่าตั้งแต่ปี2519นี้ถึงปี2573นั้นจะมีผู้ที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 11,000 คนโดยประมาณครับจากนั้นครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลที่มีการปรับปรุงจากฉบับ2558ครับเพื่อความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นเรื่องของการจ้างงานของเจ้าของเรือและก็คนประจำเรือครับโดยจะเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับกฎหมายของการประกันสังคมครับทั้งเรื่องของเงินทดแทนที่เกี่ยวกับการประสบอันตรายการเจ็บป่วยการคลอดบุตรหรือการชราภาพและการว่างงานครับนอกจากนี้ครับสำหรับ การจ้างคนประจำเรือที่อายุต่ำกว่า18ปีนั้นห้ามการปฏิบัติงานในช่วงเวลา4ทุ่มถึง6โมงเช้าเว้นแต่เป็นการอบรมเพื่อเสริมทักษะครับนอกจากนั้นครับยังมีเรื่องของพระราชบัญญัติครับแรงงานที่เกี่ยวข้องคือกระทรวงแรงงานมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านฉบับที่พ.ศ.ครับเป็นการขยายความคุ้มครองเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนเช่นจะจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินบาทครับนอกจากนี้ครับห้ามจ้างผู้ที่อายุต่ำกว่า15ปีครับซึ่งจะมีโทษจำคุก2ปีและปรับตั้งแต่400,000ถึง800,000บาทครับและทั้งหมดนี้ครับเป็นการแถลงผลการประชุมมติคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ทีมเทคนิคประกอบไปด้วยคุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณสมเกียรติท่านมณีครับและผู้บรรยายคุณยุทธพรบานเย็นและผมพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับต้องยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นำท่านกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
2: เรารักประเทศไทย
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
5: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
1: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหที่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคน
0: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
2: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีเจรจา53บริษัทชั้นนำออสเตรเลียร่วมหารือสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนของทั้งสองประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาย
3: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
4: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีเจรจา53บริษัทชั้นนำของออสเตรเลียโดยมีนักธุรกิจไทย21รายร่วมหารือสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนของทั้งสองประเทศ
7: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเป็นประธานเปิดกิจกรรมพบปะภาคธุรกิจที่นครซิดนีย์ออสเตรเลียซึ่ง BOI จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงภาคเอกชนและสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับออสเตรเลียโดยเลขาธิการ BOI ระบุว่ามีบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียกว่า53แห่งจากกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลการเกษตรยานยนต์และการศึกษาเข้าร่วมฟังนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากนายกรัฐมนตรีโดยตรงส่วนช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดหาเรือร่วมกับนักธุรกิจไทยและออสเตรเลียระหว่างรับประทานอาหารเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนโดยมีนักธุรกิจไทยชั้นนำร่วมคณะ21รายจากหลากหลายอุตสาหกรรมสำหรับการลงทุนจากออสเตรเลียในไทยช่วงปี2564ถึงมิถุนายน2569มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน93โครงการมูลค่ารวม33,425 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลร้อยละ41เคมีและปิโตรเคมีร้อยละ21เกษตรและอาหารแปรรูปร้อยละ11ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดวาสนาตระเกียรติรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
1: กระทรวงมหาดไทยแถลงปฏิบัติการจับกลุ่มขบวนการย้ายเด็กต่างด้าวสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงเร่งขยายผลเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐและนายหน้าที่เกี่ยวข้องนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังคณะทำงานโดป้า NICE ตรวจพบการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่ง จึงขยายผลตรวจสอบห้องที่แฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องพบเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนและพบห้องต้องสงสัยจำนวน 44 ห้องที่มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16รายขึ้นไปอยู่ในห้องเดียวขณะที่การสืบสวนพบหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐกับเครือข่ายในหน้ามีพฤติการอนุมัติย้ายชื่อจำนวนมากในระยะเวลาสั้นพบการใช้เอกสารลงนามล่วงหน้าและปลอมลายมือชื่อเจ้าบ้านเพื่อนำไปใช้ประกอบการทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง7รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าหน้าที่และนายหน้า3รายและพยานรับรองลายมือชื่อ1รายที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า433ล้านบาทเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาน
8: างสาวลลิดาประพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2569งบกลางวงเงินกว่า433ล้าน5แสนบาทให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังชายแดนไทยกัมพูชาครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดโดยงบประมาณดังกล่าวจะนำไปใช้3กิจกรรมเร่งด่วนได้แก่การสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยจำนวน 1,669 แห่งการจัดสรรหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ชายแดนเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมช่วยให้การกระจายข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วแม่นยำและทั่วถึงในทุกสถานการณ์ฉุกเฉินตักสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอสุวรรณโคหาอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูอำเภอโพตากอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอำเภอนายูงอำเภอน้ำสมอำเภอบ้านผืออำเภอกุดจับอำเภอหนองวัวซออำเภอเพนอำเภอสร้างคอมอำเภอพิบูลรักอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีอำเภอด่านซ้ายอำเภอเชียงคานอำเภอวังสะพุงอำเภอโพหลวงอำเภอหนองหินอำเภอผาขาวอำเภอปากชมอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นอำเภอตางอยจังหวัดสกลนครอำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอปลาปากอำเภอวังยางอำเภอนาแกอำเภอเรนูนครอำเภอท่าพนมอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอลมสักอำเภอเขาค้ออำเภอวังโป่งอำเภอชนแดนอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารอำเภอเริงนกทาจังหวัดยโสธรอำเภอท่าตูมอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์อำเภอพิมายอำเภอห้วยแถลงอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาอำเภอลำปลายมาสอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์เป็นกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพุนพินอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอเคียนซาอำเภอพระแสงอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอรัศดาอำเภอนายงอำเภอย่านตาขาวอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอควนขนุนอำเภอศรีนครินทร์อำเภอตะโหมดอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอควนกาหลงอำเภอท่าแพอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลปกคลุมจังหวัดสงขลากับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอทานโตอำเภอเบตงจังหวัดยะลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกือบทั้งจังหวัด และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบรรจบพันธ์บ้านปากลาอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเดิมเป็นพื้นที่ธุรกันดารอยู่ชายแดนริมแม่น้ำโขงไม่มีถนนเข้าหมู่บ้านต้องสัญจรทางเรือไม่มีโรงเรียนราษฎรบ้านปากลาจึงทำเรื่องขอความอนุเคราะห์ไปยังกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่22ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านปากลาเปิดสอนครั้งแรกในปี2505และเมื่อวันที่12ธันวาคม2543สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบริเวณโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านปากลาและเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรธนาคารข้าวและโรงสีข้าวประจำหมู่บ้านที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งไว้ตั้งแต่ปี2535ปัจจุบันโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบรรจบพันธ์บ้านปากลามีพื้นที่5ไร่เศษการเดินทางสะดวกขึ้นมีถนนแต่ยังคงห่างไกลและธุระกันดารมีหน่วยงานต่างๆรวมถึงผู้มีจิตศรัทธาเข้าไปช่วยเหลือเพื่อสนองพระราชดำริพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนบริจาคอุปกรณ์การศึกษาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์จัดหาแหล่งน้ำให้มีพอใช้ส่งเสริมการทำปศุสัตว์ที่เหมาะสมกับพื้นที่เมื่อวันที่28กันยายน2563สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนบ้านโงนขามอำเภอศรีเมืองใหม่และโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบรรจบพันธ์บ้านปากลาพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายโครงการส่งริเริ่มและทดลองดำเนินการในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตั้งแต่ปี2523โดยตลอด40ปีโครงการมีพัฒนาการในแนวทางที่ดีความต่อเนื่องสามารถขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนทำให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้หลักการทรงงานเพื่อประชาชนชาวไทยจะคงสืบสานโดยมีตชด.และหน่วยงานราชการต่างๆเป็นกำลังหลักสนับสนุนและขับเคลื่อน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่หมุนตามวันนะครับวันนี้เย็นวันอังคารแล้วนะครับวันอังคารที่18สิงหาคม2569ครับวันนี้อยู่กับโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรและน้องสายป่านปณิสราพานแก้วครับสวัสดีครับสายป่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่โดนัทสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามวันค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:15 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะจันทร์อังคารพบกัน2ชั่วโมงเต็มค่ะบ่าย 3:00 จนถึง 17:00 นพุธพฤหัสศุกร์บ่าย 3:00 จนถึง 17:00 นนะคะ
1: ครับ
2: นอกจากเรา2คนวันนี้แล้วค่ะยังมีทีมงานเบื้องหลังนะคะวันนี้บรรณาธิการโดยคุณถิตติมามหัทนะขจรค่ะช่างเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณทวนชัยคำรอดวันนี้ประสานงานโดยคุณอรัญญาชมชื่นและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณอัคเดชคำพีระค่ะ
1: ครับคุณถิตติมามหัทนะขจรนี่หลายๆคนงงนะว่าใครเอ่ย จริงๆคือคุณต้อมถิตติมาอิงกลัม
2: ใช่
1: นะครับเป็นพี่สาวที่แบบว่าเขามี2นามสกุล
2: ถูกต้อง
1: เออแต่ว่ามี2นามสกุลอะไรต้องเดี๋ยวต้องไปถามเขาเองนะ
2: ใช่เรียกได้ทั้ง2นามคุณนะคนเดียวกัน
1: นะครับวันนี้ก็มาเป็นบรรณาธิการให้กับเรานะครับบอกว่าวันนี้มีสายหลากหลายสายนะครับจากภูมิภาคนะครับแล้วก็มีในส่วนของพื้นที่จริงด้วยนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำกันด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กับช่วงรู้อยู่กับน้ำด้วยนะครับทางโฆษกสทช.ก็จะมีการออกมาพูดถึงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในลุ่มน้ำโขงด้วยนะครับติดตามกัน2ชั่วโมงเต็มของหมุนตามวันนะครับช่วงแรกนะครับไปติดตามข่าวสารกันก่อนในช่วงพิกัดข่าวเล่าเรื่องครับ
0: พิกัดข่าวเล่าเรื่อง
2: พิกัดข่าวเล่าเรื่องวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่เรื่องของพยากรณ์อากาศแล้วก็สถานการณ์น้ำนะคะที่ยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองนะคะมีประกาศออกมาแล้วนะคะเมื่อช่วงเช้านี้ฉบับที่6นะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่บริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะผลกระทบนะคะตั้งแต่18ก็คือวันนี้จนถึง21สิงหาคมนะคะซึ่งฝนจะตกหนักนะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยกำลังค่อนข้างแรงยังไงช่วงนี้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะ บางพื้นที่อาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะหรือว่าบางพื้นที่ที่น้ำท่วมซ้ำซ้อนนะคะต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษใครอยู่ในพื้นที่ลุ่มลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านเฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะส่วนวันนี้นะคะ18สิงหาคมค่ะพื้นที่ที่จะต้องจับตากันเป็นพิเศษเลยคือที่จังหวัดบึงกาฬนครพนมจังหวัดตราดนะคะซึ่งเสี่ยงฝนตกหนักมากนะคะส่วนอีกหลายจังหวัดนะที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกก็ยังคงมีฝนตกหนักอยู่ก็ส่วนทะเลนะคะช่วง19ถึง21สิงหาคมนี้นะคะคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนค่ะคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือช่วงนี้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยส่วนช่วงนี้19ถึง21สิงหาคมนะคะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งด้วยค่ะ
1: ครับเป็นความคืบหน้านะครับในช่วงที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะครับ3จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเมื่อกี้น้องป่านบอกไปบึงกาฬ
2: นครพนมแล้วก็จังหวัดตราดค่ะ
1: ครับไปติดตามในเรื่องของฝนฟ้าอากาศแล้วไปดูในส่วนของสถานการณ์น้ำนะครับไปฝั่งลำปางกันก่อนดีกว่านะครับมีฝนตกหนักแล้วก็มีการเปิดประตูระบายน้ำกว่า6บานนะครับเพราะว่าเป็นการป้องกันน้ำป่าที่จะเข้ามาท่วมบ้านเรือนของประชาชนนะครับตรงนี้บริเวณฝายศพวังเขต ในส่วนของเทศบาลตำบลแจ้ห่มนะครับอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางเนี่ยทางคุณโยธินมณีคงฤทธิ์นายกเทศมนตรีตำบลแจ้ห่มครับมีการเปิดประตูระบายน้ำในลำน้ำแม่สอยไหลนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยไหลลงสู่แม่น้ำวังเพราะว่าในบางพื้นที่นะครับในส่วนของลำน้ำแม่สอยเนี่ยเป็นเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ่อนนะครับแจ้ซ้อนนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำของอำเภอแม่สอยก็เกิดฝนตกหนักขึ้นมาแล้วก็มีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลผ่านหลายชุมชนแล้วก็ในส่วนของเขตเทศบาลตำบลแจ้ห่มด้วยนะครับก่อนที่จะไหลลงแม่น้ำวังที่ชุมชนบ้านศบวังซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดเหตุฝนตกหนักในเขตอุทยานนะครับแล้วก็มีมวลน้ำไหลลงมาตามแม่สอยนะครับแล้วก็ในส่วนของตำบลแจ้ห่มด้วยก็มีการท่วมหมู่บ้านนะครับท่วมบ้านเรือนประชาชนไปแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนการเปิดประตูระบายน้ำ6บานในครั้งนี้เนี่ยก็หวังว่าจะช่วยในการระบายน้ำนะครับในส่วนของแม่น้ำต่างๆเนี่ยเข้าลงไปสู่แม่น้ำวังได้โดยเร็วนะครับก็มีการจัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนสังเกตปริมาณน้ำนะครับแล้วก็ในส่วนของหากว่ามีปริมาณน้ำที่มีสีแดงขุ่นเนี่ยก็ให้รีบเร่งในส่วนของการแจ้งเจ้าหน้าที่เลยเพราะว่าพอน้ำขุ่นปุ๊บเนี่ยหลายๆคนคิดว่าแน่นอนน้ำมานะครับก็จะต้องมีการแจ้งไปแล้วก็สุดท้ายก็ต้องมีการเก็บข้าวของตลอดจนในเรื่องของสัตว์เลี้ยงแล้วก็รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ที่เกิดขึ้นนะครับกับที่ตำบลแจ้ห่มจังหวัดลำปางครับ
2: ค่ะซึ่งอย่างที่เล่าให้ฟังไปนะคือช่วงตอนภาคเหนือกับภาคอีสานเนี่ยช่วงนี้ฝนจะหนักหน่อยนะคะก็ยังไงต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากฝนที่ตกหนักนะคะแต่ว่าก็ยังมีบางพื้นที่ของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างที่โคราชเนี่ยเขาบอกว่าฝนทิ้งช่วงนานจนขาดน้ำนะคะสถานการณ์ภัยแล้งนะคะจากฝนทิ้งช่วงคุกคามค่ะชาวนาที่ตำบลโนนทองหลางนะคะที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาค่ะก็ต้องบอกว่าเดือดร้อนเหมือนกันนะพอไปสอบถามชาวนารายนึงที่ตำบลโนนทองหลางเนี่ยเขาก็มีการสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะคืออย่างที่เราทราบกันดีถ้าเราติดตามพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าปีนี้เป็นซูเปอร์เอลนีโญที่โคราชเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้ภัยแล้งมาเยือนอย่างรุนแรงเลยนะคะแล้วก็ใครที่เป็นเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็ได้รับผลกระทบด้วยสร้างความเสียหายกับพืชผลต่อเนื่องนะคะ
1: ค
2: ือบางทีลงทุนลงแรงหว่านข้าวไปแล้วถึง2รอบสุดท้ายเนี่ยพอขาดน้ำข้าวก็ทยอยตายนะคะเพราะว่าฝนทิ้งช่วงนานแล้วก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลด้วยก็ตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้วิธีดำนาแทนนะคะหวังว่าต้นข้าวเนี่ยจะฟื้นแล้วก็รอดชีวิตนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะสถานการณ์วิกฤตหนักขึ้นอีกเพราะว่าต้นข้าวที่เพิ่งดำเนี่ยคือเริ่มขาดน้ำอีกแล้วจนดินเนี่ยแห้งแตกระแหงนะคะจนต้องเร่งสูบน้ำจากคลองธรรมชาติที่ยังมีเหลืออยู่ซึ่งก็เหลืออยู่น้อยมากเพื่อที่จะเอามาบรรเทาความเดือดร้อนนะคะเฉพาะหน้าไปก่อนแต่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่หลายรายนะคะยังคงเผชิญปัญหาแบบเดียวกันนี่แหละทีนี้เนี่ยพอมีเกษตรกรหลายรายที่ต้องการน้ำนะคะก็พากันมาแย่งกันสูบน้ำนะเพื่อที่จะต้องประคองต้นข้าวของตนเองเนี่ยให้มันรอดไปได้นะตอนนี้ก็คือทำได้แต่ภาวนาอย่างเดียวอ่ะขอให้ฝนมันตกลงมานะคะมาช่วยเหลือต้นข้าวไม่ให้มันเสียหายแต่ถ้าฝนมาช้าเนี่ยต้นข้าวที่ปลูกเอาไว้ลงทุนเอาไว้ลงแรงเอาไว้เนี่ยก็น่าจะเสียหายมากกว่านี้นะคะก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าอย่างเร่งด่วนก่อนนะคะตอนนี้ก่อนที่ความเสียหายจะลุกลามเป็นวงกว้างซึ่งแน่นอนตอนที่ลงทุนลงแรงทำนาไปมันก็จะมีทั้งค่าพืชค่าปุ๋ยอะไรต่างๆนะคะตรงนี้ก็อาจจะต้องลงไปดูหน่อยเพราะว่าถึงแม้ว่าโซนภาคอีสานเนี่ยฝนจะตกหนักแต่ก็มีบางพื้นที่เหมือนกันที่ฝนทิ้งช่วงนะคะยังไงก็จะต้องฝากหน่วยงานลงไปดูแลพี่น้องเกษตรกรในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะ
1: ครับอันนี้เป็นพื้นที่โคราชนะครับนครราชสีมาผมไปดูในประกาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่6นะครับในวันนี้วันที่18สิงหาแล้วก็วันที่19ในวันพรุ่งนี้เนี่ยคือโคราชก็คือไม่ได้รับอิทธิพลจากฝนตกหนักนะครับเพราะว่าฝนเนี่ยจะตกอยู่ช่วงตั้งแต่ภาคเหนือตอนบนนะครับแล้วก็ภาคอีสานตอนบนโคราชเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ประมาณกลางๆนะค่อนข้างมาทางใต
2: ้
1: ก็ไม่ได้รับผลกระทบแต่ว่ายังไงนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวนานะนะครับที่รอน้ำอยู่เพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยฝนตกหนักจริงน้ำท่วมจริงแต่พื้นที่ที่มีการเกษตรเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากเอลนีโญ ซึ่งเป็นซูเปอร์เอลนีโญด้วยนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวนานะครับที่ตอนนี้กำลังรอฝนอยู่ต้องรอติดตามกันเรื่อยๆคาดว่าน่าจะมีฝนทิ้งช่วงก่อนที่จะมีการเปลี่ยนฤดูเข้าไปสู่ฤดูหนาวอยู
2: ่
1: นะแต่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อเนื่องนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างน้องป่าครับตอนนี้นะครับท่านไปที่ในส่วนของ
2: ออสเตร
1: เลียนะครับไปที่นิวเซาท์เวลส์นะครับไปสานต่อในเรื่องของมิตรภาพไทยออสเตรเลียนะไปหลากหลายท่านนะมีท่านรองนายกเอกนิติไปด้วยท่านรองนายกศรีหศักดิ์ก็ไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเช้านี้ไปเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์นะครับมีการสานต่อมิตรภาพไทยออสเตรเลียเดินหน้าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและนวัตกรรมการศึกษาและประชาชนด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของช่วงบ่ายนะครับเมื่อเวลา 13:45 นาทีตามเวลาของท้องถิ่นนครซิดนีย์นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของแคนวาต้องป่านใช้แคนวาไหม
2: ใช้อยู่แล้วจึงเชื่อว่าใครก็ใช้
1: แคนวานี่จะเป็นแบบเหมือนโปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันสำหรับในการตัดต่อทำภาพต่างๆ
2: ใช้มาตั้งแต่ตอนเรียนเลยนะพอมาทำงานก็ยังใช้อยู
1: ่พี่เป็นคนที่บอกว่าอาจจะเป็นคนรุ่นที่แคนวายังไม่มา
2: เ
1: ราพูดอย่างนี้ให้ดูไม่แก่แคนวายังไม่มาก็เลยกลายเป็นว่าเราจะถนัด PowerPoint ถนัด Photoshop แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลองมาใช้แคนวานะครับเป็นการเรียกว่าอำนวยความสะดวกให้เราเยอะมากๆ
2: ใช่
1: ก็คือพยายามที่จะปรับปรุงแล้วก็เรียนรู้ในการใช้อยู่นะครับแคนวาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นแอปพลิเคชันเป็นโปรแกรมที่คนไทยนิยมมาก
2: ถูกต้อง
1: ยิ่งวงการสื่อสารมวลชนอย่างพวกเราเนี่ยคือเรียกว่าเป็นที่พึ่งเลยก็ว่าได้นะครับก็ท่านนายกก็มีการลงพื้นที่ไปเยี่ยมนะครับสำหรับสำนักงานใหญ่แคนวาบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกนะครับด้านการสื่อสารด้วยภาพพร้อมมีการหารือกับผู้บริหารของแคนวาด้วยนะครับถึงความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยเพื่อนำผลงานของไทยเข้าสู่ตลาดโลกนะครับท่านนายกกล่าวว่า Creative Economy เนี่ยเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายที่รัฐบาลไทยเนี่ยกำลังผลักดันอยู
2: ่
1: เพราะว่าไทยก็มีบุคลากรที่มีความสามารถนะแล้วก็มีอัตลักษณ์แล้วก็ทุนทางวัฒนธรรมที่มีพลังสามารถต่อยอดเป็นสินค้าบริหารแล้วก็ในส่วนของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมูลค่าในตลาดโลกได้นะครับโดยมองว่าแคนวาเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะสามารถช่วยเปิดพื้นที่ในการออกแบบในส่วนของวัฒนธรรมให้เข้าถึงคนทั่วโลกได้นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนความคิดให้มีการใช้ความคิดเริ่มสร้างสรรค์ให้กลายเป็นรายได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วย
2: ค
1: ือแคนวาเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าเป็นเทมเพลต
2: ใช้
1: งานง่าย
2: ถูกต้อง
1: นะครับแล้วก็เรียกว่าใครที่อาจจะไม่ได้ถนัดในเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ครีเอทีฟเนี่ยก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นวาวเป็นจุดเริ่มต้นให้เราสามารถต่อยอดทางความคิดได
2: ้
1: อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแอปพลิเคชันแคนวาเราไม่ได้มีการอวยอะไรนะแต่ว่าจริงๆอ่ะคนใช้จริงเวลาเรามานำเสนอเราจะรู้เนาะว่าเวลาเราใช้เนี่ยมันจะต่อยอดชิ้นงานของเราไปในทิศทางไหนได้บ้าง
2: หรือถ้าเราไม่ได้ต่อยอดชิ้นงานนะสมมตินะคะ
1: ครับ
2: จะแต่งงานตัวแคนวาเนี่ยคือออกแบบการ์ดแต่งงานได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องไปจ้างเขา
1: ใช่
2: เราเสียเงินน้อยมากแล้วคือโปรแกรมนี้เนี่ยมีทั้งแบบที่ฟรีหรืออย่างบางคนที่เขาต้องการใช้แบบโปรมากๆ
1: คร
2: ับ เขาก็อาจจะมีการเสียเงินแต่ไม่ได้เยอะแต่คุ้มค่านะ
1: คุณอนนท์นี่ไงเราจะเห็นได้ว่าภาพผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยนะครับจริงๆก็เป็นภาพที่ผลิตมาจากแคนวาเหมือนกัน
2: ถูกต้อง
1: อันนี้เราต้องยอมรับว่าในส่วนของทั้งหน่วยงานราชการแล้วก็ภาคเอกชนก็หันมาใช้เรื่องนี้กันเยอะนะเพราะว่าอย่างที่น้องป่านบอกน้องป่านใช้มาตั้งแต่สมัยเรียนนะครับเราก็ต่อยอดมาเรื่อย
2: นำเสนออะไรเงี้ยนะคะง่ายใช้ง่าย
1: ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่ารัฐบาลก็เห็นคุณค่านะครับสำหรับแคนวาก็มีการลงพื้นที่ไปนะครับหารือในเรื่องของการทำงานร่วมกันแบบ local creator แล้วก็ SME ไทยด้วย
2: ค
1: ือปกติเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเวลาเรามีการเปิด product SME ต่างๆหรือว่ามีการคิดโลโก้ต่างๆเนี่ยแคนวาจะเป็นส่วนในการต่อยอดความคิดเราได้คือเขาจะมีเทมเพลตให้เราก็สามารถเติมสีหรือว่าเติมอะไรต่างๆได้นะครับตรงนี้ก็เป็นการส่งเสริมในเรื่องของการนำงานออกแบบแล้วก็องค์ประกอบต่างๆทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็ผลงานของครีเอเตอร์ไทยเข้าสู่แพลตฟอร์มมากยิ่งขึ้นสำหรับแคนวานะครับก็ให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเนี่ยสามารถนำไปหยิบใช้กันได้แล้วก็เปิดโอกาสให้ไทยครีเอเตอร์เนี่ยได้รับค่าตอบแทนจากผลงานของตนเองด้วยนะครับทำให้รายได้จากตลาดโลกไหลกลับเข้าสู่ประเทศไทยซึ่งแคนวาก็ตั้งเป้านะครับว่าอยากจะมีครีเอเตอร์ชาวไทยในที่เรียกว่าเป็นแคนวาครีเอเตอร์ชาวไทยเนี่ยจากประมาณ190คนตอนนี้อยากจะมีเพิ่มประมาณ 1,000 คนภายในปี2571นะครับคิดผมคิดว่าทำได้
2: ทำได้
1: เพราะว่าคนไทยเนี่ยชอบ คิดดีเริ่มสร้างสรรค์อยู่แล้ว
2: ถูกต้อง
1: นะครับท่านนายกก็มีการชวนแคนวาพิจารณาจดทะเบียนนิติบุคคลและก็ขยายฐานธุรกิจในประเทศไทยด้วยนะครับรวมทั้งนำบุคลากรที่มีความสามารถจากต่างประเทศเข้ามาทำงานร่วมกับคนไทยให้เพิ่มขึ้นอีกด้วยเพื่อเป็นการสร้างการถ่ายทอดองค์ความรู้และก็พัฒนาระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและก็ความคิดสร้างสรรค์ในประเทศนะครับก็เชิญชวนให้ร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับทาง BOI ก็คือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะครับก็เชิญชวนออสเตรเลียทั้งเคนวาเนี่ยมาลงทุนที่ประเทศไทยนะครับเพื่อจะได้เพิ่มศักยภาพแรงงานและก็บุคลากรในภาค SME ของประเทศไทยไปด้วยนะครับ
2: ค่ะจริงๆต้องบอกว่าในภาค SME เนี่ยเคนวาช่วยได้มากเลยนะคะใครที่อยากจะเริ่มเปิดแบรนด์นะอย่างที่พี่รณรงค์บอกคือถ้าจะทำโลโก้ทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำแบรนด์หรือว่าทำตัวโปสเตอร์โปรโมทอะไรต่างๆนะคะมีครบเลยนะน้องๆนักเรียนนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะสามารถที่จะใช้ตัวแคนวาเองนะคะแล้วก็คือต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยนอกจากตัว AI แล้วนะคะก็ยังมีนี่แหละแอปพลิเคชันที่หลากหลายที่ทำให้เราสามารถทำงานหรือว่าเรียนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
1: ต้องรอดูว่าผลการเจรจาในครั้งนี้ความร่วมมือการสานสัมพันธ์ในครั้งนี้ของท่านนายกเนี่ยจะส่งผลถึงประชาชนในประเทศมากน้อยแค่ไหนแต่เชื่อว่าในเรื่องของการใช้แคนวาเนี่ยประเทศไทยไม่น้อยหน้าไปกว่าใครแคนวาต้องเห็นผลประโยชน์ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มาร่วมลงทุนในประเทศไทยนะครับ
2: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับมุนตามวันค่ะ
1: ครับ
3: ท่านทั้งหลายผู้มีความรักในชาติบ้านเมืองย่อมปรารถนาให้ชาติบ้านเมืองมีความผาสุกมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในการนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านผู้อยู่ในตำแหน่งสำคัญของชาติจะต้องบำเพ็ญกรณียกิจทุกอย่างโดยมีเป้าหมายสูงสุดเป็นอย่างเดียวกันคือให้ประเทศชาติมีความรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างยั่งยืนอันจะทำให้ประชาชนทุกคนในชาติมีความสุขความเจริญและความมั่นคงในชีวิตอย่างแท้จริงพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
4: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
5: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
6: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
5: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
6: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
7: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
8: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
7: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
8: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
12: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาค
1: สิบห้านาฬิกาสามสิบสามนาทีครับกลับเข้าสู่หมุนตามวันช่วงที่สองนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับสายสัมภาษณ์ของเรานะครับจะเป็นประเด็นอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงของเสียงจริงจากพื้นที่ครับ
0: เสียงจริงจากพื้นที
1: ่เสียงจริงจากพื้นที่ช่วงนี้นะครับเราไปพูดคุยในเรื่องของกิจกรรมดีกว่าน้องปานนะครับเป็นกิจกรรมที่อยู่ในฝั่งของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเป็นพื้นที่ที่ต้องบอกว่าได้มีการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนมาในจังหวัดเรียกว่ามาในรายการหมุนตะวันค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับเพราะว่าในส่วนของบก.ของเราเนี่ยก็เป็นชาวอุตรดิตถ์ด้วย
2: คอนเนคชั่นเยอะสำหรับอุตรดิตถ์นะ
1: ถูกต้องนะครับวันนี้เรามีการได้พูดคุยนะครับกับทางผู้อำนวยการเขื่อนศิริกิติ์ครับคุณพงศกรเรืองมนตรีครับวันนี้มาพูดคุยถึงปริมาณน้ำแล้วก็แนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของเขื่อนศิริกิติ์แล้วก็อีกหนึ่งงานนะครับที่เป็นงานดีนะครับการเดินวิ่งเขื่อนศิริกิติ์มินิมาราธอนครั้งที่16นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
13: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์คุณปณิสราแล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านครับ
2: ครับท่านคะสำหรับปัจจุบันสถานการณ์น้ำในเขื่อนศิริกิติ์เป็นอย่างไรบ้างคะมีปริมาณน้ำคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่างแล้วปีนี้เพียงพอต่อการใช้งานไหมคะ
13: ครับสำหรับสถานการณ์น้ำของเขื่อนศิริกิติ์ในปัจจุบันนะครับก็มีระดับน้ำอยู่ที่148เมตรระดับทะเลปานกลางนะครับซึ่งก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้20เซนติเมตรครับ
1: ครับ
13: ก็คืออยู่ในช่วงที่มีปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างนะครับ
1: ครับ
13: ซึ่งถ้าเทียบกับระดับที่เขื่อนสามารถเก็บกักได้สูงสุดนะครับตอนนี้ก็ยังต่ำกว่าระดับเก็บกักสูงสุดอยู่ที่14เมตรเลยนะครับ
1: ครับแล้วเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาล่ะครับมีปริมาณน้ำมากน้อยแตกต่างกันยังไงบ้างครับ
13: ครับถ้าเราไปเทียบกับปีที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าปีที่แล้วมีความแตกต่างจากปีนี้พอสมควรนะครับ
2: ค
13: ่ะโดยณขณะถ้าเทียบเป็นระดับนะครับปีนี้เนี่ยจะต่ำกว่าปีที่แล้วถึงเกือบ7เมตร60เซนติเมตรนะครับซึ่งก็ถือว่าต่างกันก็คือช่วงปีที่แล้วจะมีพายุเข้ามาแล้วณเวลาเดียวกันนี้นะครับจะมีพายุเข้ามาแล้วก็คือพายุวิภาพายุราคาซาเข้ามาแล้วนะครับ
1: ครับก็จะแตกต่างคือปีที่แล้วเนี่ยคือมีพายุเยอะหน่อยแต่ปีนี้จะแตกต่างก็คือน้อยลงถูกไหมครับ
13: ใช่ครับก็คือปีที่แล้วจะมีพายุเข้ามาแล้วถึง2ลูกนะครับเมื่อเทียบกับปีนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าช่วงนี้ก็ทางเขื่อนก็มีการติดตามสถานการณ์กับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งก็จะเห็นว่ามีร่องมรสุมนะครับที่พาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะทำให้มีปริมาณน้ำฝนที่อาจจะมีฝนตกหนักในพื้นที่นะครับอ
1: ัน
13: นี้ก็ทางเขื่อนก็ได้มีการติดตามสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
1: ครับ
2: ค่ะท่านคะสำหรับปีนี้เนี่ยที่ระดับน้ำต่ำกว่าปีที่แล้วปัจจัยหลักๆก็คือเรื่องของพายุใช่ไหมคะที่ต่างกัน
13: ใช่ครับครับคือถ้าจากการวิเคราะห์ตั้งแต่ช่วงต้นฤดูมาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าหลายหน่วยงานก็จะบอกว่าปีนี้จะเป็นปีที่เป็นปีน้ำน้อย
2: คร
13: ับถ้าเทียบกับค่าโดยเฉลี่ยซึ่งก็สะท้อนถึงผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับก็อย่างที่ผมได้นำเรียนก็คือปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเนี่ยณปีนี้จะน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับซึ่งถ้าคิดเป็นปริมาณที่น้อยกว่าปีที่แล้วก็มีถึง 1,700 ล้านลูกบาศก์เมตรเลยครับ
2: ครับ
13: ที่แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับถ้าเทียบกับเกณฑ์หลักเกณฑ์โดยภาพรวมก็คือยังอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยครับยังอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยถ้าเทียบแล้วก็ใกล้เคียงกับปี2567นะครับทำในปีนี้นะครับ
1: ครับอย่างการผันน้ำครับลงในแม่น้ำน่านเนี่ยก็เขื่อนศิริกิติ์ก็มีการผันอยู่ตรงนี้เกณฑ์เป็นยังไงบ้างครับน่าพอใจหรือว่ายังคงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอย่างไรบ้างครับท่าน
13: ครับครับในภาพรวมของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยกฟผ.ก็จะร่วมกับหน่วยงานที่เก ี่ยวข้องนะครับเราก็จะมีแผนในเรื่องของการผันน้ำลงพื้นที่ท้ายน้ำตอนนี้เราก็จะมีแผนโดยเฉลี่ยนะครับโดยเฉลี่ยโดยประมาณการก็คือจะมีการระบายน้ำลงสู่ลำน้ำน่านเนี่ยวันละ7ล้านถึง20ล้านครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่ามีฝนที่อยู่ในพื้นที่มากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็มีการร่วมกับกรมชลประทานในการจัดสรรน้ำนะครับครับ
1: เมื่อกี้ท่านพูดถึงในเรื่องของนอกจากการระบายน้ำแล้วยังมีในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าด้วยเป็นยังไงครับที่เขื่อนศรีกิจมีบทบาทยังไงในเรื่องนี้ครับ
13: ครับในส่วนของพลังงานนะครับก็ต้องเรียนว่าเป็นผลพลอยได้จากการระบายน้ำนะครับซึ่งกฟผ.ก็จะรับแผนการระบายน้ำเป็นรายสัปดาห์มานะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนก็คืออย่างในสัปดาห์นี้ก็เรามีแผนการระบายน้ำอยู่ระหว่าง7ถึง20ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับอันนี้ก็พลังงานก็จะเป็นผลพลอยได้จากการบริหารจัดการน้ำส่วนนี้นะครับครับ
2: ค่ะในการระบายน้ำแต่ละครั้งค่ะท่านคะเรามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณายังไงบ้างคะเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำอะค่ะ
13: ครับสำหรับการระบายน้ำในช่วงนี้นะครับซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนนะครับเราก็จะมีการรณรงค์นะครับให้พี่น้องทุกภาคส่วนนี่ดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่า

0: เกิดขึ้นหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะโลกร้อนนะครับครับแต่อย่างไรก็ดีครับการที่เราจะดำเนินการเกิดการสมดุลนะครับให้เกิดการใช้น้ำทุกภาคส่วนนี่ก็เราก็อาศัยข้อมูลนะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นภาคส่วนที่อยู่ในส่วนของการพยากรณ์แล้วก็ภาคส่วนที่อยู่ในการบริหารจัดการนะครับก็แล้วก็อยู่ภายใต้หน่วยงานกพ.ก็อยู่ภายใต้คณะกรรมการต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทางด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับก็จะมีการบูรณาการร่วมกันนะครับในการที่จะปรับแผนนะครับการบริหารจัดการน้ำเพื่อที่จะรองรับทั้งในเรื่องของภาวะฝนแรงนะครับแล้วก็ในเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะครับ
1: ครับท่านนี้อยากให้ท่านพูดถึงท่านนี้คือหมายถึงว่าเรื่องนี้นะครับอยากให้ท่านฝากถึงประชาชนหน่อยครับในเรื่องความมั่นใจของการดูแลระบบบริหารจัดการน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ครับ
0: ครับครับก็ในส่วนของการบริหารจัดการของจัดการน้ำของเขื่อนสิริกิติ์นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับได้สบายใจได้นะครับเพราะว่าต้องเรียนว่าการบริหารจัดการน้ำนี่เรามีข้อมูลนะครับเรามีข้อมูลต่างๆที่เราจะนำเข้านะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลฝั่งในเรื่องของภาวะในเรื่องของภาวะลานินญาหรือว่าภาวะเอลนิโญนะครับตลอดจนการที่บริหารงานบริหารจัดการน้ำหน้างานนะครับอย่างเช่นในช่วงนี้นะครับเกิดในเรื่องของมรสุมที่จะเข้ามาแล้วก็จะมีภาวะที่อาจจะเกิดฝนตกหนักที่อยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็มีการติดตามน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในส่วนของการระบายน้ำนะครับเราก็มีหลักเกณฑ์นะครับซึ่งเป็นไปตามหลักวิชาการนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนนะครับอยากจะติดต่อสอบถามข้อมูลก็สามารถที่จะติดต่อมาทางเขื่อนสิริกิติ์ได้ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางด้านโทรศัพท์นะครับผ่านทางด้าน Facebook นะครับ
1: ครับ
0: ก็สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
2: ค่ะนี่คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะของทางเขื่อนสิริกิติ์ค่ะทีนี้ค่ะท่านคะเรามาคุยถึงเรื่องกิจกรรมดีๆกันหน่อยค่ะ
1: ครับ
2: ทราบมาว่าในช่วงพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ทางเขื่อนสิริกิติ์กำลังจะจัดกิจกรรมงานวิ่งเรื่องนี้อยากจะให้ท่านช่วยเล่าที่มาของการจัดงานครั้งนี้ให้ฟังหน่อยค่ะ
0: ครับสำหรับกิจกรรมวิ่งของเขื่อนสิริกิติ์นะครับปีนี้ก็ถือว่าจัดเป็นครั้งที่16แล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: ครับสำหรับปีนี้ก็มีความพิเศษตรงที่เราจัดในธีมของงานเดินวิ่งปั่นตามรอยเสด็จพระพันปีหลวง
1: ครับ
0: นะครับซึ่งก็จะจัดขึ้นในช่วงวันที่7ถึง8พฤศจิกายนนี้นะครับโดยกิจกรรมก็จะมีการปั่นจักรยานนะครับปั่นจักรยานในวันที่7พฤศจิกายนนะครับแล้วก็มีกิจกรรมดนตรีในสวนนะครับในเย็นวันที่7นะครับแล้วก็จะมีงานวิ่งนะครับซึ่งเป็นการส่งเสริมเรื่องของการออกกำลังกายนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับโดยจัดเป็นงานวิ่งก็จะจัดเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับก
2: ็
0: คือมินิมาราธอน10กิโลเมตร
1: ครับ
0: ครับฟันรัน6กิโลเมตรนะครับแล้วก็เดินการกุศล2กิโลเมตรนะครับ
1: ครับรายละเอียดครับในการสมัครเนี่ยสมัครที่ไหนบ้างหรือว่าเราจะสามารถออนไลน์หรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตรงไหนบ้างครับท่านครับ
0: ครับครับตอนนี้เราก็เปิดเป็น Early Bird ไปแล้วนะครับ
2: คร
0: ับทั้ง3ประเภทนะครับแล้วก็สามารถที่จะสมัครได้นะครับตั้งแต่ช่วงนี้นะครับตอนนี้ก็คือปิด Early Bird ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเราสามารถที่จะสมัครทางออนไลน์นะครับของฟันรันของเว็บนะครับไทยรันนะครับที่เราจะสามารถสมัครได้นะครับครับตอนนี้ก็ยังเหลืออีกพอสมควรครับตอนนี้มีผู้สมัครไปแล้วกว่า600ท่านนะครับแล้วก็ยังเราจะรับอยู่ที่ประมาณพันนะครับพันด้วยกันนะครับ
1: ครับระยะทางในการวิ่งเหรอครับครับระยะทางในการวิ่งมีการแบ่งยังไงบ้างครับถ้าสมมติว่าใครที่วิ่งไม่เก่งหรือว่าอาจจะใช้แรงไม่ได้เยอะสามารถไปร่วมงานนี้ได้ไหมครับ
0: ครับก็แบ่งเป็น3เป เป็น3ประเภทนะ

0: ครับก็คือมี10กิโลเมตรนะครับ6กิโลเมตรแล้วก็2กิโลเมตรนะครับครับก็จะเปิดให้กับทางผู้ที่เขาเรียกว่าสายกีฬาจริงๆแล้วก็สายเพื่อที่รักสุขภาพนะครับเป็นลักษณะของการเดินเพื่อสุขภาพด้วยครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนราคาบัตรแต่ละประเภทล่ะคะท่านค่าใช้จ่ายเป็นยังไงบ้างคะ
0: ครับครับครับสำหรับมินิมาราธอน10กิโลเมตรก็ค่าสมัครอยู่ที่500บาทครับฟันรัน6กิโลเมตรก็450บาทแล้วก็เดินทางกุศลก็อยู่ที่300บาทแล้วก็ถ้าเป็น VIP นะครับซึ่งสามารถที่จะลงแข่งได้ทั้งทุกประเภทนะครับก็ค่าสมัครก็จะอยู่ที่พันบาทนะครับซึ่งก็จะมีสิ่งของมอบก็คือเป็นเสื้อนะครับถ้าเป็น VIP ก็จะมีเสื้อคอปกสำหรับ VIP นะครับส่วนถ้าเป็นนักกีฬาทั่วไปก็จะเป็นเสื้อคอกลม
2: ครับ
0: สำหรับนักกีฬาวิ่งทั่วไปครับ
2: คือทุกคนที่มาวิ่งเนี่ยจะได้รับทั้งเสื้อและก็เหรียญถูกต้องไหมครับ
0: ครับครับ
2: ครับแล้วมีการแข่งขันสมมติว่าใครที่ชนะเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเนี่ยจะมีการมอบรางวัลอื่นๆไหมครับ
0: ครับตอนนี้ก็จะมีถ้วยเขาเรียกว่าเป็นโล่รางวัล
2: ครับ
0: ครับเป็นโล่รางวัลที่จะมอบให้สำหรับผู้ที่อยู่ในระดับต้นๆของแต่ละประเภทแล้วก็ระดับของแต่ละช่วงอายุด้วยนะครับครับผม
2: ครับ
1: ท่านคะสำหรับการไปวิ่งในครั้งนี้นอกจากจะได้สุขภาพแล้วบรรยากาศที่ผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้ที่จะได้สัมผัสหรือเส้นทางที่โดดเด่นของทางเขื่อนศิริกิติ์อยากจะให้ท่านเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยค่ะเผื่อใครที่อยากจะไปสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ค่ะ
0: ครับครับในส่วนของพื้นที่เขื่อนศิริกิติ์นะครับก็จะมีภูมิทัศน์ทัศนียภาพที่สวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดที่วิ่งผ่านนะครับซึ่งเราก็กำหนดให้มีตั้งแต่บริเวณนะครับสวนสุมาลัยนะครับซ
1: ึ่
0: งเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับซึ่งเป็นจุดสตาร์ทนะครับแล้วก็เราก็จะวิ่งตามเส้นทางบริเวณในพื้นที่เขื่อนนะครับก็คือพื้นที่สันเขื่อนนะครับซึ่งก็จะมีทัศนียภาพที่สวยงามนะครับสภาพแวดล้อมก็เต็มไปด้วยป่าไม้นะครับอากาศบริสุทธิ์ยามเช้านะครับซึ่งนักท่องเที่ยวนักวิ่งก็จะเพลิดเพลินกับบรรยากาศของตลอดเส้นทางวิ่งนะครับแล้วก็ที่เขื่อนก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับสำหรับนักวิ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นที่พักนะครับที่พักเพื่อที่รองรับนักวิ่งนะครับส่วนบางท่านที่จะเป็นสายแอดเวนเจอร์หน่อยก็สามารถที่จะกางเต็นท์นะครับมีพื้นที่กางเต็นท์ไว้รองรับนักวิ่งด้วยนะครับ
2: ครับอย่าง
0: ที่สุดก็ครับ
2: ครับเชิญครับท่านครับ
0: ครับก็ในเรื่องของจุดบริการต่างๆก็ในช่วงนั้นเราก็จะมีจุดบริการแล้วก็ดูแลตลอด24ชั่วโมงครับ
2: ครับแล้วนอกจากการดูแลในเรื่องของการที่อยู่อาศัยต่างๆนะครับหรือว่าแม้แต่การจัดกิจกรรมวิ่งในส่วนกิจกรรมอื่นๆภายในงานครับมีบูธหรือว่ามีการส่งเสริมในด้านไหนบ้างไหมครับของจังหวัดอุตรดิตถ์ครับ
0: ครับครับในวันนั้นนะครับแล้วก็จะมีการเรียกว่าเปิดให้กับชุมชนได้มาขายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ช่วงนั้นอย่างที่ผมได้นำเรียนไปนะครับในช่วงวันที่7นะครับก่อนที่จะถึงงานวิ่งเราก็มีการจัดกิจกรรมเป็นการรำลึกถึงสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับเรามีการจัดกิจกรรมดนตรีในสวนนะครับมีการจัดการแสดงต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ชุมชนของชุมชนในพื้นที่รอบเขื่อนนะครับนะครับมาเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่ด้วยนะครับ
2: ครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะฝากท่านเชิญชวนพี่น้องประชาชนหน่อยค่ะหรือว่านักวิ่งจากทั่วประเทศให้มาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะ
0: ครับครับก็ขอเชิญชวนนะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับประชาชนทุกท่านนะครับได้มีโอกาสนะครับท่านก็เรียนเชิญนะครับมาวิ่งนะครับออกกำลังกายกับทางกขเขื่อนศิริกิติ์นะครับ
2: ครับ
0: ก็จะได้สัมผัสนะครับสัมผัสความประทับใจในงานนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการ ทำการกุศลด้วยนะครับเพราะว่ารายได้ต่างๆเราก็จะได้นำไปส่งเสริมในด้านการศึกษานะครับเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนแล้วก็ยังได้ออกกำลังกายนะครับรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็เป็นการสร้างนะครับการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจให้กับทางจังหวัดอุตรดิตถ์เราด้วยครับครับผมครับ
2: ครับก็ถือว่าครบถ้วนนะครับสำหรับในส่วนของการดูปริมาณน้ำแนวทางการบริหารจัดการน้ำของฝั่งเขื่อนเศรษฐกิจรวมถึงกิจกรรมดีๆนะครับที่จะมีจัดขึ้นในช่วงพฤศจิกายนนี้นะครับสำหรับกิจกรรมงานเดินวิ่งปั่นเขื่อนเศรษฐกิจมินิมาราธอนครั้งที่16นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพงศกรเรืองมนตรีผู้อำนวยการเขื่อนเศรษฐกิจครับร่วมพูดคุยกับรายการหมุนตามวันในวันนี้ขอบคุณท่านมากๆครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: ครับครับสวัสดีครับด้วยความยินดีครับ
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ครับก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับของอุตรดิตถ์นะครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับใครที่ชอบเดินวิ่งปั่นนะไปร่วมงานกันได้ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้
1: 7 8พฤศจิกายน
2: ครับช่วงนั้นน่าจะไม่มีฝนแล้วเนาะ
1: ใช่
2: น่าจะเป็นอากาศหนาวๆเย็นๆ
1: แล้ว
2: ครับอุตรดิตถ์น่าจะอากาศดีด้วย
1: อากาศดีแน่นอนแล้วบอกเลยว่าในพื้นที่เขื่อนนะคะเวลาไปวิ่งนะโอ้โหบรรยากาศนะบอกเลยคือชมวิวเขื่อนสุขภาพด้วยนะคะคือถ้าใครไม่ถนัดวิ่งคือไม่รู้ว่าแบบจะวิ่งไหวไหมเขามีเดินให้ด้วยนะ2กิโลเล็กๆน่ารัก
2: เป็นแบบแบบเขาเรียกแอปแอป
1: น่ารักน่ารัก
2: วิ่ง
1: นะคะไปเดินก็ได้หรือว่าถ้าจะลงสมัครวิ่งเราก็ค่อยๆวิ่งก็ได้เพราะว่าเชื่อว่าน่าจะมีหลายท่านนะคะที่สนใจกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะได้ทั้งสุขภาพวิวก็ดีแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะไปท่องเที่ยวกันได้เลยนะใครที่ติดตามหมุนตามวันมาเรื่อยๆจะรู้เลยว่าจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยไม่ได้มีแค่วิวนะบอกเลย
2: จริง
1: อาหารการกินอะไรนะครบถ้วนเลยนะคะไป
2: คือตอนนี้ผมเป็นคนอุตรดิตถ์ก็ว่าได้แล้วเพราะผมเจออุตรดิตถ์บ่อยมากแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคร
1: ับ
2: เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ถ้าเราได้เจาะลึกลงไปแล้วเนี่ยแม้ว่าหลายๆคนจะรู้จักแค่ในส่วนของพญาพิชัยดับหักนะหรือว่าทุเรียนหลงหลินลับแลมีดีมากกว่านั้นอีกเยอะนะครับและเชื่อว่านอกจากอุตรดิตถ์แล้วยังมีทุกจังหวัดที่มีของดีๆที่เราจะมาแบ่งปันกันในช่วงหมุนตามวันนี้แหละที่เราจะเอารายละเอียดจากพื้นที่ต่างๆมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเดี๋ยวเราไปทักทายคอมเมนต์กันใหม่นะกันหน่อยดีกว่าน้องปาน
1: ค่ะ
2: นะครับมีทักทายกันเข้ามาเยอะมากนะครับผ่านทางแฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเริ่มต้นที่คุณประพัฒน์พวงอุบล นะครับสวัสดีทักทายกันเข้ามาด้วย
1: สวัสดี
2: ครับนะครับน้องต้นน้ำปรมินทร์นิรโสนะครับทักทายกันเข้ามาส่งสติ๊กเกอร์นะครับคุณรจนานะครับพี่รจนาบอกสวัสดีค่ะทั้ง2ท่านนะครับคุณอุบลกองมาลีบอกว่าฟังทางวิทยุนะคะ
1: ค่ะ
2: ครับขอบคุณมากมากเลย
1: ทางวิทยุแต่ก็มาทักทายใน Facebook ด้วยนะ
2: น่ารักอ่ะนะครับพี่รจนาส่งสติ๊กเกอร์มาด้วยนะครับรวมถึงพี่อเนกพริกไทยนะครับส่งสติ๊กเกอร์แล้วก็ทักทายมาด้วยคุณณัชนันท์สาธรนะครับสวัสดีค่ะทักทายมาด้วยคุณภัทรพรพี่ภัทรพรสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณณัฐนนท์ชูเมืองอุ้ยผ
1: ู้
2: จ
1: ั
2: ดรายการของเรานะครับบอกว่า
1: แฟนวงกีฬา
2: สวัสดีครับวันนี้ที่กทมเป็นยังไงบ้างครับฝนตกไหมคือผมจะรายงานแบบเรียลไทม์ก็อาจจะลำบากนิดนึงเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยตอนผมลงมาข้างล่างประมาณ 15:30 นฝนตกหนักมาก
1: ใช่
2: ตกแบบโอ้โหมืดฟ้ามัวดิน
1: แ
2: ต่ผมขึ้นไปประมาณ5นาทีหลังจากฝนตกคือแดดจ้า
1: ใช่งงเหมือนกันนี่แหละที่เขาเรียกว่าสภาพอากาศแปรปรวนนะคะ
2: ค
1: ไม่แน่ว่าเนี่ยตอนนี้อาจจะ กำลังตกแต่ว่าเราอยู่ในห้องส่งไงเดี๋ยวรอช่วงพักเบรกนะ
2: เดี๋ยวไปดูให้
1: มาดูอีกทีนึงนะคะว่าแถวดินแดงกทมเนี่ยเป็นยังไงหรือว่าใครอยู่พื้นที่ไหนของกรุงเทพมหานครปริมณฑลหรือภาคเหนือภาคอีสานที่พยากรณ์บอกว่าฝนตกหนักเนี่ยรายงานกันมาได้นะคะ
2: ครับพี่อัชราบอกสวัสดีค่ะนะครับรวมถึงพี่ประพัฒน์ด้วยนะครับส่งหัวใจมาให้คุณสุพิชบอกว่าสวัสดีครับหมุนตามวัน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับเช่นเดียวกันนะครับนี่น้องชาตรีบอกว่าสวัสดีครับพี่โดนัทพี่ป่านวันนี้ที่ลาดพร้าวเมฆหนามากครับตอนนี้โอ้โห
1: น่าจะใกล้ตกแล้วเนาะ
2: แปลว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้ากรุงเทพมีเป็นหย่อม
1: ๆแต่ฝนราชการนะเพราะว่าตอนนี้4โมงใกล้4โมงแล้ว
2: เมื่อวานนี้ก็ประมาณนี้นะ
1: ประมาณนี้เวลาใกล้ๆกันนะ
2: ผมจำได้ว่าผมอยู่ที่ฝั่งลานหลวงก็ยังทักทายน้องป่ายกับพี่พลอยก็มาอยู
1: ่ตกหนักเหมือนกัน
2: ที่นี่ก็ตกหนักเหมือนกันนะใครที่ไหนเป็นยังไงบ้างทักทายมาบอกกันได้นะครับส่วนก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันนะครับไปติดตามข่าวสารนี้กันหน่อยเมื่อกี้นะครับในส่วนของทางคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับมีการรายงานนะครับ มติคณะรัฐมนตรีออกมาล่าสุดนะครับมีการพูดถึงในเรื่องของงบประมาณเสริมความปลอดภัยชายแดนไทยกัมพูชาด้วยนะครับทางโฆษกคณะโฆษกเนี่ยก็มีการแถลงออกมานะครับในเรื่องของงบประมาณดังกล่าวนะครับซึ่งคุณลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีการเปิดเผยว่าทางคณะรัฐมนตรีมีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ที่เป็นงบกลางนะครับในการที่จะมารายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะครับวงเงินอยู่ที่ประมาณ433ล้านบาทนะครับมีการเรียกว่าจัดสรรให้กับทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเสริมความปลอดภัยให้กับประชาชนและก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะครับรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของระบบสื่อสารและก็การแจ้งเตือนภัยด้วยนะครับรองโฆษกเองก็มีการย้ำนะครับว่างบประมาณดังกล่าวเนี่ยครอบคลุม3กิจกรรมเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็น1คือการสร้างบังเกอร์และก็หลุมหลบภัยนะครับแม้ว่าในพื้นที่อาจจะมีความสงบเรียบร้อยในช่วงนี้แต่อนาคตเราไม่รู้เลย
1: ถูกต้อง
2: นะครับอาจจะมีในเรื่องของการยั่วยุอะไรบางอย่างที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือไม่แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยในส่วนของรัฐบาลเองต้องเรียกว่าสร้างพื้นฐานที่ดีนะครับในการสร้างหลุมหลบภัยกว่า 1,669 แห่งวงเงินอยู่ที่361ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านอีก143แห่งวงเงินอยู่ที่22ล้านบาทนะครับรวมถึงการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาอันนี้วงเงินอยู่ที่49ล้านบาทนะครับซึ่งทางรองโฆษกนะครับกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยจะครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานั่นก็คือตั้งแต่อุบลราชธานียาวลงไปนะครับฝั่งภาคอีสานนะมีสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย
1: ์
2: นะครับแล้วก็ฝั่งอีกทางภาคตะวันออกก็คือมีจันทบุรี
1: ตรา
2: ดสระแก้วนะครับ7จังหวัดด้วยกันตรงนี้ก็จะครอบคลุมนะครับสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดงนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านด้วยก็จะมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับก็จะนำงบประมาณกรอบวงเงินดังกล่าวเนี่ยอนุมัติครอบคลุม4กิจกรรมนะครับสำหรับการดูแลในเรื่องของยุทโธปกรณ์ต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการสนับสนุนการปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยการจัดหาอาวุธปืนลูกซองนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีการจัดหาดังกล่าวเนี่ยอยู่ในเรื่องของการพิจารณาและก็ขออนุมัติตามกฎหมายกระทรวงมหาดไทยเพื่อที่จะดำเนินการเฉพาะ3กิจกรรมที่มีความพร้อมและก็เร่งด่วนนะครับก็วงเงินนี้อนุมัติไปอยู่ที่433ล้านบาทครับ
1: ค่ะถือเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเองนะคะก็จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะคะอย่างที่พี่รณรงค์บอกคือถึงแม้เหตุการณ์มันจะสงบแล้วนะแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องดูแลกัน
2: ความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
1: ในระยะยาวถูกต้องนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนดีกว่า
1: ค่ะ
2: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อเดี๋ยวไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วมาติดตามช่วงรู้อยู่กับน้ำนะครับวันนี้ไปพูดคุยกันในเรื่องใดเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับ
1: ค่ะ
2: ช่วงนี
3: ้หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาค
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
8: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราวงเงินกว่า 2,800 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
4: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
3: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
5: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
6: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
5: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
6: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
5: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
6: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราวงเงินกว่า 2,800 ล้านบาทเสริมความมั่นคงด้านน้ำรองรับภาคเกษตรและความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
8: ร้อยเอกหญิงพัฒนรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราระยะเวลา6ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ถึง2575วงเงินกว่า 2,854 ล้านบาทเพื่อเพิ่มการกักเก็บแหล่งน้ำต้นทุนประมาณ19ล้านลูกบาทเมตรเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้ภาคการเกษตรและประชาชนรวมถึงรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โครงการจะช่วยพื้นที่เกษตรประมาณ 10,000 ไร่ในฤดูฝนและ 3,000 ไร่ในหน้าแล้งสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ EEC จังหวัดฉะเชิงเทราประมาณ5ล้านลูกบาทเมตรต่อปีตลอดจนสนับสนุนการประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศในการเสริมศักยภาพการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกง
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างความตกลงประเทศเจ้าบ้านระหว่างรัฐบาลไทยกับศาลประจำอนุญาโตตุลาการพร้อมเปิดพื้นที่พิจารณาคดีฟรี30วันต่อปียกระดับยุติธรรมสากล
9: นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ร่วมก่อตั้ง PCAซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาข้อพิพาทโดยสันติวิธีสาระสำคัญของความตกลงในครั้งนี้ไทยจะสนับสนุนด้านพื้นที่สำนักงานห้องพิจารณาคดีและสาธารณูปโภคที่จำเป็นผ่านสถาบันอนุญาโตตุลาการโดยไม่มีค่าธรรมเนียมรวมระยะเวลาไม่เกิน30วันต่อปีงบประมาณความทักทอบเอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินเช่นความคุ้มกันเอกสารการยกเว้นภาษีบางประเภทและการอำนวยความสะดวก ด้านการเข้าเมืองเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายไทยการดำเนินการดังกล่าวมีกระทรวงยุติธรรมเป็นจุดประสานงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานด้านภาษีซึ่งกระทรวงต่างประเทศระบุว่าร่างความตกลงนี้เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วโดยไม่ได้เข้าข่ายต้องเสนอต่อรัฐสภารัฐบาลเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับ PCA ในครั้งนี้ยกระดับมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและนักลงทุนต่างชาติอย่างยั่งยืนตัดสินประดับสินรายงาน
1: ประธานรัฐสภาเน้นย้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยก่อนเปิดประชุมสภาสมัยสามัญเพิ่มความเข้มงวดการตรวจอาวุธรถยนต์และบัตรประจำตัวผู้เข้าอาคาร
10: นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาเปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยอาคารรัฐสภาก่อนเปิดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ทับ2569ว่ารัฐสภาจะเพิ่มความเข้มงวดด้านการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นโดยบุคคลที่จะเข้าออกอาคารต้องผ่านการตรวจตามระเบียบอย่างเคร่งครัดรวมถึงการตรวจอาวุธการเปิดกระจกรถยนต์เพื่อตรวจสอบภายในรถและการติดบัตรประจำตัวหากไม่มีบัตรต้องสามารถชี้แจงเหตุผลได้หากไม่สามารถชี้แจงได้จะถูกเชิญออกจากอาคารพร้อมย้ำว่าแม้แต่ประธานรัฐสภาก็ต้องผ่านการตรวจตามขั้นตอนประธานรัฐสภากำชับว่าการรักษาความปลอดภัยต้องไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดโดยเฉพาะกรณีส.ส.อ้างอภิสิทธิ์หรือไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันขอความร่วมมือส.ส.ในการนำบุคคลภายนอกเข้าภายในอาคารเพื่อป้องกันเหตุและยกระดับความปลอดภัยชวิสาประทุมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอสักไครจังหวัดหนองคายอำเภอบ้านผืออำเภอกุดจับอำเภอเพนอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีอำเภอภูหลวงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอคอนสานอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิอำเภอนาคูอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบ้านแพงอำเภอท่าอุเทนอำเภอเรณูนครอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมอำเภอวังโป่งอำเภอชนแดนอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอคำเจอีอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอเสนานิคมจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอลำปลายมาสอำเภอกระสังอำเภอประกลชัยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอละงูอำเภอกวนกาหลงอำเภอท่าแพอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอระโนดอำเภอรัตภูมิอำเภอควนเนียงอำเภอหาดใหญ่อำเภอคลองไหโขงอำเภอสะเดาอำเภอจะนะอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาอำเภอตาลโตจังหวัดยะลาอำเภอศรีสาครอำเภอจันแนะอำเภอสุทธิรินทร์อำเภอสมัยปาดีอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพุนพินอำเภอชัยยาอำเภอท่าชนะอำเภอวิภาวดีอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอพนมอำเภอบ้านตะขุนจังหวัดอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดด้านนอกจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมง การธีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: ช่วงที่2ของหมุนตามวันนะครับ16นาฬิกา10นาทียังคงอยู่กับโดนัทและสายป่านนะครับช่วงนี้นะครับเราไปติดตามพื้นที่กันบ้างนะครับในส่วนของสถานการณ์น้ำนะครับที่ต้องบอกว่าในทุกวันอังคารเราจะมีการอัปเดตรู้อยู่กับน้ำนะครับกับในส่วนของสทนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้เราเดี๋ยวไปพูดคุยกันกับในส่วนของโฆษกสทนช.นะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับเราจะติดตามกันสำหรับเรื่องนี้ในช่วงเสียงจริงจากพื้นที่ครับ
0: เสียงจริงจากพื้นที
1: ่รู้อยู่กับน้ำวันนี้นะครับเรามีโอกาสได้สัมภาษณ์นะครับจากทางผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ในฐานะโฆษกสทนช.ด้านการบริหารจัดการน้ำระหว่างประเทศคุณชุมลาภเตชะเสนนะครับจะมาพูดคุยในเรื่องของความร่วมมือประเทศสมาชิก MRC ในการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในลุ่มน้ำโขงนะครับซึ่งวันนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรารอคุยกับท่านนะครับท่านผู้ช่วยเลขาธิการสทนช.นะครับซึ่งตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ครับท่านครับ
2: ค่ะท่านคะสำหรับสถานการณ์ฝนแล้วก็สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนรวมไปถึงลุ่มน้ำโขงในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้มีการคาดการเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างคะ
3: ช่วงนี้นะครับพี่น้องประชาชนในภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดริมโขงก็อาจจะสังเกตได้ว่ามีทั้งฝนและระดับน้ำในแม่น้ำและแม่น้ำโขงเองเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วนะครับ
1: ครับ
3: ก็อยากจะให้เข้าใจว่าสถานการณ์น้ำในภาคอีสานในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงเนี่ยมันก็มีปัจจัยหลายๆปัจจัยด้วยกันทั้งฝนที่ตกในประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วมาจากลำน้ำสาขาแล้วก็น้ำในแม่น้ำโขงเองเชื่อมโยงกันทั้งหมดนะครับ
1: ครับ
3: นี้เราก็ต้องในเรื่องสถานการณ์น้ำเนี่ยก็ต้องดูกันทั้งระบบตั้งแต่ฝนตกมาในพื้นที่จนถึงน้ำที่เดินทางมาจากที่ต่างๆด้วยนะครับ
1: ครับ
2: ค่ะทางหน่วยงานภาครัฐเองมีการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนตอนนี้มีการบริหารจัดการยังไงบ้างคะ
3: ก็สถานการณ์เนี่ยเนื่องจากว่าในช่วงนี้ตามที่มีพยากรณ์อากาศมันก็จะทำให้น้ำในพื้นที่เนี่ยอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ว่าก็ระวังแบบไม่ตื่นตระหนกที่ผ่านมาในช่วงประมาณวันที่10กว่าๆจนถึง16สิงหาเนี่ยแม่น้ำโขงเองก็มีฝนค่อนข้างเยอะกว่าปกติในพื้นที่แถบนั้นนะครับ
1: ครับ
3: แล้วก็เนื่องจากไอ้มันมีเรื่องร่องมรสุมที่พาดผ่านในพื้นที่นั้นอยู่รวมถึงภาคเหนือด้วยนะครับ
1: ครับ
3: ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นทีนี้มันก็จะมีสถานการณ์ที่จะต้องติดตามในจังหวัดที่อยู่ริมน้ำโขงก็คือจังหวัดเลยจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมไปถึงอุบลราชธานีนะครับทีนี้ในการดำเนินงานของรัฐบาลเนี่ยจริงๆเราก็ต้องดำเนินการให้ความสำคัญตั้งแต่การเตรียมความพร้อมนะครับซึ่งเรื่องแรกเนี่ยเรื่องการคาดการณ์เราได้ทราบมาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วล่ะนะครับว่ามีการคาดการณ์ว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมของปีนี้ก็มีแนวโน้มที่ระดับน้ำของแม่น้ำโขงก็จะสูงขึ้นครับจนอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้เหมือนในปี67ที่ผ่านมา
1: ครับ
3: เราก็ออกได้ออกมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมไปนะครับหน่วยงานที่อยู่ในจังหวัดริมแม่น้ำโขงก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังทั้งเครื่องจักรเครื่องมือนะครับมีการควบคุมการระบายน้ำปรับแผนการระบายน้ำต่างๆในพื้นที่ในตอนนี้เราจะได้เห็นการเตรียมการของหน่วยงานต่างๆที่รับมือในปัจจุบันเช่นจังหวัดหนองคายก็มีการทำ มีการมากั้นน้ำนะครับที่ชุมชนลุ่มต่ำแถวจอมณีนครพนมก็มีการดำเนินการทำผนังกั้นน้ำมีการเร่งระบายน้ำต่างๆแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดที่สำคัญจังหวัดมุกดาหารเองก็มีการทำที่กั้นน้ำเหมือนกันเรียงกระสอบทรายในพื้นที่สำคัญริมโขงนะครับส่วนในการแจ้งเตือนไปที่ประชาชนก็มีการใช้ทั้งเซลล์บอร์ดแคสต์ต่างๆนะครับในจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมเพื่อให้ข้อมูลไปถึงประชาชนรวมถึงการเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ
1: คร
3: ับ แล้วก็ในช่วงนี้เองก็ต้องมีเฝ้าระวังติดตามกันอยู่อย่างใกล้ชิดเพราะว่าในช่วงเวลานี้นะครับคิดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในพื้นที่อีกแล้วก็อาจจะทำให้แม่น้ำโขงเนี่ยสูงขึ้นมาอีกพอแม่น้ำโขงสูงขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเกิดผลกระทบเรื่องน้ำโขงล้นตลิ่งซึ่งแต่ตอนนี้แนวโน้มก็ยังไม่ล้นนะครับแต่ว่ามันเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำในพื้นที
2: ่
3: เช่นถ้ามีฝนตกมาอย่างที่ผ่านมาคือตกแถวสกลนครส่วนหนึ่งมันก็จะไปลงที่แม่น้ำสงครามก่อนที่จะไปลงโขงก็แถวลุ่มน้ำสงครามก็จะมีเหตุการณ์น้ำท่วมส่วนอีกฝากหนึ่งพอมาตกที่สกลเนี่ยฝากหนึ่งเขามันจะแบ่งลงมาที่แถวร้อยเอ็ดลุ่มน้ำยังก็จะมีเหตุการณ์ตรงนั้นเกิดขึ้นอยู่นะครับ
1: ครับแล้วอย่างกรณีการประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านล่ะครับประเทศที่ดูแลในแม่น้ำโขงที่มีการไหลผ่านตรงนี้ทางสธนช.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประสานงานเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
3: สำหรับต่างประเทศเนี่ยเนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันก็อยู่ติดแม่น้ำโขง
1: ครับ
3: ซึ่งแม่น้ำโขงก็ต่างจากแม่น้ำทั่วๆไปของประเทศไทยนะครับเพราะว่าต้นน้ำก็อยู่ที่ประเทศจีนไหลลงมาผ่านพม่ามาไทยมาลาวส่วนที่ติดกับไทยเนี่ยก็ยาวสักประมาณ800กิโลเมตรนะฮะวันนี้น้ำที่ลงไปในน้ำโขงมันก็มาจากทั้ง1ก็มาจากประเทศจีนอันที่2ก็มาจากประเทศลาว3มาจากประเทศไทยรวมกันแล้วถ้าในจังหวะที่มีฝนตกมากๆเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาได้นะครับแต่ว่าเราก็มีการประสานงานกันอยู่เริ่มตั้งแต่การพยากรณ์อากาศในระยะยาวนะครับระยะรายเดือนและรายอาทิตย์เนี่ยว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการระบายน้ำของแต่ละเขื่อนที่อยู่ทั้งในประเทศลาวและประเทศไทยก็มีการแชร์กันตอนนี้ก็มีถึง13แห่งแล้วที่แชร์เข้ามาเข้าสู่ระบบที่เข้ามาแชร์นี่คือระบบของความร่วมมือนะครับในกลไกความร่วมมือคณะกรรมการแม่น้ำโขงนะครับซึ่งก็เราเริ่มแชร์กันอยู่น้ำที่จะปล่อยจากเขื่อนต่างๆทั้งในไทยในลาวเนี่ยก็จะไปรวบรวมกันอยู่ที่ระบบนี้แล้วประเทศสมาชิกในทั้ง4ประเทศคือประเทศไทยประเทศลาวประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนามเนี่ยก็จะใช้ข้อมูลร่วมกันอันนี้เป็นการข้อมูลเรื่องพยากรณ์อากาศเรื่องระดับน้ำที่เกิดขึ้นที่มีการแลกเปลี่ยนกันอยู่แต่ในเรื่องความร่วมมือในอนาคตที่ประเทศไทยก็กำลังผลักดันกันอยู่ก็คือเรื่องนอกจากการติดตามข้อมูลแล้ว
1: ครับ
3: เราคิดว่ามันควรจะมีการบริหารน้ำร่วมกันด้วยนะครับซึ่งแต่ก็ต้องใช้อาศัยการพัฒนาในอนาคตต่อไปนะครับว่าจะสามารถดำเนินการอย่างนั้นได้หรือไม่แต่ว่าก็มีความสนใจเริ่มมาทิศทางที่ดีแล้วนะครับว่าก็มีความพร้อมที่จะพิจารณาเรื่องนี้ว่าจะสามารถดำเนินการได้อย่างไรกับประเทศต่างๆนะครับ
2: ค่ะท่านคะในส่วนของปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีนี้เป็นไปตามแผนไหมคะหรือว่ามีพื้นที่ไหนที่น่าเป็นห่วงบ้างไหมคะ
3: นะครับที่ผ่านมาเนี่ยฝนมันตกไม่ได้กระจายเข้ามาข้างในพื้นที่ประเทศไทยมากนะครับ
1: ครับ
3: ที่บอกว่าตกอยู่โซนเนี้ยโซนประมาณใกล้ๆกับลาวด้านเหนือติดกับขอบดินแม่น้ำโขงแต่จังหวัดแล้วก็ภาคเหนือบ้างเพราะฉะนั้นข้างในเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเข้ามาที่ไหลนะครับแต่การตรวจสอบก็พบว่าน้ำในเขื่อนอ่างเก็บน้ำต่างๆเนี่ยก็มีระดับที่ค่อนข้างน้อยอยู่นะครับโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคอีสานก็ยังมีไม่ถึง 50% เฉลี่ยก็ประมาณ 30-50% แต่ว่าในขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่ว่าอาจจะขนาดต่ำกว่าล้าน ูกบาศก์เมตรหรือล้านสองล้านเนี่ยก็เต็มอยู่แต่อ่างใหญ่ๆที่เราจะต้องการใช้ในระยะยาวหรือข้ามไปถึงฤดูแล้งปีหน้าเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่น่ากังวลก็มีน้อยอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องเราก็ต้องบริหารน้ำนะครับให้เกิดความสมดุลทั้งหนึ่งคืออย่าให้มีน้ำท่วมแล้วก็ให้สามารถจะเก็บกับน้ำไว้ได้เพื่อใช้ในฤดูแล้งในปีหน้าด้วยครับ
1: ครับพูดถึงในเรื่องของปริมาณฝนครับท่านครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับในช่วงที่ผ่านมาเห็นว่าทางสทช.มีการติดตามในทุกพื้นที่ของทั่วทั้งประเทศไทยตอนนี้สถานการณ์ฝนมีการเติมน้ำในเขื่อนมากน้อยแค่ไหนครับ
3: โดยรวมเนี่ยยังอยู่ในโซนน้อยอยู่นะครับ ทิศทางที่น้ำน้อยเพราะว่าเราได้รับอิทธิพลจากเอลนีโญนะครับก็ติดตามอย่างใกล้ชิดก็พบว่ามีปริมาณที่น้อยแล้วก็อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแต่ละอ่างใหญ่ๆเนี่ยอยู่ประมาณครึ่งหนึ่ง
1: ครับ
3: อันนี้ก็ต้องอาศัยการประสานงานกับหน่วยงานที่ควบคุมในตัวอ่างเก็บน้ำต่างๆเนี่ยทั้งกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่เป็นเจ้าใหญ่ๆที่ดูเขื่อนใหญ่ๆเนี่ยนะครับให้มีการบริหารน้ำอย่างเรียกอย่างประณีตมีการควบคุมการใช้น้ำอย่างประหยัดนี่ครับซึ่งก็เราทราบมาว่าทางกรมชลประทานเองที่ควบคุมเขื่อนใหญ่ๆก็ได้รับนโยบายนี้แล้วก็ไปดำเนินการอยู่นะครับ
1: ครับแล้วในส่วนของช่วงนี้ล่ะครับมีประกาศเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาแล้วก็พื้นที่ในหลายพื้นที่ทั้งฝั่งเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนก็ได้รับผลกระทบตอนนี้สชมีการขับเคลื่อนยังไงบ้างครับ
3: ตอนนี้เราก็ใช้มาตรการที่ในฤดูฝนนะครับที่ว่าเตรียมการต่างๆผมว่าการเตรียมการในปีนี้เป็นไปได้ดีนะครับแล้วก็มีการทบทวนเรื่องการทำงานที่สัมพันธ์กันระหว่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกับปภ.ครับกรมป้องกันภัยนะครับจะมีการประสานงานทั้งในระดับนโยบายและระดับกรมลงไปถึงพื้นที่เรามีพัฒนาการเรื่องการแจ้งเตือนทั้งในเรื่องเซลล์บอดแคสต์ที่เพิ่มขึ้นมาในช่วง2ปีที่ผ่านมาผมคิดว่าการแจ้งเตือนเนี่ยน่าจะทำได้ดีขึ้นนะครับส่วนการบริหารจัดการน้ำในลักษณะที่น้ำต้นทุนเนี่ยเราก็มีเป้าหมายร่วมกันกับหน่วยงานที่ดูแลพวกแหล่งน้ำต่างๆว่าในปีนี้เป็นเรื่องน้ำแล้งที่อาจจะยาวนานไปถึงปีหน้าในการป้องกันฤดูฝนแต่ก็ต้องควบคุมน้ำให้สามารถจะพอใช้ได้ในไปจนถึงฤดูหน้าแอบปีหน้าด้วยครับ
2: ครับท่านคะในส่วนของพี่น้องประชาชนล่ะคะเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงหรือว่ารับมือยังไงกับสภาพอากาศที่แปรปรวนแบบนี้ท่านมีคำแนะนำไหมคะ
3: ในช่วงนี้นะครับสำหรับประชาชนเนี่ยอย่างแรกเลยที่จะขอความร่วมมือก็เรื่องการติดตามสถานการณ์นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่เราคิดว่าในช่วงนี้อาจจะมีฝนมากก็คือริมน้ำโขงอย่างที่เราคุยกันในวันนี้นะครับซึ่งก็จะมีช่องทางประชาสัมพันธ์ของทางเว็บไซต์ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเองเนี่ยที่เรียกว่า National Thai Water นะครับรวมไปถึงในพื้นที่เนี่ยก็อาจจะได้รับข่าวสารในช่องทางอื่นเช่นทางสถานีวิทยุเองของกรมประชาสัมพันธ์หรืออะไรเนี่ยเราก็ร่วมมือกันอยู่ตรงนั้นก็ฝากด้วยนะครับว่าให้ติดตามสถานการณ์เพราะว่าเราก็คงจะประมาทไม่ได้นะครับแต่ก็เราก็ไม่ตระหนกตกใจแต่เราก็ต้องไม่ประมาทติดตามอย่างใกล้ชิดและเมื่อไหร่ที่ท่านได้รับข้อมูลในลักษณะที่เป็นการแจ้งเตือนแบบเซลบอร์ดแคสต์มีคำแนะนำอย่างไรนี้ก็ขอให้ปฏิบัติตามนะครับเพราะว่าการแจ้งเตือนให้ท่านปรับตัวเนี่ยเพียงล่วงหน้าชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์นะครับในการรักษาทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะครับเผื่อที่จะมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นก็อยากฝากว่าขอให้ติดตามข่าวสารแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำนะครับ
1: ครับ
3: นี้ในภาครัฐเองเราก็ต้องทำตามนโยบายคือต้องทำให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รู้ก่อนได้เตรียมตัวก่อนแล้วก็เพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดครับ
1: ครับและนี่ก็คือรู้อยู่กับน้ำกับท่านชุมลาภเตชะเศรษฐ์นะครับผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ในฐานะโฆษกสทนช.ด้านบริหารจัดการน้ำระหว่างประเทศนะครับวันนี้ขอบคุณท่านที่มาร่วมพูดคุยกันครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
3: ขอบคุณครับขอบพระคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ครับก็ทุกวันอังคารนะครับเรามาติดตามสถานการณ์น้ำกับหน่วยงานที่ เป็นหน่วยงานดูแลโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสทช.เองกรมชลประทานนะครับหรือว่าแม้แต่กรมทรัพยากรธรณีกระทรวงอวต่างๆก็มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับเราจะติดตามข่าวสารในเรื่องนี้กันเพื่อเป็นการเตือนภัยประชาชนในรอบสัปดาห์นะครับเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยแต่ละสัปดาห์เนี่ยสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะติดตามข่าวสารจากทางภาครัฐนี่แหละเชื่อถือได้ที่สุดแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าใครที่รับฟังไปอย่างที่ท่านบอกไว้ตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตระหนก
2: สำคัญมากนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านย้ำเลยว่าถ้ามีเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนน่ะให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของที่ภาครัฐนะคะมีการแจ้งเตือนมานะอย่างบางคนบอกว่าโอ้ยอาจจะยังไม่เร่งด่วนขนาดนั้นมั้งแต่ว่าอย่างที่ท่านพูดเลยก็คือไอ้2ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเนี่ยที่เราถ้าเราไม่ทำตามหรือไม่ปฏิบัติตามมันอาจจะเกิดผลกระทบที่มากขึ้นก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของทางภาครัฐได้เนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจจะน้อยลงนะคะถ้าบอกให้ยกของขึ้นที่สูงต้องยกเลยหรือถ้าบอกให้อพยพก็ต้องอพยพเลยนะคะยังไงช่วงนี้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศนะแล้วก็เรื่องของสถานการณ์น้ำกันเอาไว้อย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนนะอย่างที่กรุงเทพเราเองเนี่ยเดี๋ยวฝนตกหนักจะพักเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวแดดออกแล้วก็ตกใหม
1: ่เมื่อสักครู่ตกอีกแล้วตอนนี้หยุดอีกแล้วเออเราจะเห็นได้จากรอบข้างเรานี่แหละนะครับเป็นสถานการณ์ตัวอย่างให้ได้เห็นกันนะครับช่วงนี้ที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างก็ทักทายมาบอกพวกเรากันได้นะครับเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันในช่วงหน้านะครับแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนครับช่วงหน้าติดตามข่าวสารกันต่อครับ
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
8: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
9: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
10: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
0: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาค
1: ช่วงสุดท้ายของหมุนตามวันนะครับมาพูดคุยกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะครับต้องบอกว่าพื้นที่ในส่วนของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เรียกว่าวัฒนธรรมเนี่ยเรียกว่าหลากหลายนะ
2: เป็นพหุวัฒนธรรม
1: ทั้งในส่วนของศาสนาพุทธนะครับคนไทยมุสลิ
2: ม
1: นะครับแล้วก็ในเรื่องของวัฒนธรรมจีนด้วยนะครับหลากหลายวัฒนธรรมในพื้นที่ของพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะครับวันนี้เราต้องบอกว่าเราจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปติดตามนะครับกับมหกรรมมรดกวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ด้วยนะครับและก็วิถีชุมชนในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสนะครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงเสียงจริงจากพื้นที่ครับ
0: เสียงจริงจากพื้นที่
1: จังหวัดนราธิวาสนะครับมีการจัดกิจกรรมนะครับเป็นมหกรรมมรดกวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และวิถีชุมชนนะครับซึ่งก็มีประเด็นหลากหลายนะครับซ
2: ึ่
1: งวันนี้เนี่ยเราไปพูดคุยกับคนในพื้นที่โดยตรงเลยนะครับท่านวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสคุณอุทิศอินแก้วนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับ
2: ค่ะท่านคะสำหรับที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดมหกรรมครั้งนี้มีความสำคัญอย่างไรบ้างคะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยค่ะ
12: ครับวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะครับเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ในประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็เป็นกลุ่มอาเซียนนะครับโดยมีวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อให้กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้มีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดปีนะครับแล้วก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมทั้งให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เข้ามาในพื้นที่ของเราเลยครับไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียหรืออินโดนีเซียที่เป็นประเทศใกล้เคียงที่กับทางชายแดนของนราธิวาสนะครับได้มาท่องเที่ยวแล้วก็อีกทางหนึ่งก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นในระดับจังหวัดนะครับด้านการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นว่านราธิวาสสามารถจัดงานได้อย่างสมบูรณ์ครับ
1: ครับ อย่างที่นราธิวาสเนี่ยมีต้นทุนทางวัฒนธรรมอะไรบ้างครับที่จะสามารถต่อยอดแล้วก็นำมาต่อยอดด้านการท่องเที่ยวได้บ้างครับ
12: ครับในนราธิวาสที่มีต้นทุนก็คือเรื่องของคนนะครับเรื่องของคนที่มีความเป็นไมตรีมีความยิ้มแย้มแล้วก็ในเรื่องของภูมิปัญญานะครับด้านอาหารซึ่งมีความหลากหลายในเรื่องของอาหารนะครับแล้วก็มีความหลากหลายในเรื่องของอาหารทั้งพี่น้องพุทธพี่น้องของมุสลิมแล้วก็สามารถเชื่อมโยงกันได้เรื่องอาหารนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็พื้นที่ในโดยเฉพาะใจกลางเมืองเรามีพื้นที่ที่เป็น3วัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นจีนพุทธแล้วก็ของอิสลามนะครับที่สามารถท่องเที่ยวแล้วก็เห็นได้ในบรรยากาศนะครับ
1: ครับ
2: สำหรับภายในงานนี้นะคะท่านคะมีกิจกรรมอะไรที่เป็นไฮไลท์ที่อยากจะให้นักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนที่มางานนี้ไม่ควรพลาดค่ะ
12: ครับผมสิ่งที่ไม่ควรพลาดนะครับก็คือเรานำกลองนะครับที่เป็นกลองจากเป็นว่าทำกลองมาแสดงในงานนะครับไม่ว่าจะเป็นกลองบานองกลองคือโต๊ะนะครับแล้วก็กลองกุมตังที่เป็นวิถีของมุสลิมแล้วก็กลองโพนตะโพนนะครับที่เป็นของทางไทยพุทธมาแสดงแล้วก็มาจัดการแข่งขันในระดับอำเภอแล้วก็3จังหวัดซึ่งจังหวัดนี้เราไม่ได้มีจัดจังหวัดเดียวนะครับเราจะเชิญปัตตานียะลาซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้เหมือนกันก็มาร่วมกันในงานนี้นะครับเพื่อเป็นให้เกิดความแข่งขันแล้วก็ความเป็นพหุวัฒนธรรมความโดดเด่นที่มีเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของในพื้นที่ครับนอกจากกลองนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของนิทรรศการนะครับนิทรรศการที่เกี่ยวกับมรดกสู่อาเซียนที่เกี่ยวกับกลองเช่นเดียวกันครับจะให้ได้เห็นว่าการหลั่งไหลของกลองเนี้ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรในนิทรรศการนะครับ
1: ครับ
12: ซึ่งแล้วก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงนะครับที่เป็นเสียงกลองแห่งสยามมลายูวิถีแห่งจังหวะและจิตวิญญาณร่วมจะทำให้เห็นว่ากลองเป็นอัตลักษณ์ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องดนตรีอย่างเดียวครับเป็นอัตลักษณ์และว่าเป็นวิธีของคนใต้ด้วยครับ
1: ครับผมเข้ามาดูในเพจสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสนะครับเห็นว่างานเนี่ยใกล้จัดขึ้นแล้วจัดขึ้นที่ไหนวันไหนบ้างครับ
12: ครับงานที่จะจัดขึ้นที่บริเวณสารกลางหลังเก่านะครับบริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองซึ่งในอาคารบริเวณนี้นะครับจะมี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตั้งอยู่มีพิพิธภัณฑ์เมืองซึ่งอยู่ใจกลางเมืองเลยครับซึ่งจะจัดในวันที่19ถึงวันที่23สิงหาคม2569นี้นะครับแล้วก็จะมีพิธีเปิดงานในวันที่20สิงหาคมนะครับโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดและเราแขกผู้มีเกียรติจากจังหวัดยะลาและปัตตานีมาร่วมด้วยครับ
1: ครับ
2: ในส่วนนี้ค่ะท่านคะทางจังหวัดมีแนวทางที่จะต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างไรบ้างคะ
12: ครับในส่วนของการที่จะต่อยอดนะครับเราจัดงานวัฒนธรรมไม่ได้ว่าวัฒนธรรมจะอยู่แต่บนเวที
1: ครับ
12: หรืออยู่ในร้านนะครับเราอยากให้วัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาเนี่ยครับได้มาออกบูธออกจำหน่ายวัฒนธรรมไม่ได้อยู่แต่เฉพาะตัวอาหารนะครับเพราะว่าทำเนี่ยจะอยู่เฉพาะคนตัวคนวิธีการทำแล้วก็แหล่งผลิตนะครับนั่นคือเป็นจุดเด่นที่เราอยากให้มีเวทีในการที่จะได้มีศิลปินหรือภูมิปัญญาได้มาออกนะครับเพราะนั้นอยากให้พี่น้องที่อยู่ตามอำเภอต่างๆที่เป็นภูมิปัญญาครับได้มาร่วมงานกันแล้วก็แสดงวิถีแสดงภูมิปัญญาแสดงความเป็นศิลปินได้เห็นในทั่วทั้ง3จังหวัดและก็ในกลุ่มประเทศที่เราได้กระจายประชาสัมพันธ์และก็เชิญชวนมาร่วมงานครับ
1: ครับฝากถึงคุณผู้ฟังหน่อยครับฝากถึงนักท่องเที่ยวทั่วทั้งประเทศครับในการเชิญชวนมาครั้งนี้นอกจากมาร่วมมหกรรมในครั้งนี้แล้วยังมีพื้นที่อีกหลากหลายในจังหวัดนราธิวาสที่เชิญชวนมาท่องเที่ยวกันท่านวัฒนธรรมเชิญเลยครับ
12: ครับผมขอเชิญชวนนะครับนราธิวาสนอกจากมีงานดังกล่าวในตามรอบปีแล้วนะครับก็จะมีแหล่งพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะครับแล้วก็ภายในจังหวัดนะครับสามารถมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ได้ทุกวันนะครับสามารถล็อกอินมาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ได้เลยนะครับแล้วก็แหล่งที่สำคัญที่เป็นวัฒนธรรมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นอันซีนใดๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าก็คือพิพิธภัณฑ์อันกุรอานที่อำเภอยี่งอนะครับซ
2: ึ่
12: งตอนนี้เรามีคัมภีร์อังกฤษที่อายุเป็นพันปีนะครับแต่นี้เรากำลังรณรงค์เพื่อให้เกิดเป็นอันซีนให้ได้มากที่สุดนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการประสานงานแล้วก็จะร่วมเปิดเยี่ยมชมนะครับตอนนี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะครับพิพิธภัณฑ์เนี้ยทำจากหนังสัตว์ทำจากที่เป็นเขียนมาเป็นคัมภีร์ด้วยลายมือตัวเอง
1: ครับ
12: ด้วยมือเลยครับก็สามารถอยากจะให้มาเยี่ยมชมนะครับป่านาราธิวาสมีหลายจุดที่สามารถมาเยี่ยมชมได้ไม่ว่าจะเป็นสามวาทธรรมหรือพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสแล้วก็มีแผ่นกุรอานแล้วก็มีอีกหลายจุดนะครับที่สามารถมาเยี่ยมชมได้แล้วก็สามารถทำให้เศรษฐกิจเพิ่มแล้วก็สามารถที่จะชื่นชมแล้วก็ชาวนราธิวาสพร้อมที่จะยินดีต้อนรับครับ
1: ครับก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับในส่วนของวัฒนธรรมที่มีทั้ง3วัฒนธรรมมารวมตัวกันนะครับในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสครับวันนี้ขอบคุณท่านอุทิศแก้วอินครับวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส
12: ร่
1: ว
12: ม
1: ขออภัยครับท่านอุทิศอินแก้วครับวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสนะครับร่วมพูดคุยกันกับหมุนตามวันครับ
2: ขอบพระคุณค่ะท่านคะ
12: ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
12: ครับสวัสดีครับ
1: ครับคุณอุทิศอินแก้วนะครับแก้ไขชื่อให้ท่านอีกหนึ่งครั้งนะครับวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสมาร่วมพูดคุยกันนะครับงานจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับมาติดตามกันได้นะครับในส่วนของรายละเอียดนะครับติดตามได้ที่เพจของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับกับมหกรรมวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียนยกทัพความสนุกและความบันเทิงแบบจัดเต็มมาให้พี่น้องชาวนราธิวาสและก็พื้นที่ใกล้เคียงร่วมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามนะครับก็พรุ่งนี้มีงานวันแรกก็พบกับศิลปินชื่อดังเลยคุณเอกชัยศรีวิชัยแบนด์นะครับไปทั้งแบนด์เลยยกวงนะครับไปร่วมสร้างสีสันกันช่วงตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับแล้วก็มีตลอด5คืนก็จะมีวงดนตรีเปลี่ยนผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะเป็นวงดนตรีชื่อดังจากทางภาคใต้แล้วก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมโนราไข่เหลี่ยมด้วยนะครับโอ้โหผมไม่เคยได้ยินมโนราไข่เหลี่ยมนะครับเป็นยังไงไปติดตามกันได้นะครับกับการแสดงพื้นบ้านที่งานดังกล่าวนะครับงานมหกรรมที่จังหวัดนราธิวาสนั่นเองครับที่สารกลางหลังเก่านะครับที่อำเภอเมืองนราธิวาสเชิญชวนทุกท่านไปร่วมสนุกกันได้นะครับ
2: ค่ะนอกจากงานนี้แล้วนะคะที่นราธิวาสก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวนะอีกหลากหลายนะมากมายสถานที่เลยนะคะใครที่ชอบไปเที่ยวแบบเชิงวัฒนธรรมนะคะสามารถไปกันได้สำหรับที่จังหวัดนราธิวาสนะคะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะกับช่วงหมุนตามวันสีสันภูมิภาคค่ะ
0: หมุนตามวันสีสันภูมิภาค

0: มานั้นคือเราถือว่าหนักมากนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนเป็นเขตภัยพิบัติทั่วทั้งจังหวัดนะครับดังนั้นปีนี้ทุกส่วนฝ่ายนะครับพอเข้ากรมอุตุประกาศเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยก็เริ่มมีการเตรียมการกันแล้วในขณะนี้นะครับซึ่งข้อมูลที่ผมจะนำเสนอนี่ก็คือได้มีโอกาสไปพูดคุยกับท่านเยาวภัยชนะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานีครับ
1: ครับ
0: นะฮะก็คือจะมีการเตรียมการนะฮะอย่างไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับ
2: ครับ
1: แล้วในส่วนของหน่วยงานต่างๆเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมนะครับในการรับมืออุทกภัยยังไงบ้างครับ
0: ครับหลักๆนะครับก็จะเป็นของกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยจังหวัดโดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานีแล้วก็มหาดไทยเนี่ยก็จะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ท้องที่นะครับเป็นอำเภอลงมาแล้วก็ทางเทศบาลอบจ.อบต.นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือทางเขาเรียกปภ.กันแล้วกันนะครับปภ.ปัตตานี
1: ครับ
0: ได้ประสานเตรียมพร้อมหมดแล้วนะครับจากมันมีพี่น้องทหารนะฮะจำนวนบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยก็ได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วด้วยเหมือนกันแล้วก็หน่วยกำลังในพื้นที่นะฮะโดยหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีและกรมหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานสองหมายเลขสองตัวนะครับซึ่งก็อยู่กระจายทั่วทุกพื้นที่ของทางจังหวัดปัตตานีนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของกู้ภัยแล้วก็อาสาสมัครที่เตรียมพร้อมแล้วในขณะนี้ครับ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: คุณอัศรีคะจากที่เมื่อสักครู่คุณอัศรีบอกว่าได้มีการไปพูดคุยกับทางปภ.ที่ปัตตานีตอนนี้มีพื้นที่ไหนที่พี่น้องประชาชนควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษบ้างไหมคะ
0: พื้นที่ของเราเนี่ยเมื่อสักครู่ได้ยินว่าสายเมื่อสักครู่ได้คุยกับทางนราธิวาสใช่ไหมฮะ
2: ใ
0: ช่ว่าเป็นประเด็นอื่นใช่ไหมฮะแต่ว่าในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเนี่ยจังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่รองรับน้ำจากจังหวัดนราธิวาสผ่านแม่น้ำสายบุรีนะฮะแล้วก็จะไหลมาออกที่ปากแม่น้ำปัตตานีในขณะที่ยะลาเนี่ยต้นน้ำแม่น้ำปัตตานีเนี่ยก็จะอยู่ที่เบตงก็จะไหลออกมาที่ก็คือพื้นที่ปัตตานีเป็นพื้นที่รองรับน้ำของทั้งสองจังหวัดน
2: ะ
0: ครับแล้วก็ในทุกครั้งที่ไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักก็ดีนะครับแล้วก็การที่น้ำล้นตลิ่งก็ดีเนี่ยตลอด67ปี67แล้วก็68เนี่ยเราประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติทั้งจังหวัดนะครับก็ครับดังนั้นคือทุกพื้นที่ครับ
1: ที่
0: ผ่านมาครับ
2: ที่ต้องเฝ้าระวัง
1: ครับแล้วในส่วนของเส้นทางคมนาคมล่ะครับมีการเฝ้าระวังในเรื่องของเส้นทางที่อาจจะถูกน้ำท่วมหรือว่าน้ำที่จะมีการไหลผ่านยังไงบ้างครับประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบเส้นทางหรือว่าขอรับในเรื่องของการช่วยเหลือก่อนเดินทางยังไงบ้างครับ
0: ครับเส้นทางหลักเลยนะครับของทางจังหวัดปัตตานีซึ่งก็จะเป็นรอยต่อไปสามจังหวัดไปยะลาแล้วก็ไปนราธิวาสคราวนี้พี่น้องที่จากอำเภอสุไหงกลกสมมตินะครับสุไหงกลกนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสจะไปหาดใหญ่จะไปสงขลาหาดใหญ่ก็ต้องผ่านเส้นทางถนนหลวงหมายเลข42ก็จะผ่านปัตตานีเส้นเดียวตรงนี้นะครับดังนั้นคือถ้าเส้นนี้ถ้าท่วมตัดขาดเนี่ยความหมายก็คือว่าพี่น้องที่ยะลาหรือนราธิวาสเนี่ยก็จะไม่สามารถสัญจรไปยังภาคใต้ตอนบนได้นะฮะตรงนี้คือจะต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเส้นทางถนนหลวงเลยเส้นถนนสายเอเชียเลยเส้นทางหมายเลข42นะครับซึ่งจะพาดผ่านปัตตานีเป็นทางยาวนะฮะแล้วก็จะแยกไปนราธิวาสแล้วก็ยะลา
2: ครับค่ะคุณอัศรีคะแล้วถ้าสมมติว่าเกิดอุทกภัยขึ้นมาจริงๆเนี่ยหรือเกิดเหตุฉุกเฉินพี่น้องประชาชนควรจะเตรียมตัวเตรียมสิ่งของหรือว่าขอรับความช่วยเหลือหรือว่าข้อมูลแจ้งเตือนได้จากทางไหนบ้างคะ
0: ครับข้อมูลนี้นะครับโดยท่านยอภัยชนะหัวหน้าปภ.ปัตตานีเนี่ยท่านได้กล่าวแล้วนะครับว่าจากท่านใกล้ไข่ที่บ้านของท่านนะท่านใกล้ใครถ้าท่านใกล้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอันนี้คือท้องที่ในอำเภอได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็อบต.เทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครไม่มีที่ปัตตานีไม่มีนะครับ

0: สามารถที่จะติดต่อเพื่อที่จะขอรับการช่วยเหลือได้ทั้งทุกส่วนทั้งท้องที่แล้วก็ท้องถิ่นแล้วก็นอกจากนี้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็จะมีกองร้อยกองร้อยของพี่น้องฐานพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่เป็นกองร้อยที่แยกอยู่ตามในแต่ละอำเภอของปัตตานีเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังหลักสำคัญเช่นเดียวกันแต่ก็จะสามารถที่จะติดต่อได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ณขณะนี้เนี่ยหมายเลขแต่ผมขออนุญาตให้หมายเลขเลยก็แล้วกันนะครับ
1: ค
0: ือหมายเลขสายด่วนปภ.คือ1784อันนี้คือมันก็จะวิ่งเข้าในพื้นที่ปัตตานีนะครับถ้าโทรในปัตตานีหรือจะโทรในพื้นที่ใดก็แล้วแต่นะครับก็จะวิ่งลงมาในจังหวัดนั้นๆ นะครับแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์1669ก็ด้วยโรงพยาบาลก็ได้นะครับแล้วก็รวมถึงอันนี้ขออนุญาตว่าเป็นเบอร์ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของทางจังหวัดปัตตานีก็ที่ตั้งก็คือที่สำนักปภ.ปัตตานีอยู่ที่ศาลากลางปัตตานีหมายเลข073-333-208-9ครับ
2: ครับ
0: ปัตตานีเจ้าหน้าที่อยู่24ชั่วโมงนะครับ
2: ครับคุณอัศรีครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศในพื้นที่ปัตตานีเมื่อช่วง2สัปดาห์ก่อนผมไปรู้สึกว่าอากาศยังร้อนอยู่ตอนนี้มีฝนลงมาบ้างไหมครับ
0: มีครับก็คือในช่วงเย็นเนี่ยตอนนี้ครึ้มแล้วนะคร
2: ับ คร
0: ับ ตอนนี้ก็ครึ้มแล้วแล้วก็จะมีช่วงฝนที่ตกลงมาค่อนข้างหนักในห่วง19นาฬิกาไปจนถึงเวลา20นาฬิกาประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะหยุดในช่วงดึกนะครับณขณะนี้นะครับณขณะนี
2: ้ครับและอย่างในทางสธ.มีการแจ้งเตือนหรือว่ามีบทบาทยังไงบ้างครับในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆในพื้นที่ครับ
0: ครับเบื้องต้นที่ผมได้ไปพูดคุยกับท่านปภ.ปัตตานีนะครับแล้วก็ในทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะได้รับความเมตตานะครับจากท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าการจังหวัดปัตตานีท่านพาติมอสสาริยามูนะแล้วก็คือท่านก็เป็นหัวหน้าศูนย์ของจังหวัดปัตตานีแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในพื้นที่เมืองปัตตานีซึ่งเป็นพื้นที่ไข่แดงนะครับก็โดยท่านก็คือผมก็จะทำหน้าที่ในการไปพบปะพูดคุยแล้วก็สอบถามการเตรียมการลักษณะอย่างเงี้ยก็จะมีอยู่สองที่นะครับก็คือที่ท่านนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีท่านมีอนวรสุไลมานนะครับแล้วก็ท่านนายกเทศมนตรีเมืองรูสมิแลนะ
2: ครับ
0: ท่านอนุคมวันนันนะครับซึ่งก็อยู่ตรงนี้ขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็แล้วกัน
1: ค
0: ือจังหวัดปัตตานีมีรองผู้ว่า3ท่านนะครับ
2: ครับ
0: ตอนนี้จากการถอดบทเรียนแล้วก็การปฏิบัติการในห่วง2ปีที่ผ่านมานั้นท่านผู้ว่าการจังหวัดปัตตานีท่านได้มอบหมายให้กับท่านผู้ว่า3ท่านแบบนี้นะครับก็คือท่านที่1เนี่ยดูแลพื้นที่อำเภอที่แม่น้ำปัตตานีซึ่งไหลมาจากยะลาไหลผ่านแล้วก็มาออกปากน้ำปัตตานี
2: ครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือดูในลูกน้ำแม่น้ำปัตตานีนะครับท่านที่สองก็คือดูอำเภอที่แม่น้ำสายบุรีที่มาจากนราธิวาส
2: ครับ
0: ไหลเข้ามาเพื่อที่จะระบายน้ำออกปากแม่น้ำส่วนท่านที่สามเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่ดูแลอำเภอที่นอกเหนือจาก2ลุ่มน้ำนี้ครับ
2: ครับ
0: อันนี้ได้เป็นวิธีการที่ดูแลนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องประชาชนค่อนข้างตื่นตัวเพราะว่ามีการขอความร่วมมือนะครับแล้วก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือเพราะพี่น้องประชาชนเดินมาที่ศูนย์บรรเทาภัยพิบัติเองแล้วในขณะนี้นะครับ
1: ครับ
2: ครับสุดท้ายครับ
0: ส่วนข้อม
2: ครับเชิญครับเชิญครับ
0: ครับก็คือถ้าถามว่าในส่วนของสวทปัตตานีนะครับในทุกๆปีเนี่ยเราจะมีการประชุมนะฮะลอยต่อมันกับทางนราธิวาสกับทางยะลานะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์เขื่อนบางรางซึ่งก็จะไหลมาที่ปัตตานีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็สวทปัตตานีเราเนี่ยเราจะจัดรายการพิเศษล้มผังคือว่าเราติดปากคำว่าล้มผังอะไรต่างๆแล้วก็เราก็จะประสานในอำเภอในทุกๆอำเภอว่าประเด็นที่จะถามท่านในอำเภอก็คือจุดพักพิงเนี่ย ที่ไหนอย่างไรติดต่อได้อย่างไรขาดเหลืออะไรอะไรประมาณนี้ซึ่งท่านทูตท่านก็จะฝั่งของเรานะครับก็ประมาณนี้ครับ
1: ครับ
2: ท่านี้ครับอยากให้คุณอัศรีครับฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวปัตตานีครับในการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับ
0: ครับปัตตานีเหมือนกับทุกจังหวัดนะครับเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์เราได้รับการแจ้งเตือนเหมือนกับทุกจังหวัดซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ย เรารู้จักนะครับแล้วก็ปีนี้ก็คงจะไม่ได้ตนกแล้วนะครับแต่ว่าแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทำตามนะฮะเพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและก็ทรัพย์สินครับ
1: ครับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะพันโทอัศรีอัสมาแอร์ผู้สื่อข่าวสวทปัตตานีนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับขอบพระคุณเช่นกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับมาร่วมพูดคุยกันนะครับในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำต้องบอกว่าสถานการณ์น้ำในช่วงนี้เนี่ยคือหลายจังหวัดก็เตรียมพร้อมกันอย่างเต็มที
1: ่
2: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ได้มีการเกิดน้ำท่วมที่เป็นประเด็นรุนแรงหรอกแต่ว่าการเตรียมพร้อมการป้องกันตั้งแต่แรกนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุด
1: ถูกต้อง
2: อย่าให้ต้องเกิดความเสียหายก่อนแล้วมาแก้ไขในตอนนั้นมันไม่ทันไง
1: ถูกต้องหรือว่าถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยอย่างน้อยการเตรียมพร้อมรับมือมันก็ลดผลกระทบเรื่องความเสียหายนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่การเกษตรเองพื้นที่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนหรือแม้กระทั่งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนด้วยนะคะ
2: ครับไปติดตามในส่วนของข่าวสารการท่องเที่ยวกันบ้างดีกว่าน้องป่านครับ
1: ค่ะ
2: ต้องบอกว่าในส่วนของการท่องเที่ยวของประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเริ่มจะมีการผลักดันกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะมีการใช้โครงการที่มีชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยมาเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็เรียกว่าเป็นการลดภาระค่าครองชีพสำหรับใครที่จะท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทางอ้อมด้วย
1: ถูกต้องนะคะช่วงประมาณปลายปีเนี่ยคือต้องถือว่าเป็นไฮซีซั่นเหมือนกันนะ
2: ครับ
1: คนเที่ยวเยอะเหมือนกันนะคะก็ทางคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะก็ภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะก็พูดถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสค่ะว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะตอนนี้ยังไม่ได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในครม.นะคะแต่ว่าทางสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค่ะก็ได้รายงานในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจรวมไปถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสในที่ประชุมด้วยนะคะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการสรุปเงื่อนไขการใช้เงินในโครงการนี้นะคะเพื่อที่จะได้ทันภายในวันที่1ตุลาคมนี้ตามกรอบที่วางเอาไว้โดยจะพิจารณาให้สมบูรณ์รอบด้านนะคะยืนยันว่าเดี๋ยวจะต้องรับฟังความคิดเห็นนะคะคือไม่ใช่แค่ทางคนใช้สิทธิ์เองนะก็ต้องไปรับฟังความคิดเห็นจากทางสมาคมโรงแรมด้วยที่ต้องการให้ดำเนินการดังกล่าวให้ทันนะคะภายในเดือนกันยายนนี้ทั้งเรื่องแผนการใช้เงินระยะเวลาโครงการนะคะก็จะพยายามทำให้ทันเนี่ยคือภายในเดือนหน้านะคะ
2: ครับ
1: ส่วนงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในโครงการนี้ในเฟสแรกนะคะคุณสุรศักดิ์บอกว่าก็อยู่ที่ประมาณ 1,750 ล้านบาทนะคะโดยโครงการถ้าหากว่าประสบความสำเร็จเนี่ยก็อาจจะมีเฟสต่อๆไปนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศซึ่งก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ภายในประเทศเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยชะลอตัวลงบ้างนะคะแล้วก็ในจำนวนนี้มีตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง 2-3% ค่ะหลังจากวิกฤตสงครามพลังงานนะคะที่มีตัวเลขที่ขยับขึ้นนะคะนิดหน่อยโดยทางกระทรวงการท่องเที่ยวนะคะก็คาดว่าตัวเลขในภาพรวมของนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ33ล้านคนนะแล้วก็เชื่อว่าไตรมาสสุดท้ายของปีนะคะตัวเลขจะเพิ่มขึ้นรวมถึงเรื่องของการสนับสนุนนะคะที่จะมีการเปิดสายการบินใหม่ๆจากประเทศต่างๆนะคะน่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะคะผู้สื่อข่าวถามค่ะว่าถ้าดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพัสเนี่ยจะกระตุ้นเงินหมุนเวียนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะคุณสุรศักดิ์บอกว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าประมาณ 5,000 ล้านบาทขึ้นไปนะคะโดยในภาคบริการการท่องเที่ยวโรงแรมที่พักผู้ประกอบการเนี่ยก็จะได้รับการกระตุ้นอย่างทั่วถึงนะคะก็เดี๋ยวต้องดูรายละเอียดอีกทีนึงนะคะว่าจะใช้ยังไงใช้สิทธิ์ได้เมื่อไหร่นะคะแล้วก็การท่องเที่ยวแต่ละพื้นที่เนี่ยค่าที่พักช่วยเท่าไหร่ค่าอาหารช่วยเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวต้องดูเกณฑ์ดูเงื่อนไขด้วยเพราะว่ายังไงก็ต้องคุยกับทางสมาคมโรงแรมนะคะในแต่ละพื้นที่ที่อาจจะเข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็น่าจะทันภายในเดือนกันยายนนี้แหละเพราะว่าน่าจะเริ่มใช้สิทธิ์กันได้ก็คือช่วงประมาณปลายปีซึ่งคาดว่าการท่องเที่ยวน่าจะคึกคักได้อีก เยอะเลยนะคะ
2: จะใช้เป็นปีงบประมาณหน้าหรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามที่มาของงบนะครับหรือว่าจะใช้พรกเงินกู
1: ้
2: ต้องติดตามกันนะครับส่วนที่ต้องติดตามกันแบบจับตาเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือโครงการไทยไอพาสปอร์ตนะครับซึ่งพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้จะมีการเปิดลงทะเบียนนะครับหลายๆคนงงนะว่าลงทะเบียนเมื่อไหร
1: ่
2: พรุ่งนี้แล้วนะครับ
1: พรุ่งนี้แล้ว
2: ไทย AI Passport นะครับซึ่งก็ยึดทำลายเดิมนะครับเพราะว่ากระทรวง DE เนี่ยลุยเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับ19สิงหาคมผ่านทางไทยดีนะครับแล้วก็ลุ้นเต็มกว่า5ล้านสิทธิ์นะครับก่อนที่จะมีการเปิดใช้งานจริงในวันที่31สิงหาคมนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับผู้ที่ออกมาให้ข่าวในเรื่องนี้นะครับก็คือคุณแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับมีการเปิดเผยว่ากระทรวง DE ยืนยันนะครับที่จะเดินหน้าโครงการไทย AI Passport หรือว่า THAI Passport นี่แหละตามกำหนดเดิมนะครับตามที่ทางคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE ได้มีการเปิดเผยก่อนหน้านี้นะครับโดยจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเริ่มลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569เป็นต้นไปนะครับหรือว่าเป็นวันพรุ่งนี้นั่นเองแต่ว่ารายละเอียดดังกล่าวเนี่ยจะมีการเปิดอย่างไรเนี่ยก็ต้องรอในช่วงเย็นนะเพราะว่ากำหนดการเนี่ยยืนยันว่าแบบเดิ
1: ม
2: ทางกระทรวง DE มีการจัดเตรียมที่จะมีการเปิดแถลงข่าวในวันที่28สิงหาและก็สามารถเปิดใช้งานได้จริงๆเนี่ยวันที่31สิงหาคมรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคาดว่าจะมีเอกสารออกมาในช่วงเย็นของวันนี
1: ้
2: นี่ก็เย็นแล้วนะ
1: เออ
2: แต่ว่าจะยังไง
1: ห้าโมงแล้วเหมือนกันแต่เราติดตามกันสักทุ่มสองทุ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจ
2: นะครับแต่ว่าจะเป็นการเปิดให้ประชาชนทั้งหมดทั่วประเทศนะครับลงทะเบียนผ่านการสแกน QR code นะครับก็จะลงทะเบียนลิงก์ไปกับไทยดีเลยร่วมกับอีเมลที่จะมีการยืนยันตัวตนในการใช้ AI แบบโปรฟรีนะครับอันนี้ผมจับตานะเพราะผมเป็นอีกหนึ่งคนที่ใช้ AI ในชีวิตทุกๆวันคุณด้วยหรือเปล่า
1: ใช้ด้วยเหมือนกันทุกเรื่องเลยนะเอาจริงเดี๋ยวนี้บางทีไปเที่ยวอ่ะคิดอะไรไม่ออกอ่ะก็ถาม AI เหมือนกันนะ
2: ครับคือเป็นการเติมไอเดียให้กับเราแล้วก็บางอย่างเนี่ย AI มาช่วยในเรื่องของการประมวลผลก็ทำให้แม้ว่ามันอาจจะย่นระยะเวลาในการคิดของเราแต่ว่าไม่ได้พึ่งพาเขาไปซะทั้งหมด
1: ยังไงก็ต้องมาตรวจน้องมาคัดกรองไต่ตองกันอีกทีนึงว่าประมวลข้อมูลที่ประมวลออกมาเนี่ย
2: มันถูกต้องแค่ไหน
1: มันยังไงมันก็ต้องใช้มันสมองของมนุษย์ในการตรวจสอบอีกทีนึง
2: ใช่นะครับเดี๋ยวรอติดตามกันพรุ่งนี้นะครับคาดว่าเดี๋ยวก็จะมีการรายงานข่าวให้เป็นระยะจนถึงสิ้นเขาเรียกว่าอะไรถึงที่เกิดวันนี้แหละนะครับยังต้องออกมาวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้จะมีการเปิดลงทะเบียนแล้วนะคร
1: ับ ค่ะและนี่คือทั้งหมดของหมุนตามวันวันนี้นะคะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิสราพันแก้วค่ะ
2: ณัฐพงษ์สารบุตรสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3 โมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤทธแก้วพิบูลครับคณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางการกำหนดทรงผมนักเรียนย้ำไม่จำเป็นต้องแก้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
4: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
3: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
5: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่โรดแมป 4P
6: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promoting เสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
5: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: คณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางการกำหนดทรงผมนักเรียนย้ำไม่จำเป็นต้องแก้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546พร้อมให้สถานศึกษากำหนดตามบริบทโดยคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ
8: ร้อยเอกหญิงพระดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะเรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเด็กกรณีการไว้ทรงผมของนักเรียนซึ่งผลการพิจารณาสาระสำคัญระบุว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546เพื่อกำหนดเรื่องทรงผมนักเรียนโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามสถานศึกษาไม่ควรกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องทรงผมโดยตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายก่อนประกาศใช้รวมถึงต้องประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนส่วนกรณีที่นักเรียนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสถานศึกษายังสามารถดำเนินการทางวินัยได้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแต่ต้องไม่กระทบการกระทำในลักษณะที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในร่างกายและครูรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลักการคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ควบคู่กันไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมคุมเข้มการเบิกจ่ายงบประมาณเร่งรัดเงินกันเหลื่อมปี2568อีกกว่า 12,800 ล้านบาทพร้อมกำชับหน่วยงานในสังกัดเดินหน้าโครงการลงทุนให้เป็นไปตามแผนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
9: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐครั้งที่2ทับ2569เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดโดยนั้นสิ้นเดือนกรกฎาคม2569การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ในภาพรวมและงบลงทุนเป็นไปตามแผนที่กำหนดมีการเบิกจ่ายแล้วกว่า 171,000 ล้านบาทในส่วนของ ของเงินการเหลื่อมปี2568ยังมีผลการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าแผนประมาณ 8,123 ล้านบาทและยังมีวงเงินค้างเบิกจ่ายอีกกว่า 12,818 ล้านบาทเช่นเดียวกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ยังต่ำกว่าแผนเล็กน้อยประมาณ 3,849 ล้านบาทจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแก้ไขปัญหาอุปสรรคและเร่งเบิกจ่ายเงินที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวัง16กลุ่มรอยเลื่อนทั่วประเทศพร้อมเตรียมใช้ระบบเซลบรอดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนภัยแผ่นดินไหว
10: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวและรอยเลื่อนในประเทศไทยเพื่อวางมาตรการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยและสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเป็นระบบร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีโดยเปิดเผยว่าประเทศไทยมีกลุ่มรอยเลื่อนที่มีพลังรวม16กลุ่มรอยเลื่อนครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวและอัตราเร่งของพื้นดินรวมกว่า180แห่งทั่วประเทศเพื่อเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันปภ.ได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานเกณฑ์การแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดเกณฑ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวบนบกในไทยตั้งแต่ขนาด 4.0 ขึ้นไปแผ่นดินไหวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ขนาด 6.0 ขึ้นไปแผ่นดินไหวบริเวณอันดามันตั้งแต่ขนาด 7.0 ขึ้นไปและภัยสึนามิตั้งแต่ขนาด 7.6 ขึ้นไปที่มีความลึกน้อยกว่า100กิโลเมตรทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะส่งข้อความแจ้งเตือนสถานการณ์เป็นลำดับแรกจากนั้นปภ.จะส่งข้อความแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยตามในทันทีชนันชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันอังคารที่18สิงหาคม2569ครับวันนี้มีข้อความแรกเลยบอกว่าฝนราชการมาตอน4โมงพอดีเวลาเลิกงานนะครับแหมน่ารักมากเลยเข้าไปดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโพสต์เอาไว้นะครับวันนี้ก็แน่นอนครับมาพร้อมสายฝนนะครับล่าสุดนี่หลายพื้นที่เลยนะครับพอเลิกงานปุ๊บฝนตกปั๊บเลยกำลังจะไปรับลูกที่โรงเรียนพอดีเลยโอ้โหหน้าโรงเรียนนี่การจราจรค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะครับอ่ะค่อยๆไปค่อยๆไปจะได้ถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะครับวันนี้แน่นอนวันอังคารที่18สิงหาคม2569ครับคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนบ้างรายงานตัวมานะครับทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ยังมี FM 105 MHz ด้วยนะครับที่ติดตามอยู่ AM 819 KHz AM 891กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ยังมี AM 1467กิโลเฮิรตซ์น้องชาตรีมาแล้วครับวันนี้รายงานตัวต้นน้ำปรมินทร์ครับสุราษฎร์ธานีเย็นนี้ไม่ตกใช่ไหมฮะกำลังอยู่ที่สนามซ้อมบอลกับเพื่อนๆก็แวะมาทักทายกันนะครับน้องชาตรีเหงาสุดใจอันนี้คือชื่อแอคเคาท์นะนะครับไม่เหงาไม่เหงาถ้ามีสวทมีสถานีวิทยุกระจายเสียงอยู่เป็นเพื่อนนี่แบบนี้ไม่เหงาแน่นอนคุณอุ่นน้อยร้อยลีลาโอ้น่ารักมากเลยวันนี้ทักทายครับลาดพร้าวครับตอนนี้ฝนตกอยู่เลยอ้าวรายงานตัวมาเรียบร้อยนะครับดังนั้นครับพื้นที่ไหนวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ทักทายทาง TikTok ด้วยที่ขึ้นไลฟ์ไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้ก็มีข้อความส่งมาทีมงานของเราอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะครับวันนี้ก็ทักทายมาหลังไมค์ของเราครับคุณ1นะครับวันนี้อยู่ที่เบอร์02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับรายงานตัวมาช่างเทคนิคครับคุณทุนชัยคำรอดนะฮะไลฟ์สตรีมมิ่งก็ไลฟ์เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะได้พูดคุยทักทายสื่อสารกันนะครับหลายพื้นที่เลยวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามีฝนตกลงมานะครับทำให้การจราจรครับในหลากหลายพื้นที่ก็รถคับข้างรถหนาแน่นเลยทีเดียวดังนั้นครับสิ่งสำคัญที่สุดหนึ่งเลยใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบถึงที่หมายแน่นอนนะครับบางทีแล้วเนี่ยพอเราอารมณ์ร้อนไปบางทีก็จะทำให้บรรยากาศนะในเรื่องของการขับรถเนี่ยเบียดซ้ายเบียดขวาแล้วก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยค่อยๆไปนะครับแล้วก็ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่เป็นเพื่อนครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นนะครับวันนี้มาพูดคุยกันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันตลอดเส้นทางเลยทีเดียววันนี้มีข่าวอะไรมาแรงบ้างหลายเรื่องเลยสวัสดีน้องฝนด้วยสวัสดีเพื่อนๆที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมข้อจอข้อใจด้วยเรื่องสำคัญครับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ครับแน่นอนหลายๆท่านนะครับทุกข่าวทุกสื่อก็ติดตามกันอยู่นะครับเป็นเรื่องสำคัญที่ท่านเดินทางครับไปที่ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ในห่วงเวลาของการเดินหน้านะครับในการที่จะกระชับความสัมพันธ์ที่ดีกันนะครับล่าสุดหนึ่งเรื่องสำคัญเลยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้นะครับก็ได้มีการเข้าเยี่ยมคารวะนางมาร์กาเร็ตบิดลี่ซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ณทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์นครซิดนีย์นะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยแล้วก็ออสเตรเลียซึ่งเป็นการขยายความร่วมมือในสาขาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวนะครับว่าการเยือนครั้งนี้ถือว่าเป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการนะครับของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีพร้อมชื่นชมออสเตรเลียครับในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มีบทบาทในการสร้างสรรค์ในภูมิภาคขณะที่ไทยแล้วก็ออสเตรเลียครับมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับและกำลังจะครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยนะครับ ท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ให้ความสำคัญนะครับหลายเรื่องราวเลยทีเดียวชื่นชมครับรัฐนิวซาวเวลในฐานะสังคมพหุวัฒนธรรมที่เปิดโอกาสให้ชุมชนจากทั่วโลกนะครับรวมถึงชุมชนไทยสามารถรักษาอัตลักษณ์และก็มรดกทางวัฒนธรรมควบคู่กับการมีส่วนร่วมในสังคมในขณะเดียวกันครับต้องบอกเลยว่าชาวไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์นะครับตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีประมาณสัก 30,000 คนนะครับต้องบอกเลยว่ามีนักศึกษาไทยอยู่เนี่ยประมาณ 10,000 คนที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐซึ่งตรงนี้ครับท่านนายกบอกว่าเป็นโอกาสสำคัญนะฮะที่จะเป็นการต่อยอดความร่วมมือด้านการวิจัยการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแล้วก็การพัฒนากำลังคนในสาขาแห่งอนาคตครับขณะเดียวกันครับเรื่องสำคัญที่สุดอีกเรื่องนึงท่านนายกรัฐมนตรีก็แสดงความยินดีต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับออสเตรเลียโดยในปี2568เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีนักท่องเที่ยวคุณผู้ฟังเดาเล่นๆดูนะครับนักท่องเที่ยวออสเตรเลียเนี่ยเดินทางมาไทยเนี่ยประมาณ 800,000 คนเยอะนะสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระดับประชาชนครับที่แน่นแฟ้นแล้วก็มีพลวัตในช่วงท้ายครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ได้มีการขอบคุณรัฐบาลนิวซาวเวลนะครับที่ให้การสนับสนุนชุมชนไทยและก็กิจกรรมทางวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นงานสำคัญต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานของ Thailand Grand Festival ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ณนครซิดนีย์เนี่ยก็กำหนดจัดขึ้นนะครับในเดือนกันยายนนี้นะครับแน่นอนว่าก็นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเป็นภารกิจสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่เดินทางไปที่ประเทศออสเตรเลียนะครับหลายเรื่องเลยสวัสดีคุณอาร์ตด้วยนะครับแล้วก็คุณหมอบุญประคองคุณกมลวันที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยอ่ะใครมาแล้วตอนนี้นะครับพูดคุยทักทายมาแล้วก็สื่อสารนะครับข้อมูลต่างๆส่งต่อกันมาได้เลยนะครับน้องแชมป์วันนี้รายงานตัวมาแล้วบอกฝนตกด้วยตกทุกเย็นแหละครับแน่นอนการเดินทางอาจจะลำบากนิดนึงการจราจรอาจจะติดขัดนิดนึงเลิกงานนะครับแล้วก็เป็นช่วงเลิกเรียนด้วยดังนั้นก็ใช้รถใช้ถนนครับอย่างนึงก็คือต้องระมัดระวังแล้วก็เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับในทุกๆเส้นทางเลยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางนะครับภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ที่กำลังฟังอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทุกภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่เรียกว่าตอนนี้ครับท่านก็เดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความปลอดภัยนะครับของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นนะครับต้องบอกว่าหลายๆเรื่องราวเลยนะครับวันนี้ชลบุรีบอกว่าตอนนี้ณเวลานี้ขณะนี้คุณบอลชลบุรีฝนตกแล้วก็ลมแรงมากๆเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆพื้นที่ที่ตอนนี้เจอเรื่องของฝนฟ้านะครับเจอเรื่องของลมแรงเจอเรื่องของพายุด้วยในหลายพื้นที่นะครับเดี๋ยวจะค่อยๆได้ติดตามกันในทุกๆพื้นที่ดังนั้นครับคุณผู้ฟังรายการอยู่ที่จุดไหนบริเวณไหนอยากให้รายงานมาสักนิดนึงนะครับว่าฝนตกแล้วเป็นยังไงบ้างในหลายพื้นที่มีเรื่องราวของบรรยากาศในแต่ละจุดของพื้นที่ของประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างนะครับที่คุณอุ่นน้อยบอกที่บ้านผมแรงมากเลยคุณบอลอ่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งข้อมูลมานะครับก็พยายามที่จะทักทายในหลายพื้นที่ในขณะเดียวกันครับวันนี้อีกหนึ่งภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้มีการแสดงวิสัยทัศน์ด้วยนะครับที่เรื่องสำคัญนะครับในนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียครับซึ่งต้องบอกว่าที่นี่ครับวันนี้ถึงเป็นเรื่องสำคัญนะฮะหลายคนที่ติดตามอยู่บอกสถาบันวิจัยอิสระด้านนโยบายระหว่างรัฐที่ประเทศออสเตรเลียได้มีบทวิเคราะห์สถานการณ์ระดับโลกเอาไว้นะครับแล้วก็มีการจัดทำดัชนีชี้วัดที่สื่อมวลชนแล้วก็รัฐบาลทั่วโลกก็ได้นำไปอ้างอิงด้วยโดยวันนี้ครับไฮไลท์สำคัญเลยนี่นะฮะต้องบอกว่านายกรัฐมนตรีครับใช้โอกาสนี้แหละนะครับในการนำเสนอมุมมองนะครับของไทยต่อนโยบายต่างประเทศและก็ยุทธศาสตร์ของออสเตรเลียถึงบทบาทสำคัญนะฮะของประเทศไทยออสเตรเลียและก็ประเทศขนาดกลางในการรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นในห้วงเวลานี้หลายๆคนบอกเลยท่านนายกรัฐมนตรีเสนอ3แนวทางสำคัญครับทำให้ ให้ภูมิภาคนิยมสามารถตอบโจทย์ความท้าทายได้อย่างแท้จริงอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่2ครับรักษาความอิสระเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็เรื่องที่3อันนี้สำคัญเลยสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ความยืดหยุ่นผ่านการบูรณาการทางเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่วันนี้ต้องติดตามกันนะครับนายกรัฐมนตรีกล่าวนะครับในกรณีการเยือนออสเตรเลียซึ่งต้องบอกว่าเป็นที่จับตามองนะครับจากทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับเกิดขึ้นในห้วงเวลาสำคัญที่เรียกว่าไทยและก็ออสเตรเลียเนี่ยกำลังจะครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าโดยทั้ง2ประเทศครับก็จะต่อยอดนะครับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญเลยความร่วมมือทวิภาคีนะครับนำไปสู่การมีส่วนร่วมนะฮะแล้วก็การสร้างประโยชน์แก่ภูมิภาคท่ามกลางโลกครับที่ต้องบอกว่าในขณะนี้เนี่ยภูมิรัฐศาสตร์นะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเชื่อมโยงต่างๆเนี่ยมีการเชื่อมโยงกันมากขึ้นมีการแข่งขันกันมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการค้าไม่ว่าจะเป็นการลงทุนนะห่วงโซ่อุปทานพลังงานแล้วก็เรื่องของความมั่นคงทางอาหารด้วยท่านนายกรัฐมนตรีย้ำด้วยว่าในภาวะที่ระบบระหว่างประเทศมีความไม่แน่นอนในขณะนี้คาดการได้ยากในขณะนี้ดังนั้นไทยและก็ออสเตรเลียต่างมีผลประโยชน์ร่วมกันครับในการรักษาสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เปิดกว้างและก็มีเสถียรภาพตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎกติกาโดยทุกประเทศต้องมีส่วนร่วมกันครับในการที่จะรักษาระบบดังกล่าวไม่ใช่เป็นหน้าที่ของประเทศมหาอำนาจเพียงฝ่ายเดียวนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญที่วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการกล่าวชื่นชมออสเตรเลียด้วยในฐานะประเทศคู่เจรจาประเทศแรกของอาเซียนซึ่งให้การสนับสนุนความเป็นศูนย์กลางนะครับของอาเซียนและสถาปัตยกรรมภูมิภาคที่เปิดกว้างและก็ครอบคลุมมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีบทบาทครับผ่านกรอบความร่วมมือของอาเซียนนะครับความเป็นหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขงออสเตรเลียรวมถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนะครับที่เพิ่มขึ้นกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยพร้อมกันนี้ครับทั้งไทยแล้วก็ออสเตรเลียก็มีการต่อยอดนะครับความร่วมมือผ่านการรวมกลุ่มกันนะฮะเป็นการรวมกลุ่มที่เน้นนะครับเรื่องของการตอบสนองปัญหาต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญคุณผู้ฟังการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์อาชญากรรมข้ามแดนซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็นายแอนโทนีแอลบาเนซีนะฮะซึ่งท่านเป็นนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียก็มีกำหนดในการลงนามในถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยความร่วมมือในด้านการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาตินะครับเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายระหว่าง2ประเทศด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญครับวันนี้ที่ได้มีการนำให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันท่านนายกรัฐมนตรีก็โชว์วิสัยทัศน์นะครับแล้วก็โดดเด่นมากๆในเวทีระดับโลกที่เกิดขึ้นในวันนี้ด้วยที่ประเทศออสเตรเลียนะครับมาดูข้อความกันหน่อยนึงป้าติ๋วบอกฟังทุกวันนะฮะได้ความรู้นะครับก็เป็นกำลังใจส่งมาให้กับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลด้วยนะครับในการเดินหน้าเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับมีหลายๆข้อความที่ส่งมาคุณลภัทรดานะครับสวัสดีทีมงานสวททุกๆคนนะครับวันนี้คุณเจริญชัยบอกฟังอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็เรียกว่าเปิดไปด้วยนะครับทำธุระส่วนตัวบางคนก็อ่านหนังสือไปด้วยบางคนก็เรียกว่าทำภารกิจต่างๆควบคู่กันไปด้วยกับการเปิดเรียกว่าควบคู่กันไปในทุกแพลตฟอร์มทั้งออนไลน์นะครับโซเชียลมีเดียด้วยแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณอเนกพลิกไทยส่งมาทักทายกันในวันนี้แล้วด้วยนะครับก็ส่งกำลังใจผ่านไปถึงทุกท่านที่วันนี้ติดตามฟังกันอยู่นะครับอีกหนึ่งเรื่องครับวันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็ต้องบอกว่าภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนี่เดินหน้านะครับในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นล่าสุดครับท่านก็ได้มีการหารือกับผู้บริหารบริษัทแคนวานะครับซึ่งต้องบอกว่ามีการผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้ AI ตรงนี้ครับบอกเลยว่าเป็นการยกระดับทั้งในส่วนของนักออกแบ แล้วก็ SME สู่ตลาดโลกด้วยพร้อมเสนอไทยครับเป็นฐานธุรกิจแล้วก็เป็นศูนย์วิจัย AI ในภูมิภาคด้วยเรื่องนี้น่าสนใจครับวันนี้ต้องบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมคณะก็ได้มีการเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่แคนวานะครับพร้อมกับหารือกับผู้บริหารของบริษัทพูดถึงการทำแนวทางสำคัญนะฮะในเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมกิจกรรมตีคล้องของบริษัทด้วยคุณผู้ฟังพร้อมกันนี้ก็ได้มีการเสนอเพิ่มจำนวนนักออกแบบนักสร้างสรรค์ชาวไทยนะครับที่เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานบนแคนวาจากประมาณ190คนเป็น 1,000 คนภายในปี2571หลักใหญ่ใจความครับก็เป็นเรื่องของการเน้นพัฒนาทักษะ AI นะครับแล้วก็สร้างนักออกแบบรุ่นใหม่รวมถึงการผลักดันผลงานไทยสู่ตลาดโลกนอกจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการพูดคุยแล้วก็เตรียมเชื่อมโยงเครื่องมือด้านการออกแบบของแคนวานะครับกับโครงการในการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการนะครับเพื่อส่งเสริมนะฮะไม่ว่าจะเป็นการส่งออกเรื่องของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตรงนี้เป็นการช่วย SME นะครับแล้วก็เป็นการยกระดับเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับเรื่องของบรรจุภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันกันได้ในระดับโลกด้วยพร้อมกับเสนอให้แคนวาเนี่ยพิจารณาไทยครับเป็นฐานสำคัญในระดับภูมิภาคทั้งในส่วนของสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคทั้งในส่วนของศูนย์วิจัยด้าน AI และก็เรื่องของการออกแบบด้วยโดยรัฐบาลก็พร้อมนะครับที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็สนับสนุนด้านการขยายการลงทุนในประเทศไทยด้วยนะครับวันนี้ก็มีการหารือกับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างแคนวานะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทั้ง AI ทั้งยกระดับนักออกแบบนะครับแล้วก็เป็นการยกระดับให้กับ SME ไทยมีการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆเพื่อต่อยอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบพัฒนาเรื่องของ product ต่างๆให้ได้ทัดเทียมแล้วก็เดินหน้านะครับสู่การยกระดับสู่ระดับสากลนะฮะมีข้อความส่งมาบอกว่าโอ้โหวันนี้แน่นอนภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีแน่นๆเลยตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนะครับเรียกว่ามีหลายๆท่านเลยก็ส่งกำลังใจให้กับท่านนายกในการเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับข้อความจากคุณผู้ฟังที่วันนี้ส่งเข้ามานะครับคุณวราวุฒิวันนี้ส่งเข้ามานี่นะครับคุณวราวุฒิเก็บซับด้วยกำลังติดตามอยู่ผ่านทางแพลตฟอร์มของ TikTok ด้วยนะครับก็ขอบคุณข้อความที่เดินหน้าในการส่งมาในวันนี้ด้วยนะครับคุณณัชนันท์สาทรครับคุณอนุชานวลวิไลนะฮะคุณจิรารัตน์ใช่ไหมครับวันนี้สติ๊กเกอร์มาแล้วนะครับเห็นข้อความแล้วใครที่เข้ามาแล้วนะครับยังไม่ได้กดถูกใจขอหนึ่งใจแล้วก็ใครยังไม่ได้แชร์ด้วยแชร์หน่อยจะได้รู้ว่าวันนี้ฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างนะครับอ่ะมากันที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยนะฮะต้องบอกว่านอกเหนือจากภารกิจในการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นแล้วเนี่ยมาดูภารกิจสำคัญของท่านพลพีสุวรรณชวีกันหน่อยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยล่าสุดครับวันนี้ก็มีเรื่องสำคัญเป็นประธานการแถลงข่าวปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะสมุยเฟส7นะครับโดยเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าท่านพลพีร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการแถลงข่าวเรื่องสำคัญครับเป็นปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวสมุยเฟส7นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการจับกุมผู้ต้องหาได้88รายนะครับแล้วก็มีการยึดวิลล่าหรูมีที่ดินมูลค่ากว่า 1.5 พันล้านนะครับโอ้โหเรื่องนี้น่าสนใจเลยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านบอกเลยว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้บูรณาการร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงพาณิชย์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในปฏิบัติการกวาดล้างนอมินีต่างด้าวบนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการมาเฟสนี้ครับเป็นเฟสที่7แล้วนะครับปฏิบัติการดังกล่าวก็เรียกว่าเป็นตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการปกป้องประเทศประชาชนและก็ผู้ประกอบการนะครับที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องบอกว่าจำนวนนิติบุคคลบนเกาะสมุยเนี่ยมีประมาณสัก 12,000 แห่งก็พบว่ามีบริษัทเนี่ยเข้าข่าย ต้องสงสัยนะครับเข้าข่ายต้องสงสัยนะประมาณ 8,000 แห่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ดินก็พบนะครับว่ามีบริษัทที่ถือครองที่ดินนะครับในอำเภอสมุยเนี่ยประมาณสัก 3,892 บริษัทในจำนวนนี้คุณผู้ฟังมีประมาณ138บริษัทที่ไปตรวจสอบแล้วเนี่ยปรากฏว่าพบว่ามีความผิดนะครับเป็นความผิดชัดเจนครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมายมีผู้ถือหุ้นต่างชาติเนี่ยมากกว่าคนไทยหรือเป็นบริษัทต่างชาติโดยชัดเจนนอกจากนี้ครับก็ยังมีบริษัทที่ครอบครองที่ดินแล้วก็เข้าข่ายต้องสงสัยว่าจะเป็นโนมินีอีกถึง 2,579 บริษัทเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้ครับท่านพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ลงพื้นที่ร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับท่านยังกล่าวต่ออีกด้วยครับเรื่องนี้สำคัญเลยก็ขอให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เร่งนะครับในการดำเนินการจัดการสำหรับกลุ่ม138บริษัทที่ต้องบอกว่ามีความผิดค่อนข้างชัดเจนจากการตรวจสอบข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคณะกรรมการจังหวัดก็ต้องเร่งนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมเพื่อบังคับใช้กฎหมายแล้วก็บังคับจำหน่ายทรัพย์สินต่อไปนะครับท่านก็ขอบคุณด้วยสำหรับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในเรื่องของการออกหมายจับต่างๆแล้วก็การสืบสวนโครงข่ายโนมินีก็มีการพบนะครับว่ามีกลุ่มผู้ถือหุ้นส่วนหนึ่งเป็นชาวอิสราเอลด้วยคุณผู้ฟังจากการสืบสวนพฤติการเนี่ยพบว่ามีการหลบเลี่ยงกฎหมายของชาวต่างชาติเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบนะฮะจากเดิมเนี่ยมีการกว้านซื้อที่ดินมาเป็นการเช่าแบบระยะยาว30ปีเพื่อเลี่ยงนะฮะการครอบครองอย่างผิดกฎหมายแล้วก็มีการปล่อยเช่าที่พักนะฮะหมู่บ้านที่อยู่ในเครือของบริษัทโนมินีครับโดยเขาใช้วิธีการรับชำระเงินค่าเช่าเป็นเงินสดนะฮะส่วนหนึ่งก็มอบให้กับชาวต่างชาติที่มารอรับณวันที่เข้าพักส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นวิธีการโอนเงินนะครับผ่านบัญชีธนาคารต่างประเทศซึ่งพฤติกรรมทั้งหมดนี้เนี่ยก็ตั้งใจให้เห็นเลยว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้ก็ต้องนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงข่าวผลปฏิบัติการทลายโนมินีต่างด้าวสมุยเฟส7นะฮะล่าสุดก็มีการจับกุมผู้ต้องหาได้88ผู้ต้องหามีการยึดวิลล่าหรูที่ดินได้กว่า 1,500 ล้านนะครับก็นำมาให้ได้ติดตามกันในช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงต้องเดินหน้าติดตามกันต่อสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
2: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้2 ส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจันลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2567
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
4: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
6: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
5: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ดังกลุ่มแล้วเชียวนั่นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวร์ลุงไม่แชร์
6: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
7: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะ คราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
6: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
9: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
6: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
9: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
10: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
11: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับ17:33ดูข้อความนะครับของคุณผู้ฟังที่ช่วงไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจหลายๆท่านเลยนะครับก็ส่งกำลังใจเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการแจ้งเรื่องฝนฟ้าต่างๆนะครับหลายพื้นที่ก็ยังคงมีฝนตกอยู่นะครับแน่นอนว่าอย่างที่เคยได้บอกกันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยจากปภ.นะครับเรื่องของการแจ้งเตือนทั้งภาคเหนือนะครับภาคอีสานกทม.นะครับปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้ด้วยในห้วงเวลาของวันที่18ก็คือวันนี้ยาวไปจนถึง21สิงหาคม2569นะครับก็แน่นอนว่าก็จะมีเรื่องของฝนตกแล้วก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดด้วยคุณผู้ฟังที่ตอนนี้นะครับติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่พื้นที่ไหนบ้างครับส่งมาบอกกันนะครับทานข้าวหรือยังไม่ได้ทานเลยนะครับแต่มื้อก่อนหน้านี้ก็ทานตอนประมาณสัก4โมงแต่เป็นขนม นะฮะแต่ว่าส่วนอาหารมื้อเย็นเดี๋ยวค่อยทานนะครับก็มีข้อความส่งมาบอกว่าอย่าลืมทานข้าวมื้อเย็นด้วยนี่นะฮะคุณผู้ฟังบางคนก็บอกว่ายังไม่ได้ทานเช่นเดียวกันคุณบอลก็กำลังเตรียมนะฮะหุงหาอาหารช่วงเย็นๆเดี๋ยวรอสมาชิกหลังจากเลิกเรียนหรือว่าหลังจากเลิกงานก็จะทานกันพร้อมหน้าพร้อมตาในห้วงเวลาของประมาณสัก 18:30 หรือประมาณ 18:30 ใช่ไหมครับอ่ะช่วงนี้ก็ปรุงอาหารเตรียมอาหารแล้วก็ฟังข่าวไปที่เขางูครับที่เขางูอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีตอนนี้เลยฝนตกลมแรงมากเลยนะครับคุณสุเทพรายงานมาตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เสาให้ฝนกำลังมาเลยนะครับจังหวัดสระบุรีแต่ว่าสัญญาณชัดเจนนะครับแจ้งเรื่องของสัญญาณการรับฟังมาคุณเสวียนเล็กสถานด้วยอ้าวใครที่อยู่พื้นที่ไหนอีกนะครับแล้วยังไม่ได้รายงานตัวมาหรือว่ายังไม่ได้แจ้งมาลพบุรีวันนี้มาแล้วนะครับพื้นที่ของประจวบพื้นที่ของเพชรบุรีด้วยนะครับก็บอกว่ามีฝนแน่นอนในสมุทรสาครแล้วก็สมุทรสงครามที่ฟังอยู่นะครับรวมถึงบางขุนเทียนแล้วก็บางขุนนนท์ด้วยมาดูที่แถวสุวรรณภูมิกันหน่อยนึงล่าสุดครับแถวนนทบุรีแล้วก็สุวรรณภูมิก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องภารกิจของท่านรองนายกรัฐมนตรีสุภจีสุธรรมพันธ์ล่าสุดท่านไปที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเร่งปลดล็อกนะครับเรื่องของอุปสรรคยกระดับประสบการณ์ผู้มาเยือนขับเคลื่อน Visitor Economy ครับโดยเรื่องนี้น่าสนใจแล้วก็เกี่ยวเนื่องนะครับกับการเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเรื่องนี้ครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและก็เศรษฐกิจชุมชนท่านนำคณะทำงานครับลงพื้นที่ที่บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา17สิงหาคมนะครับเพื่อติดตามกระบวนการให้บริการผู้โดยสารขาเข้านะครับรับฟังปัญหาจากหน้างานเลยท่านก็ลงไปเองไปดูซิว่าปัญหามีอะไรบ้างนะครับจะได้ดำเนินการในการหาแนวทางแก้ปัญหากระบวนการทำงานร่วมกันทันทีจากการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับท่านสุภจีสุธรรมพันธ์และคณะเนี่ย เนี่ยก็บอกว่าได้มีทั้งนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติและนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์ประธานที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy นะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยการขับเคลื่อนงานมิติด้านการท่องเที่ยวนะครับของคณะอนุกรรมการเนี่ยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งขยายขอบเขตนะครับจากการท่องเที่ยวแบบเดิมๆสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากผู้มาเยือนทุกๆกลุ่มหรือที่เราคุ้นกันก็คือ Visitor Economy คำนี้เราจะได้ยินกันบ่อยเลย Visitor Economy นะครับคือไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เดินทางมาเพื่อการศึกษามาเรียนนะมาทำธุรกิจมาประชุมนะครับมาเพื่อการสุขภาพ wellness หรือว่ามีวัตถุประสงค์อื่นๆซึ่งกลุ่มเหล่านี้คุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าเป็นกลุ่มที่จะมีระยะเวลาในการพำนักแล้วก็มีการใช้จ่ายต่อคนเนี่ยสูงมากนะครับอย่างที่คุยเมื่อวานนี้ใช่ไหมอาจารย์วีรศักดิ์โคสุรัตน์ก็บอกว่ากลุ่มนักเรียนนะครับที่มาเรียนในประเทศไทยใช้จ่ายสูงมากนะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มนักธุรกิจที่มาประชุมงานในประเทศไทยกลุ่ม wellness กลุ่มสุขภาพแล้วก็กลุ่มอื่นๆด้วยนะครับกลุ่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มสำคัญที่จะสร้างนะครับเรื่องราวของมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็ต้องมอบประสบการณ์ที่ดีให้ตลอดการเดินทางมาดู4มาตรการเร่งด่วนครับแก้ปัญหาได้จริงในห้วงเวลาสั้นๆแต่แก้ปัญหาได้จริงคือลดความแออัดนะครับเรื่องของงานตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มประสิทธิภาพตู้นะฮะในการตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติบริหารกำลังพลนะครับบริหารกำลังพลเนี่ยให้สอดคล้องกับช่วงเวลาเที่ยวบินหนาแน่นนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ผู้โดยสารต้องรอนานเห็นไหมฮะถ้าเกิดผู้โดยสารรอนานบางคนแล้วบอกโอ้ยรอเป็น 20-30 นาทีเนาะเป็นเราก็รู้สึกใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยต้องบริหารกำลังพลให้สอดคล้องกับเที่ยวบินในช่วงเวลาที่หนาแน่นด้วยเพิ่มประสิทธิภาพตู้ตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติเพื่อลดความแออัดงานตรวจคนเข้าเมืองจัดระเบียบนะฮะเรื่องของพื้นที่รองรับนะฮะแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลผู้โดยสารเที่ยวบินแบบเรียลไทม์เตรียมกำลังคนล่วงหน้าด้วยนะครับในการให้บริการนักท่องเที่ยวยกระดับความปลอดภัยเชิงรุกอ่ะตรงนี้ก็ต้องหน้าที่ของตำรวจท่องเที่ยวจัดกำลังคนครับลาดตระเวนนะครับร่วมกันดูแลจุดรับกระเป๋าเป็นไงมีความปลอดภัยแค่ไหนจัดระเบียบรถสาธารณะปราบปรามไกด์เถื่อนด้วยนะครับแล้วก็ตรวจสอบกรุ๊ปทัวร์เฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัยด้วยเทคโนโลยีระบบกล้อง CCTV ศูนย์สั่งการอัจฉริยะอีกหนึ่งเรื่องครับที่ต้องบอกว่าเดินหน้าบริหารพื้นที่สุวรรณภูมิเต็มศักยภาพนั่นก็คือการปรับปรุงแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานโดยรอบเพื่อรองรับผู้ที่มาเยือนแขกของเราใช่ไหมก็ต้องดูแลอย่างเต็มที่เชื่อมโยงการเดินทางครับแล้วก็ต่อยอดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเน้นวัดผลที่เรียกว่าผลลัพธ์ต้องวัดผลได้โดยทุกหน่วยงานครับมีการกำหนดเป้าหมายติดตามผลงานอย่างใกล้ชิดนะครับโดยการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดด้วยโดยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านย้ำเลยว่าปัญหาครับทั้งหมดก็จะทำงานกันแบบที่เรียกว่าชัดเจนนะครับทุกหน่วยงานร่วมไม้ร่วมมือกันตั้งแต่วินาทีแรกนะครับในการที่จะดูแลผู้โดยสารเพื่อให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยเป็นประตูสู่การเดินทางที่น่าประทับใจทั้งอำนวยความสะดวกเพิ่มขีดความสามารถในเรื่องของการแข่งขันนะฮะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวก็จะดูแลกันแบบยั่งยืนนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นภารกิจสำคัญครับของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะ

ความปลอดภัยเช่นเดียวกันนะครับฝนตกแรงเลยตอบมาแล้วนะครับไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังกันด้วยในทุกๆพื้นที่นะครับเพราะว่าเท่าที่ฟังดูเนี่ยฝนตกทั่วเลยนะทั่วๆเลยนะครับวันนี้ใครที่ติดตามกันอยู่พื้นที่ไหนยังคงมีเรื่องราวของฟ้าฝนนะครับพื้นที่ไหนยังคงมีเรื่องราวของฝนตกก็ส่งมาบอกกันคุณตุ๊กครับวันนี้นะฮะสวัสดีค่ะคุณเล็กสระบุรีฝนกำลังตกเลยสระบุรีรายงานตัวมาแล้ว1จังหวัดนะฮะคุณตุ๊กส่งดอกกุหลาบมาให้ด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของฟ้าฝนแน่นอนหลายพื้นที่ฝนตกแต่ในขณะเดียวกันครับมีข่าวดีมาเล่าให้ฟังกันสักนิดนึงทางด้านของคนชอบเที่ยวมาไทยเที่ยวไทยพลัสนี่ไทยเที่ยวไทยพลัสย้ำนะครับเตรียมเดินหน้าไทยเที่ยวไทยพลัสนี่เรื่องนี้ข่าวดีสำหรับคนชอบเที่ยวนะครับต้องเปิดวิทยุดังๆเลยใครฟังอยู่ทางออนไลน์ก็เร่งเสียงดังๆเพราะว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเรื่องนี้ครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่ทำเนียบรัฐบาลถึงเรื่องสำคัญแนวทางกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับโดยคาดว่านะเขาคาดว่านะครับคาดว่าเริ่มดำเนินโครงการในเดือนตุลาคม2569เพื่อเตรียมความพร้อมด้านรายละเอียดเงื่อนไขการใช้จ่ายเพื่อให้เกิดความเหมาะสมแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนนะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลครับท่านกล่าวถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสครับท่านบอกว่าระยะแรกก่อนมาดูระยะแรกก่อนนะเขาวางกรอบงบประมาณเนี่ยนะครับประมาณสัก 1,750 ล้านบาทอันนี้เป็นกรอบระยะแรกแล้วก็หากดำเนินโครงการและประสบความสำเร็จก็จะพิจารณาขยายการดำเนินงานต่อในระยะต่อๆไปด้วยโดยรูปแบบครับรูปแบบของโครงการก็จะเปิดกว้างมากขึ้นนะฮะครอบคลุมการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวนะครับทั้งค่าที่พักโรงแรมค่าอาหารค่าโดยสารเครื่องบินสปานวดบริการด้านการท่องเที่ยวและอื่นๆครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เพื่อกระตุ้นนะครับการเดินทางกระตุ้นการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนภายในประเทศผลที่คาดว่าจะได้รับครับเขาบอกว่าโครงการนี้เนี่ยนะครับไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยโครงการจะสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเนี่ยไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านโอ้โหแล้วก็มุ่งกระจายรายได้ครับไปสู่ภาคชุมชนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวธุรกิจที่พักร้านอาหารโลเคอลต่างๆใช่ไหมครับร้านชุมชนร้านของฝากนะครับร้านอาหารตามสั่งนี่ร้านชุมชนที่เป็นร้านที่บางคนบอกว่าโอ้โหร้านนี้นะถ้าไปสมมติถ้าไประยองต้องไปแวะร้านนี้นี่แหละครับก็จะเป็นเม็ดเงินที่ลงไปยังชุมชนต่างๆสมมติถ้าไปเที่ยวตลาดก็ต้องไปร้านนี้ดังนั้นเนี่ยร้านชุมชนจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับผู้ให้บริการภาคการท่องเที่ยวเนี่ยเรียกว่าขานรับนโยบายไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ท่านสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางนะครับผ่านโครงการที่หลายๆคนรออยู่บอกว่าช่วงปลายปีครับพอเดี๋ยวตุลาพอเดี๋ยวพฤศจิกายนนะเดี๋ยวธันวาคมทั้งลอยกระทงกำลังจะมาแล้วแพลนไว้ก่อนเราจะไปลอยกระทงที่ไหนพอลอยกระทงเสร็จปั๊บหลายคนบอกว่าเตรียมออกพรรษาด้วยนะออกพรรษาลอยกระทงถัดมาก็ธันวาคมก็เตรียมฉลองละคริสต์มาสนะเตรียมจะไปเที่ยวที่ไหนที่ไหนก็วางหมุดไว้ก่อนนะครับปักหมุดเอาไว้ก่อนแล้วก็เตรียมจองค่าโรงแรมก็จะถูกลงค่าที่พักต่างๆดังนั้นเนี่ยก็นี่ก็สานต่อโครงการดีๆเลยไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการกระตุ้นเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะครับทั้งโรงแรมค่าอาหารค่าที่พักค่าโดยสารเครื่องบินร้านสปาร้านสะดวกซื้อต่างๆที่เป็นร้านชุมชนด้วยนะครับรวมถึงบริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆด้วยก็เป็นการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนอย่างแท้จริงเลยทีเดียวนะครับก็นำข่าวดีมาบอกกันนะฮะให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังรอโครงการดีๆของภาครัฐอยู่นะครับต้องบอกว่าหลายๆโครงการที่ติดตามกันอยู่แล้วก็เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์นะครับให้กับพี่น้องประชาชนก็ต้องบอกว่านำเรียนกับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อกี้นี้ไทยเที่ยวไทยพลัสใช่ไหมครับคนชอบเที่ยวต้องบอกว่ารอกันอยู่แต่ในขณะเดียวกันครับแน่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่พลาดเรื่องของจับประเด็นเป็นข่าวมีมาทุกวันแล้วก็เป็นที่
เรียกว่าสนใจของพี่น้องประชาชนเพราะว่าหลายๆคนรออยู่สำหรับบัตรสวัสดิ

0: การแห่งรัฐบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับล่าสุดโฆษกรัฐบาลเผยตอนนี้ครับมีคนมายืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเนี่ย 76% นะฮะทบทวนสิทธิ์นะครับหลังจากที่บางคนก็บอกว่าพอประกาศผลมาปรากฏว่าไม่ผ่านเกณฑ์ไม่เป็นไรนะครับไม่ผ่านเกณฑ์ไม่เป็นไรเลยมาดูรายละเอียดกันสำหรับคนไม่ผ่านเกณฑ์นะครับท่านก็ไปยื่นทบทวนสิทธิ์เรื่องนี้ครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยความคืบหน้าเรื่องสำคัญที่หลายๆคนติดตามข่าวกันอยู่ทั้งการยืนยันตัวตนการทบทวนสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจากข้อมูลล่าสุดเดี๋ยวต้องอัปเดตกันนิดนึงนะครับจากข้อมูลของกรมการปกครองนะครับณวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาเนาะก็ต้องบอกว่าผู้ถือบัตรรายใหม่เนี่ยมีการยืนยันตัวตนแล้วเนี่ย 2.3 ล้านคนนะฮะ 2.3 ล้านคนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณร้อยละ76เพิ่มขึ้นนะครับจากวันที่2สิงหาคมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ล้าน1แสนคนหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณร้อยละ69นะครับส่งผลให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนเนี่ยลดลงจากประมาณ 9.8 แสนคนเหลือเพียงประมาณ8แสนคนเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ก็กลุ่มดังกล่าวเนี่ยก็ต้องดำเนินการในการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการรับสิทธิ์ตามโครงการแน่นอนว่าโครงการเนี่ยจะเริ่ม1ตุลาคมนะฮะดังนั้นท่านก็ต้องไปยืนยันตัวตนนะครับอีกเรื่องนึงคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณบอลไม่ต้องกังวลไปทบทวนสิทธิ์นะครับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติก็ต้องไปยื่นทบทวนสิทธิ์ล่าสุดครับตอนนี้เนี่ยมีผู้ที่มายื่นทบทวนสิทธิ์แล้วเนี่ยประมาณ4ล้าน4แสนคนบอกเพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นตัวเลขเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมก็คือ4ล้าน1แสนคนเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยต้องบอกว่าหลายคนเลยนะครับก็ยังไม่ได้มายื่นเนี่ยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนะฮะดังนั้นมาประชาสัมพันธ์กันนะครับตรงนี้เนี่ยท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าการประชาสัมพันธ์แล้วก็การอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนของหน่วยงานภาครัฐตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นผลดีมากๆเลยที่เรามีการประชาสัมพันธ์ที่เรามีการบอกกล่าวกันในทุกๆชั่วโมงครับว่าท่านต้องไปทบทวนสิทธิ์กรณีที่อาจจะไม่ผ่านเกณฑ์ไม่มีปัญหาต้องไปยื่นทบทวนสิทธิ์ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ครับก็มีประชาชนไปยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีอีกหลายท่านก็ยังไม่มายื่นทบทวนสิทธิ์ดังนั้นก็สื่อสารกันครับบอกกันว่าอย่าลืมไปยื่นทบทวนสิทธิ์ด้วยสำหรับผู้ที่ประกาศมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่นะครับท่านก็ยังมีโอกาสในการไปยื่นทบทวนสิทธิ์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นการสื่อสารจากเรื่องราวของภาครัฐที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ทุกท่านแหละครับได้รับสิทธิ์กันอย่างทั่วหน้านะครับแน่นอนว่าหลายๆคนก็รออยู่ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเพราะเป็นประโยชน์มากๆเลยของใช้ที่จำเป็นบางคนบอกว่าได้ข้าวสารใช่ไหมได้น้ำมันพืชได้ผงซักฟอกได้สินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ต้องย้ำกันในทุกๆวันนะครับก็จะสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะฮะข้อความตาคุณผู้ฟังที่เดินหน้าในการส่งข้อมูลแล้วก็ส่งเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มามากมายเลยในทุกๆพื้นที่ครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับเป็นเรื่องสำคัญทางด้านของท่านเอกนิติธันประภาสครับล่าสุดในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยลงเอาไว้นะครับเรื่องของการเปิดเผยตัวเลข GDP ในไตรมาสที่2ท่านบอกว่ายังไม่ค่อยพอใจตัวเลข GDP ในไตรมาสที่2ดังนั้นเนี่ยก็ต้องเร่งประคองเรื่องกำลังซื้อนะครับแล้วก็แก้โครงสร้างแล้วก็เร่งเรื่องการลงทุนเพื่อเป็นการสร้างงานให้กับคนไทยอันนี้น่าสนใจนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเปิดเผยนะครับล่าสุดเนี่ยแม้ว่าจะมีการเปิดเผยเรื่องของ GDP ไตรมาสที่2เนี่ยขยายตัวร้อยละ 1.9สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ 1.7 สะท้อนมาตรการการประคับประคองเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไทยช่วยไทยพลัส60/40ซึ่งตรงนี้ครับสามารถที่จะช่วยลดค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อให้กับพี่น้องประชาชนกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของพี่น้องประชาชนได้แต่อย่างไรก็ตามครับไทยก็ยังคงเผชิญ3วิกฤตหลักๆเลย1วิกฤตพลังงานใช่ไหม2เรื่องของค่าครองชีพเรื่องของกำลังซื้อจึงต้องเร่งครับลดภาระเรื่องของการพึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานเนาะแล้วก็ยังมีเรื่องของการลงทุนซึ่งการลงทุนตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของการลงทุนในการสร้างงานให้กับคนไทยด้วยแนวทางทั้งหมดนี้ครับก็เพื่อเป็นการประคับประคองเศรษฐกิจดูแลกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนแล้วก็เร่งเปลี่ยนผ่านนะฮะโครงสร้างทางเศรษฐกิจเร่งลงทุนสร้างอนาคตของประเทศนะครับดังนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ท่านเอกนิติก็ต้องบอกว่านำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่เรียกว่านำส่งให้กับพี่น้องประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับข้อความยังคงเดินหน้าต่อเนื่องคุณแพนด้าด้วยบอกว่าวันนี้ติดตามกันอยู่ในทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้อีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมคณะนายกรัฐมนตรีครับตรวจเยี่ยมกองบิน1อย่างที่นำเรียนกันนะครับเรื่องของกองทัพพร้อมกับการให้หาเรื่องดูแลพี่น้องประชาชนบูรณาการทุกเหล่าทัพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเทคโนโลยีด้วยทั้งด้านของพลโทอดุลบุญทันเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับล่าสุดก็ร่วมคณะกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับไปในส่วนของในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติตรวจเยี่ยมนะฮะเรื่องของกองทัพอากาศณกองบิน1ที่จังหวัดนครราชสีมาก็ได้มีการฟังบรรยายสรุปนะฮะเยี่ยมชมการสาธิตยุทธวิธีทางอากาศตลอดจนรับทราบขีดความสามารถนะฮะแล้วก็ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจในการป้องกันประเทศด้วยโดยหลักใหญ่ใจความครับแน่นอนเรื่องราวของการรับฟังนะครับพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศรวมถึงความก้าวหน้าในการสนับสนุนของรัฐบาลในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับแล้วก็ความต้องการในการพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มเติมด้วยเพื่อให้กองทัพของเรามีความพร้อมนะครับเรื่องของการรองรับสถานการณ์แล้วก็ภัยคุกคามที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสามารถปกป้องประเทศและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำด้วยว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีระบบที่จำเป็นต่อการปฏิบัติการทางทหารที่ทันสมัยเนื่องจากเหตุการณ์ก็คือรูปแบบภัยคุกคามและก็การปฏิบัติการทางทหารปัจจุบันเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมากการรักษาความได้เปรียบทางเทคโนโลยีจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการป้องกันประเทศครับทั้งนี้การใช้งบประมาณก็ต้องเกิดประโยชน์สูงสุดมีความเหมาะสมแล้วก็เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาของรัฐสภานั่นเองนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณพี่สมัยบอกว่าไปตลาดกลับมานี่นะครับใช้ไทยช่วยไทยพลัสมาด้วยใครกำลังใช้ไทยช่วยไทยพลัสอยู่นะหลายพื้นที่ก็ใช้อยู่นะครับในทุกๆตลาดเลยบอกว่าเป็นคุณแม่ค้าด้วยนะครับที่ฟังรายการอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็มีการค้าการจับจ่ายใช้สอยยอดเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงมากจากที่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะกำลังซื้อน้อยนิดนึงแต่พอรัฐบาลมีไทยช่วยไทยพลัส60/40ยอดขายพุ่งขึ้นเท่าตัวเลยนะครับจากตลาดมีนบุรีก็ส่งข้อความมานะครับอ่ะแล้วก็มีคุณคนึงนิดด้วยสวัสดีมานะครับจากอ่างทองจากหลากหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่ก็แน่นอนว่าเดี๋ยวเตรียมนะครับไปเคารพธงชาติกันในห้วงเวลาของ18 นาฬิกาใครที่อยากเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความมาทั้งในส่วนของออนไลน์นะครับ FM 92.5 MHz ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะครับรวมถึงทางเพจ Facebook ด้วยนะฮะแล้วก็ทางด้านของ TikTok ตอนนี้ก็กำลังขึ้นไลฟ์อยู่นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยมีหลายๆเรื่องราวเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคที่มีการส่งเรื่องราวร้องเรียนเข้ามาชั่วโมงหน้าเนี่ยจะเป็นการพูดคุยประเด็นของสคบด้วยนะครับที่เชื่อว่าหลายคนติดตามกันอยู่ซื้อของไม่ตรงปกนะฮะซื้อของออนไลน์แล้วมีปัญหาโดยเฉพาะรถมือ2ใครเจอปัญหาเรื่องของรถมือ2บ้างเดี๋ยวโทรศัพท์มาแจ้งไว้ได้ก่อนนะแต่ว่าช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าพระราชดำรัสอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้กลายเป็นแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่แห่งการฟื้นฟูผืนป่าของแผ่นดินไทยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าน้ำและป่าคือหัวใจของชีวิตที่ต้องเกื้อกูลกันอย่างไม่อาจแยกจากด้วยพระวิสัยทัศน์อันล้ำลึกจึงทรงริเริ่มโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ให้ราษฎรอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลมิใช่เพียงไม่ทำลายป่าแต่กลับช่วยกันฟื้นฟูให้เขียวขจีเป็นแหล่งต้นน้ำที่หล่อเลี้ยงผู้คนและสรรพชีวิตทั้งมวลวันนี้ผืนป่าที่เคยแห้งแล้งได้กลับมาชุ่มชื้นอีกครั้งน้ำใสไหลหล่อเลี้ยงพงไพรดังพระราชหฤทัยที่หล่อเลี้ยงแผ่นดินทั้งหมดนี้คือผลแห่งพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อความร่มเย็นยั่งยืนของผืนป่าไทยตราบนานเท่านาน
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: กลับมาแล้วครับ18:00 น.กับอีก3 นาทีครับเชื่อว่าหลายคนตอนนี้ยังคงอยู่บนรถก็มีนะครับที่ส่งข้อความมาหรือบางคนก็กำลังเดินทางอยู่เพราะว่าฝนตกแล้วการจราจรค่อนข้างหนาแน่นหรือบางคนบอกว่ารถติดเลยอ่ะเข้าใจได้นะครับในช่วงของการเลิกงานก็อยู่ด้วยกันไปตลอดเส้นทางนะครับวันนี้อยู่กับบอลสกันแก้วประจันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อย่างที่บอกกันเมื่อกี้นี้นะครับว่ามีเรื่องราวของสคบวันนี้เนี่ยจะได้มีการพูดคุยด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับมีประเด็นเรื่องของรถมือ2ด้วยที่หลายๆคนก็เรียกว่าไปซื้อเนาะแล้วก็เจอปัญหามากมายทางด้านของสคบได้มีการลงพื้นที่นะครับในการไปตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์นะครับเรื่องของการจำหน่ายรถมือ2ไปเจอเรื่องอะไรบ้างสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องรู้นะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะฮะเรื่องของรายละเอียดใครที่เคยเจอปัญหาฝากข้อความไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะได้ถามแทนให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่แต่ในขณะเดียวกันครับวันนี้มี1ข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับแถวแถวแฟลตดินแดงซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนโอ้วันนี้ก็ตกอกตกใจเหมือนกันล่าสุดวันนี้ครับมีการสนธิกำลังของหลายๆหน่วยงานเข้าตรวจสอบที่บริเวณแฟลตดินแดงครับหลังจากพบพิรุธมีการย้ายเด็กต่างด้าวมาสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูครับโดยเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์นำทีมแถลงเลยนะครับวันนี้นะแถลงผลปฏิบัติการการกวาดล้างนะครับเรื่องราวของการทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่บริเวณแฟลตดินแดงครับโดยหลังจากที่หนึ่งเลยสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI กรุงเทพมหานครแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยคุณผู้ฟังเข้าตรวจสอบห้องพักนะครับแล้วก็ทะเบียนบ้านที่เขาบอกว่าเริ่มพบความผิดปกติจากจุดเริ่มต้นก่อนไล่เรียงกันแบบนี้ก่อนเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยคณะทำงานครับได้มีการตรวจสอบสำนักงานเขตดินแดงเขามีการพบนะฮะพบว่ามีการย้ายบุคคลเข้ามาเป็นจำนวนมากเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งหลังจากนั้นก็มีการขยายผลการตรวจสอบห้องที่พักของบริเวณแฟลตดินแดงครับทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก 5,726 ห้อง เขาพบอะไรหรือเปล่าคุณผู้ฟังพบว่ามีเด็กต่างด้าวนะอายุระหว่าง5ถึง15ปีนะเป็นเด็กต่างด้าวนะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเนี่ยไม่น้อยกว่า 1,366 คนแล้วก็พบห้องต้องสงสัยเนี่ยมีอยู่ประมาณ44ห้องห้องที่มีเด็กต่างด้าวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณ16รายขึ้นไปเนี่ยอยู่ห้องเดียวกันนะฮะขณะที่มีการสืบสวนนะครับพบหลักฐานก็พบหลักฐานนะมีการเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็เครือข่ายในหน้ามีพฤติการเนี่ยอนุมัติให้มีการย้ายชื่อจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงพบว่ามีการใช้เอกสารลงนามล่วงหน้าแล้วก็มีการปลอมลายมือชื่อเจ้าบ้านด้วยนะครับเพื่อนำไปประกอบการทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยพนักงานสอบสวนครับจึงได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องจำนวน7รายก็แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ย3รายนะครับมีเจ้าหน้าที่และนายหน้าอีก3รายพยานรับรองรายมือชื่อ1รายนะครับโดยเรื่องนี้ครับทางด้านของพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปทครับท่านบอกแบบนี้บอกว่าจากการตรวจค้นห้องพักนะฮะที่มีพื้นที่ไม่เกิน34ตารางเมตรซึ่งไม่สามารถรองรับหรือว่าซ่อนคนจำนวน70ถึง100คนได้เนี่ยเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวครับไม่ได้ใช้ห้องพักเป็นสถานที่พักอาศัยจริงแต่ใช้ช่องทางในระบบทะเบียนราษฎร์โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเนี่ยเป็นกลไกสำคัญนะครับในการดำเนินการนอกจากนี้ครับก็ยังพบว่ามีการย้ายชื่อเด็กต่างด้าวซึ่งส่วนใหญ่คุณผู้ฟังเป็นชาวเมียนมามีค่าใช้จ่ายตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนนะครับซึ่งมีเป้าหมายเพื่อนำไปใช้นะครับขอบัตรประจำตัวนะฮะซึ่งเป็นบัตรประจำตัวไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าบัตรสีชมพูรวมถึงการใช้ประกอบขอใบอนุญาตการทำงานนะครับแล้วก็มีเรื่องของทุนการศึกษาเรื่องของสิทธิ์แล้วก็เงื่อนไขอื่นๆต่างๆตามกฎหมายโดยมีทั้งคนไทยแล้วก็ชาวเมียนมาเนี่ยทำหน้าที่เป็นนายหน้านะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องตรวจสอบข้อมูลนะครับแล้วก็เอกสารอย่างรอบคอบก่อนอนุมัติการย้ายทะเบียนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไปติดตามเพิ่มเติมได้ครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยล่าสุดวันนี้ก็มีการเข้าตรวจสอบนะฮะที่แฟลตดินแดงหลังพบพิรุษย้ายเด็กต่างด้าวมาสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูนี่แหละอย่างที่บอกกันนะครับรายละเอียดเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันนะครับล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ก็นำทีมแถลงผลการปฏิบัติการนะฮะเรื่องของการทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงนะฮะทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.กรมสอบสวนคดีพิเศษและก็ DSI นั่นเองนะฮะรวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ตรวจสอบนะฮะที่แฟลตดินแดงนั่นเองอ่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่นะครับที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่ล่าสุดครับก็ต้องบอกว่ายังมีอีกหลายๆเรื่องราวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่ต้องติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับหลายท่านเลยทีเดียวนะครับที่ติดตามกันอยู่บอกว่าทุกเรื่องเลยเกี่ยวข้องกับชีวิตเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่วันนี้ยังคงต้องตามกันล่าสุดการเคหะแห่งชาติชี้แจงกรณีที่วันนี้มีการเข้าตรวจค้นแฟลตดินแดงการเคหะยืนยันครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการย้ายชื่อต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านหรือว่าออกบัตรสีชมพูล่าสุดก็พร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้อย่างเต็มที่ครับโดยเรื่องนี้ครับนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลกรมการปกครองสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ครับรวมถึงคณะทำงานต่อต้านความมั่นคงทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนที่กำลังเข้าตรวจค้นแฟลตดินแดงนะครับในโครงการเคหะชุมชนดินแดง2เพื่อตรวจสอบกรณีสำคัญครับที่วันนี้มีการตรวจสอบกันคือการนำชื่อบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย เข้าทะเบียนบ้านแล้วก็มีการจัดทําบัตรประจําตัวบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบทางด้านของการเคหะแห่งชาติครับเขายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการย้ายชื่อเข้าออกทะเบียนบ้านหรือการออกบัตรประจําตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเนื่องจากเป็นอํานาจหน้าที่ของฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตโดยการเคหะแห่งชาติมีหน้าที่เพียงแค่ออกหนังสือรับรองการเป็นคู่สัญญาให้ผู้เช่านำไปประกอบการขอทะเบียนบ้านเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยระเบียบการเคหะแห่งชาติไม่อนุญาตให้บุคคลต่างด้าวเป็นผู้เช่าหรืออยู่อาศัยในโครงการนะครับมีการตรวจสอบการอยู่อาศัยเป็นประจำในทุกๆปีอยู่แล้วนะครับในช่วงของการต่อสัญญาเช่าดังนั้นครับนี่คือเรื่องสำคัญที่ทางด้านของการเคหะแห่งชาติก็ออกมาชี้แจงนะครับคุณผู้ฟังไปดูเพิ่มเติมได้ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ลงเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับทางด้านของการเคหะแห่งชาติก็ชี้แจงกรณีที่วันนี้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบแฟลตดินแดงยืนยันครับการเคหะแห่งชาติยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกรณีการย้ายชื่อต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านหรือเรื่องการออกบัตรสีชมพูนะครับแน่นอนว่าก็พร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่นะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะฮะที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่เอามาถึงอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็ติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับล่าสุดรัฐบาลอนุมัติงบนะ433.5 ล้านบาทให้กับกระทรวงมหาดไทยเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาทั้งในส่วนของการสร้างบังเกอร์หอกระจายข่าวเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสื่อสารแล้วก็การแจ้งเตือนภัยนะครับเรื่องนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าคณะรัฐมนตรีล่าสุดอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะครับวงเงินกลมๆนะฮะกลมๆก็ประมาณ433ล้านบาทนะฮะก็ประมาณ400กว่าล้านบาทให้กับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเพื่อไปดำเนินโครงการในการสนับสนุนเรื่องของการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเสริมความปลอดภัยครับให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพเรื่องของการสื่อสารการแจ้งเตือนภัยนั่นเองครับโดยเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับทางด้านของโครงการดังกล่าวก็ครอบคลุมนะฮะพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาทั้งในส่วนของการสนับสนุนเรื่องของงานฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะครับซึ่งมีบทบาทสำคัญมากๆเลยคุณผู้ฟังในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยคุ้มครองพี่น้องประชาชนตลอดจนดูแลบ้านเรือนนะครับแล้วก็ทรัพย์สินกรณีที่ประชาชนมีความจำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังไปติดตามต่อเพิ่มเติมกันนะครับได้ในเพจของเราช่วงนี้ไปฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
0: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์พี่ครับเกมนี้บอกว่า
5: แค่ลง10บาทก็ได้แล้ว
4: ผมจะกดแล้วนะ
6: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
5: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
6: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
7: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
11: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
12: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
13: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
12: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
13: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
14: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
15: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
14: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
15: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
2: จับประเด็น VIP
3: กลับมาติดตามกันครับ18นาฬิกา18นาทีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับจับประเด็น VIP ครับแน่นอนว่าก็จะมีการเชื้อเชิญนะครับคนที่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญต่างๆครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของสคบครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราในฐานะผู้บริโภคเจอปัญหาต่างๆมานะครับด้านการซื้อขายของออนไลน์อย่างเงี้ยนะครับมีข้อความส่งมาเยอะเลยสั่งอย่างได้อย่างของไม่ตรงปกก็เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนดังนั้นนึกถึงสคบหลายคนก็ได้รับการแก้ไขเรื่องนี้ครับแน่นอนท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบท่านก็เน้นย้ำเลยว่าต้องดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่วันนี้ครับเราจะมาพูดคุยนะครับในหัวข้อสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจาะประเด็นไปเลยจับประเด็นไปเลยเรื่องสำคัญที่จะคุยกันคือรถมือสองเราจะต้องเตรียมความรู้อย่างไรในฐานะที่เป็นผู้บริโภคนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค2ท่านอนุพงษ์เจริญเวชครับท่านจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันสวัสดีครับ
16: ครับสวัสดีครับ
3: ครับผมยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนวันนี้ท่านครับเรื่องของรถมือ2เต้นรถมือ2นะครับสำคัญแค่ไหนก่อนซื้อสิ่งที่ผู้บริโภคผู้ซื้อต้องรู้เลยนะครับเริ่มต้นก่อนเลยสคบครับดูแลเรื่องราวของธุรกิจรถมือ2ดังนั้นครับอยากให้ท่านอนุพงษ์ให้ความรู้กับคุณผู้ฟังสักนิดนึงก่อนว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องรู้ในเรื่องของการเลือกซื้อรถมือ2ต้องมีประเด็นอะไรบ้างครับ
16: ครับก็ขอปูพื้นฐานเบื้องต้นก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์มือสองนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ตัวรถยนต์ทั้งรถยนต์น้ำมันหรือรถยนต์ EV ก็คือรถยนต์ไฟฟ้านะครับ คือก็จะมีกลุ่มผู้พวกบางรายนะก็ไม่อยากจะไปซื้อรถยนต์ใหม
3: ่
16: นะครับก็ให้มาให้ความสำคัญกับตัวรถยนต์มือสองอาจจะราคาที่ถูกลงมากว่ากับสองพอมาเป็นรถไฟฟ้าหรือยานยนต์ EV ก็จะมีเรื่องความประหยัดเข้ามานะครับดังนั้นตลาดของรถยนต์ใช้แล้วเนี่ยก็จะได้ความสนใจมากในช่วงนี
3: ้ครับ
16: นะครับทางท่านรัฐมนตรีสุภมาศก็ให้ความสำคัญในการยกระดับเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่จะซื้อรถยนต์ใช้แล้วนะครับโดยนะครับทางสคบก็ได้ดำเนินการตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีนะครับเราก็ไปดูว่ากฎหมายที่เราจะให้ความรู้หรือกฎหมายที่จะให้ผู้ประกอบธุรกิจขายรถยนต์มือสองต้องปฏิบัติตามนะครับอันจะส่งผลในการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็คือ1เราก็มีกฎหมายของทางสคบก็มีการประกาศให้ตัวรถยนต์ใช้แล้วนะครับรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าใช้แล้วเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากนะครับดังนั้นในการเสนอขายรถยนต์ไฟฟ้ารถมือ2รถยนต์ใช้แล้วมือ2เนี่ยผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยต้องมีการจัดทําฉลาก
3: ครับ
16: ติดไว้ที่ตัวสินค้าคือติดไว้ที่ตัวรถยนต์นะครับเพื่อเป็นข้อบ่งชี้นะครับเกี่ยวกับคุณสมบัตินะครับหรือข้อมูลทางเทคนิคหรือตัวการรับประกันให้กับผู้บริโภคได้ทราบก่อน
3: ครับ
16: นี่คือความสำคัญของตัวฉลากรถยนต์ใช้แล้วนะครับต่อมาในธุรกิจของการขายรถยนต์ใช้แล้วเนี่ยถ้าเกิดผู้บริโภคดูเรื่องข้อความของฉลากแล้วผู้ประกอบธุรกิจมีดำเนินการครบถ้วนนะครับเกิดตัดสินใจอยากจะซื้อรถยนต์ใช้แล้วคันนี้เนี่ยพอชำระเงินไปปุ๊บเนี่ยหลักฐานการรับเงินที่ผู้ประกอบธุรกิจออกให้กับผู้บริโภคก็ต้องมีข้อความตามที่สคบกำหนดอีกนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับที่กฎหมายของสคบสามารถดำเนินการได้ก็คือเราก็ประกาศให้ธุรกิจขายรถยนต์ใช้แล้วเนี่ยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
3: ควบคุมสัญญา
16: ดังนั้นเนี่ย
3: ครับ
16: ในสัญญาที่ผู้บริโภคนะครับต้องทำกับผู้ประกอบธุรกิจนะครับสัญญาฉบับดังกล่าวเนี่ยผู้ประกอบธุรกิจก็ต้องใช้ข้อความตามที่สคบกำหนดคร
3: ับ
16: นี่คือกฎหมายหลัก3ตัวก่อนเบื้องต้นครับ
3: ครับ3เรื่องก่อนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฉลากเรื่องของสัญญานะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องอะไรนะครับเรื่องที่2
16: เรื่องของตัวหลักฐานการรับเงินครับ
3: หลักฐานการรับเงินนะครับเดี๋ยวจะลงรายละเอียดกันอันนี้เป็นความรู้ให้กับผู้บริโภคเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยรถยนต์มือ2เป็นที่ต้องการของพี่น้องประชาชนเพราะว่าราคาเขาจับต้องได้นะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับอีกหนึ่งประเด็นครับที่อยากจะเรียนถามท่านอนุพงศ์คือเมื่อผู้บริโภคเนี่ยต้องการถูกใจแล้วล่ะอยากจะซื้อรถมือ2เนี่ยสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญในการที่จะต้องเลือกในการที่จะต้องตัดสินใจมีอะไรบ้างครับ
16: นะครับผมเอาตัวแรกก่อนครับตัวเรื่องของตัวฉลากรถยนต์ใช้แล้วนะครับก็คือรถน้ำมันพูดง่ายๆนะครับผู้ประกอบธุรกิจนะครับทุกรายที่ขายรถยนต์ใช้แล้วต้องมีการจัดทำฉลากแล้วก็ติดไว้ที่รถยนต์ใช้แล้วทุกคันนะครับสาระสำคัญของตัวฉลากที่ต้องระบุอยู่ในฉลากนะครับตามที่กฎหมายกำหนดเลยนะครับคือหนึ่งชื่อประเภท
3: ชื่อประเภทครับ
16: เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล7ที่นั่งหรือกี่ที่นั่งก็ให้รู้ไปด้วย2ตัวยี่
3: ห
16: ้
3: อ
16: รถยนต
3: ์
16: ครับรุ่น
3: รุ่น
16: นะครับปีที่ผลิต
3: ปีที่ผลิตครับ
16: นะครับสียี่ห้อเครื่องยนต์นะครับแล้วก็พวกหมายเลขตัวถังหมายเลขเครื่องยนต์แล้วก็เลขทะเบียนนะครับต่อมาก็ต้องมีต่อนะครับวันที่จดทะเบียนรถยนต์คันที่ขาย
3: จดเมื่อไหร่ต้องระบุให้ชัดเจน
16: จดเมื่อไหร่ใช่ครับชนิดเชื้อเพลิงนะครับเป็นเบนซินหรือเป็นดีเซลต้องบอกนะครับระยะทางการใช้งานก็คือเลขใบของรถยนต์คันนั้นที่ประกาศขายเลขใบเท่าไหร่ต้องระบุไว้ในฉลากด้วยนะครับข้อมูลประสบภัยเช่นน้ำท่วมชนหนักนะครับมีหรือไม่มีครับพลิกคว่ำมีหรือไม่มีถ้าเกิดไม่มีก็ต้องระบุไปเลยว่าไม่มีนะครับภาระผูกพันรถคันที่เอามาตั้งขายอยู่เนี่ยติดจำนองติดไฟแนนซ์ติดสถาบันการเงินก็ต้องระบุด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ติดภาระผูกพันก็ต้องระบุเลยว่าไม่มีเพื่อให้ผู้พวกได้ทราบก่อนเลยนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของตัวระบบเกียร
3: ์
16: เก
3: ีย
16: ร
3: ์
16: อัตโนมัติหรือเกียร์ธรรมดานะครับระบบขับเคลื่อนนะครับเป็นรถขับเคลื่อน2ล้อ4ล้อก็ต้องระบุเลยนะครับขนาดหรือความจุของเครื่องยนต์กี่ซีซี 1,498 แต่2004 2044ต้องระบุเลย
3: ในฉลากให้หมดระบุให้หมด
16: ใช่ครับ
3: ครับ
16: แล้วก็ลำดับเจ้าของรถนะครับลงลำดับสุดท้าย
3: ครับ
16: ผู้บริโภคจะได้รู้ว่ารถคันที่เขาไปซื้อขายเนี่ยมันอาจจะผ่านการเปลี่ยนมือมาแล้วนะปัจจุบันเนี่ยอยู่ลำดับที่2 3 4 5 6 7ต้องระบุเบื้องต้นเลยครับ
3: ครับผม
16: ครับแล้วก็คู่มือการบำรุงรักษารถนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีก็ต้องระบุว่าไม่มี
3: ครับ
16: นะครับเล่มที่อยู่ในคอนโซลอยู่ในรถเนี่ยผู้บริโภคจะได้ทราบว่าเขาซื้อไปแล้วเนี่ยเขาจะได้ศึกษาข้อมูลหรือไม่อย่างไรนะครับ
3: เป็นเล่มที่ว่าเวลาเราเข้าศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
16: ใช่ครับใช่ครับ
3: เปลี่ยนถ่ายของเหลวต้องมีให้ชัดเจนด้วยต่างๆ
16: ใช่ครับหรือคู่มือกรณีว่ามันเกิดปัญหาขัดข้องทางผู้พวกที่ซื้อไปสามารถเปิดมาดูได้ว่าไฟโชว์แบบนี้ขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้มันคืออะไรต้องแก้ไขเบื้องต้นอะไรอย่างไรนะครับต้องระบุเลยว่ามีหรือไม่มีด้วย
3: ให้ชัดเจนนะครับอันนี้คือรายละเอียดที่ต้องอยู่ในฉลากเรื่องต่อไปครับมีอะไรอีกครับท่าน
16: ครับต่อไปก็เป็นเรื่องของตัวอันนี้เมื่อกี้เป็นรถน้ำมันนะครับแต่พอเป็นรถยนต์ไฟฟ้าก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ก็จะเพิ่มที่เป็นของรถไฟฟ้าขึ้นมาเช่นประเภทของแบตเตอรี
3: ่
16: กำลังมอเตอร์ไฟฟ้านะครับพวกนี้ก็ต้องระบุให้กับทางผู้บริโภคทราบด้วยนะครับต่อมาเป็นเรื่องของตัวหลักฐานการรับเงิน
3: ครับ
16: ที่ผมบอกว่าถ้าเกิดผู้บริโภคดูฉลากแล้วเนี่ยมีถูกต้องครบถ้วนแล้วตัดสินใจจะซื้อรถคันนี
3: ้ชอบแล้วคันนี
16: ้ปุ๊บในหลักฐานการรับเงินนะครับที่ส่งมอบให้กับผู้บริโภคนะครับต้องมีชื่อที่อยู่ของผู้ประกอบธุรกิจชื่อที่อยู่ของผู้มีอำนาจออกหลักฐานการรับเงินชื่อที่อยู่ของผู้บริโภคนะครับแล้วก็เป็นรายละเอียดของรถยนต์ก็คล้ายๆกับตัวฉลากยี่ห้อรุ่นปีสีหมายเลขเครื่องยนต์หมายเลขตัวถังเลขทะเบียนระยะทางใช่แล้วก็จะคล้ายๆกับตัวฉลากเลยแต่ก็ต้องเอามาระบุในหลักฐานการรับเงินด้วยนะครับแล้วก็ต้องมีข้อความถ้าเกิดผู้บริโภคชำระเงินแล้วบางส่วนนะครับผู้ประกอบธุรกิจจะส่งมอบสมุดคู่มือส่งมอบเป็นสำเนานะครับ
3: ครับ
16: วันไหนอย่างไรหรือถ้าเกิดผู้บริโภคชำระเงินทั้งก้อนเลยทั้งราคารถเลยเนี่ยก็จะดำเนินการส่งมอบสมุดคู่มือพร้อมเอกสารในการจดทะเบียนเมื่อไหร่อย่างไรนะครับนี่คือตัวหลักฐานการรับเงินที่ต้องส่งมอบให้กับทางผู้บริโภค
3: ครับ
16: นะครับต่อมาเป็นเรื่องของตัวสัญญาซื้อขายรถยนต์ใช้แล้ว
3: อันนี้ก็สำคัญ
16: สำคัญอีกครับ
3: ข้
16: อจะคล้ายๆกันว่าในสัญญาซื้อขายต้องมีชื่อที่อยู่ผู้ซื้ออยู่ผู้ขายแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ที่เหมือนในฉลากเหมือนในหลักฐานการรับเงินยี่ห้อรุ่นปีสีระยะทางใช้แล้วราคาเงินจองเงินมัดจำเงินดาวนะครับวันที่จะมีการส่งมอบรถยนต์นะครับสิทธิ์ของผู้บริโภคในการเลือกสัญญาต้องระบุไว้ในสัญญาเลยการปรับเปลี่ยนราคาสูงขึ้นไม่ส่งมอบรถยนต์พวกนี้นะครับเป็นสิทธิ์การบอกเลิกเป็นการแจ้งให้กับผู้พวกได้ทราบ
3: ครับ
16: นะครับนะครับ
3: นี่ก็เป็นสามตัวหลักใช่ไหมครับ
16: สามเป็นหลักใช่ครับ
3: ครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องรับรู้รับทราบเลยนะครับก่อนตัดสินใจจะซื้อรถมือสองด้วยอันนี้อีกประเด็นนึงครับในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องเห็นว่าการทำงานของสคบเนี่ยเป็นการเดินหน้าเชิงรุกเพื่อดูแลผู้บริโภคโดยตรงเลยในส่วนของการลงพื้นที่นิดนึงครับอยากจะทราบว่าการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจบ้างลงพื้นที่ไปแล้วไปเจออะไรบ้างครับการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจถ้าเกิดว่าพบการทำที่ผิดกฎหมายเนี่ยเจอเรื่องอะไรบ้างครับ
16: ครับก็ต้องเรียนว่าในของตัวธุรกิจมือสองนะครับทางท่านรัฐมนตรีสมารมอบนโยบายในการทำงานในการยกระดับนะครับเราออกกฎหมายแล้วเราก็มีการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ
3: ครับ
16: ในส่วนของเรื่องของรถยนต์ใช้แล้วนะครับถ้าเราลงพื้นที่นะครับแล้วพบว่าตัวผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยไม่มีการจัดทำฉลากหรือฉลากไม่ถูกต้องนะครับเราก็จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนนะครับซึ่งผู้ขายก็จะมีความผิดนะครับมีทั้งโทษจำคุกนะครับไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับนี่คือผู้ขายถ้าเกิดขายสินค้าเป็นรถยนต์มือ2และไม่มีฉลากนะครับ2ถ้าเกิดการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยทำในนามบริษัทนะครับตัวกรรมการหรือผู้รับผิดชอบเรื่องนั้นเนี่ยต้องโดนด้วย
3: ครับ
16: เท่ากับโดนเป็น2กระทงเลยนะครับในส่วนของตัวหลักฐานการรับเงินก็เหมือนกันครับถ้าเกิดผู้บริโภคตัดสินใจซื้อแล้วนะครับชำระเงินแล้วปรากฏว่าไม่ส่งมอบหลักฐานการรับเงินหรือส่งมอบหลักฐานการรับเงินแต่ไม่มีข้อความตามที่เราคุยกันไว้นะก็ถือเป็นความผิดอีกนะครับมีทั้งโทษจำคุกมีทั้งโทษปรับเหมือนกันนะครับเหมือนกันอีกถ้าเกิดว่าเป็นตัวสัญญาซื้อขายรถยนต์ใช้แล้วนะครับ มีการส่งมอบแต่ไม่มีข้อความตามที่สคบกำหนดนะครับก็มีความผิดอีกทั้งโทษจำคุกและก็โทษปรับเหมือนกันดังนั้นในธุรกิจรถยนต์มือสองนะครับเป็นธุรกิจที่ทางสคบให้ความสำคัญมีกฎหมายอยู่3ตัวที่เรากำกับดูแล
3: ครับ
16: นะครับต่อมาทางฝั่งผู้ประกอบการก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าอาจจะทำไม่ถูกต้องนะครับหรือมีตัวอย่างไหมหรือผู้บริโภคบอกว่าวันนี้เราฟังไม่ทันสคบมีช่องทางไหนบ้างในการให้ความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์สันดาปหรือรถยนต์ใช้แล้วนะครับทางท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะครับก็ได้ให้สคบยกระดับการคุ้มครองขึ้นมาอีกนะครับในเว็บไซต์ของทางสคบนะครับเราก็จะมีตัวหัวข้อหรือตัวเรื่องเกี่ยวกับตัวฉลากรถยนต์ใช้แล้ว
3: ครับ
16: นะครับรวมถึงฉลากรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่มีรถยนต์ใหม่ป้ายแดง
3: ครับ
16: นะครับมีทั้งตัวข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีทั้งตัวอย่างของตัวฉลากนะครับของรถยนต์ใหม่ตัวอย่างของฉลากของรถยนต์ใช้แล้วเพื่อเป็นช่องทางให้กับทางผู้ประกอบธุรกิจเข้าไปศึกษาแล้วก็ดำเนินการให้ถูกต้องหรือเป็นช่องทางให้กับทางผู้บริโภคเนี่ยได้เข้าไปศึกษาในเรื่องของตัวรถยนต์ใหม่ป้ายแดงที่แต่ละผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยได้ส่งมาให้ทางสคบ.สคบ.ก็เอาขึ้นใส่ไว้ในอีบุ๊กนะครับผู้บริโภคก็สามารถเปรียบเทียบได้รถยนต์ใหม่ป้ายแดงว่ารถรุ่นนี้เนี่ยข้อมูลบ่งชี้เกี่ยวกับรถยนต์ใหม่มีอะไรบ้างนะครับนี่คือการยกระดับขึ้นไประดับหนึ่งในเรื่องของอีบุ๊กตามนโยบายของทางท่านรัฐมนตรีสุภมาศครับ
3: เรียกว่าครอบคลุมทันยุคทันสมัยเลยตอนนี้ก็มีอีบุ๊กแล้วด้วยผู้ประกอบการเองด้วยทั้งผู้บริโภคที่จะซื้อด้วยก็เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในอีบุ๊กได้หมดเลยถูกต้องไหมคร
16: ับ ได้หมดเลยครับได้หมดเลยครับ
3: นี่นะครับเป็นประโยชน์สูงสุดทั้งในฝ่ายผู้ประกอบการด้วยแล้วก็ในฝ่ายผู้บริโภคด้วยอีกประเด็นนึงครับมาที่ปัญหากันหน่อยนึงบ้างดีกว่าปัญหาส่วนใหญ่เลยในเรื่องของการเลือกซื้อรถยนต์มือสองในปัจจุบันเนี่ยนะครับผู้บริโภคส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ได้มีการเข้ามาร้องเรียนอยากทราบจังเลยผู้บริโภคส่วนใหญ่เข้ามาร้องเรียนเรื่องรถยนต์มือสองกับทางสคบมีประเด็นไหนบ้างครับท่าน
16: ครับประเด็นที่หลักๆที่เราเคยเจอก็คือหนึ่งเรื่องของการซื้อไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าไปตรวจสอบว่าพบว่ามีการกรอไม
3: ค์กรอไมค์
16: ใช่ครับเช่นว่าตอนที่ผู้บริโภคไปซื้อเนี่ยบอกว่าเลขไมค์อยู่สัก 100,000
3: ครับ
16: นะครับก็พอผู้บริโภคเอารถเข้าไปตรวจสอบที่ศูนย์ของตัวเจ้าของรถเนี่ยก็ปรากฏว่าเลขไมค์ 100,000 เนี่ยมันไม่ตรงกับข้อมูลเมื่อสมมติว่ารถคันนี้มันถูกเอาเข้าศูนย์ไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วเลขไมค์ 200,000 แล้วแต่ว่าเขาเนี่ยมารับรถอยู่แค่100,000ถ้าว่ามันมีการกรอไมค์ลงไปนะครับอันดับหนึ่งก่อนนะครับกับ2ในลักษณะการซื้อรถยนต์มาแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันมีความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นไม่เป็นไปตามที่โฆษณาครับเช่นบอกว่ารถยนต์คันนี้สภาพรถยนต์มือ2นะครับ สภาพใหม่ป้ายแดงแต่ปรากฏว่าพอพวกเอามาใช้แล้วมันไม่เหมือน
3: กันใช่
16: โฆษณามันไม่ใช่ครับหรือบางครั้งในลักษณะของบอกว่าไปซื้อรถยนต์มือ2แล้วรับประกันเครื่องรับประกันเกียร
3: ์
16: นะครับแต่ปรากฏว่าพออยู่ในระยะวารันตีนะครับพอพูดพวกเอารถเข้าไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าปฏิเสธนะครับอ้างเงื่อนไข1 2 3 4 5นะครับก็เป็นข้อพิพาทที่มันเกิดขึ้นนะครับหรือเป็นซื้อรถยนต์มาแล้วปรากฏว่าไปตรวจสอบตอนหลังกับบริษัทประกันภัยพบว่ารถคันนี้เกิดอุบัติเหตุหนักมีการชนหนักมาแต่ตอนซื้อขายไม่ระบุในฉลากหรือในฉลากไม่มีข้อมูลพวกนี้ให้กับผู้บริโภคครับ
3: นี่พอเราเจอปัญหาอย่างนี้ทั้งกรอไมค์นะทั้งมีความชำรุดบกพร่องทั้งชนหนักมีคุณผู้ฟังบอกว่าเจอรถปัญหาเรื่องรถน้ำท่วมมาด้วยก็มีเคยร้องเรียนไหมครับเจอปัญหาเรื่องรถน้ำท่วมมาแบบนี้ครับ
16: รถน้ำท่วมก็เคยมีครับมีเรื่องการเอารถน้ำท่วมสมัยคือมันมีปัญหาว่ามาย้อมขายนะครับเอาไปดำเนินการนู่นนี่นั่นนะครับต้องบอกว่ารถที่น้ำท่วมนะครับไม่ใช่รถผิดกฎหมายเพียงแต่ว่ากฎหมายของสคบบังคับว่าคุณต้องให้ข้อมูลในฉลากกับผู้บริโภคว่ารถคันนี้ประสบภัยอุทกภัยหรือชนหนักแค่ไหนเพียงใดเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคตัดสินใจถ้าเกิดว่าเราแจ้งเขาผู้บริโภคก่อนผู้บริโภครับได้อาจจะมีการต่อรองราคาหรือราคาอะไรนั้นก็โอเคก็ถือว่าจบไปแต่คุณปกปิดข้อมูลคุณไม่ให้ข้อมูลในฉลากก็จะกลายเป็นความผิดเรื่องของฉลากไม่ถูกต้องด้วยในทางแพ่งก็อาจจะผู้บริโภคก็ยอมเป็นข้อกล่าวอ้างได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจปกปิดข้อมูลนี้อาจจะมีการเลิกสัญญาหรือเรียกค่าเสียหายต่อได้อีกครับ
3: อันนี้สำคัญคือแค่บอกความจริงว่ารถมีอะไรอยู่บ้างถูกไหมครับให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลอย่างปัญหาเหล่านี้ครับที่มาร้องเรียนกับสคบเนี่ยเราพอเราทราบปัญหาของผู้บริโภคแล้วเราดำเนินการต่อไปอย่างไรบ้างครับในการดูแลผู้บริโภคครับ
16: ในกระบวนการขั้นตอนร้องทุกข์ของผู้บริโภคถ้าเกิดมีการร้องทุกข์เข้ามานะครับเราก็จะมีกระบวนการในการเชิญคู่กรณีเนี่ยมาชี้แจงข้อเท็จจริงและก็เจรจาไกล่เกลี่ยก่อน นะครับดูว่าข้อพิพาทที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถหาทางระงับหรือตกลงได้ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ยหรือไม่อย่างไร
3: ครับ
16: ในชั้นของพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับต่อมาถ้าเกิดว่ามันตกลงกันไม่ได้นะครับมันก็เราก็จะมีการไกล่เกลี่ยในชั้นของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยนะครับแล้วเราก็มีคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยด้านยานยนต์เฉพาะขึ้นมาอีกนะครับถ้าเกิดว่ามันมีความพิพาทหรือมีความเสียหายในเชิงเทคนิคที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์เกี่ยวกับกลไกเกี่ยวกับตัวไฟฟ้าเราก็จะเอาเข้าอนุกรรมการไกล่เกลี่ยด้านยานยนต์เข้ามาอีกซึ่งก็จะมีทางประธานทางอนุกรรมการซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ในประเทศไทยเลยครับต่อมาถ้าเกิดว่ามันผ่านขั้นตอนกระบวนการไกล่เกลี่ยในชั้นเจ้าหน้าที่อนุกรรมการแล้วมันไม่สามารถหาข้อยุติหรือข้อตกลงได้นะครับเราก็จะมีการรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อเสนอทางคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อพิจารณาในการฟ้องร้องดำเนินคดีได้นะครับโดยหลักในการพิจารณาว่าเราจะดำเนินคดีแทนหรือไม่หนึ่งเป็นผู้บริโภคไหม
3: ครับ
16: สองถูกละเมิดสิทธิ์ไหมสามการฟ้องคดีเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือไม
3: ่
16: ถ้าเข้าองค์ประกอบเราก็ดำเนินคดีแทนครับ
3: นี่นะครับดังนั้นเนี่ยอุ่นใจข้อความมาเยอะมากเลยท่านอนุพงศ์ครับบอกว่าขอบคุณสคบด้วยที่เรียกว่าอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนเคียงข้างผู้บริโภคด้วยตรงนี้ครับอยากจะบอกอะไรในฐานะที่ท่านก็ดูแลคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็เดินหน้าดูแลในทุกๆมิติเลยว่าอย่างนั้นเลยสำหรับผู้บริโภคที่เรียกว่ากำลังติดตามฟังอยู่ในช่วงนี้ครับ
16: ครับก็ต้องฝากว่าทางผู้บริโภคนะครับว่าทางสคบนะครับก็จะเป็นหน่วยงานนะครับที่คอยช่วยเหลือนะครับรับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับดำเนินการแก้ไขปัญหาแทนหรือแม้แต่การฟ้องร้องดำเนินคดีแทนผู้บริโภคนะครับก็ต้องฝากทางฝั่งของผู้บริโภคว่าก่อนที่จะไปตัดสินใจซื้อรถยนต์ใช้แล้วนะครับ1ดูเรื่องฉลากก่อน
3: ครับ
16: 2ถ้าเกิดชำระเงินไปแล้วขอหลักฐานการรับเงินนะครับ3ในสัญญาซื้อขายนะครับต้องขอจากทางฝั่งผู้ประกอบธุรกิจด้วยหรือก่อนซื้อถ้าเกิดเขามีคำโฆษณานะครับว่ารถเขาดีแบบโน้นดีแบบนี้นะครับขอให้เก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการโฆษณาไว้ด้วยนะครับเผื่อบางครั้งหลังจากซื้อไปแล้วมีปัญหาข้อถ้าเกิดขึ้นนะครับการโฆษณาก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วยที่เราจะเอามาเรียกร้องทางแพ่งได
3: ้
16: นะครับ
3: นี่น่าสนใจมีข้อความคุณผู้ฟังบอกว่าตอนนี้มีการแบบว่าไลฟ์สดขายรถออนไลน์ด้วยนะใช่ไหมฮะในเพจก็มีในอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้อะไรสักนิดนึงในการที่เราดูแบบบางทีดูใน TikTok หรือว่าดูในFacebook มีการไลฟ์สดขายรถมือ2ออนไลน์สักนิดนึงครับท่านมีข้อความ
16: ครับอันดับแรกก่อนครับว่ารถยนต์ที่มีการไลฟ์สดขายทางออนไลน์นะครับทางผู้ขายก็ต้องมีการจัดทำฉลากเหมือนที่เราคุยกันนะครับแสดงไว้ที่รถยนต์ที่มีการไลฟ์ขายนะครับถ้าเกิดปรากฏว่าคุณขายสินค้าซึ่งเป็นรถยนต์มือ2แล้วไม่มีฉลากทางไลฟ์สดนะครับขอให้ทางผู้บริโภคหรือประชาชนทั่วไปแจ้งเบาะแสเข้ามาทางสคบได้เลยนะครับนะครับก็เท่ากับว่าคุณขายสินค้าที่ไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่ไม่ถูกต้องนะครับกับ2ที่ผมบอกว่าถ้าเกิดว่าเขามีการใช้ข้อความโฆษณามีการขอให้ท่านอัดหรือเคปหรือเก็บข้อมูลที่เขาโฆษณาขายไว้ด้วยนะครับก็จะใช้มาเป็นเอกสารหลักฐานได้อาจจะเคปหรือบันทึกเสียงบันทึกภาพไว้
3: นี่นะครับสำหรับคนที่บางทีดูในไลฟ์สดออนไลน์อยู่ก็สามารถที่จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้อ้าวคำถามสุดท้ายเลยครับช่องทางในการติดต่อสคบครับกรณีที่ทุกเรื่องอยากจะร้องเรียนแจ้งเรื่องต่างๆติดต่อได้อย่างไรบ้างครับท่าน
16: นะครับก็คือถ้าเกิดจะขอปรึกษานะครับโทรเข้าสายด่วน1166เลยนะครับก็จะมีเจ้าที่นะครับในเวลาทำการนะครับคอยให้ข้อมูลคอยตอบคำถามกับ2ถ้าเกิดว่าอยากจะร้องเรียนหรือปรึกษาเข้ามาครับก็เข้ามาในเว็บไซต์ของทางสคบได้เลยครับ ocpb.go.th ครับครับก็สามารถเข้ามาร้องทุกข์สามารถแจ้งเบาะแสได้เลยครับ
3: ครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับท่านอนุพงศ์เจริญเวชนะฮะผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค2นะครับที่วันนี้มาให้ความรู้ให้ข้อมูลที่เคลียร์เลยนะครับในมิติของสคบในการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคครับขอบพระคุณมากครับ
16: ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเอาละคุณผู้ฟังครับเรียกว่าในมิติของรถมือ2นะครับซึ่งหลายคนก็บอกว่าโอ้เป็นที่ต้องการของตลาดและยิ่งปัจจุบันนี้ครับปฏิเสธไม่ได้เลยรถไฟฟ้านะฮะก็เป็นที่ต้องการบางคนบอกบางซื้อมือ1บางทีก็ราคาอาจจะแบบสูงไปนะครับดังนั้นนะครับเมื่อกี้นี้ท่านอนุพงศ์บอกไว้แล้วด้วยสิ่งที่ต้องดู3เรื่องฉลากนะครับชื่อรถยี่ห้อรุ่นปีที่ผลิตต่างๆนะครับหลายคนก็มีข้อความส่งมาบอกว่าได้ความรู้จริงๆแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วย กำลังเล็งๆรถมือ2สักคันนึงนะครับเพื่อที่จะใช้แล้วก็เป็นรถ EV รถไฟฟ้าด้วยนะครับได้ประโยชน์มากเรื่องของหลักฐานการซื้อขายต่างๆเรื่องของสัญญาด้วย3ส่วนนี้ครับเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริโภคก่อนที่จะตัดสินใจซื้อรถยนต์สักคันนึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถมือ2เป็นประเด็นที่เราคุยกันวันนี้ท่านก็ต้องรู้ด้วยนะครับว่าสิ่งที่เราจะต้องรับรู้รับทราบเพื่อประโยชน์ของเราเองหลักฐานนะครับเรื่องของสัญญาแล้วก็ฉลากที่มีแปะอยู่ที่หน้ารถนะเป็นกระดาษแล้วก็จะมีการระบุเรื่องของประเภทยี่ห้อปีที่ผลิตเลขไม้นะครับวิธีการต่างๆเขาก็จะระบุเอาไว้ค่อนข้างชัดเจนด้วยนะครับดังนั้นก็เป็นประโยชน์โดยตรงกับผู้บริโภคนะครับในช่วงของสคบขอบอกวันนี้นะครับมาขอบพระคุณอีกครั้งนึงท่านอนุพงษ์เจริญเวชผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค2นะครับจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับทุกเรื่องก็จะมีประโยชน์แบบนี้แหละนะครับนำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อของออนไลน์บางคนบอกซื้อแล้วไม่ตรงปกบ้างสั่งเสื้อไปคุณบอลเมื่อกี้นี้มีข้อความส่งมาทางหลังไมค์อีกบอกว่าโอ้สั่งออนไลน์ไปปรากฏว่าไม่ได้เสื้อได้มาเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ประสานไปทางสคบก็จะได้ดำเนินการในการดูแลพี่น้องประชาชนด้วยนะครับขอบคุณข้อความจากคุณผู้ฟังด้วยระหว่างนี้ก็เดินหน้าในการดูข้อความมากมายจากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมมานะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างหลายพื้นที่เลยคุณดาวอรุณกมลด้วยนะครับวันนี้ส่งข้อความมาขอบคุณครับคุณสุพิษเพ่งแจ่มนะครับสวัสดีคุณสุพิษอยู่ที่ไหนรายงานตัวมานะครับคุณตรินบอกแถวสายเอเชียรถติดเข้าสนามบินสุวรรณภูมิครับถนนกาญจนาภิเษกคุณบอลรถเยอะมากๆเลยนะครับขอบคุณมากวันนี้โอ้ส่งข้อความมาหลายข้อความเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญา

นะครับที่ติดตามกันนะครับพี่ซักกี้ขอบคุณครับพี่ซักกี้บอกชอบมากนะครับที่ติดตามกันอยู่ดังนั้นครับอยู่ด้วยกันแบบนี้แล้วก็คุยทุกข้อความนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอีกหนึ่งเรื่องครับที่กำลังติดตามกันอยู่เรื่องราวของทรงผมนักเรียนกันหน่อยนึงนะครับล่าสุดคณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางการกำหนดทรงผมนักเรียนย้ำไม่จำเป็นต้องแก้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546ให้สถานศึกษากำหนดบริบทนะฮะได้ตามบริบทโดยคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพนะครับโดยล่าสุดร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยบอกว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะเรื่องสำคัญเลยครับการส่งเสริมและก็คุ้มครองสิทธิของเด็กกรณีการไว้ทรงผมของนักเรียนนะฮะตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอภายหลังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีข้อเสนอครับเกี่ยวกับการกำหนดและก็การบังคับใช้นะครับเรื่องของทรงผมนักเรียนโดยผลการพิจารณาครับบอกมีสาระสำคัญว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546เพื่อกำหนดเรื่องของทรงผมนักเรียนโดยเฉพาะนะครับขณะเดียวกันครับสถานศึกษาไม่ควรกำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องทรงผมโดยตัดสินใจฝ่ายเดียวนะครับแต่ก็ควรรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียนนะครับผู้ปกครองแล้วก็ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องก่อนกำหนดหรือประกาศใช้พร้อมประชาสัมพันธ์ครับให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ความชัดเจนนะครับในการปฏิบัติเพื่อให้กติกาที่กำหนดขึ้นเนี่ยสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาแล้วก็การได้รับการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับตอนนี้ก็เคลียร์ปมกันนะฮะเรื่องราวของทรงผมนักเรียนล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการวางกรอบได้แต่ก็ห้ามละเมิดสิทธิของเด็กนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คุณผู้ฟังสามารถไปติดตามเพิ่มเติมในเพจของสวทได้นะครับเพราะว่าเป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีการถกกันเรื่องทรงผมนักเรียนในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับอ่ะมาดูในส่วนของแอปทางรัฐกันหน่อยนึงล่าสุดใครอยากแจ้งเรื่องราวต่างๆในแอปทางรัฐล่าสุดโฆษกรัฐบาลครับชวนใช้แจ้งรัฐบนแอปทางรัฐอันนี้ดีนะครับหลายคนที่เข้าไปในแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยแนะนำเลยโดยล่าสุดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับกล่าวว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยภัยนะฮะแล้วก็ปัญหาบนโลกโซเชียลมีเดียมีหลายๆรูปแบบยกตัวอย่างเช่นถูกหลอกให้โอนเงินถูกหลอกลงทุนนะครับมีการขโมยข้อมูลแล้วก็ข้อมูลรั่วไหลในเพจบ้างนะครับในเว็บไซต์บ้างมีบัญชีปลอมบ้างตลอดจนเรื่องสำคัญเลยซื้อขายออนไลน์ขณะที่ภาครัฐครับก็มีช่องทางรับแจ้งเนี่ยหลายระบบนะฮะตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานทำให้ประชาชนเนี่ยอาจจะมีคำถามว่าแล้วเรื่องนี้เนี่ยต้องแจ้งที่ไหนถ้าประชาชนเกิดมีปัญหาหรือว่าเกิดเรื่องเดือดร้อนล่าสุดมีข่าวดีครับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลครับได้พัฒนาเรื่องของบริการแจ้งรัฐนี่นะฮะแจ้งรัฐนะฮะฟังอีกครั้งหนึ่งแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐตรงนี้ครับแจ้งรัฐเนี่ยจะเป็นช่องทางกลางเลยสำหรับพี่น้องประชาชนเลยกรณีท่านเจอปัญหานะครับไม่ต้องเสียเวลาไปค้นหาว่าเรื่องที่ฉันเจอปัญหาอยู่ตอนนี้เนี่ยหน่วยงานใดจะรับผิดชอบปัจจุบันนี้ครับต้องบอกว่าแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยมีผู้ดาวน์โหลดแล้วนะครับประมาณสัก49,545,109คนซึ่งบอกเป็นตัวเลขที่สูงมากในปัจจุบันนี้ในการเข้าไปนะครับเพียงแค่คุณเข้าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็เข้าไปที่แจ้งรัฐนะครับเลือกปัญหาเลยว่าท่านเจอปัญหาเรื่องอะไรระบบก็จะเชื่อมต่อเรื่องของท่านนะครับไปยังช่องทางที่รับแจ้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบเห็นไหมนี่ก็สะดวกขึ้นง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นเข้าสู่กระบวนการได้แบบรวดเร็วเลยทีเดียวทั้งนี้ครับแจ้งรัฐเนี่ยไม่ได้เป็นการนำระบบรับแจ้งของทุกหน่วยงานมารวมกันไว้ที่ระบบเดียวเท่านั้นแต่เป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางให้พี่น้องประชาชนนะครับเข้าถึงระบบต่างๆได้ง่ายขึ้น
สะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นนะครับและที่สำคัญก็เป็นการเชื่อมโยงระบบต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันนี้ครับภัยโซเชียลมีเดียเรื่องของออนไลน์หลายๆคนก็บอกเจอปัญหาอย่างที่บอกซื้อขายออนไลน์ก็เจอปัญหาก็เข้าไปที่

0: แจ้งรัฐได้เลยถูกหลอกลงทุนนะถูกหลอกให้โอนเงินนะครับหรือว่ามีข้อมูลส่วนตัวถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวเกิดรั่วไหลขึ้นมาท่านก็เข้าไปในแอปแจ้งรัฐทางแอปพลิเคชันทางรัฐได้นะครับก็ต้องบอกว่าตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดูแลพี่น้องประชาชนในกรณีที่เกิดปัญหาในขณะเดียวกันครับทางด้านของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบช.สอท.ปัจจุบันนี้ก็มีการแจ้งด้วยนะครับว่าสามารถที่จะรองรับนะฮะเรื่องของการติดตามเรื่องแล้วก็การแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะสำหรับคดีที่ประชาชนได้แจ้งความออนไลน์ไว้แล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะติดตามได้ในระยะต่อไปครับรวมถึงเรื่องของการแจ้งรัฐเนี่ยยังจะดำเนินการในการขยายไปสู่ปัญหาอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงต่อเด็กเด็กที่บางทีแล้วเจอความรุนแรงในครอบครัวต่อไปก็จะมีการเชื่อมโยงปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับปัญหาคนไร้ที่พึ่งเรื่องของสาธารณภัยระดับ3ขึ้นไปนะครับที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับดังนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลครับก็เพื่อประโยชน์นะฮะของพี่น้องประชาชนนะครับลองเข้าไปดูครับในแอปพลิเคชันทางรัฐนะฮะก็ชวนกันใช้แจ้งรัฐแจ้งรัฐแจ้งรัฐได้เลยแจ้งปัญหาออนไลน์จุดเดียวเชื่อมต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องมาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนกันที่กำลังติดตามอยู่มาดูอีกเรื่องนึงบ้างครับพาไปที่ชายแดนกันหน่อยนึงภาคใต้นะครับล่าสุดรัฐบาลก็เดินหน้าสกัดกั้นบุหรี่เถื่อนชายแดนใต้มีการยึดนะครับเรื่องของของกลางได้กว่า 2.2 ล้านมวนนะครับประมาณค่าการปรับประมาณ100ล้านบาทเลยทีเดียวเรื่องนี้น่าสนใจครับรัฐบาลให้ความสำคัญครับในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องโดยเป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับโดยเพิ่มความเข้มงวดทั้งเรื่องของการสืบสวนนะครับทั้งเรื่องของการเฝ้าระวังปราบปรามการลักลอบนำเข้าแล้วก็จำหน่ายสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีพร้อมการดำเนินการเชิงรุกแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยพบว่ามีการลักลอบนะฮะลักลอบเข้าบุหรี่ที่มิชอบด้วยกฎหมายซึ่งตรงนี้ก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจรายได้ของรัฐนะฮะความเป็นธรรมทางการค้าด้วยโดยล่าสุดครับมีการปราบปรามนะฮะเชิงรุกบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของความมั่นคงฝ่ายปกครองนะครับด้านข้อมูลการข่าวการปฏิบัติการต่างๆครับโดยพื้นที่ของ14จังหวัดภาคใต้ครับสามารถจับกุมผู้ต้องหานะครับแล้วก็ยึดของกลางได้นะครับทั้งบุหรี่นะครับกว่า 2.2 ล้านมวนนะครับประมาณการค่าปรับกว่า100ล้านบาทโดยรัฐบาลครับก็เน้นย้ำว่าการขับเคลื่อนมาตรการปราบปรามเชิงรุกในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ต้องบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและก็อย่างต่อเนื่องเพื่อมิให้ขบวนการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายนะครับเขาจะใช้พื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดนนี่แหละเป็นเส้นทางลำเลียงแล้วก็เป็นจุดในการพักรอกระจายสินค้าไปสู่ประเทศอื่นนะฮะพร้อมกับเดินหน้ายกระดับการปรับปรามเพื่อสกัดกั้นนะฮะขบวนการลักลอบทั้งนำเข้าแล้วก็จำหน่ายสินค้าที่ผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องครับที่รัฐบาลก็เดินหน้าในการที่จะสกัดกั้นเรื่องของบุหรี่เถื่อนบริเวณชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อประโยชน์แล้วก็การเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับไปกันที่ภาคเหนือกันหน่อยนึงลงใต้แล้วเสร็จปั๊บก็จะพาไปที่จังหวัดเชียงรายกันหน่อยคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเชียงรายนึกถึงอะไรบ้างหลายๆคนก็นึกถึงบรรยากาศดีๆใช่ไหมนึกถึงอากาศดีๆสถานที่ท่องเที่ยวล่าสุดครับนางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็ไปเยี่ยมชมกิจกรรมครับที่ Coffee Festival เชียงรายเมืองชากาแฟ2026โอ้โหพูดถึงแล้วก็น่าไปมากๆเลยนะครับเป็นคนนึงที่ชอบดื่มชาแล้วก็เป็นคนนึงที่ชอบดื่มกาแฟด้วยดังนั้นงานนี้ครับภายใต้โครงการพัฒนา นาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สร้างสรรค์ฐานทรัพยากรชุมชนคุณค่าสูงกิจกรรมหลักครับเป็นการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวซึ่งสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยทีเดียวนะครับทางด้านของนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านบอกว่าที่จังหวัดเชียงรายครับมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวมากๆเลยทีเดียวอย่างที่บอกทรัพยากรธรรมชาติก็งดงามวัฒนธรรมวิถีชีวิตนะครับภูมิปัญญาของชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันดับหนึ่งเลยหนีไม่พ้นเรื่องชาเรื่องกาแฟเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นมากๆและก็สามารถนำมาต่อยอดนะครับกับการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญครับกับการพัฒนาสินค้าเกษตรให้มากกว่าเรื่องของผลิตภัณฑ์เป็นการนำเอาเรื่องราวของแหล่งผลิตผู้ประกอบการแล้วก็ชุมชนมาสร้างประสบการณ์มีสตอรี่นะมีกิจกรรมนะฮะนักท่องเที่ยวไปแล้วก็เรียกว่าไปท่องเที่ยวไปจิบชาไปดื่มกาแฟอร่อยเหล่านี้นะครับก็บอกว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการครับได้พบปะกับผู้บริโภคโดยตรงมีโอกาสประชาสัมพันธ์สินค้าเรื่องแบรนด์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายทางธุรกิจด้วยนะครับสัมผัสกับบรรยากาศที่เรียกว่าน่าประทับใจรวมถึงการสร้างสีสันประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้มาเยือนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานสำคัญเลยนะฮะ Tea and Coffee Festival เชียงรายเมืองชากาแฟ2026ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสสำคัญครับในการนำเสนอเรื่องของชาที่ต้องบอกว่าโด่งดังไปทั่วโลกเลยที่เชียงรายแล้วก็เรื่องกาแฟที่อร่อยมากๆนะครับผู้ประกอบการผู้ผลิตชุมชนนะครับนักท่องเที่ยวได้เป็นศูนย์กลางในการที่ได้มาพบปะกันสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับต้องบอกว่าโอ้โหเรียกว่ามีผู้คนสนใจเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับทั้งการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชากาแฟกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดด้วยนะครับแล้วก็มีการสาธิตเวิร์กช็อปนะฮะกิจกรรมสร้างสรรค์รวมถึงให้ผู้ประกอบการแล้วก็ชุมชนได้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ไม่อยากให้พลาดเลยทีเดียวนะครับใครที่ติดตามกันอยู่ครับทางด้านของเชียงรายครับเมืองชาแล้วก็เมืองกาแฟที่ต้องบอกว่าขึ้นชื่อระดับโลกเลยทีเดียวนะครับน่ามีข้อความส่งมาบอกว่ามีโอกาสอยากจะไปมากๆเลยนะครับก็หาโอกาสยิ่งจะเป็นช่วงของพฤศจิกาหรือว่าช่วงของธันวาคมเนี่ยโอ้โหอากาศจะยิ่งดีมากที่สุดเลยดังนั้นครับใครที่กำลังติดตามอยู่ก็ถือว่าเป็นช่วงสำคัญนะครับในการที่จะเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับอีกหนึ่งรัฐมนตรีครับทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ล่าสุดก็เปิดมหาดไทยรับเกษตรกรอีสานต่อสายตรงกรมชลประทานนะฮะล่าสุดที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เข้าพบปะกับผู้แทนกลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสานนะฮะแล้วก็สมาพันธ์เกษตรกรอีสานด้วยที่ล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจนะครับแล้วก็เห็นใจพี่น้องที่ต้องบอกว่าสละเวลากันมาเพื่อเรียกร้องในส่วนของปัญหาต่างๆด้วยโดยทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ครับก็ย้ำว่าเชื่อมั่นนะครับในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็มั่นใจว่าปัญหาต่างๆครับก็จะได้รับการคลี่คลายนะครับก็มีการต่อสายตรงกับกรมชลประทานก็เคลียร์ปัญหาต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนที่เรียกว่าได้รับผลกระทบแล้วก็เดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องให้ดีขึ้นนะครับทั้งหมดนี้คือการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นคุณผู้ฟังสามารถติดตามกันได้ทุกๆวันครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ขอบคุณทุกการติดตามวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัด สัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
4: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
3: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
4: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
5: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
6: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
9: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
10: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
11: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียชวนนักลงทุนออสเตรเลียใช้ไทยเป็นฐานลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเดินหน้าทบทวนโครงสร้างราคาพลังงานพิจารณาลดเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นระบุความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสหรัฐถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของภูมิภาคต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียชวนนักลงทุนออสเตรเลียใช้ไทยเป็นฐานลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนพร้อมขยายความร่วมมือ5สาขาน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียที่นครซิดนีย์โดยเชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียเข้ามาลงทุนในไทยและใช้ไทยเป็นประตูสู่ตลาดอาเซียนเกือบ700ล้านคนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าปี2570ไทยและออสเตรเลียจะครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตจึงเป็นโอกาสยกระดับความสัมพันธ์สู่การลงทุนการสร้างงานและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่โดยเฉพาะท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกโดยไทยและออสเตรเลียมีโอกาสขยายความร่วมมือ5ด้านได้แก่เกษตรอาหารพลังงานสะอาดดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงและการศึกษาขณะที่ไทยมีจุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งฐานอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายการค้าเชื่อมโยงสู่ตลาดอาเซียนพร้อมย้ำว่ารัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนผ่านกลไก Thailand Fast Pass เพื่อเร่งรัดการอนุมัติอนุญาตและให้โครงการลงทุนเดินหน้าได้เร็วขึ้นการพัฒนาทักษะแรงงานและการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนพร้อมระบุว่าความสนใจลงทุนในไทยยังอยู่ในระดับสูงโดยช่วงครึ่งแรกของปี2569มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI ประมาณ 61,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
3: Built in Thailand and you're not entering a single market you're entering a region Thailand and Australia already have a strong platform Our free trade agreement has been in force for more than 2 decades and our economies are highly complementaryI see particular opportunities in 5 areas, agriculture and food, renewable energy and storage, digital and creative industries, advanced manufacturing and education.
2: ทั้งนี้ BOI เชิญบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียกว่า53แห่งร่วมพบปะภาคธุรกิจไทยเพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการลงทุนในสาขาที่มีศักยภาพโดยหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่นครซิดนีย์นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางต่อไปยังกรุงแคนเบราเพื่อปฏิบัติภารกิจตามกำหนดการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้วาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์ออสเตรเลีย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเดินหน้าทบทวนโครงการราคาพลังงานพิจารณาลดเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพร้อมเร่งส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชน
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงแนวทางการทบทวนโครงสร้างราคาพลังงานว่าขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนการนำส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยมีโอกาสปรับลดบางส่วนเพื่อให้การจัดเก็บเงินจากประชาชนถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนื่องจากแม้เงินเพียง 40-50 สตางค์ต่อลิตรเมื่อคำนวณจากปริมาณการใช้น้ำมันตลอดทั้งปีจะมีมูลค่ารวมเป็นหมื่นล้านบาทจึงเห็นว่าต้องบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศสำหรับโครงการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการร่วมกับกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.ซึ่งกฟผ.จะทำหน้าที่เป็นศูนย์ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนโดยผู้ที่เลือกติดตั้งโซลาร์เซลล์จะได้รับส่วนลด 50,000 บาทต่อหลังคาเรือนพร้อมเดินหน้าโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนปริมประสภาภาครายงาน
1: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจาก SME ทะลุ 600,000 ล้านบาทเตรียมปรับเกณฑ์เพิ่มแต้มต่อให้ SME สกัดทุนใหญ่สวมสิทธิ์เริ่ม1ตุลาคมนี้
5: นางสาวปานิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยผลการดำเนินมาตรการส่งเสริม SME เข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหรือไทย SMEGP ในปี2568ว่าการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูงถึง 1.3 ล้านบาทถึง 1.8 ล้านบาทต่อปีซึ่งมีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME สูงกว่า 600 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 33.7 ของมูลค่ารวมอย่างไรก็ตามจากการดำเนินงานยังพบข้อจำกัดด้านการกำหนดมูลค่าสัญญาสะสมเดิมและปัญหาที่ธุรกิจขนาดใหญ่ตั้งนิติบุคคลขึ้นมาเพื่อใช้สิทธิ์เข้าแข่งขันแทน SME สสว.จึงได้ร่วมกับกรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อให้สิทธิประโยชน์สามารถเข้าถึง SME ตัวจริงที่มีศักยภาพได้อย่างเต็มที่ประกอบด้วย3หลักเกณฑ์ได้แก่การให้แต้มต่อด้านราคาร้อยละ10การเพิ่มแต้มต่อด้านราคาให้อีกร้อยละ5และการปรับเกณฑ์มูลค่าสัญญาสะสมที่สามารถใช้สิทธิ์แต้มต่อราคาซึ่งทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปปฏิพลจตุพรหมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายแรงงาน4ฉบับเพิ่มสิทธิผู้ทำงานบนเรือและผู้ประกอบการอาชีพที่บ้านพร้อมปรับระเบียบสวัสดิการรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกฎหมายสมรสเท่าเทียมรองรับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมทั่วถึง
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่ออุดช่องว่างทางกฎหมายและขยายความคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องกับรูปแบบการจ้างงานและสังคมยุคใหม่ครอบคลุมคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมสาระสำคัญได้แก่ยกระดับระบบสวัสดิการคนประจำเรือผ่านการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.โดยกำหนดให้นายจ้างนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยตรงเพื่อรับสิทธิประโยชน์7กรณีพร้อมห้ามให้คนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีทำงานในช่วงเวลา 22:00 นถึง 6:00 นเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ILO ขยายความคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ครอบคลุมการรับงานผ่านระบบออนไลน์และงานในภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและบริการกำหนดอายุขั้นต่ำ15ปีห้ามใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า18ปีหรือหญิงมีครรภ์ในงานอันตรายพร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนและเพิ่มบทลงโทษกรณีค้างจ่ายค่าตอบแทนหรือคืนหลักประกันล่าช้าการรับรองสิทธิคู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมผ่านร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ปรับสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมทำให้คู่สมรสทุกเพศได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลเงินทดแทนและค่าทำศพอย่างเท่าเทียมคาดว่าจะมีผู้ได้รับประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลกว่า 12,000 คนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสนธิกำลังหน่วยงานตรวจสอบแฟลตดินแดงพบพิรุษย้ายเด็กต่างด้าวสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูหรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยนายวรสิทธิ์เดียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างกลางกรุงทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูหรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่แฟลตดินแดงว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบห้องพักและทะเบียนบ้านที่มีความผิดปกติเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคณะทำงานตรวจสอบสำนักงานเขตดินแดงพบการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งจึงขยายผลตรวจสอบห้องที่แฟตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องพบเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนและพบห้องต้องสงสัยจำนวน44ห้องที่มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16รายขึ้นไปอยู่ในห้องเดียวขณะที่การสืบสวนพบหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐกับเครือข่ายในหน้ามีพฤติการอนุมัติย้ายชื่อจำนวนมากในระยะเวลาสั้นรวมถึงพบการใช้เอกสารลงนามล่วงหน้าและปลอมลายมือชื่อเจ้าบ้านเพื่อนำไปใช้ประกอบการทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง7รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าหน้าที่และนายหน้า3รายและพยานรับรองลายมือชื่อ1รายโ ด้านพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ระบุว่าจากการตรวจค้นพบห้องพักที่มีพื้นที่ไม่เกิน34ตารางเมตรซึ่งไม่สามารถรองรับหรือซ่อนคนจำนวน70ถึง100คนได้จึงเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวไม่ได้ใช้ห้องพักเป็นสถานที่พักอาศัยจริงแต่ใช้ช่องทางในระบบทะเบียนราษฎรโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการ
7: เพราะฉะนั้นวันนี้โจทย์ใหญ่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย mindset เดิมๆที่บอกว่าจะต้องหลบอยู่ตามชายแดนจะต้องใส่เข้าไปในบ้านที่เป็นหลังไม่ว่าจะเป็นบ้านล้างหรือไม่ล้างวันนี้ไม่ใช่วันนี้บ้านหนึ่งหลังอาจจะนอนได้เพียง3คนแต่บ้านเลขที่1หลังหรือห้องพัก1เลขมันสามารถซ่อนคนเนี่ยได้เป็นพันอันนี้คือสิ่งที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องตื่นตัว
1: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่ากรุงเทพมหานครพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานปราบปรามทุจริตอย่างถึงที่สุดโดยสั่งการดำเนินการทั้งทางอาญาและตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่เจ้าหน้าที่ทั้ง3รายพร้อมให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบนอกจากนี้ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบเชิงลึกไปยังสำนักงานเขตอื่นที่เข้าข่ายพบความผิดปกติเกี่ยวกับการออกบัตรสีชมพูและการแจ้งย้ายเข้านักวิจัยศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติสรุปสถิติแผ่นดินไหวปีนี้เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง100ปีโลกมีแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ขึ้นไปเฉลี่ยปีละราว 10-20 ครั้งอยู่ในกรอบความผันผวนตามธรรมชาติ
8: รองศาสตราจารย์ภาสกรปานานนท์อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะนักวิจัยศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติเปิดเผยถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์และสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความรู้สึกร่วมในสังคมว่าเปลือกโลกกำลังเคลื่อนตัวถี่และรุนแรงขึ้นอย่างผิดปกติซึ่งหากพิจารณาข้อมูลจากสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USGS ตลอดทั้งปีนี้ทั่วโลกพบแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ตั้งแต่ 7.0 ถึง 7.9 จำนวน11เหตุการณ์โดยยังไม่มีเหตุการณ์ขนาด 8.0 ขึ้นไปเมื่อนำไปเทียบกับสถิติระยะยาว100ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2469โลกมีแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ขึ้นไปเฉลี่ยปีละราว 10-20 ครั้งและใหญ่กว่า 8.0 ประมาณปีละ1ครั้งชี้ชัดว่าจำนวนแผ่นดินไหวใหญ่ยังคงอยู่ในกรอบความผันผวนตามธรรมชาติเป็นกระบวนการที่เกิดซ้ำเป็นประจำที่สำคัญเกือบทั้งหมดเกิดตรงรอยต่อแผ่นธรณีภาคไม่ได้เกิดสเปะสปะทั่วทั้งโลกส่วนสาเหตุที่ทำให้รู้สึกว่าแผ่นดินไหวเกิดถี่ขึ้นมีปัจจัยหลักจากความเร็วและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสื่อสารเครือข่ายตรวจวัดที่มีจำนวนมากขึ้นทำให้สามารถระบุตำแหน่งแผ่นดินไหวได้ราว 20,000 เหตุการณ์ต่อปีหรือเฉลี่ย55เหตุการณ์ต่อวันชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวัง16กลุ่มรอยเลื่อนทั่วประเทศเตรียมพร้อมใช้ระบบเซลบอร์ดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนภัยแผ่นดินไหว
9: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวและรอยเลื่อนในประเทศไทยเพื่อวางมาตรการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยและสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเป็นระบบร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีโดยเปิดเผยว่าประเทศไทยมีกลุ่มรอยเลื่อนที่มีพลังรวม16กลุ่มรอยเลื่อนครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้อาทิรอยเลื่อนแม่จันรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์และรอยเลื่อนระนองซึ่งที่ผ่านมาแผ่นดินไหวในไทยส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็กและไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวและอัตราเร่งของพื้นดินรวมกว่า180แห่งทั่วประเทศเพื่อเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันปภ.ได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานเกณฑ์การแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดเกณฑ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวบนบกในไทยตั้งแต่ขนาด 4.0 ขึ้นไปแผ่นดินไหวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ขนาด 6.0 ขึ้นไปแผ่นดินไหวบริเวณอันดามันตั้งแต่ขนาด 7.0 ขึ้นไป และภัยสึนามิตั้งแต่ขนาด 7.6 ขึ้นไปที่มีความลึกน้อยกว่า100กิโลเมตรทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะส่งข้อความแจ้งเตือนสถานการณ์เป็นลำดับแรกจากนั้นปภ.จะส่งข้อความแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยตามในทันทีพร้อมเน้นย้ำความสำคัญของการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่กลุ่มรอยเลื่อนและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อให้รู้เท่าทันภัยและไม่เกิดความตื่นตระหนกเมื่อเกิดสถานการณ์จริงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราวงเงินกว่า 2,854 ล้านบาทเสริมความมั่นคงด้านน้ำและความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
10: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราระยะเวลา6ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ถึง2575วงเงินกว่า 2,854 ล้านบาทเพิ่มการกักเก็บแหล่งน้ำต้นทุนประมาณ19ล้านลูกบาศก์เมตรเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้ภาคการเกษตรและประชาชนรวมถึงรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โครงการจะช่วยพื้นที่เกษตรประมาณ 10,000 ไร่ในฤดูฝนและ 3,000 ไร่ในหน้าแล้งสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ EEC จังหวัดฉะเชิงเทราประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีตลอดจนสนับสนุนการประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศในการเสริมศักยภาพการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกงตลอดอายุโครงการ50ปีคาดว่าจะเกิดผลประโยชน์ทั้งด้านการเกษตรการอุปโภคบริโภคด้านการประมงและจับสัตว์น้ำรวมกว่า 6,082 ล้านบาททั้งนี้คณะรัฐมนตรีกำชับให้กรมชลประทานเร่งจัดหาที่ดินจ่ายค่ารื้อย้ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงเร่งขอหนังสืออนุญาตใช้พื้นที่จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมดำเนินมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามแผนงานที่กำหนดพริษนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบระเบียบกระทรวงศึกษาธิการไม่มีอำนาจสั่งการโดยตรงเรื่องกำหนดทรงผมนักเรียนแต่ให้สถานศึกษาพิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่ง
11: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้รายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียนซึ่งได้มีการปรับปรุงไปแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2568ทั้งนี้สืบเนื่องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการทบทวนประเด็นดังกล่าวอีกครั้งโดยเสนอให้เปิดโอกาสและให้อำนาจสถานศึกษากำหนดแนวทางการไว้ทรงผมของนักเรียนอย่างเหมาะสมและมีความยืดหยุ่นซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ส่งข้อเสนอดังกล่าวรวม2ประเด็นให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาและกระทรวงได้ดำเนินการพิจารณาพร้อมรายงานผลกลับต่อคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วในประเด็นแรกเกี่ยวกับการให้อิสระแก่โรงเรียนในการกำหนดแนวทางเรื่องทรงผมของนักเรียนนั้นกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่ากระทรวงไม่มีอำนาจกำหนดให้โรงเรียนหรือนักเรียนต้องไว้ทรงผมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยตรงเนื่องจากเป็นเรื่องที่สถานศึกษาต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่งส่วนประเด็นที่สองซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแก้ไขรายละเอียดในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546ให้ระบุเรื่องทรงผมเป็นสิทธิของเด็กนั้นกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถกำหนดรายละเอียดดังกล่าวเพิ่มเติมได้เนื่องจากสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยของเด็กและนักเรียนเป็นหลักไม่ได้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการกำหนดสิทธิด้านทรงผมโดยตรงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: ข่าวดีสำหรับเด็กไทยและพี่น้องเกษตรกรโคนมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกกว่า 580,000 คนจากเดิมที่โครงการนมโรงเรียนครอบคลุมเด็กตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงประถมศึกษาปีที่6การขยายสิทธิ์ครั้งนี้จะช่วยให้เด็กในช่วงวัยกำลังเติบโตโดยเฉพาะเด็กจากครอบครัวที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจได้รับโภชนาการที่เหมาะสมกับช่วงวัย ไวมากยิ่งขึ้นและจะยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกด้านหนึ่งการเพิ่มจำนวนนักเรียนในโครงการจะช่วยการเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบภายในประเทศลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดสร้างตลาดที่มั่นคงและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโคนมสำหรับเด็กกลุ่มใหม่มีแผนเริ่มได้รับนมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2569และภายในปีการศึกษา2570จะรวมเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการอย่างเต็มรูปแบบเรียกได้ว่านมกล่องหนึ่งไม่ได้เพียงช่วยเติมโภชนาการให้เด็กแต่ยังช่วยเติมรายได้ให้เกษตรกรและช่วยให้อุตสาหกรรมนมไทยเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
15: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการพบหารือกับนายริชาร์ดมาลรัฐมนตรีกลาโหมออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราเมืองหลวงของออสเตรเลียในวันนี้ที่ระบุว่าญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่มีความรุนแรงและซับซ้อนที่สุดนับตั้งแต่การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2พร้อมเน้นย้ำว่าความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสหรัฐถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างเขากับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเกาหลีใต้ที่ไม่สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำอังกฤษที่ระบุว่าอังกฤษจงใจยกระดับวิกฤตสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนหลังมีรายงานว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่ผลิตในอังกฤษถูกนำไปใช้โจมตีเป้าหมายทางทหารและอุตสาหกรรมของรัสเซียรวมถึงโรงกลั่นน้ำมันและคลังสินค้าซึ่งสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่ากว่า 35,000 ล้านปอนด์หรือประมาณ 1.5 แสนล้านบาทพร้อมระบุว่าอังกฤษมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและการโจมตีของยูเครนและจะต้องชดใช้กับการกระทำดังกล่าวด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมของอังกฤษกล่าวว่าอังกฤษยังคงยืนหยัดเคียงข้างยูเครนและมุ่งมั่นจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยูเครนจำเป็นต้องใช้ในการป้องกันการรุกรานของรัสเซียต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคม2569ฉบับที่7ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีสระบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:57 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 21:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 15:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง20เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น
16: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
17: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 ถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้18 สิงหาคม 2569นะครับโดยมีผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณตูนชัยคำรอดควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับกติมานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอัครเดชคำพิระเดชธรชัยโสดาและคุณากรสิมพิทักษ์นะครับอยู่ด้วยกันในวันนี้ก็มีเรื่องของฟุตบอลแหละนะครับที่จะมาเล่ามาพูดคุยคุณผู้ฟังได้ฟังกันเดี๋ยว 20:00 นะตามเวลาในประเทศไทยนะครับท่านจะชมฟุตบอลนะครับอาเซียนครับนะรอบรองชนะเลิศนะครับระหว่างไทยกับสิงคโปร์นัดที่2นะครับซึ่งไทยจะเจอกับสิงคโปร์นัดแรกเราตุนความได้เปรียบไว้แล้ว

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์ขณะบำเพ็ญเมตตาบารมีเมื่อครั้งเกิดเป็นสุวรรณสามชายหนุ่มผู้มีจิตใจอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยเมตตาสุวรรณสามได้ทิ้งความสุขสนุกสนานตามประสาเด็กหนุ่มทั้งหลายเลี้ยงดูพ่อแม่ตาบอดไม่เสียดายแม้กระทั่งชีวิตเพราะความรักความเมตตาที่มีต่อพ่อแม่ผู้ตาบอดใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางป่ามีสัตว์ป่าเป็นเพื่อนสุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุททกนิกายชาดกมหานิบาตและอัตถกถาขุททกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องสุวรรณสามนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอารามที่ท่านอนาคบินทิกะเศรษฐีซื้ออุทยานพระกุมารพระนามว่าเชตสร้างถวายพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระภิกษุรูปหนึ่งผู้บิณฑบาตเลี้ยงบิดามารดาเพื่อจะยกย่องพระภิกษุผู้เลี้ยงดูบิดามารดาด้วยสิ่งของที่ชาวบ้านถวายว่าเป็นพระภิกษุยอดกตัญญูให้เป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุทั้งปวงพระพุทธองค์จึงตรัสเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์พระภิกษุผู้เลี้ยงบิดามารดาในกรุงสาวัตถีมีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งมีทรัพย์สมบัติ18โกฏมีลูกชายสืบสกุลเพียงคนเดียวบิดามารดาจึงรักและทนุถนอมมากวันหนึ่งลูกชายเศรษฐีเปิดหน้าต่างบนปราสาทออกมองเห็นผู้คนจำนวนมากที่ถนนใหญ่ทุกคนต่างถือดอกไม้ธูปเทียนเดินตามกันไปฟังพระธรรมเทศนาที่พระเชตวันมหาวิหารก็นึกอยากไปกับเขาบ้างจึงให้คนใช้ถือดอกไม้ธูปเทียนตามผู้คนไปพระวิหารครั้นจัดแจงถวายผ้าเภสัชและน้ำปานะแด่พระสงฆ์แล้วจึงนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระพุทธเจ้าแล้วนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่ในที่ที่สมควรขณะที่ฟังเทศอยู่นั้นบุตรเศรษฐีเห็นโทษในการใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์จึงเกิดศรัทธาในการบวชเมื่อผู้คนลุกออกไปแล้วจึงตรงเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบวชพระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่บวชให้กุลบุตรที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาชายหนุ่มจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับบ้านกราบบิดามารดาขอบวชกับพระพุทธเจ้าบิดามารดาได้ยินเช่นนั้นราวกับหัวใจจะแตกสลายเพราะมีลูกชายคนเดียวเกิดหวั่นไหวเพราะความรักลูกจึงพูดกับลูกชายว่าลูกเป็นที่รักเป็นผู้สืบสกุลเป็นดวงตาเป็นชีวิตของพ่อกับแม่ทั้งสองพ่อกับแม่ขาดลูกจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรพ่อกับแม่อยู่ได้เพราะลูกเราทั้งสองก็แก่แล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้ลูกอยากจะทิ้งพ่อกับแม่ไปเสียอีกการบวชไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งทำได้ยากยิ่งอยากกินของเย็นก็ได้ของร้อนอยากกินของร้อนก็ได้ของเย็นลูกอย่าบวชเลยเมื่อชายหนุ่มไม่ได้รับอนุญาตให้บวชจึงเกิดความทุกข์ใจนั่งก้มหน้าซึมเศร้าครุ่นคิดถึงชีวิตภายใต้ร่มกาสาวพัดไม่ยอมกินอาหารถึง7วันบิดามารดาปรึกษากันว่าถ้าไม่อนุญาตให้ลูกบวชก็คงจะตายเราจะไม่ได้เห็นเขาอีกเลยถึงลูกบวชเป็นพระภิกษุก็ยังได้เห็นหน้าต่อไปยังดีกว่าตายครั้นเห็นตรงกันอย่างนี้จึงอนุญาตให้ลูกบวชชายหนุ่มดีใจมากจึงน้อมลงกราบแทบเท้าบิดามารดาออกจากกรุงสาวัตถีมุ่งตรงไปยังพระเชตวันมหาวิหาร ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรพชาพระศาสดารับสั่งพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรนั้นเป็นสามเณรตั้งแต่สามเณรบวชแล้วลาภสักการะเกิดขึ้นมากมายเพราะพ่อแม่ข้าทาสบริวารจัดข้าวของมาถวายเป็นประจำครั้นอยู่ต่อมาสามเณรก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเล่าเรียนธรรมะอยู่กับพระอุปัชฌาย์และอาจารย์ 5,000 ษาจึงคิดว่าอยู่ที่นี้ก็เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่ญาติไม่สมควรต้องการบำเพ็ญวิปัสสนาธุระจึงเรียนพระธรรมกถาจากพระอุปัชฌาย์แล้วจาริกออกจากวิหารเชตวันไปอาศัยอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นเจริญวิปัสสนาในป่าแห่งนั้นด้วยความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแม้เพียรพยายามอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้ชีวิตที่เปลี่ยนไปฝ่ายโยมบิดามารดาของพระภิกษุรูปนั้นอายุมากแล้วเมื่อวันเวลาล่วงเลยไปสังขารร่างกายก็แก่ชราร่วงโรยลงเพราะขาดลูกชายจิตใจก็ห่อเหี่ยวไม่มีจิตใจจะบริหารกิจการงานเหล่าชนที่ประกอบการพาณิชย์ก็คดโกงเพราะคิดว่าสกุลนี้ไม่มีบุตรหรือพี่น้องคอยควบคุมดูแลฟ้องร้องเอาโทษเมื่อมีโอกาสคดโกงพวกเขาก็ใส่หนี้สินยักยอกทรัพย์ตามชอบใจแม้กระทั่งทาสและกรรมกรในเรือนก็แอบยักยอกเงินทองทรัพย์สมบัติหลบหนีไปจึงกลายเป็นคนขัดสนลงทุกขณะครั้นอยู่ต่อมาคนชราทั้งสองจึงกลายเป็นคนตกทุกข์ได้ยากสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีแม้กระทั่งน้ำที่จะล้างมือจำต้องขายเรือนแม้เช่นนั้นก็ยังถูกคดโกงจึงไม่มีเรือนอยู่อาศัยกลายเป็นผู้ที่น่าสงสารอย่างยิ่งนุ่งห่มผ้าเก่าคร่ำคร่าถือกระเบื้องเที่ยวขอทานไปในที่ต่างๆในการนั้นได้มีพระเถระรูปหนึ่งจาริกออกจากพระเชตวันมหาวิหารไปถึงที่อยู่ของพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีอนาถานั้นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีนั้นทำอคันตุกะวัดปฏิสันถานต้อนรับให้พักครู่หนึ่งแล้วจึงถามถึงที่มาของพระเถระครั้นทราบว่ามาจากพระเชตวันจึงถามถึงความผาสุกแห่งพระศาสดาและพระมหาสาวกทั้งหลายแล้วเลียบเคียงถามถึงข่าวคราวความเป็นอยู่ของสกุลเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาในกรุงสาวัตถีพระภิกษุอคันตุกะตอบว่าท่านอย่าถามถึงข่าวคราวสกุลนั้นเลยทราบมาว่าสกุลนั้นมีลูกชายคนเดียวบวชเป็นพระภิกษุตั้งแต่เขาบวชสกุลนั้นก็เริ่มเสื่อมไปบัดนี้เศรษฐีผู้เฒ่าทั้งสองน่าสงสารยิ่งเป็นคนอนาถาไร้เรือนนอนต้องระเหเร่ร่อนถือกระเบื้องเที่ยวขอทานนอนตามชายคาบ้านคนอื่นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นไม่อาจทรงตัวอยู่ได้พรันน้ำตาก็ท้นออกมาร้องไห้น้ำตานองหน้าด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพระเถระจึงถามว่าเธอร้องไห้ทำไมพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีตอบว่าท่านทั้งสองคนนั้นเป็นบิดามารดาของกระผมเองกระผมเป็นบุตรชายของท่านพระเถระตำหนิพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นอย่างรุนแรงว่าบิดามารดาถึงความพินาศล่มจมเพราะท่านคนเดียวกลับไปปรนนิบัติท่าน

กรุงสาวัตถีมากนักณที่ตรงนั้นมีทางสองแพร่งทางหนึ่งไปพระเชตวันอีกทางหนึ่งไปกรุงสาวัตถีพระภิกษุหนุ่มหยุดยืนครุ่นคิดอยู่บนทางสองแพร่งว่าจะไปหาบิดามารดาก่อนหรือจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาก่อนแล้วคิดต่อไปว่าเราไม่ได้เห็นหน้าบิดามารดานานมากแล้วก็จริงแต่ต่อจากนี้ไปเราจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้ายากมากเอาเถอะถึงอย่างไรเราก็จะได้พบบิดามารดาอยู่แล้ววันนี้เราจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนรุ่งขึ้นเข้าไปหาบิดามารดาแต่เช้าจึงเปลี่ยนเส้นทางที่จะไปกรุงสาวัตถีมุ่งหน้าไปพระเชตวันมหาวิหารถึงพระเชตวันเมื่อเวลาเย็นแล้วซึ่งเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมใกล้รุ่งวันที่พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเดินทางถึงกรุงสาวัตถีนั่นเองพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ว่ามีบุญเคยทำไว้ในชาติก่อนพอที่พระองค์จะอนุเคราะห์ให้บรรลุธรรมได้เย็นวันนั้นพระองค์จึงแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาคุณของบิดามารดาเรื่องมาตุโปสกสูตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตุโปสกพราหมณ์ผู้เลี้ยงดูบิดามารดาได้แสวงหาภิกษาโดยชอบนำมาเลี้ยงบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าการที่ตนทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำหรือไม่จึงได้ทูลถามพระพุทธองค์พระบรมศาสดาได้ตรัสว่าพราหมณ์ทำสิ่งที่ชอบยิ่งการทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำแล้วด้วยว่าผู้ใดแสวงหาภิกษาโดยชอบและนำมาเลี้ยงบิดามารดาผู้นั้นย่อมได้บุญเป็นอันมากพระพุทธองค์ได้ตรัสคาถาประพันธ์เพิ่มเติมว่าบุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชอบเพราะการบำรุงบิดามารดานั่นเองบัณฑิตจึงสรรเสริญเขาผู้นั้นเขาละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์ในเวลาที่พระภิกษุหนุ่มเดินทางมาถึงท่านได้ยืนอยู่ท้ายบริษัทสดับธรรมกถาอันไพเราะจึงรำพึงในใจว่าเราคิดไว้ว่าจะสึกไปเป็นคฤหัสถ์เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาแต่พระบรมศาสดาตรัสว่าแม้บวชเป็นพระภิกษุก็สามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้ถ้าเราไม่ตัดสินใจมาเฝ้าพระศาสดาก่อนก็จะเสื่อมจากการบวชที่มีคุณมากมายเช่นนี้เราไม่จำเป็นต้องสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์บวชเป็นพระภิกษุอยู่นี่แหละจะเลี้ยงดูบิดามารดาพระภิกษุรูปนั้นถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วออกจากพระเชตวันไปสู่โรงสลากรับอาหารและข้าวต้มตามสลากบวชเป็นภิกษุอยู่ป่ามา12ปีไม่เคยรับอาหารจากโรงสลากนอกจากเดินบิณฑบาตด้วยลำแข้งเลี้ยงชีพมาตั้งแต่วันที่ออกบวชวันนี้ต้องมาเดินเข้าโรงสลากรับอาหารจึงรู้สึกเก้อเขินทำตัวไม่ถูกเหมือนคนที่พ่ายแพ้ภิกษุรูปนั้นเข้าไปยังกรุงสาวัตถีแต่เช้าตรู่กลับคิดว่าเราจะรับข้าวต้มก่อนหรือจะไปหาบิดามารดาก่อนแล้วคิดว่าการมีมือเปล่าไปหาคนอนาถาไม่สมควรจึงรับข้าวต้มในโรงทานแล้วไปสถานที่ซึ่งเคยเป็นเรือนของบิดามารดาได้เห็นบิดามารดาเที่ยวขออาหารจากชาวบ้านเมื่อได้อาหารแล้วก็เข้าไปแอบอาศัยริมชายคาเรือนคนอื่นนั่งอยู่กลายเป็นคนกำพร้าเข็นใจถึงขนาดนี้ท่านจึงเกิดความเศร้าโศกอย่างมากไม่อาจจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้จึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆบิดามารดาบิดามารดาเห็นท่านแล้วแต่ก็จำไม่ได้คิดว่าเป็นพระภิกษุมายืนรอรับบิณฑบาตจึงกล่าวว่าของเคี้ยวของฉันที่คุณถวายพระคุณเจ้าไม่มีนิมนต์ไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดพระภิกษุหนุ่มได้ยินบิดามารดาพูดเช่นนั้นพันก้อนสะอื้นก็วิ่งขึ้นมาจุกอยู่คอหอยเกิดความเศร้าโศกเกินที่จะอดกลั้นไว้ได้โลกทั้งโลกหมุนคว้างทำอะไรไม่ถูกจึงยืนร้องไห้น้ำตาหนองหน้าอยู่ตรงนั้นเพราะได้รับความสะเทือนใจจากภาพที่เห็นแม้มารดาจะกล่าวซ้ำอีกสองครั้งสามครั้งก็ยังยืนนิ่งอยู่นั่นเองบิดาของพระภิกษุรูปนั้นรู้สึกคล้ายลูกชายตนจึงบอกให้มารดาเดินไปดูใกล้ๆนางจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปหามองดูถนัดก็จำได้จึงหมอบลงร้องไห้สะอึกสะอื้นแทบเท้าพระภิกษุผู้เป็นลูกชายฝ่ายบิดาเดินไปบ้างก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นเหมือนกันพระภิกษุหนุ่มเห็นบิดามารดาก็ไม่อาจจะทรงกายอยู่ได้จึงร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดกล่าวว่าโยมทั้งสองอย่าคิดอะไรเลยอาตมาจะเลี้ยงดูโยมทั้งสองไม่ให้ลำบากอีกต่อไปปลอบโยนบิดามารดาให้อุ่นใจแล้วให้กินข้าวต้มให้นั่งพักในที่อันควรแห่งหนึ่งแล้วไปบิณฑบาตมาให้บิดามารดาบริโภคก่อน
แล้วจึง

ไปบิณฑบาตสำหรับตนอีกรอบหนึ่งจากนั้นมาพระภิกษุหนุ่มจึงได้ปฏิบัติบิดามารดาทั้งสองโดยทำนองนี้ได้อาหารสิ่งใดมาก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนออกบิณฑบาตฉันเองทีหลังเมื่อบิณฑบาตไม่ได้ก็อดเมื่อมีผู้ถวายผ้าจำนำพรรษาหรือผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนซักย้อมผ้าเก่าๆที่บิดามารดานุ่งห่มนำมาเย็บย้อมทำเป็นจีวรนุ่งห่มเองวันที่ออกบิณฑบาตได้อาหารมีน้อยแต่วันที่บิณฑบาตไม่ได้มีมากผ้านุ่งผ้าห่มของพระภิกษุนั้นก็เศร้าหมองเต็มทีเมื่อท่านปฏิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาอยู่อย่างนั้นร่างกายก็ผ่ายผอมผิวพรรณก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสทั้งร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นหนุ่มพระภิกษุที่เป็นเพื่อนผู้คุ้นเคยกับภิกษุนั้นรู้สึกแปลกตาที่เห็นท่านผิวพรรณเศร้าหมองผิดปกติจึงถามว่าเมื่อก่อนร่างกายผิวพรรณของเธองามสดใสแต่ทำไมเดี๋ยวนี้จึงผ่ายผอมเศร้าหมองไม่ผ่องใสร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นเธอมีโรคอะไรบ้างหรือเปล่าพระภิกษุนั้นตอบว่าผมไม่มีโรคอะไรแต่มีความกังวลบางอย่างจึงบอกข้อที่ตนบิณฑบาตเลี้ยงดูบิดามารดาให้เพื่อนภิกษุทราบพระภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าพระศาสดาไม่อนุญาตให้ภิกษุทำชาวบ้านให้เสื่อมศรัทธาการที่เธอนำของที่เขาให้ด้วยศรัทธาไปให้คฤหัสถ์เช่นนี้เป็นเหตุให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธาเป็นสิ่งที่ไม่สมควรพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นรู้สึกละอายใจที่ถูกเพื่อนพระด้วยกันตำหนิจึงละทิ้งการเลี้ยงดูบิดามารดาผู้แก่ชราแม้เช่นนั้นพระภิกษุก็ยังไม่พอใจจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปโน้นนำของที่เขาถวายด้วยศรัทธาไปเลี้ยงดูคฤหัสถ์พระศาสดาตรัสเรียกพระภิกษุหนุ่มมาตรัสถามท่านกราบทูลรับตามความเป็นจริงเมื่อจะทรงสรรเสริญการกระทำของเธอและต้องการจะประกาศข้อปฏิบัติในอดีตชาติของพระองค์จึงตรัสถามว่าคฤหัสถ์ที่เธอเลี้ยงดูนั้นเป็นใครพระภิกษุหนุ่มกราบทูลว่าท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของข้าพระองค์เพื่อจะให้กำลังใจพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงประทานสาธุการแล้วตรัสว่าเธอปฏิบัติตามปฏิปทาที่ตถาคตปฏิบัติมาแล้วแม้เมื่อครั้งที่ตถาคตยังประพฤติบุรพจริยาก็ได้นำบำรุงเลี้ยงบิดามารดามาก่อนเช่นกันพระภิกษุหนุ่มกลับได้ความชุ่มชื่นเบิกบานใจหมู่ภิกษุกราบทูลวิงวอนให้ทรงตรัสเล่าเรื่องข้อประพฤติในการก่อนพระบรมศาสดาจึงทรงนำอดีตชาติมาแสดงเพื่อจะทำให้การเลี้ยงดูบิดามารดาที่เป็นบุรพจริยาของพระองค์แจ่มชัดยิ่งขึ้นคำมั่นสัญญาในอดีตชาติมีหมู่บ้านนายพรานสองหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากกรุงพาราณสีหมู่บ้านหนึ่งมีนายพรานอยู่รวมกันประมาณ500ครอบครัวอยู่คนละริมฝั่งแม่น้ำนายพรานผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันตอนที่ยังหนุ่มเคยให้สัญญากันไว้ว่าถ้าฝ่ายหนึ่งได้ลูกสาวอีกฝ่ายหนึ่งได้ลูกชายจะให้ทั้งสองคนแต่งงานกันอยู่ต่อมาไม่นานหัวหน้านายพรานทั้งสองหมู่บ้านแต่งงานมีครอบครัวนายพรานในบ้านริมฝั่งนี้ได้ลูกชายญาติทั้งหลายเอาผ้าทุกกุลพัสรองรับกุมารนั้นในขณะเกิดบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกชายว่าทุกกุละแปลว่าเด็กชายผู้นอนบนผ้าทุกกุละส่วนหัวหน้านายพรานอีกคนหนึ่งได้ลูกสาวเพราะเกิดที่หมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกสาวว่าปาริกาแปลว่าเด็กหญิงผู้เกิดที่ริมฝั่งแม่น้ำเด็กทั้งสองคนมีรูปร่างหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูผิวพรรณสะอาดหมดจดเกลี้ยงเกลาแม้เกิดในสกุลนายพรานก็มีจิตใจงดงามไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างจากเด็กในหมู่บ้านนายพรานทั่วไปเมื่อทุกกุลกุมารอายุได้16ปีบิดามารดาต้องการให้แต่งงานแต่ทุกกุลกุมารจุติมาจากพรหมโลกเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะความที่พรหมโลกไม่เกี่ยวข้องด้วยกามจึงเอามือปิดหูทั้งสองข้างบอกว่าผมไม่ต้องการมีครอบครัวโปรดอย่าพูดอย่างนี้แม้บิดามารดารบเร้าถึง2ครั้ง3ครั้งทุกกุลกุมารก็ไม่ต้องการที่จะมีครอบครัวฝ่ายปาริกากุมารีแม้บิดามารดาพูดว่าเพื่อนพ่อกับแม่มีลูกชายหน้าตาดี
จะให้แต่งงานกับลูกเธอก็เอามือปิดหูทั้งสองข้างกล่าวห้ามเพราะความที่เธอจุติมาจากพรหมโลกเช่นเดียวกันในคราวนั้นทุกกูและกุมารส่งข่าวลับไปบอกนางปาริกาว่าถ้าเธอต้องการมีครอบครัวก็แต่งงานกับคนอื่นเถิดฉันไม่ต้องการมีครอบครัวส่วนนางปาริกาก็ส่งข่าวลับไปถึงทุกกูและกุมารเหมือนกันแต่บิดามารดาก็ได้ให้ทั้งสองแต่งงานกันทั้งที่ชายหนุ่มและหญิงสาวไม่ปรารถนาแม้เช่นนั้นเธอทั้งสองก็ไม่ได้ร่วมประเวณีอยู่ด้วยกันเหมือนมหาพรหมสององค์ทุกกูละนั้นไม่ฆ่าปลาหรือเนื้อแม้เนื้อที่คนนำมาให้ขายก็ไม่ยอมขายบิดามารดาพูดกับลูกชายว่าลูกเกิดในสกุลนายพรานไม่อยากมีครอบครัวไม่ฆ่าสัตว์แล้วลูกจะประกอบอาชีพอะไรทุกกูละกล่าวว่าถ้าท่านอนุญาตเราทั้งสองจะบวชบิดามารดาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเหนี่ยวรั้งไว้จึงอนุญาตให้บวชชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองยินดีเป็นอย่างมากกราบเท้าบิดามารดาแล้วเดินทางออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่หิมวันตประเทศลัดเลาะไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาพ้นแม่น้ำคงคาจึงเข้าเขตแม่น้ำมิคสัมมตาที่ชาวบ้านสมมุติเรียกกันว่าปากะโคซึ่งไหลลงมาจากภูเขาหิมวันแล้วมาบรรจบกับแม่น้ำคงคาขณะนั้นพบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพระองค์พิจารณาก็ทราบว่ามหาบุรุษทั้งสองจะบวชเป็นฤาษีจึงมีบัญชาให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมและบริขารนักบวชให้ท่านทั้งสองบรรณศาลานั้นห่างจากแม่น้ำมิคสัมมตาประมาณกึ่งเสียงคนกู่ถึงกันวิสุกรรมเทพบุตรไปจัดการตามพระอินทร์บัญชาไล่เนื้อและนกที่มีสำเนียงน่ากลัวให้หนีไปแล้วเนรมิตทางเส้นเดียวไปยังอาสมนั้นชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองเห็นทางที่คนเดินทอดอยู่เบื้องหน้าจึงเดินไปตามทางนั้นจนถึงอาสมทุกกูและบัณฑิตเข้าสู่บรรณศาลาเห็นบริขารนักบวชก็ทราบว่าพระอินทร์ประทานให้จึงเปลื้องเครื่องนุ่งห่มคฤหัสถ์ออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งพาดหนังเสือบนบ่าผูกมณฑลชดาครองเพศฤาษีแล้วให้นางปาริกาบวชเป็นฤาษินีกำเนิดพระสุวรรณสามเมื่อดาบทและดาบทสินีทั้งสองบวชแล้วได้เจริญเมตตาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ฝูงเนื้อและนกทั้งปวงก็กลับได้เมตตาจิตต่อกันและกันด้วยอนุภาพเมตตาแห่งนักบวชทั้งสองท่านสัตว์ป่าเหล่านั้นจึงไม่เบียดเบียนทำอันตรายกันและกันปาริกาดาบทสินีลุกขึ้นแต่เช้าตรู่จัดเตรียมน้ำดื่มและของฉันแล้วกวาดอาสมทำหน้าที่ทุกอย่างจากนั้นดาบทและดาบทสินีทั้งสองก็ออกหาผลไม้นานาชนิดมาฉันแล้วเข้าสู่บรรณศาลาของตนเจริญสมณธรรมพักอิริยาบถสำราญอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้เท้าสักกะเทวราชได้เสด็จมาดูแลพระมุนีทั้งสองเช่นกันวันหนึ่งพระองค์เห็นว่าจะเกิดอันตรายแก่นักบวชทั้งสองถึงตาบอดเพราะความเป็นห่วงจึงลงมาจากเทวโลกเข้าไปหาทุกกูและบัณฑิตนมัสการแล้วนั่งณที่อันสมควรตรัสว่าจะเกิดอันตรายแก่ท่านทั้งสองควรที่ท่านทั้งสองจะต้องมีบุตรไว้สำหรับคอยปฏิบัติบำรุงขอท่านทั้งสองจงเสพโลกธรรมทุกกูและบัณฑิตได้สดับคำของเท้าสักกะจึงกล่าวว่าพระองค์ตรัสอะไรแม้เราทั้งสองอยู่เรียนก็ยังไม่เสพโลกธรรมเกลียดดุจกองคูดซึ่งเต็มไปด้วยหมู่นอนบัดนี้เราเข้าป่าออกบวชเป็นฤาษีจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรเท้าสักกะตรัสว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องทำอย่างนั้นแต่ขอให้เอามือลูบท้องปาริกาดาบทสินีเวลานางมีฤดูทุกกูและบัณฑิตรับว่าอย่างนี้ทำได้เท้าสักกะนมัสการทุกกูและดาบทแล้วกลับไปที่อยู่ของตนฝ่ายทุกกูและบัณฑิตบอกนางปาริกาให้ทราบแล้วเอามือลูบท้องนางในเวลาที่นางมีฤดูในการนั้นพระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลกมาถือปฏิสนธิในครรภ์นางปาริกาครั้นล่วงไปได้10 เดือนนางคลอดบุตรมีผิวพรรณสะอาดงดงามผุดผ่องดั่งทองคำ
บิดามารดาจึงตั้งชื่อบุตรว่าสุวรรณสามเวลาที่นางปาริกาไปป่าเก็บผลไม้นางกินรีทั้งหลายที่อยู่บนขุนเขาได้ทำหน้าที่นางนมแทนเมื่อดาบทสินีทั้งสองอาบน้ำให้พระโพธิสัตว์แล้วให้บรรทมในบรรณศาลาพากันไปหาผลไม้นางกินรีทั้งหลายก็อุ้มสุวรรณสามไปอาบน้ำที่แอ่งน้ำในซอกเขาแล้วพาขึ้นสู่ยอดบรรพตประดับด้วยดอกไม้หลากสีฝนหอระดานและมโนศิลาแต้มที่หน้าผากแล้วนำกลับมาให้นอนในบรรณศาลาตามเดิมครั้นนางปาริกากลับมาก็ให้บุตรดื่มนมเมื่อบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรมาเช่นนี้จนมีอายุได้16ปีให้บุตรนั่งคอยอยู่ในบรรณศาลาตนเองพากันออกป่าหาผลไม้ส่วนสุวรรณสามได้เฝ้าสังเกตทางที่บิดามารดาไปและกลับเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่บิดามารดาได้

0: ที่นี
1: ่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่18ถึง19สิงหาคม2569อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสั่งการเร่งด่วนให้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าพลุควนเคร่งการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026รัชนกอินทนนท์เก็บชัยชนะผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:19 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่18ถึง19สิงหาคม2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงสำนักงานชลประทานที่8อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เวลา 16:11 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงเปิดนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอราษฎากรพิพัฒน์พระบรมมหาราชวังนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสครบ50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมและฟื้นฟูหัตถศิลป์ไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ส่งขับเคลื่อนงานศิลปาชีพสู่อนาคตอย่างยั่งยืนนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตจัดแสดงเรื่องราวของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานด้วยเรื่องราวความสำเร็จโดยการต่อยอดงานศิลปาชีพไปสู่อนาคตใน4หัวข้อประกอบด้วยหัวข้อ The Beginning จัดแสดงจุดเริ่มต้นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพหัวข้อ Strong Root Lasting Growth นำเสนอเรื่องราวการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมความสงบสุขและความร่วมมือผ่านการจัดแสดงงานหัตถกรรมที่หลากหลายประเภทควบคู่กับเทคโนโลยีหัวข้อ Empowering People Strengthening Community นำเสนอการพัฒนาบุคคลผ่านการฝึกอาชีพสร้างรายได้และความภาคภูมิใจในชุมชนสืบทอดแรงบันดาลใจและเรื่องราวของแต่ละท้องถิ่นที่สร้างพลังให้แก่ชุมชนและหัวข้อ New Face New Faceสรุปบทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและคุณประโยชน์ต่อสังคมนำเสนอการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปะร่วมสมัยตลอด5ทศวรรษที่ผ่านมามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้บรรลุเป้าหมายในการสร้างอาชีพอนุรักษ์ภูมิปัญญาและยกระดับงานหัตถกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลสมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นและสืบสานงานศิลป์อันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงแคนเบอร์ราแล้วเตรียมหารือนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเพื่อกระชับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ขยายความร่วมมือการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางออกจากนครซิดนีย์มายังกรุงแคนเบอร์ราโดยเดินทางถึงเวลา 21:00 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าไทย3ชั่วโมงเพื่อปฏิบัติภารกิจเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้ตามคำเชิญของนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยภารกิจที่กรุงแคนเบอร์รานายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในวันที่19สิงหาคมโดยมุ่งผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและความมั่นคงพร้อมต่อยอดหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสำหรับการเยือนครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างภาคเอกชนของ2ประเทศและเตรียมความพร้อมสู่การครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียในปี2570วาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
0: อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสั่งการเร่งด่วนให้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าพลุควนเคร่ง
3: นายสรัญญูภูลาภอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรตามประกาศราชกิจจานุเบกษาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่14สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าร่วมพิธีณกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อภายหลังสิ้นพิธีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำนโยบายขับเคลื่อนการปฏิบัติการฝนหลวงให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะการรับมือกับภัยแล้งจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยถึงช่วงกลางปีหน้าสำหรับภารกิจเร่งด่วนที่ต้องขับเคลื่อนในขณะนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าช่วยเหลือในภารกิจดับไฟป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราชภายหลังจากได้มีการร้องขอจากหน่วยงานจังหวัดนั้นขณะนี้ได้สั่งการให้มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วเพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติการฝนหลวงดับไฟป่าซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติการพร้อมได้จัดส่งเฮลิคอปเตอร์ในการลงพื้นที่สนับสนุนภารกิจดับไฟป่าในเบื้องต้นแล้ว1ลำอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเน้นย้ำด้วยว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังคงมุ่งมั่นในการปฏิบัติการเพื่อบรรเทาความขาดแคลนด้านน้ำในพื้นที่การเกษตรและเติมน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงก่อนฝนทิ้งช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
0: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อใช้เป็นคลังข้อมูลดิจิทัลระดับชาติรวบรวมข้อมูลเชิงลึกทุกมิติเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่เนซีโร่2050
4: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ CCIC อย่างเป็นทางการณกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูลดิจิทัลขนาดใหญ่ด้านภูมิอากาศของประเทศรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเชิงลึกทุกมิติโดยนำข้อมูลดาวเทียมจุดความร้อนและพื้นที่เผาไหม้มาประมวลผลร่วมกับแบบจำลองภูมิอากาศความละเอียดสูงซึ่งข้อมูลจะถูกส่งตรงไปยังหน่วยงานปฏิบัติการในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั้ง76จังหวัดและเครือข่ายอาสาสมัครทำให้สามารถวางแผนลาดตระเวนชี้เป้าจุดเสี่ยงไฟป่าหมอกควัน PM2.5และบริหารจัดการน้ำได้อย่างตรงจุดและสั่งการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ได้อย่างแม่นยำถือเป็นการยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยในการตั้งรับปรับตัวและขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกได้อย่างเท่าทันสถานการณ์โลกรองรับการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลไกตลาดคาร์บอน ระบบซื้อขายสิทธิ์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero Emission ภายในปี2050สำหรับศูนย์ข้อมูล CCIC ประชาชนทุกคนคือศูนย์กลางที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการออกแบบให้เป็นคลังปัญญาดิจิทัลให้ทุกคนเข้าถึงได้สามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลตรวจสอบดัชนีความเสี่ยงภัยภูมิอากาศในพื้นที่ต่างๆขณะที่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมสามารถใช้ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและวางแผนคาร์บอนเครดิตเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่มีภูมิคุ้มกันปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: การประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติประสบความสำเร็จในการขยายความร่วมมือกับมิตรประเทศโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ไทยสามารถเรียนรู้และนำมาสู่การพึ่งพาตนเอง
5: พลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติ Thailand Security Dialogue 2026ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนณโรงแรมพลาซ่าแอทินีแบงคอกกรุงเทพโดยรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวถึงความสำเร็จในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสที่สำคัญของไทยในการแลกเปลี่ยนรับฟังแนวคิดและมุมมองด้านการป้องกันประเทศกับภาคส่วนต่างๆและมิตรประเทศได้ขยายความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ไทยสามารถเรียนรู้ผ่านการนำเทคโนโลยีจากมหาอำนาจมาปรับใช้เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและพัฒนาสู่การเป็นฟันเฟืองทางเศรษฐกิจตามเป้าหมายในอนาคตพร้อมกันนี้ยังมีการหารือเพื่อขยายความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่องในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการรับมือกับภัยพิบัติเช่นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในขณะนี้ผ่านการฝึกร่วมทางทหารต่างๆเช่นคอบราโกเป็นต้นทั้งนี้ความท้าทายที่สำคัญต่อความมั่นคงของไทยในขณะนี้คือการแสวงหาความร่วมมือและผลประโยชน์กับมิตรประเทศทำให้การเลือกข้างประเทศมหาอำนาจชาติใดชาติหนึ่งท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ย่อมไม่เกิดประโยชน์กับไทยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนรอบด้านพร้อมแก้ปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบ
6: นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาณกระทรวงศึกษาธิการโดยนายพิเชษฐ์ได้เน้นย้ำแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมนำผลจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในจังหวัดนครราชสีมามาถอดบทเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับความร่วมมืออย่างเข้มแข็งจากชุมชนและภาคีเครือข่ายในท้องถิ่นสะท้อนการขับเคลื่อนแนวทาง All for Education ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งถือเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตครูและคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยในช่วง6เดือนที่ผ่านมาศูนย์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถช่วยเหลือครูได้แล้ว 4,043 คนลดมูลหนี้ในระบบได้กว่า 4,851 ล้านบาทพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยมีเป้าหมายให้ครูไทยมีวินัยทางการเงินปลอดหนี้และเกษียณอย่างมีคุณภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: ที่ประชุมกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีข้อสั่งการให้เร่งกำกับดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกหลังจากพบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจเหนือตลาดปีนี้20เรื่อง
7: พลตำรวจโทพิทยาสิริรักษ์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณทำเนียบรัฐบาลว่าที่ประชุมมีข้อสั่งการให้เร่งกำกับดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยกขค.จะบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกหลังในปีนี้พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจเหนือตลาดแล้ว20เรื่องเช่นการบังคับให้ใช้บริการขนส่งการบังคับเข้าร่วมโปรโมชั่นการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมและค่า GP รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนและสอบสวนสำหรับแนวทางการกำกับดูแลจะแบ่งเป็น3ระยะ โดยระยะสั้นกขค.จะเร่งบังคับใช้กฎหมายกับกรณีที่สามารถดำเนินการได้ทันทีระยะกลางจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มอำนาจในการกำกับดูแลเชิงป้องกันและระยะยาวจะบูรณาการการทำงานระหว่างกขค.กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำกฎหมายและมาตรการร่วมกันให้สามารถกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8: เราจะมีการทำงานในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวส่วนระยะสั้นเนี่ยจะเป็นของกขค.ครับสำนักงานการแข่งขันทางการค้าที่มีอำนาจที่จะกำกับดูแลซึ่งตอนนี้มีเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาที่กขค.ในปีนี้20เรื่องแล้วครับเรื่องที่ร้องเรียนก็จะมีเรื่องการบังคับขนส่งการบังคับโปรโมชั่นการขึ้นค่าธรรมเนียมการขึ้นค่า GP เนี่ยนะครับซึ่งบอกไว้เลยว่าทางคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเอาจริงกับเรื่องนี้มากเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่แพลตฟอร์มเหล่านี้มีอำนาจเหนือตลาดระยะกลางก็คือการออกกฎหมายที่เรามีอำนาจบังคับแต่ว่าในวันนี้อะไรที่เราทำได้ทันทีเราทำทันทีครับ
7: พลตำรวจโทพิทยากล่าวเพิ่มเติมว่ากขค.ยังได้ศึกษาตลาดรูปแบบธุรกิจและจะทำแนวทางพิจารณาการดำเนินธุรกิจของแพลตฟอร์มดิจิทัลหลายด้านพร้อมยืนยันว่าจะบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกโดยการดำเนินคดีจะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องทั้งนี้หากฝ่าฝืนตามมาตรา50จะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกินร้อยละ10ของรายได้ปุริมปราโสภาภาครายงาน
9: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
10: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยืนยันว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้มีกำหนดที่จะพบกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนที่ทำเนียบสีฟ้าหรือทำเนียบซองวาเดในกรุงโซลเมืองหลวงเกาหลีใต้ในวันที่20สิงหาคมนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทางอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับจีนนอกจากนี้นายหวังอี้ยังมีกำหนดการพบหารือกับนายวีซุงลักที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้เกี่ยวกับประเด็นระดับภูมิภาคและระดับโลกซึ่งรวมถึงสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีการประกาศดังกล่าวมีขึ้นขณะที่นายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพยายามยกระดับสถานะและความสัมพันธ์กับบรรดาชาติพันธมิตรของเกาหลีเหนือโดยเฉพาะรัสเซียด้วยการส่งกำลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อช่วยเหลือรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนสำนักนายกรัฐมนตรีอิรักออกแถลงการที่ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีอาลีอันไซดีแห่งอิรักสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเปิดการสอบสวนเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีอาคารสำนักงานของนายกรัฐมนตรีมัสรัวบาซานีแห่งเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานทางตอนเหนือของอิรักเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มติดอาวุธกลุ่มใดอ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ด้านนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านประนามเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลอิรักเฝ้าระวังและตรวจสอบรอบคอบขณะที่นายทอมบาแลกทูตพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐประจำอิรักกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางกรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาในสังกัดกระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมของลาวประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยคาดว่าลาวจะเผชิญพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักมากระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้โด ดยเฉพาะ8แขวงอาทิหัวพันหลวงน้ำทาบ่อแก้วหลวงพระบางชัยบุรีบริคำไสคำม่วนและสวรรณเขตเนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำพัดผ่านภาคเหนือและภาคกลางของลาวประกอบกับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมแรงในบางพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของลาวยังเตือนอีกว่าฝนที่ตกต่อเนื่องหลายวันอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและน้ำท่วมในเมืองจึงขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางผ่านเขตพื้นที่ภูเขาควรตรวจสอบสภาพอากาศเส้นทางและความพร้อมของยานพาหนะก่อนออกเดินทางต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2013เอาชนะเนสลีฮานอารินมืออันดับ30ของโลกจากตุรกีไป2ต่อ0เกม 21-14 และ 21-10 ผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ได้สำเร็จไปรอพบผู้ชนะระหว่างอิชิกะเจสวานจากสหรัฐอเมริกาหรือซาบรีนาโซลิสจากเม็กซิโกต่อไปการแข่งขันเทนนิสอาชีพสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ที่เกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวฐานทัพสุขสำราญเอาชนะศิวนัทอุยตยกุลไป2ต่อ0เซต6ต่อ1และ6ต่อ3คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชาญเดชนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026เอาชนะพิมมาดาทองคำไป2ต่อ1เซต4ต่อ66ต่อ4 7ต่อ6ไทยเบรก3คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวไปครองสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยร่วมกับไทยเบเวอเรจจัดการแข่งขัน100 Plus ไทยเทนนิสลีก2026ต่อเนื่องเป็นปีที่5เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างความยั่งยืนให้วงการเทนนิสไทยติดตามได้จากรายงาน
12: พันเอกวัฒนาจันภัยจิตกรรมการผู้อำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายโรจนสิทธิ์มีนิสสินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและนางสาวแทมมารินธนสุการผู้จัดการแข่งขันร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันเทนนิส100 Plus ไทยเทนนิสลีก2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24สิงหาคมที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีโดยนายโรจนสิทธิ์มีนิสินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5แล้วโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายของนักเทนนิสทุกช่วงวัยตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงผู้สูงอายุเนื่องจากนักเทนนิสในบางช่วงอายุยังมีเวทีสำหรับการแข่งขันไม่มากนักการจัดการแข่งขันรายการนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้มีเวทีแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับวงการเทนนิสไทยปุริมภัสสรการรายงาน
11: นายพงษ์รัตน์เหลืองธำรงเจริญนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายจักรพงษ์ทองใหญ่ประธานบริหารออไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์และนายเกษมสุขจงมั่นคงประธานเจ้าหน้าที่บริษัทธุรกิจกอล์ฟบริษัท MBK จำกัดมหาชนร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกอล์ฟแบบโคแซงชั่นต่อเนื่องเป็นปีที่3จำนวน2รายการคือสิงห์ SAT MBK Championship 2026ชิงเงินรางวัล3ล้านบาทระหว่างวันที่20ถึง23สิงหาคมนี้ที่สนามลำลูกกาคันทรีคลับจังหวัดปทุมธานีและสิงห์บางกอกโอเพ่น2026ชิงเงินรางวัล3ล้านบาทระหว่างวันที่27ถึง30สิงหาคมที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีนายจักรพงษ์ทองใหญ่ประธานบริหารออไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์กล่าวว่า2ปีที่ผ่านมารายการโคแซงชั่นถือเป็นอีกหนึ่งแมตช์สำคัญที่จะช่วยให้นักกอล์ฟไทยสร้างผลงานคะแนนสะสมโลก Official World Golf Ranking และ Order of Merit เพื่อให้นักกอล์ฟไทยได้สะสมคะแนนสร้างอันดับและต่อยอดสู่ Asian Development Tour และ Asian Tour และการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นโดยเฉพาะนักกอล์ฟดาวรุ่งที่กำลังสร้างเส้นทางอาชีพของตัวเองขณะเดียวกันการยกระดับการแข่งขันในปีนี้ยังเปิดพื้นที่ให้นักกอล์ฟต่างชาติเข้ามาร่วมการแข่งขันทำให้แมตช์เข้มข้นขึ้นช่วยให้นักกอล์ฟไทยได้เรียนรู้จากคู่แข่งที่หลากหลายซึ่งเป็นประสบการณ์สำคัญในการพัฒนาฝีมือก่อนก้าวไปเล่นในระดับนานาชาติ นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงแนวทางการจัดเตรียมที่พักของญี่ปุ่นในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ว่าญี่ปุ่นได้วางแผนรองรับไว้อย่างเป็นระบบโดยจะให้นักกีฬาประมาณ 4,000 ถึง 5,000 คนเข้าพักบนเรือใหญ่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอาทิห้องพัก571ห้องสระว่ายน้ำ7สระและร้านอาหาร8แห่งพร้อมยืนยันความมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากช่วงมรสุมไต้ฝุ่นอย่างแน่นอนขณะที่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่อีกประมาณ 2,000 คนจะพักในที่พักรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ไม้บริเวณท่าเรือการ์เด้นเพียในเมืองนาโกย่าส่วนที่เหลือจะกระจายเข้าพักตามโรงแรมต่างๆในพื้นที่ส่วนกรณีงบประมาณและเบี้ยเลี้ยงของนักกีฬารวมถึงผู้ฝึกสอนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันว่าไม่มีปัญหาใดๆโดยในส่วนของเดือนมิถุนายนได้ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยครบถ้วนแล้วขณะที่งบของเดือนกรกฎาคมสำหรับสมาคมกีฬาที่ยื่นเอกสารสมบูรณ์ก็กำลังเร่งเบิกจ่ายให้อย่างเร่งด่วนส่วนสมาคมที่ยังขาดเอกสารบางจุดได้เร่งประสานงานติดตามเพื่อให้เงินถึงมือทุกคนโดยเร็วที่สุดพาณิชย์คัดนาครายงาน
13: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
14: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด
15: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามที่ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะพบกันในค่ำคืนนี้กับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะยังคงนำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกันเช่นเคยนะคะโดยทางรายการของเราได้คัดสรรวรรณกรรมที่เคยคว้ารางวัลจากเวทีการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ามาให้ฟังกันค่ะรางวัลนี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีประกวดเรื่องสั้นและบทกวีทางการเมืองค่ะเริ่มตั้งแต่ในปีพุทธศักราช2545ค่ะที่ตรงกับวาระครบรอบ70ปีของรัฐสภาไทยจุดประสงค์ของการจัดประกวดก็เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะและเปิดพื้นที่ให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางความคิดผ่านงานเขียนปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยให้แก่คนไทยผ่านผลงานวรรณกรรมนั่นเองค่ะส่วนที่มาของชื่อพานแว่นฟ้านะคะหมายถึงพานสองชั้นที่วางซ้อนกันชั้นบนเป็นพานขนาดเล็กวางซ้อนบนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งของอันทรงเกียรติสูงในทางศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะและยังคงใช้เป็นพานรองรับรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าองค์ที่3ผลงานของคุณวุฒินันท์ชัยศรี

และเช่นเคยนะคะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่ององค์ที่3นี้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังไปพร้อมกันค่ะ

ดูเหมือนว่าการดูละครจากข้างเวทีเป็นอภิสิทธิ์เฉพาะผู้อยู่เบื้องหลังละครเท่านั้นความพยายามน้ำตารอยยิ้มเสียงหัวเราะความรู้สึกทั้งหมดเอ่อล้นอยู่ในความทรงจำซ้อนทับกับภาพของการแสดงจริงซึ่งกำลังโลดแล่นอยู่ในนาทีนี้ฉากซึ่งต้องหัวเราะร่วนแต่ในระหว่างการฝึกซ้อมนักศึกษาผู้แสดงมีปัญหากับทางบ้านต้องอาศัยการปลอบประโลมปรับอารมณ์จากผู้กำกับและเพื่อนๆฉากค่ำครวญที่ถูกสั่งคัดมากกว่าร้อยครั้งเปล่าเปลืองน้ำตาไปร้อยหนฉากต่อสู้ซึ่งต้องลุ้นจังหวะก้าวและองศาร่างกายทุกครั้งเพื่อมิให้ล้มโครงครามเหมือนตอนซ้อมแต่และฉากตัดสลับมาให้ลุ้นระทึกเมื่อผ่านไปก็ใจหายเพราะว่านี่คือครั้งสุดท้ายที่จะได้แสดงสิ่งที่ฝึกซ้อมมาบนเวทีจากนี้คงเหลือทิ้งไว้เพียงความทรงจำไม่ว่าจะดีหรือร้ายแล้วก็บนเวทีของนักศึกษาในสายตาของหลายคนเป็นเพียงกิจกรรมฆ่าเวลาแท้จริงแล้วแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตามากกว่าใครหลายคนจะคาดคิดเลือบมองไปทางฝั่งผู้ชมดร.ทศธรรมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคนใหม่นั่งดูด้วยสีหน้าเรียบเฉยประดับรอยยิ้มเบาบางที่คุ้นตานานๆทีก็หันไปคุยกับหัวหน้าภาควิชาของผมแล้วก็หัวเราะกันเบาๆตามแบบที่ผู้บริหารพึงทำอาจจะเป็นเพราะว่าเนื้อหาของละครไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรือเป็นเพราะไม่ได้ใส่ใจกับละครเวทีฝีมือของนักศึกษามากนักเรื่องราวบนเวทีดำเนินไปถึงการได้รับอาวุธวิเศษของตัวละครและกำลังกลับมาเพื่อทวงบัลลังก์สีหน้าของท่านรองอธิการบดีดูผ่อนคลายลงเพราะคงคิดว่านี่เป็นฉากสุดท้ายของเรื่องราวแล้วแต่แท้จริงแล้วองค์ที่สามเพิ่งจะเริ่มต้น

หลังเปล่าเปลืองเวลาไปกับวัยหนุ่มและใฝ่ฝันคณะละครอิสระที่ก่อตั้งและประคับประคองร่วมกันกับเพื่อนๆมากว่า10ปีซึ่งไม่เคยประสบความสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันก็ต้องล่มสลายเมื่อชีวิตก้าวมาถึงเลขหลัก4บวกกับปัจจัยเรื่องความป่วยไข้ของคนในครอบครัวก็สมควรที่จะต้องมองหาโซ่ล่ามคอในนามความมั่นคงของชีวิตปริญญาโทสาขาการแสดงจากมหาวิทยาลัยเล็กๆในประเทศอินเดียดูจะไม่เป็นที่พึงใจของนายจ้างในบริษัทไทยมากเท่าใดนักงานเดียวที่คว้าได้ในช่วงวิกฤตการดำผุดดำว่ายในมหาสมุทรแห่งการหางานคืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดแห่งหนึ่งไม่สิควรจะเรียกว่าลูกจ้างชั่วคราวมากกว่าสัญญาสั้นๆเพียง1ปีที่ได้รับมาจากความเมตตาของอาจารย์ที่เคยพบผ่านในระหว่างการออกเร่แสดงละครไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่ามหาวิทยาลัยจะเต็มใจยื่นสัญญาฉบับต่อไปมาให้เซ็นสิ่งเดียวที่ทำได้ในตอนนี้คือการเข้ามาเป็นอะไรในวิชาที่ไม่มีคนสอนหนึ่งในรายวิชาที่ไม่มีใครอยากจะรับบทผู้ดูแลมากนักก็คือวิชาศิลปะการแสดงซึ่งผู้สอนรายวิชานี้ต้องควบรวมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของชมรมละครด้วยฟังดูเป็นวิชาที่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนักแต่ความพิเศษสำหรับรายวิชาและชมรมนี้จะต้องมีอีเวนต์ยิ่งใหญ่ทุกปีนั่นก็คือการจัดแสดงละครประจำปีซึ่งเป็นหน้าเป็นตาของภาควิชามาตลอดแต่ว่าใครกันล่ะจะอยากมาแบ่งงานเบื้องหลังหนักหน่วงขอแค่ที่มีชื่อในคำสั่งราชการว่าได้ช่วยจัดงานพร้อมกับถ่ายรูปสวยๆพอลงพอร์ตตำแหน่งก็เพียงพอแล้วทุกคนจึงเห็นพ้องต้องกันว่าอัลไหลของอาจารย์ผู้จบปริญญาโทสาขาการแสดงจากต่างประเทศเหมาะสมที่สุดที่จะเข้ามาแบกภาระนี้แทนที่อาจารย์คนเก่าซึ่งลาไปศึกษาต่อในต่างประเทศแล้วก็เวทีของนักศึกษาผมนึกแล้วหัวเราะเบาๆงานที่เต็มไปด้วยแรงใจแล้วก็ไฟฝันผมคับคล้ายคับคลาว่าเคยรู้สึกอย่างนั้นเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ปีศาจชื่อความจริงแล้วก็การเวลาก็ค่อยๆทับถมตะกอนแห่งความสิ้นหวังจนไฟเหล่านั้นดับมอดไปสิ้นแล้วยิ่งในประเทศนี้ที่มองเห็นศิลปะเป็นเพียงของเล่นฆ่าเวลายิ่งทำให้ผมไม่อยากปลูกไฟฝันในเด็กๆเติบโตขึ้นมาพบกับความผิดหวังเหมือนตัวเองความตั้งใจแรกของผมจึงเป็นเพียงการทำไปตามหน้าที่ให้งานนี้พ้นตัวไปเท่านั้นเอง

นี่เป็นโอกาสครั้งเดียวของชีวิตนักศึกษานะทำไมถึงจะไม่ทำกันให้เต็มที่ล่ะคำพูดของวิทยวัฒน์ประธานสโมสรนักศึกษาและประธานชมรมละครที่พูดกับเพื่อนๆจวนให้ผมฟื้นขึ้นมาจากเชิงตะกอนความสิ้นหวังทันทีที่เขาทราบว่าผมเข้ารับตำแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมละครคนใหม่เขาและทีมผู้กำกับอีก2คนก็มาพบแล้วก็ชวนให้ผมเข้าเป็นสักขีพยานในการประถมนิเทศละครประจำปีไฟฝันของหนุ่มสาวนั้นร้อนแรงชวนให้ไฟในการทำงานละครที่มอดดับของผมคู่ชนขึ้นมาอีกครั้งพวกเราอยากจะทำละครการเมืองครับแวบแรกผมตกใจแล้วก็ยอมรับว่าในใจลึกๆนั้นดูแคลนละครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดว่าคงหนีไม่พ้นละครรักสามเศร้าละครจากวงหยิบเอานิทานมาเล่นสักเรื่องแต่งชุดสวยๆแล้วก็จบลงอย่างไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อมองเข้าไปในแววตาของเด็กๆเหมือนผมเห็นภาพของตัวเองซ้อนทับอยู่ในนั้นเด็กดื้อซึ่งไม่พอใจสังคมที่เป็นอยู่และก็มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงโลกจะว่าไปแล้วโลกที่พวกเขาอยู่ในตอนนี้ก็ไม่น่าพิรมสักเท่าใดนักมันก็คือยุคสมัยที่การเมืองเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลพลเรือนเป็นรัฐบาลทหารจากรัฐประหารเมื่อหลายปีก่อนนำซ้ำคนที่เป็นผู้นำในตอนนี้ก็ยังวางเครือข่ายอำนาจซ้อนทับไว้หลายชั้นส่วนคนหนุ่มสาวที่อยู่ตรงหน้าผมก็คือคนกลุ่มหนึ่งในหมู่คนรุ่นใหม่จำนวนมากที่เริ่มรู้สึกว่าเกิดความไม่ชอบมาพากลในประเทศนี้และก็ออกมาประท้วงอยู่เนืองๆจนกลายเป็นกระแสความคิดและอารมณ์ร่วมแห่งยุคสมัยท่ามกลางบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวคำว่าการเมืองจึงเป็นทั้งคำต้องห้ามและก็ความเย้ายวนของผู้ที่จะพูดมันออกไปงานยากเลยนะคำแรกที่หลุดออกมาจากปากหลังอ่านโครงการและบทละครร่างแรกดูเป็นคำพูดที่ไม่เข้าท่าเสียเลยหรือว่าต่อให้เตรียมทุก

ละครที่วางอยู่ตรงหน้ารอเพียงรอยปากกาของผมมาเติมเต็มผมรู้ว่าการลงชื่อในกระดาษจะนำพาไปสู่อะไรบ้างแต่ผมจะไม่ปล่อยให้คนหนุ่มสาวเผชิญโลกอันโหดร้ายตามลำพังสิ่งที่พวกเขายังขาดก็คือความรู้ประสบการณ์และผู้ใหญ่สักคนที่จะอยู่เคียงข้างพวกเขา

การเปิดม่านเพื่อแสดงละครองค์แรกไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยที่เต็มไปด้วยผู้บริหารซึ่งแสดงเจตจำนงชัดแจ้งว่าสนับสนุนรัฐบาลชุดปัจจุบันหรืออันที่จริงเพราะว่าการสนับสนุนรัฐบาลนี้ต่างหากที่ทำให้พวกเขาที่ขึ้นครองอำนาจบริหารในมหาวิทยาลัยแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดผลของมันก็คือเมื่อเรื่องไปถึงเบื้องบนโครงการถูกสั่งระงับแทบจะในทันทีพร้อมกับคำสั่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมคนใหม่ขึ้นมารายงานตัวกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาโดยด่วนโดยมีประธานชมรมและสมาชิกบางส่วนตามขึ้นมาด้วยคุณมีอะไรจะอธิบายก็รีบพูดมาผมเลิกคิ้วคำอธิบายทุกอย่างเขียนไว้ในโครงการแล้วนะครับแล้วอะไรคือความหมายของชื่อโครงการนี้โครงการละครเพื่อประชาธิปไตยคุณจะมาปลุกระดมอะไรกับนักศึกษาของผมขอโทษนะครับวิทวัตเอ่ยขึ้นทั้งหมดเนี้ยเป็นความคิดของพวกเราเองครับครูไม่ได้ถามอย่าเพิ่งสอดเสียงดังจนเกือบจะเป็นตะคอกก่อนจะชี้นิ้วมาทางผมทำไมเขาถึงยังกล้าใช้สรรพนามเรียกตัวเองแบบนั้นคุณคิดจะมาล้อเล่นกับใครผมด็อกเตอร์สมพงษ์รองอธิการบดีคุณไม่รู้หรอกว่าผมดูแลเด็กมากี่รุ่นแล้วและผมจะทำยังไงกับผู้อีแอบครั่งการเมืองที่ชอบเอาเด็กมาบังหน้าผมรู้จักเด็กทุกคนในมหาวิทยาลัยดีเด็กๆไม่มีทางคิดเรื่องพันนี้เองได้หรอกยังไงคุณก็ต้องอธิบายนะอาจารย์ใหม่เด็กๆ เป็นคนคิดโครงการนี้ทั้งหมดด้วยตนเองครับและผมก็เห็นด้วยจึงลงลายเซ็นอนุมัติผมไม่เห็นว่าการมีคำว่าประชาธิปไตยในชื่อโครงการนี้มันจะเป็นเรื่องเลวร้ายตรงไหนเลวร้ายสิวะมีคำนี้ทีไรอ่ะพวกคุณก็เอามาอ้างสร้างแต่เรื่องวุ่นวายอยู่กันดีๆไม่ได้หรือไงเขาสูดลมหายใจลึกๆเหมือนกำลังข่มความโกรธเกรี้ยวแต่คนที่ควรจะเดือดดาลควรจะเป็นผมกับเด็กๆมากกว่าและกับไอ้บทละครบ้าบอนี่มันอะไรกันนี่พลคลั่งยึดอำนาจจากผู้ปกครองคนเก่าแต่พออยู่ในบัลลังก์กลับซื้อใจประชาชนไม่ได้สุดท้ายโดนประชาชนรวมตัวกันขับไล่เหมือนหมูเหมือนหมาแล้วชื่อนายพลใครเห็นก็ต้องคิดว่าเป็นท่านนายกคุณคิดจะล้อเลียนรัฐบาลหาเรื่องซวยมาให้มหาวิทยาลัยของเราหรือยังไงท่านอย่าอ่านแต่หน้าสุดท้ายสิครับมันมีเรื่องราวแล้วก็ปมปัญหาในองค์แรกและก็องค์ที่สองที่ปูให้เห็นถึงความเลวร้ายของการมัวเมาในอำนาจโดยไม่เห็นหัวประชาชนผมเงียบลงเพราะว่าเขาโบกมืออย่ามาพูดอวดรู้ผมไม่สนใจยังไงอ่ะผมก็จะไม่ส่งเรื่องให้ท่านอธิการบดีวิสิทธิ์ทราบจนกว่าพวกคุณจะเปลี่ยนบทหรือว่าเลิกทำโครงการซะทำไมท่านไม่คุยด้วยเหตุผลกันก่อนล่ะผมชะงักวิทวัฒน์แตะแขนผมส่งสัญญาณว่าการถกเถียงถึงจุดสิ้นสุดแล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่จะคุยกันอีกต่อไปอย่างน้อย

ไม่น่าเชื่อว่าคำว่าพวกเรามีวิธีต่อสู้ในแบบของเราที่วิทยวัฒน์เคยพูดเอาไว้ตั้งแต่วันแรกไม่ใช่คำพูดที่เลื่อนลอยหนุ่มสาวเหล่านี้ไม่ใช่กวางอ่อนเดียงสาที่รอวันถูกขย่ำแต่คือลูกพยักษ์ที่มีเขี้ยวเล็บมากพอที่จอกล่าเพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นคลิปลับที่ใครสักคนแอบอัดออกมาจากห้องรองอธิการบดีก็แพร่สะพัดไปในโลกออนไลน์แฮชแท็กว่ารองอธิการบดีขี้ข้าเผด็จการแฮชแท็กมหาวิทยาลัยฝ่ายเผด็จการกลายเป็นข้อความที่ถูกโพสต์ซ้ำๆจนขึ้นอันดับหนึ่งแทบจะทุกช่องทางบนออนไลน์แม้ว่าจะไม่ได้ลงชื่อคลิปว่ามาจากมหาวิทยาลัยอะไรแต่ชื่อของอธิการบดีและรองอธิการบดีก็ถูกเปิดเผยออกมาอย่างจงแจ้งคลิปถูกแชร์แล้วก็กล่าวถึงในโลกออนไลน์เหมือนไฟลามทุ่งถึงขนาดออกข่าวโทรทัศน์จนทำให้เก้าอี้ของท่านรองกระเด็นภายในไม่กี่อาทิตย์เพื่อรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแม้ลึกๆผมจะไม่เห็นด้วยนักกับวิธีการที่ออกจะดูชกใต้เข็มขัดแบบนี้แต่กับนักมวยอย่างเจ้าด็อกเตอร์กำมะลอบ้าอำนาจนั่นก็ดูจะเป็นบทลงโทษที่สะสมดีแล้วในอีกแง่หนึ่งความโด่งดังของเรื่องราวการโค่นรองที่การบดีจากคลิปลับก็ทำให้ชมรมละครถูกจับตามองมากเป็นพิเศษ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเปลี่ยนมือเป็นด็อกเตอร์ทศธรรมวิทวัฒน์ให้ข้อมูลแก่ผู้มาใหม่อย่างผมว่าอาจารย์เป็นคนใจดีมีเหตุผลที่สำคัญก็คือเรียนจบมาจากสายวรรณกรรมเบื้องบนคงส่งมาเพื่อคุมเรื่องของชมรมโดยเฉพาะพวกเราถูกเรียกไปพบอีกครั้งแต่คราวนี้มีแค่ผมกับวิทวัฒน์เสียงเนิบๆแล้วก็รอยยิ้มอบอุ่นเหมือนพระโพธิสัตว์ของรองอธิการบดีทำให้บรรยากาศไม่ร้อนระอุเหมือนคราวก่อนท่านรองขอปรับแก้ชื่อตัวละครในพลไม่ให้พ้องกับชื่อของท่านนายกจนเกินไปส่วนตัวเอกชื่อพ้องกับอดีตนายกที่ถูกรัฐประหารซึ่งเป็นผู้ได้รับเลือกจากประชาชนก็กลายเป็นเจ้าชายองค์หนึ่งประชาชนที่แสดงพลังลุกฮือขึ้นขับไล่ในพลและเข้าบริหารจัดการบ้านเมืองเองก็กลับกลายเป็นมอบอำนาจให้เจ้าชายกลับมาปกครองดังเดิมปรับแก้ขนาดนี้ละครการเมืองก็เลยกลายเป็นละครธรรมดาเลยนะผมแย้งการแย่งชิงอำนาจอะไรทำนองนี้ก็นับเป็นเรื่องการเมืองไม่ใช่หรอไม่ใช่แค่นั้นครับการต่อสู้การต่อรองผลประโยชน์การเสียสละเพื่ออุดมการณ์ความสัมพันธ์เชิงอำนาจของตัวละครเรื่องราวที่สามารถตีความไม่เข้ากับบริบทร่วมสมัยดึงให้คนดูเนี่ยฉุกคิดถึงความไม่ชอบธรรมของอำนาจที่ปกครองเขาอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดนั้นต่างหากนะครับที่ทำให้ละครการเมืองมีความหมายขึ้นมาถ้าคุณหาวิธีเล่าเรื่องได้ดีพอคนดูก็ตีความเรื่องพวกนี้ไปได้ทั้งหมดนั่นแหละถ้าไม่มีพื้นที่ให้สอดแทรกบริบทได้มากพอคนดูก็ไม่มีทางตีความถึงสิ่งที่เราอยากจะเล่าหรอกครับนี่ผมจะขอพูดตรงๆเลยนะชายสูงวัยถอดแว่นตาเสียงเนิบเย็นดูมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยผมไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นตรายางรับรองความชอบธรรมในสิ่งที่พวกคุณอยากจะเล่าผมมาเพราะว่าท่านอธิการบดีขอร้องให้มาต่อรองกับพวกคุณวีรกรรมที่ชมรมละครของพวกคุณทำลงไปเป็นเครื่องการันตีแล้วว่าจะไม่มีใครล้มโปรเจกต์ละครนี้ลงได้แต่ว่าถ้าปล่อยให้ละครของพวกคุณแสดงไปตามบทนี้ทั้งหมดมหาวิทยาลัยของพวกเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันคำว่ามหาวิทยาลัยของพวกเราในคำพูดของท่านรองอธิการบดีคงจะหมายถึงคนแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นผมมานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อขอให้เราทุกคนช่วยกันประสานประโยชน์คุณจะพูดเรื่องการเมืองก็ได้นะแต่นิดหน่อยพอให้เรื่องมีรสชาติแต่อย่าถึงขนาดโจมตีตัวบุคคลที่มีอยู่จริงเพราะว่าลูกๆนักศึกษาของผมอาจเดือดร้อนหรืออาจจะมีคนไม่หวังดีฟ้องหมิ่นประมาทเป็นเรื่องใหญ่โตคุณก็รู้อยู่นะว่ายุคนี้อำนาจอยู่ในมือใครเขาจะสั่งยังไงก็ได้

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าองค์ที่3ผลงานโดยคุณวุฒินันท์ชัยศรีเรื่องราวยังไม่จบนะคะก็สามารถมาติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ส่วนวันนี้ค่ะเวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น. กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีพอใจนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
5: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
4: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
5: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
6: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
5: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: นายกรัฐมนตรีพอใจนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยเพราะเชื่อมั่นเสถียรภาพและระบบโลจิสติกส์โดยไทยชูนโยบาย BOI Fast Pass ผลักดันยอดลงทุนครึ่งปีแรกสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพอใจผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนักธุรกิจชาวออสเตรเลียที่เข้าร่วมในงาน Thailand Australia Investment and Business Partnership Reception ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ณนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเนื่องจากนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจเข้ามาตั้งและขยายฐานการผลิตในไทยอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเมืองและระบบโลจิสติกของไทยส่งผลให้ยอดลงทุนในครึ่งปีแรกพุ่งสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาทอีกทั้งยังมีนโยบาย Thailand Fast Pass ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมจากนักลงทุนต่างชาติและวันพรุ่งนี้จะหารือกับผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราเพื่อพิจารณาคลายล็อกกฎระเบียบส่งออกน้ำมันอากาศยานส่วนเกินจากกระบวนการผลิตน้ำมันดีเซลไปยังออสเตรเลียเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการและสร้างรายได้เข้าประเทศและเตรียมหยิบยกประเด็นการขยายระยะเวลาวีซ่าทำงานมาเจรจาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเชฟในร้านอาหารไทยที่กำลังเติบโตพร้อมเน้นย้ำภาพลักษณ์แรงงานฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญทำงานถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับเศรษฐกิจร่วมกันแบบวินวินซิตูเอชั่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานห่วงแรงงานไทยบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในอิสราเอลสั่งเร่งติดตามอาการและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความห่วงใยแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในพื้นที่เกษตรเมืองเมทูลาทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพร้อมกำชับฝ่ายแรงงานณกรุงเทลอาวีฟเร่งติดตามสถานการณ์ประสานการช่วยเหลือและดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีแรงงานไทยภาคการเกษตรจำนวน6คน ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดเก่าที่ตกค้างอยู่ใต้ดินโดย2รายได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาอยู่ระหว่างการผ่าตัดส่วนอีก4รายปลอดภัยแล้วซึ่งขณะนี้ฝ่ายแรงงานอยู่ระหว่างตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงรายละเอียดอาการและรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมเน้นย้ำให้ประสานสถานพยาบาลและหน่วยงานท้องถิ่นติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเร่งตรวจสอบสิทธิและแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานและครอบครัวโดยเร็วที่สุดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของอิสราเอลอยู่ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดยะลาเร่งวางมาตรการรับมือสถานการณ์อุทกภัยกำชับใช้เทคโนโลยีแจ้งเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดแผนอพยพเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบของประชาชน
8: นายมูฮัมหมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยณอำเภอรามันจังหวัดยะลาโดยได้เน้นย้ำถึงมาตรการในการแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมกำหนดเกณฑ์สำคัญว่าหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง3วันและมีปริมาณน้ำฝนสะสมแต่ระดับ250มิลลิเมตรให้แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยและจุดน้ำท่วมซ้ำซากดำเนินการอพยพทันทีสำหรับแผนรองรับการอพยพอำเภอรามันได้จัดเตรียมความพร้อมไว้ดังนี้จัดศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับได้ทั้งหมด36จุดพื้นที่รองรับยานพาหนะสามารถรองรับรถยนต์ได้ 1,985 คันและรถจักรยานยนต์ 3,530 คันมีการบังคับใช้มาตรการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างการรับรู้ถึงความรุนแรงและผลกระทบเพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามคำสั่งอพยพของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความสูญเสียอัมรันแมฮะสวท.ยะลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะในช่วงค่ำคืนวันอังคารแบบนี้นะคะพบกันกับแก้วภูมิรัตน์วันนี้ก็เป็นวันที่18สิงหาคม2569แล้วนะคะเวลาผ่านไปไวจริงๆสำหรับในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่มีกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้นะคะก็คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ160ถึง170ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่22ถึง24สิงหาคมค่ะฝนก็จะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ140ถึง160ของพื้นที่และถึงแม้จะมีฝนตกนะคะคุณผู้ฟังแต่อากาศก็ยังคงร้อนอุณหภูมิสูงสุดค่ะอยู่ที่ประมาณ32ถึง35องศาเซลเซียสในช่วงที่มีฝนตกนะคะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างค่ะที่ควรจะระวังกันอย่างเช่นระวังการลื่นล้มพื้นกระเบื้องพื้นปูนทางเดินหน้าบ้านหรือบริเวณบันไดถ้ามีน้ำฝนหรือมีตะไคร่น้ำเกาะอยู่ก็ทำให้ลื่นได้ง่ายโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กๆหรือคนที่ต้องเดินถือของหลายอย่างแนะนำว่าเวลาเดินในบริเวณที่พื้นเปียกนะคะเดินให้ช้าลงและถ้าเป็นไปได้ก็ควรใช้รองเท้าที่มีดอกยางช่วยเพิ่มการยึดเกาะค่ะและอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระวังเช่นกันก็คืออุบัติเหตุทางท้องถนนนอกจากถนนจะลื่นกว่าปกติในช่วงเวลาที่ฝนตกแล้วหลายคนก็ยังขับรถเร็วขึ้นด้วยรถจักรยานยนต์ยิ่งต้องระวังนะคะยิ่งถ้าเจอฝนตกหนักมากจนมองทางไม่ชัดก็ขอให้จอดรอในที่ที่ปลอดภัยก่อนรอให้ฝนเบาบางลงแล้วค่อยเดินทางต่ออีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระวังเช่นกันก็คือเรื่องของไฟฟ้าค่ะน้ำฝนนะคะน้ำกับไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากๆถ้าบ้านไหนมีน้ำรั่วหรือมีปลั๊กไฟสายไฟอยู่ในบริเวณที่มีน้ำก็เป็นเรื่องที่ถือว่าค่อนข้างอันตรายเลยนะคะและไม่ควรเข้าไปจับหรือใช้งานด้วยมือที่เปียกเด็ดขาดหากพบว่ามีสายไฟชำรุดหรือว่ามีน้ำขังน้ำเข้าใกล้บริเวณระบบไฟฟ้าควรตัดกระแสไฟจากจุดที่ปลอดภัยและสำหรับอุบัติเหตุเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะบ้านที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดหรือว่ามีสายไฟเก่าชำรุดถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าโดนน้ำอย่าเพิ่งรีบเสียบปลั๊กใช้งานนะคะถึงแม้ว่าภายนอกจะดูเหมือนแห้งแล้วก็ตามเพราะภายในอาจจะยังมีความชื้นอยู่และสำหรับบ้านที่มีบริเวณต้นไม้ใหญ่นะคะก็สำรวจต้นไม้กิ่งไม้นะคะในช่วงที่ฝนตกหนักๆกิ่งไม้ที่ผุหรือว่าไม่แข็งแรงก็อาจจะหักโค่นลงมาได้พอพูดถึงเรื่องของฝนแล้วนะคะอีกเรื่องนึงที่ชวนมาคุยกันต่อก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะเวลาที่ฝนตกเรามักจะได้ยินคำเตือนว่าอย่าตากฝนเดี๋ยวไม่สบายแต่การเปียกฝนก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะติดหวัดโดยตรงเพราะโรคหวัดและโรคทางเดินหายใจส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสสิ่งที่เราควรระวังในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงคือการติดเชื้อทางเดินหายใจและการดูแลร่างกายให้เหมาะกับสภาพอากาศค่ะล้างมือให้สะอาดเป็นประจำหลีกเลี่ยงการใช้มือที่ยังไม่ได้ล้างไปจับบริเวณตาจมูกและปากรวมถึงการพักผ่อนให้เพียงพอก็สำคัญนะคะถ้าโดนฝนแล้วตัวเปียกเมื่อกลับถึงบ้านก็ควรเปลี่ยนเสื้อผ้าเช็ดตัวทำให้ร่างกายแห้งไม่ใช่เพราะว่าฝนทำให้เราเป็นหวัดทันทีแต่ว่าร่างกายของเราค่ะที่เผชิญกับความเย็นหรือความชื้นเป็นเวลานานก็เป็นเรื่องของการดูแลร่างกายค่ะสำหรับบ้านที่มีความชื้นสูงอากาศถ่ายเทไม่ดีหรือมีน้ำรั่วซึมก็อาจจะทำให้เกิดเชื้อราได้ง่ายค่ะฉะนั้นในช่วงฤดูฝนนี้ก็ลองสำรวจบ้านกันสักหน่อยนะคะตรงผนังชื้นไหมมีมุมอับหรือเปล่าเสื้อผ้าที่ตากไว้แห้งสนิทดีหรือไม่ถ้าบริเวณที่ชื้นก็ควรเพิ่มการระบายอากาศค่ะเพราะสภาพแวดล้อมที่มีเชื้อราหรือความชื้นสะสมก็ส่งผลต่อคุณภาพอากาศภายในบ้านและอาจไปกระตุ้นอาการทางระบบทางเดินหายใจหรือภูมิแพ้ได้ค่ะการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนะคะก็ช่วยลดความเสี่ยงไปได้มากแล้วนอกจากเรื่องของฤดูฝนและสุขภาพค่ะเดี๋ยวในช่วงต่อไปของรายการนะคะคุณผู้ฟังเราจะพาไปย้อนดูเหตุการณ์สำคัญทางวิทยาศาสตร์ของไทยค่ะเพราะวันนี้ตรงกับวันที่18สิงหาคม
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะว่าเมื่อกว่า100ปีก่อนในยุคที่เรายังไม่มีเทคโนโลยีแบบที่ใช้กันในปัจจุบันการคำนวณการเกิดสุริยุปราคาล่วงหน้าเกิดขึ้นได้อย่างไรและที่มาของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินั้นมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้ไปรับฟังบทเพลงเพราะๆจากทางสถานีค่ะ

0: ันอยู่เบื้องหลังคอยชี้นำคอนเทนต์ในโลกออนไลน
1: ์น่ากลัวมากมันคืออัลกอริทึมที่คอยคัดเลือกเนื้อหาที่เราชอบให้มาปรากฏซ้ำ
0: ๆน่ากลัวก็เพราะว่าหากไม่รู้เท่าทันเราจะรับข้อมูลด้านเดียวและมีอคติ
1: รู้ทันอัลกอริทึมอย่าให้อารมณ์ร่วมที่มีในเนื้อหามาบดบังสติปัญญา
0: อัลกอริทึมจะไม่มีทางเก่งไปกว่าเรา
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังวันที่18สิงหาคมนะคะสำหรับประเทศไทยแล้วยังเป็นวันที่มีความหมายนั่นคือเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะทำไมถึงจะต้องเป็นวันที่18สิงหาคมเมื่อย้อนกลับไปเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411ที่หมู่บ้านว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะได้เกิดปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ครั้งสำคัญนั่นคือสุริยุปราคาเต็มดวงและสิ่งที่ทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของไทยและวงการวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติค่ะคือการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยากรณ์การเกิดปรากฏการณ์นี้ไว้ล่วงหน้าถึง2ปีอย่างละเอียดทั้งตำแหน่งและเวลาที่จะเกิดขึ้นในยุคสมัยที่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ตะวันตกยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยพระองค์เองอย่างลึกซึ้งทรงสั่งซื้อตำราและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศและทรงนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการคำนวณทางดาราศาสตร์ด้วยหลักการและวิธีการอันเป็นสากลค่ะการคำนวณสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนั้นพระองค์ทรงระบุแนวคลาดแนวที่เงาของดวงจันทร์จะพาดผ่านว่าจะผ่านที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และทรงคำนวณเวลาของการเกิดปรากฏการณ์ได้อย่างแม่นยำซึ่งแตกต่างจากการคำนวณของนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่ระบุไว้เล็กน้อยค่ะเพื่อพิสูจน์ผลการคำนวณของพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารและคณะทูตานุทูตจากชาติตะวันตกไปยังค่ายหลวงที่บ้านว่ากอในการเสด็จครั้งนั้นค่ะมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการแสดงให้นานาชาติเห็นถึงพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระมหากษัตริย์แห่งสยามที่ทรงให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์ทัดเทียมนานาอารยประเทศเมื่อถึงเวลาที่ทรงพยากรณ์ไว้สุริยุปราคาเต็มดวงก็ปรากฏขึ้นตรงตามตำแหน่งและเวลาที่ทรงคำนวณไว้ทุกประการสร้างความประจักษ์และความชื่นชมแก่คณะผู้สังเกตการณ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับการกล่าวขานในระดับสากลถึงความก้าวหน้าทางความรู้ของสยามในเวลานั้นจึงเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่ถูกกล่าวถึงในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ของไทยค่ะต่อมาเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะผู้วางรากฐานด้านวิทยาศาสตร์ของไทยก็ได้มีการเสนอให้กำหนดให้วันที่18สิงหาคมเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็นผู้วางรากฐานทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ในประเทศไทยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เสนอต่อรัฐบาลให้มีการจัดตั้งวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นต่อมาในวันที่14เมษายนพุทธศักราช2525ค่ะคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและได้ถวายพระราชสามัญญานามแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและหัวใจของวิทยาศาสตร์ค่ะคือการคิดอย่างมีเหตุผลการสงสัยและหาคำตอบเป็นจุดเริ่มต้นของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนค่ะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงทำให้เราเข้าใจโลกที่เราอาศัยอยู่มากขึ้นการใช้เหตุผลในการตัดสินใจแทนความเชื่อที่บอกต่อกันมา จึงเป็นความหมายที่น่าสนใจค่ะของวันที่18สิงหาคมและเมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์นะคะที่ใกล้ตัวในช่วงหน้าค่ะเราก็มีเรื่องหนึ่งที่เข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้มาฝากกันค่ะนั่นคือเรื่องที่ว่าทำไมเวลาที่ฝนตกใหม่ๆเราถึงได้กลิ่นดินหอมกลิ่นนี้มีชื่อด้วยนะคะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะไปรับฟังบทเพลงเพราะๆได้กันค่ะซึ่งเป็นบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กับเสียงเพลงเพราะๆนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ไปรับฟังด้วยกันค่ะ

0: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
1: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
0: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
1: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
2: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
3: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
2: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
4: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
5: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังในช่วงท้ายนี้ก็มีสาระในเรื่องของหลังจากฝนตกนะคะทำไมถึงได้กลิ่นดินหอมเราคงจะเคยได้ยินคำว่าไอดินกลิ่นฝนกันใช่ไหมคะบางคนอาจจะชอบกลิ่นนี้มากโดยเฉพาะเวลาที่ฝนเพิ่งหยุดตกใหม่ๆออกไปเดินเล่นหน้าบ้านตามสนามหญ้าได้กลิ่นดินกลิ่นหญ้ากลิ่นอากาศชื้นๆทำให้มีความรู้สึกสดชื่นแต่กลิ่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบบังเอิญค่ะกลิ่นดินนี้มีที่มาจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งในภาษาอังกฤษมีคำเฉพาะเรียกกลิ่นดินว่า petrichor โดยมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกค่ะหมายถึงของเหลวที่ไหลเวียนอยู่ในร่างของเทพเจ้ากรีกและแม้ว่าเราจะเรียกกลิ่นหอมสดชื่นยามที่ฝนตกลงมาว่ากลิ่นดินแต่กลิ่นนี้เป็นกลิ่นของสารประกอบทางเคมีบางชนิดที่มาผสมผสานกันค่ะในปีคริสตศักราช1964ค่ะนักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียได้ทำการศึกษาวิจัยถึงที่มาของกลิ่นดินซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับพายุฝนโดยมาจากโอโซนจีโอสมินและน้ำมันของพืชบางชนิดกลิ่นแรกคือกลิ่นของโอโซนปกติโอโซนนี้จะอยู่ในชั้นบรรยากาศที่ชื่อว่าสตราโตสเฟียร์ห่างจากพื้นโลกไปประมาณ 20-50 กิ

กิโลเมตรแต่หากเกิดพายุฝนและมีฟ้าผ่าฟ้าแลบประจุไฟฟ้าจากปรากฏการณ์จะทำให้โมเลกุลของก๊าซออกซิเจนและก๊าซไนโตรเจนในอากาศแตกออกจากกันกลายเป็นอะตอมเดี่ยวอะตอมของออกซิเจนและไนโตรเจนบางส่วนค่ะจะรวมกันเป็นไนตริกออกไซด์หรือไนตรัสออกไซด์ขณะที่อะตอมของออกซิเจนที่เหลือก็จะรวมกันเองกลายเป็นโอโซนในที่สุดและเมื่อกระแสลมฝนเคลื่อนตัวลงต่ำก็พัดพาเอากลิ่นโอโซนเหล่านี้ลงมาด้วยค่ะดังนั้นเราจึงได้กลิ่นของโอโซนในตอนที่พายุกำลังมากลิ่นต่อมาค่ะคือกลิ่นจากสารประกอบอินทรีย์ที่เรียกว่าจีโอสมินมักถูกปล่อยออกมาจากแบคทีเรียเมื่อพวกมันตายลงโดยอยู่รอบๆดินที่มีความชื้นเมื่อฝนตกลงมาหยดน้ำฝนกระทบกับพื้นดินที่มีจีโอสมินอยู่กลิ่นของจีโอสมินจะกระจายออกไปจนเราได้กลิ่นค่ะความรุนแรงของกลิ่นก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ฝนตกครั้งล่าสุดความเข้มข้นของฝนและถ้าจีโอสมินถูกสะสมเป็นเวลานานและมากขึ้นในช่วงเวลาที่แห้งแล้งเมื่อฝนตกลงมาอีกครั้งกลิ่นของมันก็จะยิ่งรุนแรงค่ะนอกจากนี้หากฝนตกลงมาเป็นละอองฝอยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งช่วยให้จีโอสมินลอยตัวจากพื้นดินได้นานขึ้นในทางตรงกันข้ามค่ะหากฝนตกหนักจีโอสมินจะไม่สามารถลอยขึ้นในอากาศได้มากพอจึงเป็นเหตุให้กลิ่นลดลงส่วนกลิ่นที่มาจากน้ำมันของพืชค่ะเกิดจากการที่พืชปล่อยน้ำมันออกมาในช่วงเวลาที่แห้งแล้งเพื่อชะลอการงอกและการเติบโตของเมล็ดเพราะหากพื้นดินมีความแห้งแล้งมากไม่มีน้ำเพียงพอก็เป็นไปไม่ได้เลยที่เมล็ดจะรอดและขยายพันธุ์ต่อไปได้เมื่อฝนตกลงมาน้ำฝนจะสัมผัสกับโมเลกุลของน้ำมันเหล่านี้ทำให้กลิ่นถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเช่นเดียวกับจีโอสมินค่ะจึงเพิ่มกลิ่นดินให้ชัดเจนขึ้นนอกจากมนุษย์แล้วสัตว์ก็สามารถตรวจจับกลิ่นของจีโอสมินได้ค่ะเช่นแมลงวันผลไม้แต่พวกมันจะไม่ชอบกลิ่นของจีโอสมินมากนักค่ะและพยายามหลีกเลี่ยงกลิ่นนี้แต่จีโอสมินไม่ได้เป็นอันตรายต่อมนุษย์เพียงแต่ถ้ามีกลิ่นนี้มากๆในอาหารบางประเภทหลายคนก็อาจจะไม่ชอบเช่นกันค่ะเช่นมักจะพบกลิ่นนี้ในเห็ดผักโขมบีทรูทปลาน้ำจืดบางชนิดแต่การปรุงอาหารร่วมกับส่วนผสมที่มีความเป็นกรดเช่นน้ำส้มสายชูก็ช่วยให้กลิ่นของจีโอสมินจางลงและหายไปได้ค่ะฉะนั้นกลิ่นฝนที่เรารู้สึกกันนะคะก็เป็นเหมือนส่วนประกอบของกลิ่นหลายๆอย่างในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ากลิ่นนี้ทำให้สดชื่นก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงความทรงจำของเราค่ะหลังจากที่ฝนตกบางคนอาจจะนึกถึงบ้านอาจจะนึกถึงสวนหลังบ้านหรือนึกถึงตอนสมัยเด็กหรืออาจจะนึกถึงในช่วงเวลาที่เคยนั่งฟังเสียงฝนอยู่หน้าบ้านสิ่งที่เรารับรู้จึงไม่ได้มีแค่กลิ่นแต่ยังมีความทรงจำที่สมองเชื่อมโยงเข้าด้วยกันด้วยค่ะอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วอยู่ใกล้ตัวเรามากตั้งแต่การที่ฝนตกลงมากลิ่นดินลอยขึ้นมารวมไปถึงสมองของเราที่รับรู้เชื่อมโยงกลิ่นกับความทรงจำเป็นเรื่องราวรอบๆตัวที่เกิดขึ้นซึ่งบางครั้งเราอาจจะไม่ทันได้สังเกตค่ะและเป็นเสน่ห์ของความรู้ที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องทดลองไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือราคาแพงแค่สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราก็กำลังเรียนรู้วิทยาศาสตร์อยู่นะคะในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังก็คงจะได้ทั้งสาระความรู้เรื่องราวที่น่าสนใจกันไปและได้รับฟังบทเพลงเพราะๆซึ่งเราก็ยังคงนำมาฝากกันนะคะในทุกค่ำคืนกับรายการสาระสารพันซึ่งก็จะมีผู้จัดรายการท่านอื่นๆนะคะหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันมาดำเนินรายการและก็มีสาระความรู้ดีๆในหลายๆเรื่องที่น่าสนใจรอให้ติดตามกันค่ะสำหรับคืนนี้นะคะรายการสาระสารพันกับแก้วภูมิรัตน์นะคะต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนอย่างไรก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพในช่วงฤดูฝนนี้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราเดินหน้าขยายโอกาสส่งออกน้ำมันอากาศยานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
4: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราเดินหน้าขยายโอกาสส่งออกน้ำมันอากาศยานเปิดทางแรงงานไทยและผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งเดินทางต่อมายังกรุงแคนเบราเพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยเตรียมนำประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าเข้าหารือเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งหนึ่งในประเด็นสำคัญคือการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานจากไทยไปออสเตรเลียหลังฝ่ายออสเตรเลียมีความต้องการสูงขณะที่ไทยมีศักยภาพในการส่งออกซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสและมูลค่าการส่งออกของไทยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือการขยายโอกาสแรงงานไทยโดยเฉพาะแรงงานฝีมือและเชฟหลังภาคธุรกิจออสเตรเลียต้องการแรงงานไทยเพิ่มขึ้นแต่ติดข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาวีซ่าทำงานพร้อมย้ำว่าแรงงานไทยมีทักษะและพร้อมเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอจากภาคธุรกิจและผลักดันความร่วมมือไทยออสเตรเลียให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อไปวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำจังหวัดปราจีนบุรีไม่ได้อยู่ใน EEC รัฐบาลรับฟังเสียงประชาชนเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
10: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีในฐานะผู้แทนรัฐบาลเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อกังวลจากเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งและพี่น้องประชาชนกรณีการนำจังหวัดปราจีนบุรีเข้าสู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยยืนยันชัดเจนว่าปราจีนบุรีไม่ได้อยู่ใน EEC ซึ่งปัจจุบัน EEC มีพื้นที่เพียง3จังหวัดได้แก่ชลบุรีระยองและฉะเชิงเทรานายสุชาติกล่าวว่ารัฐบาลรับฟังเสียงของประชาชนโดยเฉพาะความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมการใช้ประโยชน์ที่ดินทรัพยากรน้ำพื้นที่เกษตรป่าไม้และวิถีชีวิตของชุมชน สรัญชนารถชุ่มสวทสักแก้วรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามคดีโทรศัพท์เสนอสินบนระหว่างตรวจค้นธุรกิจนอมินีเตรียมเปิดปฏิบัติการดาวกระจายทั่วกรุงเร็วๆนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีสายโทรศัพท์ปริศนาชื่อนายโป๊ะอ้างเป็นผู้ดูแลพื้นที่ย่านห้วยขวางโทรศัพท์ขอเจรจาและเสนอสินบนระหว่างตรวจค้นธุรกิจนอมินีในพื้นที่โดยพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้ต้องสงสัยและพยานครบแล้วเหลือเพียงการตรวจสอบข้อมูลเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ปริศนาซึ่งตำรวจได้ประสานผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เพื่อขอข้อมูลหมายเลขดังกล่าวมาแล้ว6วันแต่ยังไม่ได้รับข้อมูลจึงเตรียมเดินทางประสานงานกับผู้ให้บริการโดยตรงเพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวผู้ครอบครองหมายเลขก่อนออกหมายเรียกและขยายผลถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องตำรวจอุ้มผางส่วนที่กำลังตชด347จับกลุ่มเอเย่นยาเสพติดพร้อมของกลางนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
11: พันตำรวจเอกสุขวัฒน์เพ่งพินิจผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่347ร่วมกันจับกุมนายสมชายนามสมมุติบริเวณท้ายไร่ริมถนนสายแม่สอดอุ้มผางหมู่4ตำบลโมโกรอำเภออุ้มผางจังหวัดตากพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวน893เม็ดเฮโรอีนบรรจุหลอดพลาสติกจำนวน6หลอดน้ำหนักรวม 25.6 กรัมเครื่องกระสุนขนาด .22 จำนวน6นัดเงินสด500บาทและรถจักรยานยนต์สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: จบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ชรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศร
1: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
2: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศรแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศรปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร095-763-7945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศร
5: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
6: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
5: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศรเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
6: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
5: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
6: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศร
7: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันเหมือนเดิมนะสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับวันนี้เข้าสู่วันพุธกลางสัปดาห์แล้วนะครับวันไม่ใช่วันอังคารก่อนวันนี้วันอังคารครับ18สิงหาคมขออภัย18สิงหาคม2569แล้วก็วันอังคารนี่หลายๆท่านรอคอยอยู่นะเพราะว่าดร.ต้อมมาเป็นวิทยากรนะเตรียมตัวกันได้เลยนะครับฟังข้อมูลดีๆแล้วก็วันนี้ใครมีคำถามก็เตรียมเอาไว้นะโทรติดก็โชคดีโทรไม่ติดก็อย่าว่ากันกันแล้วกันเพราะว่าผู้ฟังเยอะจริงๆนะครับฝนตกนิดหน่อยนะที่กรุงเทพมหานครในช่วงนี้นะครับแล้วก็กรมอุตุเตือนเอาไว้นะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21ใช่ไหมอาจจะมีฝนเยอะหน่อยก็ติดตามข่าวจากทางกรมอุตุกันด้วยนะครับไข้หวัดก็เป็นกันเยอะเหมือนกันนะได้ข่าวว่าคนนู้นคนนี้เป็นนะดูแลกันนะไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดโควิดก็ถือว่าเป็นไข้เป็นโรคประจำถิ่นไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ต้องดูแลกันรักษากันให้เรียบร้อยนะครับนึกถึงสมุนไพรก็ฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะฮะโอเคครับดร.ต้อมท่านมาแล้วนะฮะเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรบุคคลที่เด่นของชาติเภสัชกรแห่งชาติคนดีศรีปราจีนบุรีดร.ต้อมเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรนะครับดร.ครับสวัสดีครับ
8: ค่ะสวัสดีคุณบรมแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค
7: ่
8: ะ
7: คุณ
8: บรมได้ยินชัดเจน
7: ได้ยินชัดเจนแล้วครับชัดเจนครับชัดเจนครับเชิญครับเชิญครับ
8: ก็ช่วงที่ผ่านมาก็ได้ยินเสียงไหมคะ
7: ได้ยินครับชัดเจนครับ
8: ฮัลโหล
7: ดร.ได้ยินเสียงผมไหมครับ
8: ได้ยินค่ะแต่ทางนี้มีเสียงฝนโปรยๆนิดหน่อยก็เกรงว่าทางโน้นสัญญาณจะไม่ชัดนะคะ
7: ชัดเจนครับชัดเจนครับ
8: ชัดเจนนะคะ
7: ช
8: ั
7: ดเจนครับต่อเลยครับ
8: ค่ะ
7: ครับ
8: ค่ะก็สวัสดีท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเรื่องราวดีๆแล้วก็เรื่องราวที่ไม่น่ายินดีนะคะก็เป็นแต่ก็เป็นธรรมดาของโลกก็คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้อมก็ไปงานแต่งของลูกสาวเพื่อนนะคะที่หาดใหญ่แล้วก็ด้วยความที่เสียดายค่าเครื่องบินก็วางแมปว่าจะไปไหนบ้างแล้วก็จะเลยไปเยี่ยมหมอยาที่มีความรู้และมีน้ำใจที่ไหนบ้างนะคะก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่ง ก็ไปแถวเมืองเก่าแถวสิงหนครที่ที่แถวอำเภอที่สิงหนครเหรอจำอำเภอไม่ได้นะคนหาใจน่าจะรู
7: ้อ๋อจังหวัดสงขลาครับผม
8: ใช่ค่ะที่จังหวัดสงขลานะคะก็ไปเจอเมืองเก่านะคะก็มีโอกาสไปแบบวัดที่เขาเรียกว่าเป็นจตุอารามซึ่งมีตำนานเล่าว่าพระเจ้าตากเนี่ยเคยเสด็จมาที่นี
7: ่
8: ตอนปราบชุมนุมทางเจ้านครศรีธรรมราชนะคะเมืองนครนะคะแล้วก็มาปักหลักอยู่ที่แถววัดสุวรรณคีรีนะเขามีรูปปั้นของพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็มีวัดเนินเขาวัดบ่อซับวัดสิริวันนาวาดอะไรเหล่านี้นะคะวัดภูผาเบิกนี่ก็เป็นวัดที่เรียกว่ามีตำนานนะคะเหมือนไปเที่ยวอยุธยาในภาคสงขลานะคะเหมือนเป็นบรรยากาศอยุธยาเลยนะครับแล้วก็ไปพบอาจารย์หมอท่านหนึ่งนะคะคือท่านนี้เนี่ยคือท่านประยุทธ์ชื่อประยุทธ์จำได้เพราะชื่อเหมือนนายกนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้แล้วก็บอกว่าตัวท่านเนี่ยเป็นเชื้อสายคนจีนมาจากสัวเถาท่านแซ่ตันนะคะแล้วพระเจ้าตากสินมหาราชนี่แซ่แต
7: ้
8: แล้วเราก็ไปพบฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรเนี่ยที่เราเจอเราก็ยังกริ๊กกราดกันเหมือนเดิมเพราะเรารู้สึกว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยได้จะเรียกว่าช่วยชีวิตก็ได้ช่วยคือเป็นเครื่องมือในการดูแลสุขภาพในที่มีโควิดระบาดในช่วงที่ไม่มียาก็ไม่มีวัคซีนก็ไม่มาอะไรต่างๆโรงพยาบาลเตียงอะไรก็ไม่มีก็ต้องรอในช่วงนั้นก็มีคนไปหาฟ้าทลายโจรในป่าเราเองก็ไปคือตอนแรกก็คิดว่าฟ้าทลายโจรมีแต่ฟ้าทลายโจรปลูกพอทราบว่ามีคนไปเก็บจากป่าเราก็ดันด้นไปตามหาทั่วทั้งภาคเลยนะคะก็ได้250ตัวอย่างก็พบลักษณะที่แตกต่างกันใน10ลักษณะ
7: ครับ
8: ถ้าเกิดว่าในกรุงเทพชุมชนเก่าเนี่ยฟ้าทลายโจรก็จะแบบว่าก้านดอกจะยาวๆแล้วก็เม็ดรีบเยอะแล้วก็จะเหมือนคนหัวยุ่งอ่ะคือก้านดอกจะยุ่งเหยิงแล้วเราก็ไปเจอแล้วก็อาจารย์ประยุทธ์ก็บอกว่าเนี่ยมาพร้อมกับคนจีนที่มาพร้อมกับพระเจ้าตาก
7: ครับ
8: มาจากเมืองจีนซึ่งก็น่าแปลกใจมากเพราะว่าตรงกับชนิดที่เราพบในชุมชนจีนในกรุงเทพจากลักษณะที่เราเห็นนะแล้วก็ใช้ในการเนี่ยแก้ไอแก้เจ็บคอแก้ไข้นะคะก็เป็นการใช้เขาเรียกว่าชีกระเฉานะคะเป็นชื่อที่เรียกเป็นภาษาจีนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ยังตื่นเต้นที่ทฤษฎีของเราเนี่ยเราพบว่าฟ้าทลายโจรเมืองไทยมีทั้งเหมือนกับทางเขมรเหมือนกับมีลักษณะของแต่ละภาคนะคะแล้วก็มีลักษณะของชุมชนจีนซึ่งตรงกับที่เราพบที่ที่ที่ตรงสิงหนครนะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดสงขลานะคะ
7: ครับ
8: เรื่องที่สองเนี่ยเราก็มีโอกาสไปเยี่ยมพ่อหมอคือตอนแรกเราก็คิดว่าโอ้ชีวิตนี้เราต้องเป็นเด็กกำพร้าครูเด็กกำพร้าครูหมอยาแต่เราอาจจะเป็นหมอยาที่เก่งก็ยังเป็นไม่ได้ครึ่งกลางๆเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับต้นไม้ตลอดนะคะพ่อหมอต่างๆก็ไปสวรรค์กันเกือบหมดแล้วนะคะก็เหลือที่3จังหวัดภาคใต้ซึ่งคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ก็มีน้องในชุมชนนะคะเป็นผู้ประสานงานของเราคอยเก็บข้อมูลให้เราก็ไปมีโอกาสไปที่ภาคใต้อาจารย์หมอประยุทธ์ก็บอกเนี่ยไปหาพ่อหมอประสิทธิ์อินทรพันธ์อยู่ในตัวเมืองสงขลานะคะแล้วเราก็โชคดีนะคะที่เราก็ได้ไปพบท่านแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ไปพบพ่อหมอสวัสดิ์นะคะต้องจำนามสกุลไม่ได้แต่ก็มีบันทึกเอาไว้พ่อหมอสวัสดิ์เนี่ยอยู่ที่พัทลุงเราไปถึงพัทลุง
7: mm-hmm.
8: เราไปเจอคนที่เรียกว่าจะใช้คำว่าบ้าเก็บต้นไม้เหมือนเรา เพราะหมอจะแบบว่ามีที่ของตัวเองเนี่ยเขาจะไปแทรกปลูกต้นไม้รู้จักต้นไม้เยอะเลยแต่จุดอ่อนของพ่อหมอถึงแม้ว่าจะสอบแพทย์แผนไทยได้มีใบประกอบเวชกรรมแต่ก็เวลาช่วยคนรักษาคนเนี่ยก็จะใช้ความรู้ที่เรียนมาจากพ่อเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้มีจดในภาคกลางเราถามก็ไปถามว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่จดไม่จดไว้เขาบอกคนทางภาคใต้เนี่ยไม่จดแต่ให้จำแล้วก็ท่องเป็นคำกลอนให้เราฟังเราบอกแบบเขาบอกทำไมไม่มีการจดบันทึกไว้บอกว่าคนที่ไม่สมควรจะได้ก็ไม่ควรได
7: ้
8: ต้องเดินตามกันไปแล้วก็ท่องให้กันฟัง
7: อ
8: ันนี้ก็คลายความสงสัยว่าทำไมแถวภาคอีสานภาคเหนือภาคอีสานจะอยู่ในใบลานภาคเหนือก็อยู่ในปั๊บสามีต้นไม้ที่จดไว้หลากหลายมากต้นไม้ทางภาคใต้เนี่ยหมอยาภาคใต้เนี่ยมีต้นไม้ไม่หลากหลายใช้ตำราชุดเดียวกับภาคกลางอันนี้ข้อสมมติฐานเดิมไปเจอพ่อหมอสวายก็จึงรู้ว่ามีต้นภาคใต้ก็ใช้ต้นไม้เยอะแต่ไม่จดแต่ใช้การท่องจำ แล้วก็แบบมีลักษณะพิเศษคือแช่ยา ยาแช่ว่านเวลาจดเนี่ยต้นนี้เป็นยาแช่ยาเป็นยาแช่ยาเนี่ยมีประมาณมากกว่า108ชนิดแล้วก็มีข้อห้ามว่าห้ามใช้อะไรในการแช่นะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยมีเวลาวันหลังต้อมจะมาอ่านให้ฟังว่ายาแช่ของสำนักเขาอ้อหรือมียาแช่อีหลายสำนักเลยนะคะซึ่งเป็นวัฒนธรรมของทางภาคใต้แต่เราก็รู้เราเห็นอย่างหนึ่งว่าคนพัทลุงนี่เขาเก่งคือมีความเก่งในเรื่องของการจดจำเป็นคำกลอนคำพูดเนี่ยเยอะจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆนะค่ะแล้วก็มีโอกาสมาพบพ่อหมออายุ90ปีชื่อพ่อหมอประสิทธิ์อินทรพันธ์เราไม่เคยคิดว่าโหมีขุมทรัพย์อยู่ขนาดนี้แล้วก็ลูกสาวเป็นรุ่นน้องเป็นเภสัชกรหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลสงขลาก็พาไปพบคุณพ่อของท่านซึ่งคุณหมอประยุทธ์ที่พาเดินป่าสิงหนครก็พูดถึงอาจารย์หมอประสิทธิ์อายุ90ยังเดินได้ท่องกลอนได้คือภาคใต้เนี่ยเวลาจะพูดถึงตำรับยาจะท่องเป็นกลอน
7: เป็นกลอนเลย
8: ยังร้องเพลงได้ใช่แล้วก็ท่านมีตำรับยาซึ่งวันหลังเนี่ยต้องจะมาเล่าให้ฟังตั้งแต่แบบบวชเป็นพระแล้วก็ไปอยู่กับตำรายามีญาติเป็นร้านขายสมุนไพรพอเอาตำรับยาในคัมภีร์ในเบรานมารักษาคนไข้ที่เข่าติดงอเข่าไม่ได้กินแล้วหายซึ่งต้องดูในตำรับแล้วสมเหตุสมผล มีถาวรเปลี่ยนมีหัวมีตัวหัวเข้าเย็นอะไรเงี้ยหัวตามไม่ไผ่นะคะอะไรเหล่านี้เดี๋ยวต้องจะนำมาเล่าให้ฟังในตอนต่อๆไปนะคะ
7: ค
8: ก็ตอนนี้เนี่ยมีเวลาไปพบท่านในไม่นานแต่ท่านก็มีตำราใบลานแต่เราก็ตั้งใจว่าเราจะกลับไปพบท่านอีกนะคะสิ่งที่น่าเสียใจก็คือคุณพ่อสวัยนะคุณพ่อสวัยนี่ก็เป็นหมอยาที่กระบี่ท่านเสียชีวิตซึ่งเดี๋ยวต้องเดินทางลงไปกระบี่คืนพรุ่งนี
7: ้
8: ต้องประชุมกระทรวงแล้วก็ลงไปกระบี่ลงไปสุราษฎร์ก่อนแล้วก็ต่อไปกระบี่เพราะว่าเที่ยวบินกระบี่เขาต้องการเที่ยวบินของระนองค่อนข้างน้อยนะคะคือไประนองทั่วทีเขาต้องจำเป็นกระบี่พูดเป็นกระบี่ก็อันนี้คือเหมือนกับว่าในช่วงหลังนี่ก็จะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยๆคือพ่อหมอก็ทยอยจากไปนะคะแต่ว่าแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็จะต้องทำหน้าที่คือเวลาที่ต้องไปหาพ่อหมอเนี่ยต้องก็จะไปบอกว่าต้องจะทำอะไรอยากจะเก็บความรู้ไว้ให้แผ่นดินพ่อหมอนี่แบบว่าจะฝากฝัง
7: อ
8: ย่าให้หายไปนะอย่าให้ดับนะ
7: ม
8: ีอะไรก็ขนมาให้ซึ่งพ่อหมอที่ต้องไปพบเนี่ยก็จะมีลักษณะเนี้ยนะคะแต่ว่าบางคนอุ้ยจะเอาไปทำประโยชน์บางคนอุ้ยยิ่งทำประโยชน์นะพ่อยิ่งได้บุญอะไรเงี้ยค่ะ
7: อ
8: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตัวเองเนี่ยจึงน้องเขาบอกว่าพี่ต้อมเพิ่งกลับมาอย่าไปเดี๋ยวเฮ้ยไม่ได้เราต้องไปส่งท่านอย่างเงี้ยก็เป็นวัฒนธรรมองค์กรนึงของอภัยภูเบศแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่าเป็นความภูมิใจไหมก็เป ป็นความภูมิใจพรุ่งนี้นี่ก็จะรับเชิญให้ไปคุยเรื่องของว่านเสาหลงนะคะ
7: ครับ
8: ว่านเสาหลงเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ต้นเองเนี่ยนำมาเผยแพร่ตั้งแต่พืชหอมเป็นยานะคะพืชหอมเป็นยาถ้าจำไม่ผิดนะพิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่ปีพ.ศ.2500ประมาณ552หรือ53นี่แหละนะคะก็เป็นเล่ม3นะคะพืชหอมเป็นยาเนี่ยต้องเขียนหนังสือเกี่ยวกับพืชหอมตั้งแต่เล่าเรื่องนางผมหอมนะคะซึ่งหลายท่านที่ฟังนิทานนางผมหอมอาจจะไม่อยู่แล้วนะคะ
7: ครับ
8: อาจจะต้องเล่าให้ฟังก็ได้ถ้ามีเวลาสักน้อยหนึ่งนะคะว่านหอมต้องเขียนหนังสือจะชื่อแหน่งหอมนะคะเพราะหมักแหน่งหอมเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ต้องรู้จักตั้งแต่2540นะคะก็ไปที่บ้านน้อมเกล้าเป็นชุมชนชาวภูไทยนะคะก็ไปเจอแม่วัย60กว่าปีเนี่ยผมยาวสลวยแล้วท่านก็สยายผมท่านเนี่ยเล่าให้ฟังว่าผมท่านเนี่ยสระด้วยน้ำเซาข้าวที่แบบเอาไปต้มก่อนนะคะแล้วก็เอาใส่ใบส้มโมงซึ่งมีความเปรี้ยวที่จะกัดพวกของสิ่งสกปรกจากผม ใส่ว่านหอมใส่ใบคำพองใบคำพองคือสันพระหอมใส่ขมิ้นแล้วใส่แหน่งหอมตัวอื่นเนี่ยรู้จักกันหมดยกเว้นเจ้าแหน่งหอมนะคะ
7: คร
8: ับ แล้วก็ท่านเล่าให้ฟังว่าตอนเข้าไปเป็นทหารป่าทหารป่าหมายถึงไปเป็นทหารให้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะคะ
7: ครับ
8: บ้านน้องเกล้าเนี่ยจะเป็นชุมชนที่ออกจากป่าเนี่ยเป็นชุดสุดท้ายที่ยอมแพ้ในหมู่บ้านก็ระดับนายพันแบบสง่างามมากนะคะไปก็ที่สุขุมก็จะมีชาวบ้านแบบฉลาดอย่างนี้อะไรเงี้ยนะ
7: ครับ
8: แล้วก็ท่านก็ได้ฟังท่านหนีทหารตัดผมไว้ในถ้ำอ่ะตั้งหลายเดือนกลับมาเนี่ยผมที่ตัดไว้ยังหอมอยู
7: ่
8: นะคะท่านเล่าให้ฟังด้วยความภาคภูมิใจนะคะก็เป็นอันหนึ่งที่เราต้องการตามหาเจ้าไอ้เจ้าแหน่งหอมนะคะก็คิดว่าเป็นอะไรที่เราต้องหาให้เจอนะคะสุดท้ายก็พบต้นนะคะแล้วก็ก็ไปเจอแบบว่าในก็พอไปสอบถามเนี่ยก็ไปหาพ่อประกาศพ่อประกาศอยู่บ้านน้อมเกล้าจังหวัดยโสธรคือบ้านเดียวกันคือน้อมเกล้าเนี่ยเวลาที่ต้องไปเดินป่าเนี่ยเห็นชื่อหมู่บ้านจะรู้เลยว่าหมู่บ้านนี่มีปัญหาอะไรอย่างน้อมเกล้าเนี่ยคือให้จงรักภักดีเพราะว่าพรรคคอมมิวนิสต์นี่ก็จะมีแนวคิดที่แบบว่าต้องแบบอย่าไปยึดมั่นกับเขาเรียกว่าสังคมชนชั้นสูงอ่ะซึ่งแบบจะเป็นตัวที่ต้องล้มอันนี้เป็นความคิดเดิมๆเนี่ยจะเปลี่ยนไปกันหมดแล้วนะครับน้อมเกล้ามีแบบว่าทางมีของแจกของพระราชทานมาเนี่ยไม่มารับนะต้องเอาคนในหมู่บ้านหนึ่งมารับเพราะฉะนั้นไปเจอหมู่บ้านน้อมเกล้ามันถือตั้งโอเครสถ้าเกิดต้องไปหมู่บ้านแถวเชิงเซาเขาตะเกียบอะไรเงี้ยนะคะหมู่บ้านใหม่ไทยสามัคคีก็ให้รู้เลยว่าตีกันเละเพราะว่าจะมีชุมชนหลายพื้นที
7: ่
8: มาถางพงแล้วมาอยู่ด้วยกันแล้วก็จะไม่ค่อยสามัคคีกันเวลาที่ราชการจะตั้งชื่อหมู่บ้านก็จะตั้งชื่อแบบเอาเคล็ดนะครับทีนี้ก็ไปถามพ่อประกาศก็ไปหาให้ดูแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเอ๊ะตัวนี้เนี่ยใช้ทำอะไรยังไงนะคะก็รู้จากแหน่งหอมแล้วตอนหลังไปเมืองเลยนะคะเมืองเลยเนี่ยก็เจอทั้งยายผาดนะคะซึ่งอายุเกิน80แล้วนะคะยายผาดยายชิดยายสอนเนี่ยยายบุญจันเนี่ยนะเขาบอกว่าแหน่งหอมเนี่ยตัวนี้ยังใช้อยู่นะคะก็ต้อมเองก็เอาต้นนี้ถามว่าใช้ทำอะไรก็ใช้ตั้งแต่เอาเป็นแป้งฝุ่นทาตัวหลังอาบน้ำหุงใส่สีผึ้งทาปากเป็นเครื่องหอมในงานแต่งงานนะคะคือต้อมเองเนี่ยเอาต้นแหน่งหอมเนี่ยมาเผยแพร่ในปี2518ในชื่อของว่านเสาหลงในต้อมเผยแพร่ใน18ถือว่าทำไมถึงเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าสิ่งที่เราทำทิ้งไว้เนี่ย สังคมก็นำมาใช้ประโยชน์นะคะซึ่งพรุ่งนี้ทางวิทยุของกรมการแพทย์แผนไทยก็จะไปให้เล่าเรื่องนี้แต่วันนี้ต้องเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังก่อนนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจยิ่งนะคะก็คือเจ้าบ้านเสาหลงเนี่ยนะคะที่เรารู้จักในนามของแหน่งหอมเนี่ยก็คือก็ยังมีเรื่องของพ่อหมอหลายคนที่เป็นผู้ชายก็เล่าว่าสมัยก่อนเนี่ยแหน่งหอมเนี่ยเวลาคนจะไปจีบสาวเนี่ยก็จะเอาแหน่งหอมเนี่ยทำเป็นสีผึ้งเอาไปหุงใส่แหน่งหอมหรือเอารากของแหน่งหอมนี่ติดตัว
7: mm-hmm.
8: เพราะว่าการจีบสาวจะสำเร็จนะคะ ก็จะมีชื่อตั้งแต่ว่านเสาแหน่งหอมก็คือว่านเสาหลง
7: mm-hmm.
8: ว่านฤาษีสร้าง
7: mm-hmm.
8: ทางไทยใหญ่ก็จะเรียกกุ๊กหอมอ่อนนะคะแล้วก็ต้องไปค้นตอนนั้นตำราว่านมีหลายตำราที่เขียนถึงนะคะในตัวที่ต้อมเนี่ยไปใช้อ้างอิงก็คือ108ว่านมหัศจรรย์ของสอเปลี่ยนสีเขาบอกว่าเจ้าว่านเสาหลงเนี่ยเป็นว่านที่ทรงคุณานุภาพทางเมตตามหานิย
7: ม
8: มากๆเลยนะคะเป็นยอดแห่งมหาเสน่ห์สามีภรรยาบ้านใดปลูกไว้จะรักกันไม่จืดจางเรื่องหย่าร้างไม่มีพกใบไว้ในกระเป๋าเงินบันดาลให้เงินไม่ขาดนะคะหากต้องทำให้คนต้องการให้คนรักคนหลงเนี่ยให้ดีดหรือแตะผงว่านเสาหลงหรือว่าใช้ว่านผสมสีผึ้งเนี่ยหรือน้ำมันจันเนี่ยแล้วก็ท่องคาถาซึ่งก็มีคาถาให้ท่องด้วยนะคะรวม7คาบจะทำให้คนรักหลงงวยทั้งสิ้นคนที่คิดร้ายก็จะกลับกลายเป็นเมตตานะคะเราให้ปลูกบรรจันนะคะแล้วก็ให้รดน้ำแล้วก็เสกด้วยคาถาอิติปิโสภควาถึงภควาติเนี่ย3จบนะคะก็เป็นว่านที่เราได้นำไปเผยแพร่ซึ่งเวลาที่ไปที่ไหนเนี่ยในตอนนั้นต้อมก็อย่างที่บอกอะเวลาที่เราสนใจเรื่องอะไรเนี่ยไปเจอที่ไหนก็จะถามนะคะไปเจอหมอยาไทยเลยนะคะจากพ่อหมอประกาศที่เรืองนกทายโสธรไปเจอหมอไทยเลยก็ถามถึงเรื่องนี้แล้วก็ไปที่ไทยใหญ่นะคะไทยใหญ่ก็รู้จักจะเรียกว่าว่านกุ๊กหอมอ่อนนะคะก็ จะใส่เอาใบไปใส่หม้อนึ่งข้าวเพื่อให้ข้าวมีกลิ่นหอมแล้วก็หน่อก็กินได้นะคะดอกก็เป็นผักนะคะแล้วก็ไทยใหญ่เนี่ยจะเป็นยาอาดนะคะยาอาดแต่ว่าทางภาคใต้จะเป็นเรื่องของอยู่ยงคงกระพันนะคะก็จะมีว่านชนิดนี้อยู่ด้วยว่านที่มีกลิ่นหอมนะคะแต่ว่าทางภาคใต้เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะใช่ว่านตัวสาวหลงไหมเพราะว่าคุณพงศักดิ์พูดถึงสาวหลงจะกระจายอยู่แถวอีสานแถวลาวเขมรนะคะตอนแรกๆหาไม่เจอตอนหลังก็พบแรงงานเจ้าว่านเสาหลงนะคะกลิ่นเขาจะหอมมากนะตัวนี้นะคะก็บอกว่าในสมัยก่อนก็ใช้ว่านตัวเนี้ยทำให้กลิ่นตัวหอมดับกลิ่นตัวแก้ผดผื่นคันแล้วก็เข้ายาบำรุงหัวใจนะคะรักษาพวกอาการชาปลายมือปลายเท้าแล้วเขาก็อยู่ในตำรับยาของไทยใหญ่นะคะแล้วก็หุงใส่น้ำมันไว้แก้ผดผื่นคันแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะทางเขาหินซ้อนคุณพงศักดิ์พลเสนานี่ก็มีการปลูกนะคะก็บอกว่าแสงเนี่ยต้องพรางประมาณสัก 50% ถ้าเราจะปลูกเพื่อการค้า หรือปลูกในที่ร่มเงาของต้นไม้ที่ไม่ผลัดใบนะคะก็ปลูกใช้ระยะเวลาในการปลูกนี่ก็ประมาณ60คูณ60เซนติเมตรจะได้ผลผลิตสูงสุดซึ่งในตำรับยาที่ต้องเคยค้นคว้าไว้ตั้งแต่เอาไปเคี่ยวกับน้ำมันนะคะแล้วก็เอาไปน้ำมันที่บอกว่าเอานำต้นรากในสับหั่นแล้วไปเคี่ยวน้ำมันงาอัตราส่วน2ต่อ1เคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆจนกรอบแล้วก็กรองเอาไว้ใช้แก้ผดผื่นคันแมลงสัตว์กัดต่อยหรือสูดดมแก้หวัดวิงเวียนหรือใช้ส่งน้ำพระตอนปีใหม่นะคะ
7: คร
8: ับ แล้วก็ไปใส่เครื่องหอมอื่นๆแล้วก็ทำเป็นยาสระผมนะคะซึ่งในเรื่องของนางสมหอมเนี่ยในเรื่องของแหน่งหอมเนี่ย ความรู้จากเมืองเลยนะคะซึ่ง มีเรื่องของพญาช้างนางผมหอมนะคะหลายท่านก็อาจจะเคยได้ยินบางท่านก็ไม่เคยได้ยินนะคะคือพืชหอมเนี่ยเป็นพระอินทร์เนี่ยมีนางล่ากับนางลุนแม่ของนางผมหอมเนี่ยมีสามีนะคะคือมีหญิงม่ายคนหนึ่งไปทำไร่อ่ะแล้วก็พัดเข้าไปในป่าไม่มีน้ำกิน
7: ครับ
8: ไปกินน้ำในรอยเท้าช้างกับรอยเท้าบัวแล้วก็สุดท้ายกลับมาที่หมู่บ้านก็ตั้งท้องออกมาเป็นฝาแฝดนะคะคนเกิดก่อนชื่อนางล่าคนที่สองชื่อนางลุนนะคะ
7: ครับ
8: แล้วก็เลี้ยงลูกมาแล้วก็ลูกนี่ก็ไปอยู่ไปเรียนหนังสือไปในเข้าสังคมกับเพื่อนๆเพื่อนๆก็ล้อคือการบูลลี่เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยพญาช้างกับนางผมหอมนะทางเพื่อนๆก็บอกว่าทำไมแกไม่ปีนกินหญ้ากินไผ่เหมือนพ่อแม่แกนะคะซึ่งสองคนเนี่ยก็แบบมาฟ้องแม่แม่ก็โหจะเอาใจต้มไข่ทำขนมนมเนยไปแบ่งให้เพื่อนกินแต่ก็ไม่เป็นผลเพื่อนๆกินเสร็จก็ล้อเหมือนเดิ
7: ม
8: ก็ไม่เล่นด้วยเหมือนเดิมเด็กก็มาถามพ่อแม่ไอ้ท่านเรื่องมันเป็นยังไงแม่ก็บอกว่าเนี่ยเข้าป่าไปเจอก็วัดขนาดรอยเท้าของนางล่าเป็นรอยเท้าช้างของนางลุนก็เป็นรอยเท้าวัวป่านะคะแล้วก็สุดท้ายก็ไปเจอพ่อนะคะพญาช้างก็ให้ไอ้ใครเป็นลูกเราก็ให้ไปเดินบนตัวขึ้นมาบนตัวตัวใหญ่มากพญาช้าง
7: ครับ
8: ปรากฏว่านางลุนนะคะนางลุนซึ่งเป็นประสาทท้องถิ่นไปว่าทีหลังเนี่ยก็ปีนยังไงก็ตกนางล่าก็ปีนได้สบายแล้วก็พอตอนหลังเองไม่ใช่ลูกตัวเองก็พญาช้างเนี่ยช้างมึงเลยดุมันตั้งแต่สมัยพญาช้างกับนางผมหอมนะแต่ช้างเขาใหญ่นี่ใจดีนะคะ พญาที่บอกว่าไปที่แถวภูกระดึงอะไรต่างๆเนี่ยที่ช้างดุเนี่ยจริงช้างดุมันในสมัยโนแล้วนะคะก็ฆ่านางลุนแล้วก็พระอินทร์แบบนางล่าก็ร้องไห้ใหญ่ทำไมเพื่อนอยู่ด้วยกันพ่อก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรไปอยู่กับพ่อเดี๋ยวทำบ้านให้นะคะแล้วก็พระอินทร์ก็ร่างของนางลุนเนี่ยพระอินทร์ก็โดนบันดาลให้กระดูกก็กลายเป็นพืชหอมที่ยืนต้นได้พวกไม้แค่ก็เป็นพืชตระกูลอบเชยของเมืองเลย ไม้เถาเส้นเอ็นก็เป็นพวกชะลูดนะคะแล้วก็พืชพันธุ์ต่างๆพวกพืชหอมทั้งหมดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พระอินทร์เนี่ยสร้างขึ้นมานะคะแล้วก็พญาช้างก็เอานางไปอยู่ที่หอที่บนที่ภูหอของเมืองเลยมีตำนานมีชื่อหมดนะคะแล้วก็ไปปลูกต้นไม้พืชหอมแล้วก็สอนให้ใช้สระผมพอแล้วก็มาสุดท้ายก็แบบมาพามาอาบน้ำตอนหลังต้นน้ำเลยนะคะแล้วก็นางก็สระผมแล้วตัดผมแล้วก็มีจดหมายอธิษฐานไปถึงเมืองนะคะแล้วก็นางผมหอมนี่ก็คือเป็นสูตรยาซึ่งใช้เหมือนเมืองเลยก็ใช้เหมือนกับที่ทางภูไทยสาภูไทยใช้ก็คือเคี่ยวน้ำเข้ามาต้มกับน้ำเข้ามาใส่พวกพืชหอมแล้วในนั้นก็มีว่านหอมนะคะว่านหอมคือนาเปราะหอมนะคะแล้วก็มีว่านเสาหลงนะคะแล้วก็มีใบชะโมงใบชะโมงนี่ก็เป็นมีรสเปรี้ยวหรือชะมวงแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือใบหมี่นะคะก็ทางอภัยภูเบศเนี่ยก็มาทำแชมพู
7: น้ำผมหอม
8: ที่ไม่ใส่กลิ่นหอมเลยโดยใช้ตำนานนางผมหอมเนี่ยเป็นเครื่องมือ แล้วก็ดีใจที่สังคมไทยในวันนี้มีการกลั่นน้ำมันจากว่านสาวหลงนะคะก็เป็นอะไรที่เราภูมิใจแล้วก็ตอนนี้เราก็มีต้นว่านสาวหลงแล้ววันดีคืนดีเดี๋ยวยังไงเพราะอะไรเยอะๆอาจจะมีวันอภัยภูเบศปล่อยของ อะไรที่เก็บไว้จะทยอยเอามาแบ่งปันนะคะ
7: ครับ
8: วันนี้ก็จึงเล่าเรื่องท่านผู้ฟังว่าเอ๊ะนี่ก็คือเรื่องราวของหมักแหน่งหอมหรือว่าต้นไม้ที่แบบเป็นตัวที่แบบ จากที่พระอินทร์สร้างขึ้นมาให้มีกลิ่นหอมนะคะ
7: ครับ
8: แล้วก็ทางการใช้ของคนโบราณที่ต้องบอกว่าใช้เป็นยาสระผมใช้เป็นเครื่องแบบกลิ่นตัวใช้ในเรื่องของหวัดคัดจมูกเข้ายาหอมก็ได้แล้วก็ทำให้ผ่อนคลายเราอาจจะแบบว่าใช้ในพวกแต่งกลิ่นพวกเครื่องสำอางสบู่โลชั่นเหล่านี้รวมถึงใช้ในสปาซึ่งบ้านเรานี่ก็จะมีปัญหาในเรื่องของกลั่นการกลั่นอยู่บ้างนะคะตัวของว่านฉลองนี่ก็มีการพัฒนามาระยะหนึ่งแล้ว
7: mm-hmm.
8: แล้วก็ตอนนี้ก็มีงานวิจัยแต่ว่างานวิจัยไม่ค่อยได้เผยแพร่ไปเจอชิ้นหนึ่งน่าจะในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินี่แหละถ้าจำไม่ผิดเป็นของศูนย์เป็นสวนพฤกษศาสตร์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นำมาเสนอ
7: ครับ
8: หรือว่าเป็นของที่ไหนสักแห่งหนึ่งอ่ะพบว่าน้ำมันจากว่านเสาหลงเนี่ยจะกระตุ้นการงอกของเส้นผมนะคะนี่แต่ว่าพอค้นใหม่เนี่ยไม่มีการตีพิมพ์นะคะ
7: mm-hmm.
8: เพราะฉะนั้นตัวของว่านเสาหลงเนี่ยเป็นอาหารได้นะคะเป็นเครื่องหอมที่ดับกลิ่นตัวเป็นยาใส่ในยาหอมนะคะแล้วก็มีฤทธิ์ทางเมตตามหานิยมนะคะก็จึงเป็นอะไรที่ทางอภัยภูเบศรเนี่ยเราก็มีความภาคภูมิใจที่ว่านเสาหลงที่เรานำมาเผยแพร่ตั้งแต่ปี2548เนี่ยปัจจุบันกี่ปีละ20ปีนะคะที่สังคมไทยจะเห็นคุณค่าแต่ว่าเรื่องราวที่มาเล่าเนี่ยต้องคิดว่าคงไม่มีใครเล่าได้แบบตัวเองนะคะแต่ถามว่าตัวเองเนี่ยจะรู้เท่ากับหมอยารุ่นเก่าไหมนี่ก็คิดว่าอย่างที่บอกอ่ะยังไม่ได้เก่งเท่านะคะเนื่องจากเราไม่ได้อยู่กับป่าพอไม่ได้เดินป่าสักพักก็เริ่มจะลื
7: ม
8: ก็เลยตอนนี้ก็ตั้งใจกับน้องๆว่ายังไงเราก็ต้องเดินป่ากันมากขึ้นเพราะว่าคนรู้เรื่องนี้น้อยลง
7: น้อยลงใช่ครับ
8: ถึงแม้เราจะรู้ว่าคนสนใจเรื่องนี้ก็น้อยลงนะคะแต่เราก็จะเดินทางในสิ่งที่เราเชื่อมั่นเพราะว่าก็ยังมีท่านผู้ฟังอยู่นะต้องคิดว่าท่านผู้ฟังที่อยู่เพื่อนกันวันนี้เนี่ยทุกครั้งที่ผ่านมาด้วยเนี่ยนะคะก็คิดว่าเป็นผู้ที่ทำให้ทางอภัยภูเบศรมีกำลังใจนะคะในการสร้างงานใหม่ๆนะคะล่าสุดนี่อย่างที่บอกจริงๆแล้วตัวล่าสุดที่เราทำเนี่ยตัวของยาแก้มะขามป้อมแบบไม่มีน้ำตาลเนี่ยก็ดีมากนะแต่ว่ามันหาทางส่งไม่ได้นะคะวันนี้สิ่งที่ต้อมจะมอบให้กับท่านผู้ฟังนะคะก็ด้วยความเป็นห่วงนะคะเนื่องจากว่าต้อมทานบ่อยๆต้อมคิดว่าต้องป่วยแน่เลยแต่ต้อมก็นี่แหละฉีดอภัยเมาส์สเปรย์แล้วก็รีบกินฟ้าทะลายโจรก็คิดว่าหลังจากเดินทางไปที่ระนองแล้วต้อมจะกลับมามีเสียงที่สดใสสามารถคุยกับท่านผู้ฟังได้ในวันอังคารหน้านะคะต้อมก็จะมีอภัยเมาส์สเปรย์ด้วยความห่วงใยนะคะ
7: คร
8: ับแล้วก็ตัวของแชมพูนางผมหอมแล้วก็หนังสือบันทึกแผ่นดินเล่มล่าสุดสมุนไพรก็ป้องกันสุขภาพในภัยพิบัตินะคะก็สิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ก็จะขอบคุณท่านผู้ฟังที่ฟังรายการจนถึงจบ5 ทุ่มนะคะ
7: ครับผมเป็นแชมพูนางผมหอมใช่ไหม
8: นางผมหอม
7: ชื่อใช้ชื่อนี้เลยนะใช้
8: ชื่อนี้เลยค่ะ
7: ใช้ชื่อนี้เลยแล้วยังมีเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายอยู่ด้วยโอเค
8: ใช่ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่ามันอาจจะดูเหมือนแพงแต่เราหูกว่าจะเคี่ยวใบหมี่มันแพงมันอาจจะดูราคาสูงแต่ไม่ได้ใส่พวกแต่งกลิ่นจากสารเคมีเลยค่ะ
7: โอเคครับอ่ะ3 อย่างแล้วก็หนังสือบันทึกของแผ่นดินเล่มล่าสุดนะครับโอเคครับเราจะต้องท่านพักเลยนะครับผมอ่ะผู้ฟังเตรียมตัวโทรกันได้นะครับใครมีคำถามก็เตรียมถามได้นะท่านที่ต้องการของที่ระลึกนะครับคืนนี้ดร.ต้อมให้เป็นหนังสือบันทึกของแผ่นดินเล่มล่าสุดนะครับสมุนไพรดูแลในภาวะโรคภาวะวิกฤตของโรคเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันเนาะสมุนไพรเกาะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัตินะครับเล่มล่าสุดนะฮะแล้วก็มีอภัยเมาส์สเปรย์นะสเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรของอภัยภูเบศรมอบให้ด้วยแล้วก็แชมพูนางผมหอม โอ้ตัวนี้น่าสนใจนะใช้แล้วผมหอมเรียกว่าเป็นของดีผลิตภัณฑ์ที่ดีตัวหนึ่งเลยของอภัยภูเบศรนะครับแชมพูนี่มีหลายสูตรนะสูตรผมหอมนี่เป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับก็3อย่างนะครับผู้ฟังที่ต้องการของที่ระลึกเตรียมโทรเลยนะส่วนผู้ฟังที่ต้องการถามคำถามก็ถามได้นะสามสายแรกขอเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้นะครับ3สายแรกขอเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้ผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรเลยนะครับสายถัดมาก็ต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้หนังสือเล่มล่าสุดอันนี้ยากหน่อยนะต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้หนังสือเล่มล่าสุดนะครับหลังจากท่านที่3ไปแล้วที่ยังไม่เคยได้ผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรของเราเลยนะที่เราจะต้องแจกนะครับสายที่4ไปแล้วนะครับต้องยังไม่เคยได้หนังสือเล่มล่าสุดที่ดร.ต้อมท่านแจกด้วยนะครับสมุนไพรเกราะป้องกันสุขภาพในภัย

0: แล้วต้องยังไม่เคยได้หนังสือเล่มล่าสุดนะครับ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
2: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยนะครับตามกติกานะที่แจ้งไว้นะเบอร์โทรครับ02-276-3888นะครับ3ท่านแรกต้องยังไม่เคยได้ผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศที่ดร.ต้อมท่านแจกไปนะครับมาแล้วสายแรกจากไหนครับ
3: จากพระนครศรีอยุธยาจ้าผาสุกค่ะ
2: ผาสุกคืออะไรครับ
3: ชื่อค่ะ
2: อ๋อเคยมีชื่ออยู่ไหม
3: เคยโทรแต่ไม่เคยได้ของแล้วค่ะอ๋ออ่ะ
2: งั้น
3: ปัญหาดร.ต้อมค่ะ
2: โอเคงั้นเดี๋ยวผมจดเบอร์ไว้ก่อนนะ8805942 3ยังไม่เคยได้ผลิตภัณฑ์ของไพ่ภูเบศที่ดร.ต้อมแจกเลยนะ
3: ค่ะ
2: โอเคครับอ้าวเดี๋ยววันนี้ได้ไป3อย่างเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมโทรไปขอชื่อที่อยู่มีอะไรจะคุยกับดร.ต้อมเชิญเลยครับ
3: สวัสดีค่ะดร.ต้อมจะถามว่างาดำกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยมันทานแล้วมันทำให้ท้องผูกไหมคะ
2: งาดำกับน้ำมันมะพร้าว
4: ไม่น่าใช่
2: ค
4: ่ะ
2: ไม่
3: ท้องเลยอะค่ะแบบคือฉันกับท้องผูกมากเลยค
4: ่
3: ะ
4: ก็คิดว่าไม่น่าเกี่ยวนะคะตัวของน้ำมันมะพร้าวเนี่ยช่วยในเรื่องของการระบายด้วยค่ะคือเป็นตัวคล้ายๆกับหล่อลื่นควรจะหาสาเหตุอื่นๆเรื่องของท้องผูกนะคะเราเคยพูดเรื่องท้องผูกไปหลายครั้งเดี๋ยวยังไงคุณมะโรมอยากจะให้พูดเรื่องอะไรนะคะก็อาจจะไลน์มาบอกต้อมด้วยว่าท่านผู้ฟังสนใจเรื่องอะไรนะคะ
2: ใช่ครับน้ำมันมะพร้าวซื้อของที่มี

0: ุณภาพหรือเปล่า
1: เขาเสียว่าชีววิถีนะคะ
0: อ๋อก็ต้องดูด้วยเหมือนกันแล้วก็น้ำมันลำข้าวซื้อจากไหนครับ
1: ก็ไม่
2: งาดำค่ะ
0: อ๋องาดำงาดำ
2: เป็นงาดำค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อน้ำมันงาดำกับ
1: อ๋
0: อคั่วเองโอเคโอเคครับท้องผูกใช่ไหม
1: ค่ะท
0: ้
1: องผูกค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อจะปรับมีต้องแนะนำปรับยังไงไหมครับดร.ครับปรับกินยังไงไหมหรือว่า
2: จริงๆทั้งสองอย่างเนี่ยการทำให้ท้องผูกนี่ไม่ค่อยมีปรากฏนะคะคืออาจจะทำให้ระบายดีด้วยซ้ำนะคะก็อาจจะดูว่ามันมีจากสาเหตุอื่นหรือเปล่าที่ทำให้ท้องผูกนะคะนอกจากงาดำกับน้ำมันมะพร้าวนะคะคือโดยทั่วไปไม่ได้ทำให้ท้องผูกจริงๆทำให้ถ่ายง่ายขึ้นด้วยซ้ำเพราะงาดำเองก็มีใยอาหารก็เป็นตัวที่ช่วยทำให้อุจจาระนี่นุ่มขึ้นนะแต่ว่าก็ไปดูว่าเราดื่มน้ำน้อยหรือเปล่าถ้าดื่มน้ำน้อยไม่เพียงพอเนี่ยก็อาจจะทำให้อุจจาระนี่แข็งขึ้นก็ได้นะคะก็เป็นอันหนึ่งที่แบบจะต้องระวังถึงเรื่องอื่นๆด้วยอย่างที่บอกค่ะว่าเราบดละเอียดไหมแล้วก็ดื่มน้ำเพียงพอไห
0: ม
2: นะคะคือถ้าเราบดให้ละเอียดดื่มน้ำไม่เพียงพอเนี่ยงาดำเนี่ยจริงๆเป็นตัวช่วยแก้ท้องผูกนะคะ
0: ต้องลองดูนิดนึงเนาะตรงนี้น
1: ะ
0: ปกติท้องผูกไอตัวงาดำกับน้ำมันมะพร้าวนี่กินมาก่อนท้องผูกหรือว่าท้องผูก
1: เพิ่งซื้อมาทาน
0: แล้วท้องผูกเป็นมานานยังครับ
1: เป็นมานานแล้วค่ะอ๋อ
0: แสดงท้องผูกเป็นมานานแล้วแต่เพิ่งมากินตัวนี้ก็ไม่น่าจะเกี่ยวกันโอเคครับงั้นดูปัจจัยอื่นเรื่องของน้ำที่ดร.ต้อมแนะนำไปด้วยแล้วก็เรื่องกินผักด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: โอเคครับ
1: เ
0: คลียร์นะครับเคลียร์นะเราค่อยๆปรับดูครับค่อยๆปรับดูโอเคครับโอเคครับท่านแรกผ่านไปครับผูกตั้งแต่ก่อนกินแล้วก็ไม่น่าจะเป็นปัจจัยมาจาก2ตัวนี้นะครับอึ๊บสายนี้จากไหนครับ
3: ฮัลโหลจากตลิ่งชันค่ะคุณบรมที่จะถามดร.ต้อมอะค่ะเรื่องสมุนมีสมุนไพรกินแก้ท้องผูกเปล่าคะ
0: ถามเลยครับมีสมุนไพรกินแก้ท้องผูกเอาของผลิตภัณฑ์ไพรพิเบตใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: มีไหมผลิตภัณฑ์ไพรพิเบตจะแก้ท้องผูกท้องผูกแบบไหนยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงครับเชิญครับ
3: ท้องผูกหมอคุณหมอให้ยามาทานนะคะมะขามแขกอ่ะตอนนี้เขาบอกว่ามะขามแขกคือว่าทานบ่อยมันไม่ดีอ่ะมันจะแบบทำให้ลำไส้
0: ขี้เกียจ
3: ไส้ไม่บีบตัว
0: เ
3: ขาบอกจะทำให้แบบจะถ่ายเองไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้ว
3: ตอนนี้อยากจะถามดร.ต้อมว่ามีสมุนไพรอะไรที่แบบทานแล้วแบบไม่ให้ท้องผูกกับแบบไม่อันตรายมีไหมคะของอภัยภูเบศอะคะ
2: จริงๆแล้วถ้าฉุกเฉินเป็นครั้งคราวเนี่ยมะขามแขกนี่ก็โอเคค่ะถ้าเกิดว่าเราจะให้แบบนุ่มนวลก็คงต้องปรับหลายๆอย่างนะคะอาจจะเป็นน้ำฝักคูณแล้วก็ลดปริมาณมะขามแขกลงนะคะก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งคือเรามีน้ำจะระบายน้ำฝักคูณใช้คำว่าระบายนะคะไม่กระตุ้นแบบรุนแรงแต่มะขามแขกค่อนข้างจะมีจะเป็นการกระตุ้นลำไส้ใช้ไปสักพักหนึ่งลำไส้ก็จะชินตัวมะขามแขกตัวของจะระบายน้ำฝักคูณเนี่ยมีตัวที่ช่วยกระตุ้นเหมือนมะขามแขกอยู่บ้างแต่ไม่ได้เยอะเท่าจะลองปรับมาเป็นจะระบายน้ำฝักคูณก็ได้นะคะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องยาวซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับกากใยอาหารเกี่ยวข้องกับปริมาณของน้ำเกี่ยวข้องกับการอักเสบของลำไส้นะคะเคยคุยไปแล้วนะคะแต่คุณบรมติดไว้ก่อนนะคะว่าก็จะลืมเตือนกันนะคะคุณบรมว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้า
0: เรา
2: จะคุยกันเรื่องของ
0: การ
2: ท้องผูกค่ะ
0: ค่ะของคุณนี่
2: เดี๋ยวรอฟังนะคะ
0: เดี๋ยวรายละเอียดค่อยว่ากันอังคารหน้านะโอเคครับโอเคครับโอเคครับครับสวัสดีครับเป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาใหญ่เยอะพอสมควรเลยเรื่องท้องผูกโอเคครับสายนี้เคยมีชื่ออยู่ไหม
4: คยมีชื่อแล้วค่ะ
0: เคยได้ของยัง
4: เคยได้แล้วค่ะ
0: เคยได้ของแล้วไม่ได้นะครับต้องรอหลังสามสายก่อนนะ
4: จ้ะ
0: จ้ะโอเคครับขออนุญาตตัดก่อนนะรอนิดนึงครับอ้าวสายที่สองที่ยังไม่เคยได้มาสายที่สองที่ยังไม่เคยได้ของที่ระลึกนะครับฮัลโหล
5: สวัสดีค่ะ
0: ยังไม่เคยได้นะ
5: ยังเลยค่ะ
0: อยู่ที่ไหนครับ
5: อยู่กรุงเทพค่ะ
0: มีอะไรจะบอกดร.ต้อมเชิญครับ
5: ค่ะจะถามอาจารย์ต้อมหน่อยค่ะว่าจะถามเรื่องหลานด้วยค่ะว่าเขาเป็นคล้ายๆไม่รู้กดไหลย้อนหรือเปล่าเขาไปไอ้นั่นแหละไปตรวจลำไส้ไปตรวจลำไส้ก็ปกติแต่เขากินอะไรเขาจะจุกในตรงคออายุ40เป็นผู้ชายแล้วไม่อ้วนค่ะอาจารย์
2: กินอะไรก็จุกที่คอเคยไปหาแพทย์มั้ยคะว่ามีความผิดปกติตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยคะเคยไปพบแพทย์บ้างมั้ยคะ
5: ไปตรวจมาแล้วแล้วก็สวนลำไส้แล้วก็หมอก็บอกปกติไม่มีอะไร
2: คือเป็นมานานหรือยังคะ
5: เพิ่งเป็นได้สักเดือนหนึ่งอะสมัยก่อนเขาเคยเป็นเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเขาก็เป็นแล้วก็หายไปแล้วก็มาเป็นใหม่อีกค่ะ
0: เกินอะไรก็ไม่ค่อยลงคอใช่ไหม
5: ไม่ใช่เขาจะบอกจะจุก
0: เจ็บเหมือนจุกที่คอหอยจุกที่คอลำคอเนี่ยเหรอ
5: ใช่ค่ะ
0: เ
5: ป็นผู้ชายนะคะ
2: ซึ่งถ้าอายุ40ก็เป็นค่ะก็ดูว่าอ้วนไหมแล้วก็อาการที่ไม่อ้วนใช่ไหมคะ
5: ค่ะไม่อ้วน
2: ก็เป็นไปได้ตั้งแต่กดไหลย้อนอดหลอดอาหารอักเสบหรือหลอดอาหารตีบซึ่งก็ต้องให้แพทย์ดูอะค่ะแล้วก็อาจจะมีความผิดปกติของลำกล้ามเนื้อที่เช็คกลืนนะคะ
0: ต้องให้หมอดู
2: จริงๆแล้วปัญหาจริงก็อาจจะต้องมีความละเอียดกันนิดนึงนะคะก็อาจจะลองกินน้อยๆเคี้ยวละเอียดแล้วก็ดูแลตัวเองแบบกดไหลย้อนไปก่อนนะคะ
0: ประมาณ
2: ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการกินก็ได้นะคะก็คือเรายังไม่รู้สาเหตุเนี่ยก็ให้กินอาหารทีละน้อย
0: ๆ
2: แล้วก็ดูแลตัวเองแบบกดไหลย้อนคืออย่าไปสร้างแรงดันในกระเพาะคืออย่าไปใส่เข็มขัดที่รัดแน่นๆที่อาจจะมีแก๊สดันขึ้นมานะคะซึ่งถ้าเกิดหมอดูเรื่องหลอดอาหารไม่มีอะไรก็อาจจะดูแลแบบกดไหลย้อนไปก่อนค่ะ
5: ค่ะแล้วก็ทานข้าววันสองมื้อเย็นก็ไม่ทานค่ะ
0: ครับ
2: ปกติเนี่ยทานน้ำเปล่าๆนี่จุกไหมคะ
5: เขาบอกบางครั้งก็เป็นทานน้ำเปล่าๆก็จุก
2: ดื่มน้ำเปล่าก็จุกค่ะ
5: เป็นคนทานอะไรแล้วเลือกค่ะ
2: คือไม่ได้เกี่ยวกับอาหารเดี๋ยวคืออันนี้คิดว่าคงจะต้องไปเรียกว่าไปตรวจอย่างละเอียดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดเพราะว่ากลืนลำบากนะคะมันอาจจะแบบว่ามันไม่ควรคิดว่าเป็นกดไหลย้อนล่ะถ้าเกิดกินน้ำก็จุกเนี่ย มันจะมีโรคหนึ่งที่เรียกว่าภาวะกลืนลำบากคือเป็นความผิดปกติของการบีบตัวของหลอดอาหารหรือความผิดปกติของกล้ามเนื้อหรือเส้นประสาทที่ใช้ในการกลืนนะคะอาจจะต้องไปหาโรงพยาบาลที่มีหมอเฉพาะทางเรื่องระบบทางเดินอาหารแล้วก็เขาจะพิจารณาเช่นให้ลองกลืนแป้งหรือวัดแรงบีบตัวของหลอดอาหารอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดว่ากลืนน้ำก็ยังลำบากเนี่ยบางทีก็อาจจะเกี่ยวข้องกับพวกกล้ามเนื้อของพวกหลอดอาหารเส้นประสาทในการกลืนอย่างเงี้ยค่ะก็คงจะต้องหาเรียกว่าไปหาสาเหตุอันนี้ก็ถ้าเกิดกลืนน้ำแล้วก็รู้สึกจุกเนี่ยเหมือนน้ำค้างกลืนไม่ลงเนี่ยตรงลูกกระเดือกหรือกลางหน้าอกเนี่ยก็อาจจะแบบคือต้องดูละเอียดเนี่ยมันก็จะแบบว่ามันเป็นได้ทั้งหลอดอาหารหรือกดไหลย้อนเนี่ยมันก็ปนๆกันอยู่
0: ประคองไปก่อนแล้วก็ค่อยหาเวลาไปตรวจเพิ่มเนาะ
5: ได้ค่ะ
0: โอเคครับโอเคครับ
5: อาจารย์จังเลยสมุนไพรเกาะป้องกันอะไรอย
0: ่าง
5: เง
0: ี้ยได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมโทรไปขอชื่อที่อยู่ครับ
5: โอเคได้ครับ
0: ท่านนี้โอเคดร.ต้อมครับผู้ฟังที่ชัยนาทฝากขอบคุณเรื่องของมาด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับโอเคครับข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าววันนี้ได้แค่2สายนะขอบคุณครับ
6: นันตะสุคนครับ ดัชนีความเชื่อมั่น SME เดือนกรกฎาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ5เดือนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
9: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
8: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
9: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
8: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
9: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
10: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
11: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
12: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
13: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
14: คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 น.ถึง 6:45 น.ในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
6: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่น SME เดือนกรกฎาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ5เดือนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น
15: นางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ประจำเดือนกรกฎาคม2569พบว่าดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 47.8 ในเดือนก่อนหน้ามาอยู่ที่ 50.8 ซึ่งเป็นการกลับมาอยู่เหนือระดับค่าฐาน 50 เป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือนจากแรงหนุนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัสและสถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายลงส่งผลให้ภาคการค้าและบริการฟื้นตัวได้ดีขณะที่ภาคการผลิตยังคงได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานและการขนส่งที่ฟื้นตัวช้ากว่าสำหรับดัชนีคาดการ3เดือนข้างหน้าปรับเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่3ติดต่อกันมาอยู่ระดับที่ 52.9 สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อการเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีขณะที่ผู้ประกอบการยังคงระมัดระวังต่อกำลังซื้อหลังมาตรการไทยช่วยไทยพลัสจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายนนอกจากนี้ยังเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนค่าน้ำมันค่าไฟฟ้าค่าวัตถุดิบและค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งผู้ประกอบการกว่าครึ่งหนึ่งมีต้นทุนออนไลน์สูงเกินร้อยละ15ของยอดขายจึงต้องการให้ภาครัฐออกแบบมาตรการช่วยเหลือที่เข้าถึงง่ายอนุมัติไวและตรงจุดเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนปฏิพลสถาพรมารายงาน
6: คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ5บึงกาฬบริคำไซ
16: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานพาหนะบนสะพานมิตรภาพ5บึงกาฬบริคำไซพ.ศ.ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอดังนี้รถยนต์นั่งไม่เกิน7ที่นั่งอัตราค่าธรรมเนียม50บาทรถยนต์โดยสารขนาดเกิน7ที่นั่งแต่ไม่เกิน12ที่นั่งอัตราค่าธรรมเนียม100บาทรถโดยสารขนาดกลางเกิน12ที่นั่งแต่ไม่เกิน24ที่นั่งอัตราค่าธรรมเนียม150บาทรถโดยสารขนาดใหญ่เกิน24ที่นั่งอัตราค่าธรรมเนียม200บาทรถบรรทุก4ล้ออัตราค่าธรรมเนียม50บาทรถบรรทุก6ล้ออัตราค่าธรรมเนียม250บาทรถบรรทุก10ล้อ อัตราค่าธรรมเนียม
6: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่น SME เดือนกรกฎาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ5เดือนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น
15: นางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ประจำเดือนกรกฎาคม2569พบว่าดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 47.8 ในเดือนก่อนหน้ามาอยู่ที่ 50.8 ซึ่งเป็นการกลับมาอยู่เหนือระดับค่าฐาน 50 เป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือนจากแรงหนุนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัสและสถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายลงส่งผลให้ภาคการค้าและบริการฟื้นตัวได้ดีขณะที่ภาคการผลิตยังคงได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานและการขนส่งที่ฟื้นตัวช้ากว่าสำหรับดัชนีคาดการ3เดือนข้างหน้าปรับเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่3ติดต่อกันมาอยู่ระดับที่ 52.9 สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงปลายปีขณะที่ผู้ประกอบการยังคงระมัดระวังต่อกำลังซื้อหลังมาตรการไทยช่วยไทยพลัสจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายนนอกจากนี้ยังเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนค่าน้ำมันค่าไฟฟ้าค่าวัตถุดิบและค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งผู้ประกอบการกว่าครึ่งหนึ่งมีต้นทุนออนไลน์สูงเกินร้อยละ15ของยอดขายจึงต้องการให้ภาครัฐออกแบบมาตรการช่วยเหลือที่เข้าถึงง่ายอนุมัติไวและตรงจุดเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนปฏิพลสารมารายงาน
6: คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพ5บึงกาฬบริคำไซ
16: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานพาหนะบนสะพานมิตรภาพ5บึงกาฬบริคำไซพ.ศ.ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอดังนี้รถยนต์นั่งไม่เกิน7ที่นั่งอัตราค่าธรรมเนียม50บาทรถยนต์โดยสารขนาดเกิน7ที่นั่งแต่ไม่เกิน12ที่นั่งอัตราค่าธรรมเนียม100บาทรถโดยสารขนาดกลางเกิน12ที่นั่งแต่ไม่เกิน24ที่นั่งอัตราค่าธรรมเนียม150บาทรถโดยสารขนาดใหญ่เกิน24ที่นั่งอัตราค่าธรรมเนียม200บาทรถบรรทุก4ล้ออัตราค่าธรรมเนียม50บาทรถบรรทุก6ล้ออัตราค่าธรรมเนียม250บาทรถบรรทุก10ล้ออัตราค่าธรรมเนียม350บาทรถบรรทุกเกิน10ล้ออัตราค่าธรรมเนียม500บาททั้งนี้กำหนดยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้รถโดยสารประจำทางระหว่างประเทศที่วิ่งในเส้นทางบึงกาฬบริคำไซและเส้นทางบริคำไซบึงกาฬและรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ของราชอาณาจักรไทยจำนวนไม่เกิน50คันและรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวนไม่เกิน50คันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
6: ฟิลิปปินส์มั่นใจในความร่วมมือทางทหารกับสหรัฐแม้สหรัฐปรับอัตรากำลังทหารในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกพลเรือตรีรอยวินเซนต์ทรินิแดดโฆษกกองทัพฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าฟิลิปปินส์มั่นใจว่าความร่วมมือและกิจกรรมทางทหารกับสหรัฐจะไม่ลดลงแม้สหรัฐมีการปรับอัตรากำลังทหารและเคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์บางส่วนจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไปยังตะวันออกกลางรวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบิน USS จอร์จวอชิงตันซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวสร้างความกังวลเกี่ยวกับบทบาทของสหรัฐในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกท่ามกลางความตึงเครียดในทะเลจีนใต้พร้อมเน้นย้ำว่าพันธะกรณีด้านกลาโหมระหว่างฟิลิปปินส์กับสหรัฐยังคงแข็งแกร่งขณะที่นายเอลบริดจ์โคบีปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐฝ่ายนโยบายยืนยันระหว่างการเยือนกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าสหรัฐไม่ได้ลดบทบาทในภูมิภาคเอเชียและยังมุ่งรักษาดุลอำนาจในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกต่อไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
17: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจวันศุกร์นี้ครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับหลังข่าว23นาฬิกาหรือว่า5ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนครับเอกพงศ์นพสกุลก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับแล้วก็เพลงเพราะๆมีมาฝากกันด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆวันนี้ตามสัญญาว่าเราจะฟังต่อจากเมื่อวานนี้นะครับที่คุยกับอาจารย์พูนพิษอมาตยกุลคุณเฟรนชิพคุยไว้ท่านคุยเรื่องของเพลงต่างๆว่าเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์เรามีวงดนตรีตั้งแต่อดีตนะครับวงโฆษณาการวงกรมประชาสัมพันธ์อย่างเงี้ยนะครับมาจนถึงตอนนี้ก็ยังมีนั่นแหละก็อะไรก็เปลี่ยนไปยุคสมัยเปลี่ยนไปนักร้องเปลี่ยนไปทันสมัยขึ้นนะครับแต่ว่าเพลงในเทศกาลต่างๆเนี่ยอย่างเมื่อวานท่านคุยเรื่องเพลงเด็กเพลงเต้นรำอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เพลงเทศกาลต่างๆเนี่ยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทำเพลงไว้เยอะมากเดี๋ยววันนี้ไปฟังต่อเนื่องว่าอาจารย์กับคุณเฟรนชิพจะคุยกันอย่างไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าค่อยมาต่อตอนนี้ไปฟังเพลงกันก่อนครับ

0: ฟังเพลงเพราะๆผ่านไปแล้วก่อนไปฟังอาจารย์ภูนพิษคุยกับเฟรนด์ชิพเราไปฟังชื่นชมนิยมไทยก่อนครับเมื่อวานเราได้รู้ถึงเรื่องของธนบัตรใช่ไหมฮะธนบัตรเนี่ยมีจุดกำเนิดยังไงวันนี้ผมจะนำเสนอตอนอะไรไม่ใช่ผมนะคุณกนิษฐายิ้มดีคือผมจะหยิบตอนอะไรมาต้องไปติดตามแล้วคุณกนิษฐานำเสนอตอนอะไรไปติดตามในชื่นชมนิยมไทยครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพในบรรดางานศิลปกรรมชั้นสูงของไทยงานลงรักปิดทองถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและแสดงออกถึงภูมิปัญญากับความรู้ด้านศิลปะอันโดดเด่นปราณีตมีเอกลักษณ์และเป็นภาพแทนอันวิจิตรงดงามเป็นอันดับต้นๆในหมู่ศิลปกรรมทั้งหลายเป็นงานศิลปะหัตถกรรมไทยแขนงหนึ่งที่จัดอยู่ในงานช่าง10หมู่ประเภทช่างรักค่ะรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้นะคะจะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับการลงรักปิดทองสุดยอดศิลปกรรมอันวิจิตรของไทยว่ามีวิธีการทำอย่างไรงานลงรักปิดทองนั้นนะคะมีวัสดุสำคัญนั่นก็คือยางรักที่ได้จากการเจาะต้นรักหรือต้นน้ำเกลี้ยงทาเคลือบเพื่อการตกแต่งสถาปัตยกรรมไทยทั้งช่อฟ้าใบระกาหางหงซุ้มประตูหน้าต่างเป็นต้นค่ะยางรักมักถูกนำไปทาเคลือบผิวพระพุทธรูปในโบสถ์วิหารศาลาการเปรียญเพื่อให้มีผิวเรียบเป็นมันวาวแล้วปิดทับด้วยทองคำเปลวเพื่อให้เกิดความวิจิตรงดงามผลงานที่ถูกสร้างด้วยกระบวนการดังกล่าวเรียกว่างานลงรักปิดทองมีวิธีการและเทคนิคดังนี้ค่ะ 1. ลงรักปิดทองผิวเกลี้ยงหรือที่ช่างเรียกว่าปิดทองทึบเช่นการปิดทองคำเปลวพระพุทธรูปที่หล่อด้วยโลหะแกะสลักไม้ปั้นปูนสดหรือปูนซีเมนต์เพื่อให้ผิวพระพุทธรูปมีความสวยงามเปล่งปลั่งดุจสร้างด้วยทองคำแท้ทั้งองค์ช่างรักจะทาเคลือบพื้นผิวจนขึ้นเงาแล้วปิดทองคำเปลว 100% เรียกว่าทองคัดทำให้ไม่มีร่องรอยของคราบหรือสีที่แตกต่างบนเนื้อทองได้ผลงานที่เรียบสม่ำเสมอ 2.ลงรักปิดทองล่องชาตินั่นคือการลงรักปิดทองลงบนลวดลายที่เกิดจากการปั้นแกะสลักเพื่อให้เกิดเป็นลายนูนและพื้นหลังลึกช่างรักจะลงรักปิดทองเฉพาะส่วนที่นูนทาสีแดงลงพื้นหลังสมัยโบราณนิยมใช้ชาติเป็นที่มาของชื่อเทคนิคข้างต้นนั่นเองค่ะ 3. ลงรักปิดทองร่องกระจกคล้ายวิธีลงรักปิดทองล่องชาติแต่เพิ่มกระบวนการหลังเสร็จขั้นตอนลงรักปิดทองตัวลายที่แกะสลักหรือปั้นนูนแล้วจะมีการประดับกระจกสีต่างๆเป็นพื้นหลังหรือส่วนที่ว่างเว้นจากการลงรักปิดทองในขั้นต้นเพื่อเพิ่มความแวววาวและทำให้เกิดความระยิบระยับเมื่อกระทบแสงใช้กระจก2ชนิดคือกระจกเกลียบหรือกระจกจีนเป็นกระจกบางๆใช้กรรไกรตัดได้กับกระจกแก้วซึ่งหนากว่านั่นเองค่ะ 4. ลงรักปิดทองลายฉลุใช้วิธีการตอกลายเจาะกระดาษเป็นต้นแบบลวดลายแล้วนำแบบที่ตอกฉลุไปทาบนพื้นสีต่างๆที่มีความเหนียวพอเหมาะต่อการปิดทองคำเปลวแล้วปิดทองคำเปลวไปตามช่องว่างของลายวิธีนี้นิยมใช้ในพื้นที่สูงที่ทำงานประณีตได้ยากเช่นเพดานของอาคารวิหารโบสถ์สำหรับกรรมวิธีการลงรักปิดทองนั้นนะคะก็จะใช้ยางรักน้ำเกลี้ยงทาในส่วนที่ต้องปิดทองคำเปลวปล่อยให้ยางรักมีความเหนียวได้พอดีซึ่งต้องใช้ทักษะความชำนาญของช่างในการสังเกตความพอดีจึงจะสามารถปิดทองได้สวยถัดมาก็จะใช้ทองคำเปลวชนิดคัดพิเศษปิดในส่วนที่เป็นผิวเรียบถ้าปิดที่เป็นลายแกะสลักปิดทองล่องชาติปิดทองร่องกระจกจะใช้ทองคำชนิดไม่คัดก็ได้ค่ะจากนั้นใช้แปรงหรือผู้การกระทุ้งส่วนที่ต้องการจะปิดทองเพื่อให้ทองคำเข้าถึงส่วนต่างๆของชิ้นงานได้อย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะสำหรับความเป็นมาของเครื่องรักนั้นนะคะคนไทยรู้จักใช้ยางรักทาเคลือบสิ่งของภาชนะเครื่องใช้พระพุทธรูปและลวดลายต่างๆไม่น้อยกว่าสมัยสุโขทัยจากการพบหลักฐานการลงรักปิดทองพระพุทธรูปทั้งที่หล่อด้วยโลหะปั้นปูนสดหรือจักสานด้วยไม้ไผ่แล้วลงรักปิดทองคำเปลวสำหรับในอยุธยานั้นพบหลักฐานการใช้ยางรักสืบต่อกันมาทั้งลงรักปิดทองพระพุทธรูปลวดลายประดับตกแต่งรวมถึงหลักฐานงานเขียนน้ำยาหอระดานหรือลายรถน้ำเมื่อถึงสมัยรัตนโกสินทร์ก็มีการสร้างศิลปกรรมและการตกแต่งเมืองหลวงให้มีความงดงามวิจิตรดังกรุงศรีอยุธยาก่อนจะมีความเจริญรุ่งเรืองในระดับยุคทองของงานศิลปกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในแผ่นดินรัชกาลที่3ก่อนศิลปกรรมแบบตะวันตกจะเข้ามาผสมผสานในสมัยรัชกาลที่4และสมัยรัชกาลที่5ค่ะงานลงรักปิดทองแม้จะเป็นงานที่สร้างขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับศาสนาและพระมหากษัตริย์แต่เพราะความเคร่งครัดระเบียบจึงทำให้เกิดงานสร้างสรรค์และถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ ก่อนจะผ่อนคลายความเคร่งครัดของการนำมาใช้ในภายหลังเกิดเป็นงานฝีมือของช่างพื้นบ้านที่สร้างงานลงรักปิดทองสำหรับการประดับตกแต่งตามอาคารบ้านเรือนทำให้รูปแบบศิลปกรรมไทยนี้ได้รับการสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการดำรงอยู่ของช่างหัตถศิลป์ประณีตศิลป์ชั้นสูงค่ะต้องขอบคุณข้อมูลนี้จากศิลปะวัฒนธรรมนะคะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้ดิฉันคณิษฐายิ้มดีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: พร้อมที่จะฟังคุณเฟรนด์ชิปคุยกับอาจารย์พูนพิษอมาตยกุลแล้วหรือยังครับส่วนผมพร้อมที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วนะครับเป็นการตัดตอนมาจากช่วงของรายการแว่วหวานตำนานเพลงที่เคยสัมภาษณ์กันเอาไว้ไปคุยกัน2เรื่อง3เรื่องเลยเรื่องเพลงเรื่องการทำดนตรีเรื่องร้องเพลงชัดถ้อยชัดคำในสมัยก่อนอะไรยังไงอาจารย์ก็คุยเอาไว้ไปฟังต่อจากเมื่อวานได้เลยครับ
2: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำเพลงอื่นๆตามมาอีกพี่ชอุ่มปัจจพันธ์เนี่ยนะฮะพี่ชอุ่มนี่เขาเรียนจบอักษรศาสตร์จุฬานะแล้วตอนสมัยที่พี่ชุมปัจจุบันเรียนอยู่ที่คณะศาสตร์จุฬาเนี่ยคุณทรงสาริตุลเนี่ยมันแต่งเพลงให้ครูเอื้อแล้วแล้วครูทรงก็แต่งลมพระพายชายชื่นในคืนนี้กลิ่นราตรีหอมระรื่นชื่นใจแสนอะไรเงี้ยนะฮะ
3: ครับ
2: แล้วออกมาเป็นเพลงกลิ่นราตรีเพราะมากอันนี้ก็พี่ก็เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าฉันอยากจะแต่งเพลงให้ได้อย่างนี้บ้างเพราะฉะนั้นพอออกจากจุฬามาปั๊บเนี่ยขอสมัครไปทำงานที่กรมโฆษณาการทันทีเขาไม่มีเงินเดือนให้ก็ไม่เอา
3: ขอไปช่วยทำงาน
2: ขอทำฟรีก่อนแล้วทำฟรีหลายเดือนนะในที่สุดนี่ก็ให้เพลงกูเอื้อ
3: ครับ
2: พวกหนูเล็กเด็กทั้งหลายอย่านอนตื่นสายเป็นเด็กเกียจคร้านแล้วก็ครูสิริก็ใส่เสียงไอ้กิ้งกองกิ้งกองกิ้งกองไปนะฮะเป็นงั้นเลยมันเลยมีความเหมาะสมความเป็นเด็กมากมายเพลงนี้ผมเข้าใจว่าเกิดก่อนเพลงเทียบนาฬิกาเดินพวกเราเดินไปผลทางไกลแหละไกลก่อนนั้นมันเป็นยุคของเจ้าพันปอนด์ผู้สงคราม
3: ครับ
2: ท่านจักรพันธ์เป็นสิริกลับมาจากตอนนั้นท่านก็มาช่วยงานอยู่แล้วแล้วก็ท่านเป็นคนชอบเพลงกล่อมเด็กแล้วก็ท่านก็แต่งเพลงให้บรรณาร้องอะไรต่างๆนานาทีนี้มันมีอยู่บทนึงวัดเอ่ยวัดนอกมีดอกแคแดงอะไรกันนะท่านก็ใส่ทำนองเป็นไทยสากลเลยดอกคำยิ่งแพงสาวน้อยจะห่มสีชมพูใส่เสื้อรัดทรงงามระหงสวยหรูโสภาหน้าเอ็นดูทัดหูด้วยดอกมณฑาจะพิษไหนงามนั่นงานจะเฉิดฉันละออตางานมันก็เลยมีการแลกเพลงกันระหว่างบางเพลงที่เคยออกทางวิทยุอยู่กับจารุกนกก็ดีมันก็มาอย่างเพลงยอดสนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะซึ่งก็เอามาแล้วเด็กก็เพลงเด็กเนี่ยมันก็มาเกิดขึ้นจากท่านจักรพันธ์เพ็ญสิริมาจากพี่ชอุ่มปัจจพันธ์มาจากกุ๊กแก้วอะไรต่างๆนานาเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยมาทีหลังนี่เขามีวันแม่ประกวดแม่แห่งชาติ
3: ครับ
2: แล้วก็พอมีแม่แห่งชาติปั๊บก็ถ่ายรูปมีลูก14คนเข้ามหาวิทยาลัยกันครึ่งหนึ่งอีกครึ่งกำลังอยู่มัธยมอะไรเงี้ยนะทุกคนแต่งตัวสวยเรียบร้อยเลี้ยงลูกดีอะไรต่างๆนะแล้วก็มีเรื่องความกตัญญูที่จะต้องมีแต่คุณพ่อคุณแม่
3: ครับ
2: มารดาสดุดีเป็นเพลงเด็กเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะพี่โชลีชงวิทย์ร้องนะ
3: ครับ
2: แล้วก็มีเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันกลายเป็นเพลงไทยสากลออกมาเยอะๆเลยนะวัฒนธรรมจะนำไทยแผ่ไพศาลอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของการเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กให้การศึกษาอะไรต่างๆนานาก็เลยเกิดเพลงเด็กขึ้นอย่างมากมายที่ผมได้ฟังยกตัวอย่างเนี่ยผมยังเก็บไว้ทั้งหมดเพลงเหล่านี้นะฮะก็ใช้สำหรับสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกเพื่อที่เขาจะรู้ว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้ลืมเหล็ก
3: ครับ
2: ยังมีเพลงกล่อมนอนเพลงกล่อมนอนเด็กเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแต่เอเออย่างที่เราว่านะฮะในด้านของเพลงไทยเดิมลึกๆเนี่ยก็ยังมีเพลงกล่อมนารีนะฮะเพลงขำกล่อมลูกอะไรเงี้ยนะฮะมีกล่อมช้างก็มีนะฮะเยอะแยะเลยคำว่ากล่อมอย่างเดียวเนี่ยมีเพลงเยอะๆมากมายมหาศาลเลยคือเรียกว่าฟังกันได้ไม่รู้จักจบจักสิ้นนะฮะเนี่ยระลึกถึงเด็ก
3: ครับ
2: ทีนี้อยากจะเล่าให้ฟังว่าอีกอย่างที่เป็นเพลงสำหรับเด็กเนี่ยเรานึกไม่ถึงคือเอาเพลงจังหวะเต้นรำบางเพลงเนี่ยมาเป็นเพลงสำหรับให้เด็กเนี่ยเอามาเต้นรำเล็ก
3: ๆครับ
2: คุณล้วนควันธรรมเนี่ยแหละครับตอนสมัยยังอยู่ที่กรมเนี่ยเอาเพลงจังหวะ Quick Waltz ของโยฮันสตราวส์จูเนียร์มาคือบรูดานูฟวอลนะฮะบรูดานูฟวอลก็มาทำเป็นเพลงผีเสื้อกระดับดอกไม้เมื่อยามรุ่งสุริเรียงร้องนะฮะแสงทองส่องฟ้าอัมพายสดสวยดูโนนสิอะไรไหนอ๋อในหมู่มอนงามตา

0: ขึ้นต้นมันก็ร้องอยู่ที่วงกรมโภชนาการนี่นะครับทุกโรงเรียนพอได้ไปก็เด็กก็ไปทำผีเสื้อกับดอกไม้เต้นรำเป็นเพลงเด็กฟรีเพลงหนึ่งซึ่งเรานึกไม่ถึงเลยก็คือเพลงพระชิตทนที่4ของพระเจ้าหัวรัชกาลที่9พี่หัวนี่เสด็จกลับเข้ามาเมืองไทย2488
1: ครับ
0: ครูเอื้อเข้าไปถวายเพลงที่พระที่นั่งบรมพิมานเสด็จลงมาทรงแซกโซโฟนด้วยครูเอื้อเล่าผมฟังเลยบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยนักดนตรีที่พว่าก็แอบสูบบุหรี่กันพี่หัวท่านบอกไม่ต้องแอบ
1: สูบเลย
0: นักดนตรีชอบสูบกันมากๆแล้วก็พระราชทานบุหรี่ฝรั่งเป็นกระป๋องกระป๋องเนี่ยให้พวกนักดนตรีสุนทรภพเนี่ยนะครับแล้วพระราชทานมาเพลงที่หนึ่งแสงเทียนคนไทยร้องไม่ไหวเพราะว่ามัน
1: ยาก
0: ร้องยาก
1: ครับ
0: เพลงที่สองยามเย็น
1: ครับ
0: ครึ่งเสียงเยอะเลย
1: ครับ
0: เพลงที่สามใกล้รุ่งเพลงนี้ใครร้องได
1: ้ได
0: ้หน่อยแล้วก็ใช้คำพูดว่าเพลงของพี่หัวเนี่ยเสียงมันแหม่งแหม่งเนี่ยจนท่านพี่หัวท่านก็ถามครูเอื้อว่าในเอื้อว่าเพลงฉันเสียงแหม่งแหม่งเลยนะหลวงครูเอื้อก็กลับคำสูตรบอกไม่ใช่อย่างนั้นหูคนไทยเนี่ยเขาไม่รู้จักเพลงครึ่งเสียงนี่ภาษาไทยเนี่ยแปลงเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นตัวมาม่าใช่ก็เลยจากแปลงก็กลายเป็นแหม่งแหม่งอะไรอย่างเงี้ยนะท่านกระทรวงประสวนท่านเลยบอกงั้นเพลงที่สี่จะแต่งให้ไม่แหม่งก็มาเป็นสายฝน
1: ครับ
0: เมื่อตอนที่พระราชทานมาเป็นสายฝนเนี่ยมันก็เป็นจังหวะวอลซ์ธรรมดามีทั้งบทร้องภาษาไทยภาษาอังกฤษพร้อมกันโดยท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่แต่งเนื้อภาษาอังกฤษให้มาจากจุฬาพวกจุฬานี่ก็ร้องสายฝนเป็นภาษาอังกฤษก่อนใครหมดเลยนะครับแล้วก็ทางนี้ก็ร้องเมื่อลมฝนบนฟ้ามาริ้วนั่นแหละครับพอพี่หัวเสด็จกลับเพลงสายฝนกลายเป็นระบำสำหรับเด็ก
1: กลายเป็นเพลงของเด็กไปเลย
0: กลายเป็นเพลงของเด็กไปเลยทีแล้วก็ใช้มาตลอดนะฮะจนกระทั่งพบเป็นหมอแล้วก็ยังเห็นเด็กอนุบาลเนี่ยทำระบำสายฝนนะ
1: ระบำสาย
0: ที่หลังสุนทรภพที่มาทำฝนจ้าฝนเทลงมาเนี่ยพี่เลิศร้องอะไรกันนะฮะมันก็ออกไปอีกแบบนึงก็เลยเอาหลายฝนน้ำมาต่อกันก็เลยทำเป็นระบำใหญ่สุนทรภพก็เคยทำเล่นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็มาจากเพลงเด็กนะ
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เล่าให้ฟังก็จะเห็นว่าตั้งแต่สมัยคุณล้วนยังอยู่ก็ได้ผีเสื้อกับดอกไม้มาแล้วก็สมัยพระเจ้าหัวพระราชทานเพลงสายฝนมาก็ได้ระบำเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะได้ฟังเพลงเด็กกันนะฮะ
1: ได้เลย
0: ผมว่าผมน่าจะจบขนาดนี้แล้วเพราะผมขึ้นต้นให
1: ้
0: เพื่อจะได้รู้ว่าเป็นยังไงแต่ผมอยากจะบอกไว้สุดท้ายอย่างนึงมีเพลงพิเศษหนึ่งซึ่งปัจจุบันได้หาฟังไม่ได้เลยคือเพลงที่ใช้กล่อมพระบรรทมสมเด็จเจ้าฟ้าลูกหลวงที่พ่อเป็นกษัตริย์แม่เป็นสมเด็จพระนางเจ้าเพลงนี้ผมเข้าใจว่าบรรเลงครั้งสุดท้ายเมื่อเจ้าฟ้าเพชรรัตน์เกิดเมื่อปี2468แล้วไม่มีโอกาสได้บรรเลงอีกเลยเพราะว่าเจ้าฟ้าของเราทุกพระองค์นี้บังเกิดในสมัยประชาธิปไตยไม่มีเพลงชาติลูกหลวงในการที่จะกล่อมบรรทมเพราะฉะนั้นเพลงชาติลูกหลวงจะเป็นเพลงที่หายากเวลานี้มีสอนอยู่ที่มหิดลกับที่ศิลปากรเท่านั้น
1: เรื่องราวของบทเพลงของเราโดยเฉพาะเพลงเด็กสามารถต่อยอดไปเป็นบทเพลงใดๆอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้ขอบคุณนายแพทย์ภูนพิษอมาตย์ภูมิอย่างสูงครับขอบคุณครับ

คุณผู้ฟังครับอากาศเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกนะฮะท่านผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าฝนนะครับฝนตกเยอะๆโดนฝนสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงแล้วคุณก็จะไม่สบายได้ง่ายทำงานไม่ได้เรียนไม่ได้ก็ระมัดระวังกันด้วยก็ฝากไว้กับรายการเพลงประทับใจนะครับผมลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพลงเท่านี้นะครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับจันทร์ถึงศุกร์5ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับหลังข่าวต้นชั่วโมงจันทร์อังคารพุธพบกันที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์ส่วนพฤหัสบดีและศุกร์นั้นพบกันทั้ง AM 819 891และ FM 92.5 รวมไปถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณเราด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้ที่ยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไปภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทโดยเราจะมาเริ่มทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังสัก5นาทีแล้วเราก็ไปฟังหัวข้อแม่บทในวันนี้จะนำเสนอเรื่องของการระงับความอาฆาตเรามาเริ่มกันด้วยการทำสมาธิซะก่อนจะเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ณปัจจุบันนี้คือการทำจิตให้มีความสงบด้วยการที่มาใส่ใจอยู่กับลมหายใจของเราไม่ใส่ใจกับสิ่งอื่นที่ผ่านมาผ่านไปสิ่งอื่นที่ผ่านมาผ่านไปเช่นเสียงเช่นกลิ่นลืมตาอยู่ออกกำลังกายอยู่ทำนั่นนี่อยู่อาจจะเห็นภาพด้วยและความคิดต่างๆที่ผ่านมานั่นคือสิ่งที่ผ่านมารู้ได้ด้วยตาจะเป็นรูปรู้ได้ด้วยหูถ้าเป็นเสียงรู้ได้ด้วยใจถ้าเป็นความคิดนึกมีช่องทางแห่งการรับรู้ได้เพราะมันมีการผ่านมาของสิ่งต่างๆเหล่านั้นผ่านมาแล้วไงถ้าใส่ใจจิตเราก็ไปตามนั้นใส่ใจสิ่งไหนจิตเรามุ่งพุ่งไปตรงนั้นสิ่งนั้นก็มีพลังในที่นี้เราให้ใส่ใจมุ่งพุ่งอยู่กับลมหายใจหายใจให้เป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องเกรงส่วนต่างๆใดๆของร่างกายให้ปล่อยเป็นธรรมชาติให้ทำอย่างสบายๆลมหายใจให้เป็นสบายๆใส่ใจอยู่กับลมตรงไหนตรงจุดที่เรารับรู้ถึงกลิ่นบริเวณนั้นก็คือจะเป็นจุดที่อยู่ด้านในโพรงจมูกนั่นเองรับรู้ถึงกลิ่นตรงนั้นใส่ใจตรงนั้นใส่ใจแล้วถ้ามีสิ่งอื่นผ่านมาไม่ใส่ใจในสิ่งอื่นรู้สิ่งอื่นอยู่แต่ไม่ได้ใส่ใจในสิ่งนั้นการไม่ใส่ใจในสิ่งอื่นเหล่านั้นคือมันก็อ่อนกำลังไงผู้ฟังเราไม่ใส่ใจในสิ่งไหนสิ่งนั้นอ่อนพลังเราใส่ใจอยู่กับลมสติของเรามีพลังพอเราทำอย่างนี้จิตเราจะระงับลงระงับลงระงับลงเพราะไม่ได้ฟุ้งซ่านไปทางอื่นไงระงับลงโดยอัตโนมัติเลยระงับลงแล้วจิตก็จะเรียกว่าเป็นอารมณ์อันเดียวเป็นสมาธิไม่ยากเริ่มต้นด้วยการตั้งสติสมาธิก็มาสมาธิที่มานั้นไม่ได้ว่าจะไม่มีความคิดไม่ได้ว่าจะไม่ได้ยินเสียงไม่ใช่ว่าจะไม่เห็นภาพเพราะมันมีช่องทางอยู่ยังไงมันก็มีเสียงมีภาพมีความคิดนั่นคือช่องทางเหมือนกันแต่มีแล้วเราไม่ตามไปพระพุทธเจ้าเปรียบไว้เหมือนกับเสาหินที่เป็นเสาเขื่อนเสาอินทคีนคือเป็นเสาที่มีความมั่นคงเสาหินทั้งแท่งปักลงไปในดินอย่างลึกโผล่ขึ้นพ้นดินขึ้นมาจะเอาสัตว์มาผูกเอาไว้เอาสุนัขบ้านเอาสุนัขจิ้งจอกเอาลิงเอานกเอางูเอาจระเข้มาผูกไว้มันดึงยังไงมันไม่ไปต่อให้มันแข็งแรงขนาดไหนเพราะเสามันมั่นคงกว่าจระเข้ดึงไปดึงไปโอ้หมดแรงมันก็อยู่เฉยๆลิงก็เหมือนกันนกก็เหมือนกันสุนัขก็เหมือนกันหมดแรงตอนดึงเสาได้รับแรงดึงแต่มันไม่ไปด้วยพอหมดแรงปุ๊บมันก็เฉยเหมือนกันว่าตอนที่จิตของเรามีสติตั้งมั่นไว้แล้วได้ยินเสียงมันดึงละมีความคิดนึกมันดึงละแต่พอมันดึงไปดึงไปเราไม่ใส่ใจตามมันเดี๋ยวมันนอนแรงลงเองแต่ว่าถ้าเราไปใส่ใจในมันนะ มันมีพลังนะท่านผู้ฟังบางทีมันดึงเชือกขาดได้ดึงเสาให้มันล้มได้หนึ่งประการบางทีเสายังไม่แข็งแรงเต็มที่หรือว่าเชือกมันขาดนั่นคือความที่สัตว์เหล่านั้นมีพลังอยู่เราอย่าให้พลังกับมันถ้าเราให้พลังกับมันมันก็จะมีพลังเหมือนเพราะว่าเราใส่ใจไปในมันมันจึงมีพลังแต่ถ้าเราไม่ให้พลังกับมันคือเราไม่ใส่ใจในมันพอไม่ใส่ใจในมันมันอ่อนพลังเดี๋ยวมันก็ซบเซาไปเหงาไปอ่อนไปจางคลายไปแล้วก็ดับไปพอมันดับไปคราวนี้ก็เป็นสมาธิชนิดที่ไม่มีความคิดละสบายสบายละนิ่งเย็นอยู่ได้ให้เรารักษาจิตที่เป็นสมาธินี้เอาไว้ให้ดีเอาละโมฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่ตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่จะเป็นการเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะเปลี่ยนความรู้ที่อยู่ในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงคือเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้โดยเพื่อให้ปริยัติข้อมูลการศึกษาที่เราจะทำต่อไปนี้ไม่กลายเป็นงูพิษเราก็เลยต้องมาทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังเมื่อจิตเป็นสมาธิดีแล้วในหัวข้อวันนี้ที่จะทำความเข้าใจคือเรื่องของความอาฆาตเรื่องของความผูกเวรจะทำอย่างไรให้เราสามารถหยุดการผูกเวรกับคนอื่นคนอื่นมาผูกเวรกับเรานี่เราคุมจิตของเขาไม่ได้นะแต่เราจะไปผูกเวรกับเขานี่เราคุมจิตของเราทำยังไงนี่คือคำถามในที่นี้การควบคุมจิตที่จะไม่ให้เกิดการผูกเวรการอาฆาตเรื่องนี้มีอยู่หลายพระสูตรเลยทีเดียวทั้งที่อยู่ในอังคุตตรนิกายอยู่ในสังยุตตนิกายมีหลายที่วันนี้ก็จะรวบรวมเอามาให้ได้ฟังด้วยกันไปเลยอันดับแรกก่อนว่าทำไมเราถึงมีการอาฆาตการผูกเวรซึ่งลักษณะจิตที่เป็นอย่างนี้จะไม่เหมือนกับความคิดเบียดเบียนนะเพราะว่าความคิดเบียดเบียนคือเราจะไม่ได้อาฆาตเขาไม่ได้โกรธคนนั้นโดยเฉพาะเจาะจงจะต้องการแยกความแตกต่างนี้นิดหนึ่งพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับนายพรานที่เขาจะไปฆ่ากวางตัวหนึ่งเนี่ยนะคือเขาไม่ได้แบบโกรธเจาะจงกวางตัวนี้หรือกวางทุกตัวไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือเวลาที่เขาจะฆ่าเนี่ยคือเขาก็เอาหนังมันเอาเนื้อมันจำเป็นต้องฆ่าเขาไปงั้นไงอันนี้คือลักษณะของความคิดเบียดเบียนทีนี้ความคิดเบียดเบียนบางครั้งมันเจือด้วยความอาฆาตด้วยเช่นในพรานคนนี้เคยไปจับกวางแต่กวางนั้นหนีไปมันโกรธว่ากวางทำไมทำอย่างนี้หนีจากกับดักของฉันฉันจะโกรธเกลียดอาฆาตกวางทุกตัวเหมารวมไปเลยแล้วก็เบียดเบียนก็ด้วยทั้งอาฆาตด้วยบางทีความอาฆาตมันปนเข้าไปในความคิดเบียดเบียนได้แต่ไม่เหมือนกันทีเดียวทีนี้จุดตรงนี้แหละที่มันจะเกิดเนี่ยมันจะเกิดได้ยังไงตัวอย่างที่ยกมาเรื่องของนายพรานพระพุทธเจ้าตรัสไว้อยู่ในอังคุตตรนิกายหมวด9ท่านผู้ฟังพูดถึงเหตุเรื่องราวที่จะให้เกิดความอาฆาตได้แต่แบ่งเป็น3เสร็จด้วยกันเสร็จละ3ข้อปรารภตัวเองและปรารภคนอื่นตัวเองก็คือถ้าใครมาทำอะไรให้เราแบบไม่ดีไม่ชอบใจเราก็ไม่ชอบแล้วเราก็อาฆาตไง โดยทั้ง3เซตปรารภตัวเองและปรารภคนอื่นนั้นก็เป็นเรื่องในอดีตในปัจจุบันแล้วก็อนาคตคือคิดว่าเขาจะต้องทำไม่ดีกับเราหรือตอนนี้เขาทำไม่ดีกับเราไม่เป็นประโยชน์กับเราหรือที่ผ่านมาเขาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ดีกับเราอันนี้เขาคิดอย่างนี้จึงมีอาฆาตนิปรารภตัวเองอดีตปัจจุบันและอนาคตต่อมาส่วนที่เป็นการปรารภคนอื่นก็แบ่งเป็น2ส่วนเสร็จละ3โดยแบ่งเป็นคนที่ฉันไม่ชอบกับคนที่ฉันชอบถ้าคนที่ฉันชอบดันมีคนมาทำไม่ดีไม่เป็นประโยชน์แก่คนที่ฉันชอบเฮ้ยฉันก็อาฆาตแกเหมือนกันเอาแกมาเป็นศัตรูกับมิตรฉันก็ถือว่าเป็นศัตรูเหมือนกันทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันนี่ก็ไปอีก3กองส่วนคนอื่นที่ฉันไม่ชอบคือฉันมองว่าเป็นศัตรูเนี่ยแล้วแกมาทำดีกับคนที่ฉันมองว่าเป็นศัตรูมิตรของศัตรูก็ศัตรูเหมือนกันก็เลยอาฆาตก็ด้วยทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันหมู่ฟังคงจะเข้าใจเห็นภาพตานะว่าถ้าคนที่เราไม่ชอบนั้นมีใครไม่รู้มาทำประโยชน์ทำความดีแก่คนที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ชอบคนนั้นไปด้วยเพราะคนที่เราไม่ชอบดันได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วผ่านมาเมื่อ10ปีที่แล้วหรือวางแผนก็ว่าจะไปทำความดีในกับคนที่ฉันไม่ชอบก็จะอาฆาตคนนั้นไปด้วยคือจิตที่จะมีความอาฆาตจะเกิดได้จากเรื่องเหล่านี้ท่านผู้ฟังดูเลยในเรื่องราวทั้งหมดที่มีปัญหาในโลกทั้งหมดสภาดราม่ารายการทีวีเรื่องราวลงข่าวใดๆมันตรงนี้เลยเขามาทำสิ่งที่ฉันไม่ชอบจอดรถหน้าบ้านอะไรหรือคนที่ฉันรักทำลูกฉันทำลูกน้องฉันลูกน้องโอ้มันทุกเรื่องมันลงมาตรงเนี้ยท่านผู้ฟังแล้วบางทีก็ขุดเอาเรื่องที่แบบโอ้ยนานมาแล้วแล้วบางทีก็ขุดเอาแบบคิดมาเป็นตู่เป็นตาว่าอนาคตมันต้องเป็นอย่างนี้จัดการมันซะนี่เลยไม่ว่าจะกราดยิงไม่ว่าจะด่ากันในโซเชียลฟ้องร้องคดีความในศาลมันเรื่องนี้แหละประโยชน์ผลประโยชน์กับตัวเองผลประโยชน์คนอื่นในเรื่องที่ผ่านมาเรื่องที่คิดไปทางนู้นคำถามคือเหตุมันมีอย่างเงี้ยเราจะแก้ยังไงเรื่องการแก้นั้นท่านให้ไว้หลายวิธีเลยทีเดียวมีเหตุของการเกิดขึ้นแห่งความอาฆาตตมุฟังมันต้องมีเหตุดับอะไรที่เกิดได้มันไม่ดับไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นวงจรเกิดได้ก็ต้องดับได้แน่นอนฟันธงดับยังไงก็ถ้ามีเหตุแห่งการดับมันดับได้แน่ถ้ามีเหตุแห่งการเกิดเราหยุดเหตุนั้นผลก็ดับไปสิพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในพระสูตรเดียวกันท่านฟังถัดมาตรัสถึงวิธีที่จะกำจัดความอาฆาตไปที่เหตุมันเลยถ้าเหตุพูดถึงประโยชน์ที่เราจะได้รับจากคนอื่นอย่างนั้นเราไม่ได้เราก็ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเราใช่ปะที่ผ่านมาตอนนี้หรืออนาคตเราให้มองอย่างนี้ท่านบอกว่าก็เขาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เราใช่ไหมโอ้ยแล้วเราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเขาเล่าเราไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเขาหรอกเรามองอย่างนี้เลยเฮ้ยยังไงนะเดี๋ยวมึงฟังทำความเข้าใจตรงนี้ให้ดีก่อนนะถือว่าถ้าเราไปมองตรงนี้ว่าเขาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเราเรามองตรงที่ไม่เป็นประโยชน์ใช่ไหมเราโฟกัสเราจดจ่อเราใส่ใจไปตรงไหนเนี่ยสิ่งนั้นมีพลังนะไอ้ความอาฆาตมันก็จะเกิดจากตรงนี้แหละมันตรงนี้เป็นเหตุมันก็เลยฉันไม่พอใจความไม่พอใจมันตามมาจากการที่เห็นว่ามันไม่เป็นประโยชน์เพราะทุกความคิดนะท่านผู้ฟังมันจะมีอารมณ์ติดมาโดยเสมอในที่นี้ก็จึงมีความอาฆาตโผล่ขึ้นมาจากความคิดที่ว่าเขาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเรา ไปเห็นตรงสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เดี๋ยวแล้วแก้ยังไงนะก็แก้ตรงนี้แหละว่าก็มันไม่เป็นประโยชน์แล้วจะไปสนใจทำไมก็เขาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วไปหาประโยชน์ดีกว่าเราจะไปหาสิ่งที่เป็นประโยชน์พวกคนนี้เขาไม่ทำประโยชน์ให้เราไม่สนใจหรอกไอ้ความไม่สนใจสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วจะไปหาสิ่งที่เป็นประโยชน์แทนนี่แหละจะทำให้ความอาฆาตมันระงับไปแก้ตรงเหตุตรงนี้เลยเราก็ทำสิ่งไม่เป็นประโยชน์เราจะไปสนใจทำไมสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นะเราก็ไปทำหาสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ดีกว่าถูกไหมท่านผู้ฟังง่ายๆดีนะพอเราไม่โฟกัสใส่ใจจดจ่อไปตรงไหนสิ่งนั้นก็อ่อนกำลังไอ้เหตุที่จะทำให้มีความอาฆาตใดๆจบเลยจบเลยมันโผล่มาไม่ได้ไม่ว่าจะปรารภตัวเราเองที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวนี้หรืออนาคตหรือจะปรารภคนอื่นนะคนที่เรารักแล้วเขามาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับคนที่เรารักนี่เราจะไปสนใจทำไมสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต้องไปหาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ดีกว่าความมาฆ่าดับเลยหรือคนที่เราไม่ชอบใจนี่คนนี้ไม่เป็นที่ชอบใจของเราแล้วก็มาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์คนที่ไม่เป็นที่ชอบใจของเราโอ้ยคนที่เราไม่ชอบใจเราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรตรงนั้นเราไม่สนดีกว่าเนี่ยมันหลุดเลยท่านผู้ฟังหลุดจากการที่จะต้องไปสนใจในสิ่งที่จะไม่เป็นประโยชน์กับคนที่เราไม่ชอบก็มันจะไม่เกิดประโยชน์เราจะสนใจทำไมเราไม่สนใจหรอกพอไม่สนใจปุ๊บความมาฆ่าไปไงอยู่ไม่ได้เลยท่านผู้ฟังอยู่ไม่ได้เพราะมันต้องมีแบบเนื้อเรื่องสตอรี่ใดๆดราม่านั้นๆให้มีปัญหาเกิดขึ้นอ่ะแต่พอเราบอกไม่สนใจหรอกตรงนี้มันไม่มีประโยชน์ไม่ว่าจะกับตัวเองกับคนอื่นคนที่เรารักหรือคนที่เราไม่รักก็ตามเถอะความไม่เป็นประโยชน์มีเกิดขึ้นแล้วเราไม่ใส่ใจตรงนั้นนะเพราะมันไม่มีประโยชน์เราไปใส่ใจตรงจุดไหนที่มันจะมีประโยชน์ดีกว่าความที่เราไม่ใส่ใจจุดที่ไม่เป็นประโยชน์นี้นั้นทำให้ความอาฆาตดับไปได้เลยเกิดขึ้นตรงไหนจะดับมันตรงนั้นตรงหวังเหมือนเราเป็นแผลตรงไหนเราก็ต้องใส่ยาตรงนั้นน่ะหมอบอกให้เอายามาหยอดตาเราก็ไปใส่ตาตุ่มซะมันจะไปหายได้ไงเจ็บตาอยู่แล้วตรงไหนเป็นแผลตรงไหนมีปัญหาเราจี้จ่อไปตรงนั้นมันจะแก้ได้ทีนี้เครื่องช่วยอื่นมีไหมมีสองพระสูตรว่าไปแล้วนะเหตุที่เกิดความอาฆาตแล้วก็วิธีกำจัดของเขาก็เพียงแค่ว่าอย่าไปใส่ใจเรื่องที่มันไม่เป็นประโยชน์ก็มันไม่มีประโยชน์เราจะไปใส่ใจมันไม่มีทางจะเกิดประโยชน์ใดๆได้เลยไม่เอาดีกว่าเอาเครื่องช่วยมีไหมมีโดยตรัสถึงคุณธรรม5ประการต่อไปนี้มาในอังคุตเรนิกายหมวด5จะมีอยู่2เรื่องแล้วก็ทีฆนิกายก็มี5ประการเหมือนกันก็มีอยู่เรื่องนึงเรื่องที่มาในอังคุตตรนิกายหมวด5นี้ซะก่อนท่านตรัสถึงคุณธรรม5ประการที่จะช่วยในการที่จะกำจัดความอาฆาตที่ว่าเราจะไม่ใส่ใจสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใส่ใจสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วจะไปใส่ใจสิ่งที่เป็นประโยชน์ตรงไหนตรงนี้เลย5ประการเมตตาอันนี้ที่1เมตตาเป็นประโยชน์ไหมเป็นกับใครก็กับคนที่ทำนั่นแหละแล้วถ้าเราจะไปใส่ใจเรื่องที่เขาทำไม่ดีกับเราไม่เป็นประโยชน์กับเรามันไม่มีประโยชน์ใช่ไหมก็ไม่ใส่ใจหรอกแล้วไม่ใส่ใจอะไรที่จะมีประโยชน์กับเราเมตตาพึงเจริญเมตตาในบุคคลนั้นเมตตานี่สายตรงเลยท่านผู้ฟังสายตรงในการที่จะกำจัดความอาฆาตเลยมองกันด้วยสายตาแห่งความอาฆาตความเกลียดชังความคิดประทุษร้ายนี่เหมือนฆาตกรเนี่ยนะเขาได้หมายมาก็ต้องไปล่าคนเนี้ยนักล่าฆ่าหัวนักฆ่านี่ปุ๊บเขาช่องเอาคนนั้นอย่างเดียวเลย มองกันนี่ด้วยสายตาแห่งความอาฆาตแค้นแต่ว่าเปลี่ยนใหม่มองกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่เหมือนแม่มองดูลูกหรือเวลาที่เราเจอเพื่อนหรือญาติที่รักไม่ได้เจอกันนานมองกันด้วยสายตาแบบนั้นจิตแบบนั้นประกอบด้วยเมตตาแน่นอนถูกปะเมตตาเอามาเจริญไว้ในใจแล้วมันจะมีเมตตาได้ไงฉันอาฆาตมันอยู่ฉันโกรธมันอยู่ฉันเกลียดมันอยู่ก็ถามว่าไอ้ความอาฆาตเกลียดชังความไม่พอใจเกิดมาได้ไงก็ไปจดจ่อตรงที่เขาทำให้ฉันไม่ดีเนี่ยฉันไม่เป็นประโยชน์เนี่ยฉันเอาจดจ่อนั้นมันก็เลยมีความอาฆาตใช่ไหมล่ะเหมือนกันท่านผู้ฟังถามว่าความเมตตาปีติหรืออะไรที่มันจะดีๆมันจะเกิดขึ้นน่ะมันจะเกิดได้ไงก็เอาจิตของเราไปใส่ไว้ตรงเรื่องที่มันจะมีความเมตตาสิเช่นแม่เนี่ยแม่รักลูกเราคิดถึงแม่คนไหนก็ได้ไม่ใช่แม่เราก็ได้อ่ะก็รักลูกหรือเจ้าของสุนัขรักสุนัขของมันเองสุนัขมันก็รักเจ้าของของมันเอาความรักตรงเนี้ยนึกเรื่องเนี้ยจะเกิดประโยชน์คือเมตตาที่ใครที่คนที่คิดนั่นแหละก็คือเราใช่ไหมพอเราคิดถึงเรื่องนั้นมีอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นมาด้วยเราปึ้งมีเมตตาเกิดขึ้นปึ้งที่ไหนจิตใจของเราแล้วแผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายผ่านบุคคลนี้บุคคลที่เราบอกว่าเขามาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเรานะแผ่ให้เขาเลยแผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนะผ่านตัวเขาคือเอาตัวเขาเป็นอารมณ์ก็ว่าเป็นอารมณ์ในที่นี้หมายความว่ามันดึงกันมาคือพอเรานึกถึงคนนั้นที่เราไม่ชอบปื๊ดความอาฆาตเกิดขึ้นใช่ไหมมันเหมือนเป็นแองเคอร์เป็นสมอเรือดึงกันมาดึงความอาฆาตมาดึงอารมณ์นี้มาเอาใหม่เรามานึกถึงสิ่งที่จะให้เกิดความรักความเมตตาไม่ว่าจะเกิดจากคนจากพระพุทธเจ้าหรือจากใครก็ตามจากสัตว์เลี้ยงก็ได้นึกถึงตัวเราในอดีตที่เราเคยมีความเมตตากับใครก็ได้เอานึกถึงเรื่องนั้นปื๊ดมันก็มีความเมตตาเกิดขึ้นในจิตของเราใช่ไหมพอมีความเมตตาแล้วเราจะทำยังไงให้ความอาฆาตเวลาที่เรานึกถึงคนนั้นมันอ่อนลงเราก็แผ่เมตตานี่แหละที่เราทรงไว้ในจิตแล้วนี่แหละไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายผ่านบุคคลนี้เราปรารภสรรพสัตว์ทั้งหลายนะผ่านบุคคลนี้การผ่านบุคคลนี้ไปผลที่ดีเกิดขึ้นก็คือเวลาที่เรานึกถึงบุคคลนี้ในภายหลังต่อมาเนี่ยไอ้ความโกรธความอาฆาตมันจะเบาบางลงมันจะหายไปเจริญเมตตาในบุคคลนั้นคือทำอย่างนี้โอเคนะนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเจริญกรุณากรุณาหมายถึงความคิดในการที่จะให้เขาพ้นจากความทุกข์คิดในที่นี้คือปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์ที่เขามีอยู่ข้อนี้มีอุปมาท่านผู้ฟังในพระสูตรถัดกันมาแต่ยังไม่พูดตอนนี้จะไปอธิบายในตอนพระสูตรนั้นแทนแต่บอกเรื่องของกรุณาก่อนละกันเดียวกันท่านผู้ฟังที่ว่าเราต้องชาร์จพลังกรุณาให้เกิดขึ้นในจิตของเราแล้วแผ่กรุณานี้ให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์คือแผ่ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยตัวเราแผ่นะผ่านตัวเราด้วยเนี่ยแล้วก็ผ่านไปยังบุคคลนั้นกรุณากรุณาเกิดขึ้นได้ยังไงก็คิดเรื่องที่เราจะกรุณาเขาหลักๆเปรียบเทียบเหมือนกับในพรานที่จะไปฆ่ากวางล่ะไม่ได้จะโกรธเกลียดกวางตัวนี้โดยเฉพาะเจาะจงหรือกวางตัวไหนๆแต่มันอยู่เหนือลมแล้วมันก็อยู่ในตำแหน่งที่ฉันจะยิงได้แล้วมันก็มองไม่เห็นฉันมันประมาทเล่อๆอยู่เอาละฆ่ามันซะเพื่อจะเอาหนังเอาเนื้อมันโกงธนูขึ้นท่านผู้ฟังเอาลูกศรใส่กับคันธนูแล้วโกงคันธนูขึ้นเล็งด้วยสายตาแบบแหลมคมเปียบของนายปราณกำลังแขนนี่บึ้มบึ้มขึ้นเลยแต่เกิดในจิตมีความกรุณานิสหนึ่งขึ้นมาปึ๊ดเฮ้ยมันจะตายวับขึ้นมาปึ้งเนี่ยเขาผ่อนคันธนูลงเลย ด้วยกรุณานิดเดียวเท่านั้นเองที่เกิดขึ้นในจิตความคิดเบียดเบียนมีเยอะอยู่นะแต่ตรงข้ามันเนื้อมันหนังมันเนี้ยคิดไปแต่พอมีความกรุณาเกิดขึ้นนิดนึงปึ๊ดเฮ้ยมันจะมีทุกข์นั่นเองเฮ้ทุกข์ที่นี่มันก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดทุกข์ขึ้นนะเฮ้ยเราอย่าให้มันได้ทุกข์นี้เลยนี่คือความกรุณาระวังปึ๊ดเดียวถ้าคิดจนถึงจุดที่เราอย่าให้มันทุกข์เลยเราปรารถนาให้มันพ้นจากความทุกข์นี้ซะคันธนูลดลงปลดออกไม่ยิงแล้วนี่คือกรุณาดูฟังกรุณาแบบนี้โอ้เราอย่าให้เขาทุกข์เลยถ้าเราจะแบบด่าเขาอย่างนี้นะเราจะว่าเขาเราจะวางแผนกำจัดเขาอย่างนี้ที่เขาจะมีทุกข์นี่นะเอางี้ฉันจะด่าเขาเนี่ยทิ่มแทงด้วยหอคือปากเอางี้ฉันไม่ทิ่มแล้วกันก็จะไม่ด่าแล้วกันปึ๊ดนี่คือกรุณาเลยนะกรุณาเกิดขึ้นในจิตของเราคิดถึงเรื่องนี้แล้วแพ้ไปเลยตัวหวังแพ้ให้กับตัวเราเองปรารภสรรพสัตว์ทั้งหลายผ่านบุคคลนี้เลยบุคคลที่ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเรานี่แหละหรือกับคนที่เรารักหรือกับคนที่เราไม่รักแล้วทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาอย่างนี้นะพวกของคนอื่นอย่างเงี้ยเอาแพ้กรุณาให้พ้นจากความทุกข์ใดๆที่เขาจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามคนมันก็มีทุกข์คือความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันอะในโลกนี้เป็นอย่างนี้แต่มาประการที่สามท่านในเจริญอุเบกขาอุเบกขาหมายถึงการวางเฉยเห็นแพทเทิร์นอะไรไหมท่านฟังมีอยู่ในเซตเรื่องของพรหมวิหารสี่เลยนะเมตตากรุณาอุเบกขามุทิตาอยู่ไหนไม่พูดถึงเพราะว่าไม่ได้เป็นความยินดีพอใจแต่นี่เป็นความอาฆาตอยู่ความอาฆาตพึงเจริญอุเบกขาในประการที่สามท่านว่าอุเบกขาคือความวางเฉยไม่ว่าจะเรื่องน่ายินดีพอใจเราก็เฉยได้ไม่ได้ยินดีพอใจไปตามเรื่องที่มันน่าโกรธน่าเสียใจอ่ะเราก็วางเฉยได้ไม่ได้จะเสียใจโกรธไม่พอใจไปตามการวางเฉยความนิ่งไม่ว่าจะทั้งสิ่งที่น่าพอใจไม่พอใจนี่คืออุเบกขามาจากเขานี่แหละท่านเปรียบเหมือนกับภูเขาหินทั้งแท่งไม่มีช่องไม่มีโพรงใดๆเวลาฝนตกใส่ลมพัดมาแดดสาดส่องไปจากกลางวันจากกลางคืนแสงจันทร์แสงอาทิตย์นิ่งเฉยไม่ว่าอะไรนี่คือลักษณะของอุเบกขาหรือผืนดินหรือแผ่นน้ำน้ำเวลาใครโยนสิ่งที่น่ารังเกียจโยนสิ่งที่น่าพอใจลงไปมันเฉยแผ่นดินก็เหมือนกันสมมติเราถุยน้ำมันลงแผ่นดินหรือจะทำอาหารดีๆตกลงใส่พื้นดินอย่างเงี้ยเฉยมันไม่ว่าอะไรนี่คือลักษณะที่เป็นอุเบกขาให้เราตั้งจิตแบบนี้เราตั้งจิตแบบภูเขาหินหรือผืนดินหรือแผ่นน้ำวางเฉยมาในทุกทิศทางพอใจไม่พอใจแผ่ไปเลยไม่ว่าเขาจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์กับเราน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจกับเราเราวางเฉยได้ไม่ว่าจะมาจากทางบุคคลนี้หรือสรรพสัตว์ทั้งหลายจะเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาเฉยวางเฉยอุเบกขาแผ่ไปอย่างนี้จะสามารถทำให้เวลาที่มีอะไรมากระทบไม่น่าพอใจเนี่ยเราจะเฉยได้เพราะฉะนั้นเราเห็นแพทเทิร์นนะท่านฟังว่าเมตตาก็ต้องมากับอุเบกขากรุณาก็ต้องมากับอุเบกขาอุเบกขาที่มานั้นจะทำให้เมตตาของเรานี่ไม่กลายเป็นเมตตาเสือตกบ่อจะทำให้กรุณาที่เราแผ่ไปเนี่ยไม่กลายเป็นความเสียใจเศร้าโศกระทมทุกข์ไปคือไม่เกินไปจนถึงมันล้นแต่หยุดได้ด้วยอุเบกขาเมตตากรุณาอุเบกขานั้นก็ยังมีมิติของทางกายทางวาจาทางใจ แล้วคนที่ทำให้เราไม่ดีเราไม่ชอบไม่เป็นประโยชน์เราจะไปมีกิจกรรมทางกายทางวาจาพูดกับเขาไปทำอะไรให้เราคงไม่ละแต่ว่าอย่างน้อยเรามีใจที่เป็นเมตตากรุณาอุเบกขาใจเราต้องเป็นอย่างนี้นี่คือ3ประการแรกถัดมาประการที่4ท่านผู้ฟังพึงถึงการไม่นึกไม่ใส่ใจในบุคคลนั้นความอาฆาตจะระงับไปได้ไม่อยากไปคิดถึงเขาถ้าคิดถึงเขาต้องคิดด้วยเมตตาถูกไหมถ้าคิดถึงเขาต้องคิดด้วยกรุณาคิดถึงคนนั้นนะเขาทำไม่เป็นประโยชน์เราต้องคิดด้วยอุเบกขาหรือทางงานก็ไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องนึกถึงบุคคลนั้นได้ไหมก็ได้บางครั้งไม่ใช่ได้หมดหรอกได้บางครั้งหรือก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้มั้งก็ได้บ้างได้บ้างนั่นแหละมันคือได้ท่านฟังได้แล้วได้บ้างคือได้แล้วได้แล้วไงอะไรที่เราได้แล้วนะท่านฟังเราทำให้มากเจริญให้มากมันจะได้มากขึ้นจากที่น้อยมันจะเป็นมากขึ้นได้เพราะอะไรนะเพราะเราทำบ่อยๆเราเจริญให้มากเราทำให้มากใส่ใจที่ไหนอ่ะก็ใส่ใจในเมตตาใส่ใจในกรุณาใส่ใจในอุเบกขาใส่ใจในเรื่องอื่นที่จะเป็นประโยชน์ใส่ใจในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ประตูแห่งประโยชน์มีเยอะแยะโอ้เรื่องศีลก็เป็นประโยชน์เรื่องสมาธิก็เป็นประโยชน์เรื่องความเพียรเป็นประโยชน์เรื่องธรรมะเป็นประโยชน์โอ้เยอะแยะไปหมดเลยประตูแห่งประโยชน์มีเยอะแยะอย่างน้อย16ประตูเรื่องนี้ข้าพเจ้าเคยบอกไปแล้วในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนี่แหละประตูแห่งประโยชน์ทีนี้พอเราไปนึกถึงเรื่องอื่นไม่ใส่ใจบุคคลนั้นมันก็จะมาตรงกับที่พูดไปแล้วเหตุในการที่จะกำจัดความอาฆาตว่าก็เขาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เราจะไปคิดถึงตรงนั้นทำไมไม่คิดดีกว่าเราจะไปทำใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์คือตรงนี้เลยท่านผู้ฟัง9ข้อนั้นที่พูดถึงเหตุแห่งการที่จะระงับความอาฆาตได้มารวมอยู่ใน1ข้อตรงนี้นี่เราจะเห็นความเชื่อมโยงของธรรมะของพระพุทธเจ้านะจากอังคุตรนิกายหมวด9อ๋อจะแบบจำไงไม่ใส่ใจอ่ะมันมีคำอธิบายอยู่ในอังคุตรนิกายหมวด5เสียบอยู่ตรงนี้ในประการที่4อธิบายกันได้ก็ทำอย่างนั้นสิจะไม่ใส่ใจอ่ะก็อย่าไปนึกถึงเรื่องที่มันไม่เป็นประโยชน์นั่นเพราะมันไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เราจะไปคิดทำไมเราไม่คิดดีกว่าเงียบคิดแค่นี้อ๋อเราก็ไม่ใส่ใจบุคคลนั้นได้เงี้ยนะเรื่องไหนที่เราไม่ใส่ใจไม่นึกถึงไม่ระลึกถึงมันก็อ่อนกำลังเรื่องไหนที่เราใส่ใจนึกถึงระลึกถึงมันจะมีพลังประการเป็นอย่างนี้ทั้งหมดต้องฟังก็อย่าไปนึกถึงเรื่องที่จะให้เกิดความอาการใช่ไหมหรือถ้าจะนึกข้อนี้เลยประการที่ 5นึกถึงความที่สัตว์โลกมีกรรมเป็นของของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะเป็นผู้ที่ได้รับผลของกรรมนั้นเรื่องกรรมตรงนี้อุเบกขานะท่านผู้ฟังเป็นลักษณะของอุเบกขาพอนึกถึงว่าเขาก็มีกรรมเป็นของตนนะเขาทำดีเขาก็ได้ดีล่ะเขาทำชั่วเขาก็ได้ชั่วล่ะเราทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแหละมันจะเบาลงมันจะมีจุดที่ให้เราเกาะจุดที่ให้เรานึกถึงระลึกถึงนึกถึงเรื่องกรรมเป็นประการที่5อย่างนี้ก็ได้นี่คือตามนัยยะของการระงับความอาฆาตอังคุตรนิกายหมวด5นัยยะที่1ยังมีนัยยะที่2ท่านผู้ฟังเป็นพระสูตรถัดกันมาพูดถึงเรื่องความอาฆาตว่าบุคคลที่เราจะแบบไม่พอใจเขาเนี่ยมันมีเยอะแยะเรื่องนี้ท่านพระสารีบุตรกล่าวเอาไว้กับภิกษุทั้งหลายแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาเป็นคนไม่ดีโอเคเขาเป็นคนไม่ดีเขาก็ไม่ดีก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีทั้งหมดใช่ไหมล่ะ มันก็จะมีอาจจะมีส่วนดีอาจจะมีส่วนไม่ดีท่านจึงแจกแจงไว้ท่านผู้ฟังท่านพระสารีบุตรแจกแจงบุคคลเอาไว้นะเอาคนที่บอกว่าดีมีกรรมทางกายดีบริสุทธิ์มีกรรมทางวาจาดีบริสุทธิ์แล้วจิตใจของเขาเนี่ยยังได้สมถะยังได้วิปัสสนาหมายความว่ามีความสุขทางใจด้วยในบุคคลที่เขาดีทั้งกายดีทั้งวาจาดีทั้งใจบางคนไปอาฆาตเขานะก็ประหลาดเหมือนกันเอาแต่ถ้าเผื่อว่าเขาไม่บริสุทธิ์ล่ะเช่นมีกรรมทางกายไม่บริสุทธิ์แต่ว่ากรรมทางวาจาเขาบริสุทธิ์ดีอยู่บางคนก็เนี่ยคนเนี้ยไม่ดีเลยเป็นไปได้ไม่ยังไงคุณก็ไม่ควรจะอาฆาตเขานะไม่ว่าเขาจะดีเป๊ะๆกายวาจาใจหรือไม่ดีทางกายแต่วาจาอาจจะดีหรือสลับกันวาจาไม่ดีแต่กรรมทางกายดีหรือจริงทั้งกายวาจาไม่ดีเลยนะเฮ้ยแต่บางทีทางใจเขาอาจจะดีก็ได้แต่เขาดีจริงใช่ไหมล่ะหรือต่อให้เขาไม่ดีหมดเลยกายก็ไม่บริสุทธิ์วาจาก็ไม่บริสุทธิ์ทางใจได้ความสุขได้ก็ไม่ได้ไม่ดีไม่มีคนแบบนี้เราก็ไม่ควรจะอาฆาตเขาท่านแจกแจงไว้5ประเภทแบบนี้ลำดับที่ไล่มาก็คือไล่จากกายไม่บริสุทธิ์แต่วาจาบริสุทธิ์ซะก่อนนะไม่ควรอาฆาตทำไมจะไปใส่ใจส่วนที่ไม่ดีของเขาทำไมล่ะก็คนนั้นเป็นคนที่ไม่ดีทางกายใช่ไหมล่ะแต่ถ้าวาจาเขาบริสุทธิ์เขาเป็นคนพูดดีได้แต่จะปิดศีลกินเหล้าบ้างอะไรบ้างเขามีส่วนดีให้เราใส่ใจได้ความเลื่อมใสส่วนที่ดีของเขานั้นส่วนที่ไม่ดีก็อย่าไปใส่ใจให้ใส่ใจเฉพาะส่วนที่ดีว่างี้ท่านพระสารีบุตรเปรียบเหมือนกับอะไรเปรียบเหมือนกับภิกษุที่สมาทานผ้าบางสุกุลเป็นวัดคือผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าที่มันเขาไม่ใช้แล้วเขาทิ้งแล้วอย่างเงี้ยนะไปพบผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าเก่าผืนหนึ่งตอนไปบิณฑบาตเห็นกองผ้าอะไรเขามาทิ้งตรงนี้เอาเท้าเหยียบดูเคลียออกดูพอใช้ประโยชน์ได้เอาเท้าซ้ายเหยียบปุ๊บเอาเท้าขวาเขี่ยออกปุ๊บตรงนี้พอใช้ได้ก็ชักบางสกุลออกมาเลยเขาทิ้งแล้วนั่นน่ะถูกทิ้งแล้วไม่แล้วเขาชักบางสกุลได้นั่นเลยเอาส่วนที่เป็นประโยชน์มาใช้ประโยชน์ได้ส่วนที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นไงก็ทิ้งไปก็ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องใส่ใจก็มันใช้ประโยชน์ไม่ได้ป่ะใช่ไหมก็นั่นสิก็เดินไปเลยส่วนไหนใช้ประโยชน์ได้ก็ชักบางสกุลออกมานี่ก็จะเป็นคำที่ว่าชักบังสุกุลเอานะตะบวงถือด้วยสัญญาความที่ว่าไอ้สิ่งนี้มันไม่มีเจ้าของไม่ใช่ขโมยก็เขาทิ้งแล้วเอาของที่เขาทิ้งแล้วไม่มีเจ้าของเอามาด้วยอะไรความที่ว่ามันเป็นผ้าบังสุกุลแบบนี้แหละเช่นเดียวกันตะบวงนี่เป็นอุปมาเปรียบเทียบว่าไอ้สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์เขามีกรรมทางการไม่บริสุทธิ์ก็เอาเฉพาะส่วนที่บริสุทธิ์มาพิจารณามาดูใจใจตรงนั้นเราจะละความอาฆาตได้ความที่เราจะแบบไม่พอใจเขาเนี่ยนะคุณละได้แน่นอนหลักการเดิมเดียวเลยท่านผู้ฟังเราไม่ใส่ใจสิ่งที่มันจะไม่เกิดประโยชน์สิ่งไหนเราไม่ใส่ใจสิ่งนั้นอ่อนกำลังเราจะใส่ใจสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะให้เป็นผลดีกับเราใส่ใจตรงไหนสิ่งนั้นมีพลังเอาเรื่องประโยชน์มาเป็นหลักนะท่านผู้ฟังประโยชน์นี่มันจะมองลึกได้สองระยะประโยชน์ตนเองประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์สองฝ่ายสูงสุดคือประโยชน์สองฝ่ายเอาสูงสุดตรงนั้นเอาประโยชน์ในระยะที่สองประโยชน์เดี๋ยวนี้ประโยชน์ต่อมาประโยชน์สูงสุดเอาทั้งสามอันเลยประโยชน์สูงสุดเอาทั้งสองระยะจิตใจเราให้หวังเอาประโยชน์แบบนี้ประโยชน์นี้นั้นท่านฟังไม่ใช่ผลประโยชน์แบบแบ่งเงินกันผลประโยชน์แบบเรื่องชื่อเสียงตำแหน่งผลประโยชน์เรื่องยศเรื่องอะไรนั่นคือกาม นั่นคือปัจจุบันเท่านั้นเองแต่ว่าประโยชน์เนี่ยดีกว่ากามเนี่ยมีเยอะแยะประโยชน์ในการที่จะให้เกิดศีลประโยชน์ในการที่จะให้เกิดสมาธิตัวเองคนอื่นสองฝ่ายประโยชน์เราหวังเอาตรงนี้ให้มันสูงขึ้นให้มันดีขึ้นไม่ใช่แค่เอาต่ำๆเรื่องของกามเรื่องของเงินทองเท่านั้นแต่เอาประโยชน์เรื่องสูงขึ้นเอาตรงไหนเป็นประโยชน์เอาตรงนั้นตรงไหนไม่มีประโยชน์ไม่เอาเหมือนภิกษุชักผ้าบังสุกุลทีนี้ถ้าสลับกันล่ะคนนี้ก็มีวาจาไม่บริสุทธิ์แต่กายบริสุทธิ์สลับกันก็เช่นเดียวกันระวังใส่ใจสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ไม่ใส่ใจสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อุปมาตรงนี้ที่ท่านพระสารีบุตรยกขึ้นต่างกันนิดหนึ่งโดยพูดถึงคนที่เดินทางมาแบบร้อนเหนื่อยอบอ้าวกระหายน้ำเขามาเจอสระน้ำแห่งหนึ่งแบบมีจอกแหนขึ้นเต็มเลยโอ้ยน้ำหิวน้ำเขาก็เลยกวาดจอกแหนนี่ออกเขี่ยออกแหวกออกแล้วก็เอามือสองข้างเนี่ยจกน้ำขึ้นมากวักน้ำขึ้นมาดื่มกวักน้ำขึ้นมาล้างหน้ากวักน้ำขึ้นมาใช้ชโลมร่างกายให้คลายร้อนเอาก็น้ำมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมล่ะจอกแหนมันบังอยู่ก็เขี่ยมันออกดิจะไปบ่นว่าโอ้ยจอกแหนเยอะแยะเลยทำไงก็เขี่ยมันออกดิก็เอาน้ำมาใช้คุณร้อนอยู่คุณอบอ้าวอยู่กระหายน้ำอยู่ใช้น้ำตรงที่มันมีประโยชน์เหมือนกันเลยนะท่านฟังหลักการเดียวกันอุปมาต่างกันให้เราเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นนี่คือประการที่สองคนที่มีกายบริสุทธิ์แต่วาจาไม่บริสุทธิ์ถ้ามาในประการที่สามท่านฟังคนประเภทที่สามคือคนที่กายไม่บริสุทธิ์วาจาไม่บริสุทธิ์แต่ว่าบางทีเขามีใจแบบได้สมาธิมีการทำวิปัสสนาได้บ้างนะได้บ้างในที่นี้คือได้ตามการอันควรได้บ้างคือบางคนอาจจะสงสัยว่าเอาก็กายไม่บริสุทธิ์วาจาไม่บริสุทธิ์แล้วจิตใจมันจะทำดีได้ไงคือได้บ้างคำว่าได้บ้างนี่ก็คือบางทีเขาก็ไปปฏิบัติธรรมบ้างเราเห็นหรือก็อาจจะไม่ปฏิบัติธรรมแต่บางทีเขาจิตใจสงบได้บ้างนะเราเห็นในวิธีการทางใจของเขาเนี่ยมันมีข้อปฏิบัติใดๆโผล่ให้เราเห็นบ้างแต่ส่วนใหญ่กายวาจาเขาจะไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมแต่ที่ทางใจพอเรารู้ได้บ้างว่าเขายังมีความเลื่อมใสมีความแบบสุขทางใจได้ตามการอันควรคนนี้เราจะไปอาฆาตเขาไม่พอใจเขาไม่เป็นประโยชน์หรอกตัวในที่นี้ต้องแยกแยะนิดหนึ่งนะทุกฝั่งว่าคนทั้ง5ประเภทนี้บางทีเขาไม่ได้จะมาทำอะไรให้เรานะคือแค่ว่าเราอ่านข่าวเนี่ยสมมติเราอ่านข่าวการกราดยิงอ่านข่าวดราม่าเรื่องอะไรก็ตามแล้วมันมีดราม่าเราก็สนใจไปตามคนนี้ไม่ดีเลยนั่นนี่โน่นแล้วคนนั้นดีงี้นี่โน่นนั่นแล้วจิตใจคุณอาฆาตไหมคือเขาไม่ได้มาทำอะไรให้เราเลยใช่ไหมแต่เราอาจจะอาฆาตเขาโอ้ยไม่ควรก็อย่างน้อยบางทีเขาพูดดีมีวาจาดีเราก็ไล่ไปตามที่ว่าไปแล้วหรือบางทีเขามีกายดีเราก็ไม่ควรอาฆาตคนที่ไม่ดีปานไหนก็ตามต่อให้เขาไม่ได้ทำเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์กับเราเลยนะโดยถ้าเขายังมีความดีทางใจบ้างยังเป็นคนได้อยู่เนี่ยมันมีความดีอยู่แล้วล่ะเอาให้พิจารณาอย่างนี้ให้ใส่ใจแต่ส่วนที่ดีในทางใจของเขาได้บ้างท่านพระสารีบุตรเปรียบไว้เหมือนน้ำเล็กน้อยในรอยเท้าโคต้องทำความเข้าใจตรงนี้ทุกฝั่งว่าเวลาคนเดินทางเนี่ยแล้วเสบียงหมดนะเดินทางไกลนะเสบียงหมดน้ำหมดแหล่งน้ำไม่มีคุณเดินมาร้อนอบอ้าวในคราวนั้นเป็นฤดูร้อนด้วยเกิดเดินไปเนี่ยระหว่างทางมันเดินไปเนี่ยมันจะเป็นทางเกวียนนะมันก็จะมีรอยเท้าของโคของปศุสัตว์ใดๆเดินไปเรื่อยๆมีน้ำที่อยู่ในรอยเท้าโคเอาน้ำไปอยู่ในรอยเท้าโคได้ไงน้ำฝนไงตรงนั้นมันมีฝนตกขึ้นโดยไม่ใช่ฤดูจุดหนึ่งเสร็จแล้ว มีน้ำขังอยู่ในรอยเท้าโคนิดหน่อยรอยเท้าโคก็เอาแค่อุ้งมือเราอะสมมตินะแล้วเกิดว่าเหนื่อยมากเลยทำไมน้ำใสๆอยู่ในรอยเท้าโคถ้าคุณกวักขึ้นมาดื่มเนี่ยนะมันขุ่นทันทีท่านผู้ฟังนี่คือจะเป็นเทคนิคของคนเดินทางว่าถ้าเห็นน้ำในรอยเท้าโคแล้วจะตักขึ้นมาดื่มเนี่ยไม่ได้คุณต้องเอาปากนี่ลงไปจ่อณจุดนั้นเหมือนสุนัขหรือแมวเนี่ยแหละมันดื่มน้ำมันไม่ได้เอาอุ้งเท้ามันกวักน้ำขึ้นมาดื่มถูกไหมไม่เหมือนมนุษย์มนุษย์เรานี่ยิ่งมีช้อนด้วยซ้ำยิ่งมีหลอดด้วยซ้ำดูดได้แต่ว่าสุนัขหรือแมวมันต้องเอาปากมันไปจ่อตรงแหล่งน้ำอันนี้เช่นเดียวกันเลยว่าน้ำมันจะขุ่นแล้วทำไงเราต้องเอาปากเนี่ยไปจ่อลงตรงนั้นแล้วดูดขึ้นดื่มขึ้นไม่ให้น้ำมันขุ่นคุกเข่าลงไปกินอย่างโคอย่างม้าอย่างแมวนี่แหละดื่มไปแล้วก็จากไปเอาประโยชน์จากตรงนั้นแม้น้อยก็ตามต้องฟังเออเองได้ประโยชน์กว่าให้คิดอย่างนี้ให้พิจารณาอย่างนี้จะทำให้เราไม่เกิดความมาค่ายของเราเพราะก็มีส่วนดีอยู่บ้างคือทางใจต่อให้ทางกายทางวาจาเขาไม่บริสุทธิ์แต่เขาได้ความสงบทางใจบ้างก็ยิ่งดีของเขานะคิดอย่างนี้ไม่อาฆาตใครนี่คือคนประเภทที่3ต่อมาคนประเภทที่4ท่านผู้ฟังที่ว่าทั้งทางกายทางวาจาทางใจไม่บริสุทธิ์ไม่ได้สมาธิไม่ได้วิปัสสนาไม่เอาอะไรเลยเราจะทำจิตกับคนอย่างนี้ยังไงก็ไม่ควรอาฆาตอยู่ดีไม่ควรอาฆาตแม้ว่าเขาจะทำประโยชน์ให้เราหรือไม่เป็นประโยชน์ให้เราก็ตามนะแต่เขาไม่ได้ทำอะไรให้อยู่เฉยๆของเขาเนี่ยแล้วเราคิดว่าคนนี้ไม่ดีเลยอย่าคิดเลยทำไมอ่ะแล้วให้ตั้งจิตยังไงเขามีความทุกข์อยู่ท่านฟังคนที่เขาไม่มีความดีทางกายทางวาจาทางใจเลยเนี่ยนะมีความทุกข์อยู่นะคนที่มีความทุกข์อยู่จิตใจของเราต่อเขาคนที่มีความทุกข์อยู่เนี่ยเราต้องมีกรุณากรุณาคือความปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์ที่เขามีอยู่หรือกำลังจะเกิดขึ้นในทุกนั้นน่ะปรารภทุกข์เป็นเหตุนี่คือกรุณาปรารภสุขนี่คือเมตตานะว่าปรารถนาให้เขามีความสุขแต่ปรารภทุกข์ที่เขามีอยู่หรือกำลังจะมีแล้วคิดว่าเออเขาควรจะพ้นจากความทุกข์นะนั่นคือกรุณากรุณาตั้งไว้เพราะว่าเขาจะไปนรกนะตอนนี้เขาก็ทุกพอแรงแล้วทุกทางกายทุกทางวาจาทุกทางใจสร้างทุกข์แล้วตายไปจะไปนรกโอ้ยเห็นใจควรจะเห็นใจควรจะมีความกรุณาเปรียบเหมือนเราเดินทางอยู่เนี่ยนะเห็นคนหนึ่งที่เขาก็เดินทางไกลอยู่เหมือนกันนะแต่คนนี้นี่เขาเจ็บป่วยมีอาพาธหนักมีไข้เดินทางไกลอยู่นะโอ้ยยาก็ไม่มีคนที่จะพยาบาลก็ไม่มีแล้วอาหารน้ำอะไรที่จะให้เกิดความสบายก็ไม่มีหมู่บ้านข้างหลังก็อยู่ไกลหมู่บ้านข้างหน้าก็อยู่ไกลคือเห็นแล้วคุณจะทำยังไงมันเราช่วยอะไรเขาก็ช่วยไม่ได้สมมตินะในระหว่างทางเดินโอ้เราก็มีแค่จิตกรุณาตั้งแต่ที่ว่าโอ้ยขอให้เขาพ้นจากความทุกข์ที่เธอขอให้พึงได้อาหารที่สบายได้น้ำที่สบายได้ยาที่สบายได้คนดูแลได้คนนำทางไปแล้วทำไงเราก็ไปของเราแล้วคือเราก็มีอาหารจำกัดใช่ไหมมีน้ำจำกัดแล้วก็มีเท่าที่เรามีจะแบ่งให้เขาก็ไม่ได้ทางข้างหน้าก็ไกลทางข้างหลังก็ผ่านมาไกลโอ้ยมีแต่ความกรุณาตอนนั้นจะให้ได้แล้วก็ไปไม่พึงอาฆาตเขาเลยท่านผู้ฟังไม่เลยมีแต่ความกรุณาให้เท่านั้นคิดแบบนี้เหมือนคนเดินทางไกลคนเดินทางไกลเนี่ยเป็นอุปมาที่ดีนะว่าเรากำลังอยู่ในวัฏสงสารอยู่ในสังสารวัฏเรียกว่าผู้เดินทางไกลอยู่นะชาติที่แล้วผ่านมาแล้วชาติก่อนๆนั้นก็มีอีกบานเลยข้างหน้าล่ะโอ้โหก็ไม่รู้จะไปถึงไหนถ้ายังมีเหตุแห่งการเกิดอีกก็ต้องเกิดไปอีกไปเรื่อยๆแต่ถ้าจะทำยังไงให้แบบการเกิดมันจบโอ้ก็ต้องเดินตามมรรคแปดแล้วอะจะเดินตามมรรคแปดต้องมีเสบียงนะ สบียงของเราก็คือบุญนั่นแหละการทำบุญทางกายทางวาจาทาง

มาตามการอันควรบางคนยังไปอาฆาตคนแบบนี้ได้ต้องดูอย่างพระพุทธเจ้าใช่ไหมดีเลิศที่สุดละในบรรดาสัตว์สองตาทั้งหลายแต่ก็มีคนไม่ชอบท่านมีคนเกลียดท่านเยอะด้วยโดนด่าโดนว่าโดนใส่ร้ายโดนหมดอ่ะพระพุทธเจ้าโอ้ยพระพุทธเจ้าโดนปานนั้นเราจะไม่โดนอ่ะโดนเลยคือหมายความว่าคนที่ดีหมดทุกอย่างก็ยังมีคนเกลียดใช่มีคนเกลียดแล้วถ้าคนนั้นเขาเกลียดอยู่เขาจะละความอาฆาตความไม่พอใจความเกลียดชังเนี้ยได้ยังไงและการเดียวเดิมเลยว่าเราก็โฟกัสในส่วนที่ดีๆใช่ไหมเอาเขาดีหมดทุกอย่างนี้ก็ดีสิเราไม่ควรอิจฉาริษยาไม่ควรมีอะไรที่เป็นอกุศลต่อคนที่ดีๆหมดอย่างนี้ท่านพระสารีบุตรเปรียบเหมือนกับเวลาที่เราเดินทางร้อนอบอ้าวเหนื่อยกระหายน้ำไปเจอสวนแห่งหนึ่งที่อยู่ข้างทางเป็นสวนที่เขาจัดไว้อย่างดีเลยมีทั้งน้ำหมายถึงสระน้ำให้เดินลงไปได้น้ำก็ใสน้ำก็เย็นมีต้นไม้ต้นไม้ก็มีผลไม้มีนกมีแมลงมีท่าที่ลงได้ขึ้นได้มีที่นั่งโอ้ร่มเย็นลมพัดสบายโดใครมาสร้างสวนแห่งนี้ไว้ตรงนี้ดีมากๆเลยแบบติดป้ายไว้ให้ลงไปก็ได้โอ้โหไม่เก็บเงินด้วยไม่ได้เป็นกับดักของพวกยักษ์ใดๆด้วยคือเพราะว่าบางทีเห็นแต่ทางลงนะไม่มีทางขึ้นเนี่ยแสดงว่าเป็นกับดักของพวกยักษ์ให้เราไปติดกับแต่ว่านี่เขาแบบเปิดฟรีเอ้าจะรออะไรใช่ไหมก็ลงน้ำเลยดื่มน้ำอาบน้ำกินผลไม้โอ้สบายใจเปรียบเหมือนกันดูฝังว่าถ้าเจอคนที่เขามีความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่ดีที่บริสุทธิ์เราไม่ควรอาฆาตเขาเราควรคิดว่าเราจะได้ประโยชน์จากคนที่เขามีข้อปฏิบัติดีอย่างนี้ในที่นี้ก็จะมีนัยยะของความที่ว่าต้องไปห้องเกี่ยวยุ่งเกี่ยวกันคบหาสมาคมกันเสวนากันด้วยนั่นคือประการที่5เป็นเรื่องที่ท่านพระสารีบุตรได้บอกไว้กับภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นอุปมาที่ดีมากนะทุกฝั่งเราจะสามารถกำจัดความอาฆาตได้แน่นอนเรามาใกล้ครวญใส่ใจพิจารณาเนี่ยจิตเราจะเย็นวาบลงเลยนี่คือนำไปปฏิบัติได้เลยนะพิจารณาอย่างนี้เลยนะในคนที่เราแบบไม่ชอบใจอาฆาตเขาเนี่ยเขามีส่วนดีตรงไหนเราโฟกัสตรงนั้นเราใส่ใจตรงนั้นส่วนที่เขาทำไม่ดีใดๆเราไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจนี่คือไม่ให้เกิดความอาฆาตไงแล้วการพัฒนาการอบรมปรับปรุงเราก็ค่อยๆปรับเอาบอกกันเอายิ่งถ้าเป็นลูกเป็นคนใกล้ชิดเป็นคู่ครองแล้วเนี่ยโอ้ไม่ควรอาฆาตไม่ควรทำใจไม่ดีกับเขาเพราะว่าโดยช่วงยิ่งถ้าเราเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมนะท่านผู้ฟังเวลาเราคิดอาฆาตใครคิดไม่ดีกับใครเนี่ยมันมีพลังจิตทำให้คนนั้นเขาเป็นไม่ดีไปได้อ้าวแล้วทำไมคนปฏิบัติธรรมมันถึงจะไปอาฆาตเขาได้อีกคนนั้นน่ะสิไม่ควรเลยไงไม่ควรที่ไปอาฆาตใครทำยังไงนะพิจารณาอย่างนี้แหละตามนัยยะของท่านพระสารีบุตรบอกเอาไว้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเกร็ดเพิ่มเติมมาในมัชฌิมานิกายเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกไว้กับมานพที่ชื่อว่าสุภะโตทยบุตรตรัสถึงบริหารของจิตคือหมายถึงสิ่งที่จิตจะต้องแวดล้อมเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มีเวรเพื่อไม่ให้เกิดการเบียดเบียนจิตต้องมีบริหารวิธีพิจารณาเมื่อสักครู่ว่าไปแล้วนะทีนี้สิ่งที่จิตจะต้องแวดล้อม5ประการท่านตรัสบอกไปคือ1เป็นผู้พูดความจริง2เป็นผู้ปรารภมีความเพียร 3. เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ 4. เป็นผู้มากด้วยการสาธยายและ 5. เป็นผู้มากด้วยการบริจาค
พอเรามี5ประการ

0: นี้5ประการนี้จะส่งผลเป็นอะไรมันจะมีสิ่งใหม่ที่ให้เกิดความสบายใจขึ้นมานั่นคือปีติปราโมทย์ปีติปราโมทย์มาได้ไงเพราะว่าเราบริหารจิตแวดล้อมด้วยสิ่งเหล่านี้มันเป็นความดีอ่ะมันเป็นกุศลนะเราใส่ใจสิ่งนี้ทำสิ่งนี้มากปุ๊บเป็นไงจิตมันก็น้อมไปในทางกุศลกุศลธรรมผลเป็นยังไงปีติปราโมทย์เกิดขึ้นพอปีติปราโมทย์เกิดขึ้นการผูกเวรความอาฆาตความคิดเบียดเบียนอยู่ไม่ได้มันต้องออกไปพูดจริงคือสัจจะนั่นเองพูดแต่ความจริงไปพูดโกหกมีความเพียรก็คือปรารภความเพียรในการทำความเพียรรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์นี่คือรักษาศีล8เป็นผู้มาด้วยการสาธยายคือเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาท่องบนเป็นประจำและเป็นผู้มาด้วยการบริจาคคือให้ทานนั่นเองประกอบด้วยธรรม5ประการนี้ปีติเกิดขึ้นได้ขึ้นมาแทนความคิดเบียดเบียนความคิดปองร้ายความคิดผูกเวรจบไปได้5ประการนี้แต่เหล่านี้คือเรื่องราวของการระงับความอาฆาตตัมบังเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตตรนิกายหมวด5หมวด9แล้วก็มัชฌิมนิกายเมื่อท่านฟังได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้รวมกันเข้ามาแล้วอย่างน้อยให้ได้หลักการที่จะนำไปปฏิบัติสัก2หรือ3อย่างเอาหลักการนั้นทำวันนี้เลยหลังจากจบรายการนี่เอาเลยฉันจะพิจารณาอย่างนี้เรื่องตอนนี้เลยก็ได้สิ่งที่เป็นข้อมูลเป็นในทางปริยัติจะเกิดเป็นการปฏิบัติขึ้นมาได้นั่นเองในช่วงของใต้ร่มบริบทก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการค้าภายในปูพรมตรวจเข้มการรับซื้อข้าวโพดทั่วประเทศเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนอีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
7: ทำความดีเพื่อชาติไทย
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กรมการค้าภายในปูพรมตรวจเข้มการรับซื้อข้าวโพดทั่วประเทศกำชับผู้รวบรวมและผู้รับซื้อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การชั่งเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกร
10: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าขณะนี้เข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นกรมการค้าภายในจึงร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปูพรมตรวจสอบการรับซื้อในพื้นที่แหล่งผลิตทั่วประเทศโดยมอบหมายให้นางสาวยานีศรีมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในนำสายตรวจลงพื้นที่ตรวจสอบลานรับซื้อพร้อมประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำกับดูแลเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมพร้อมกำชับผู้รวบรวมและผู้รับซื้อปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพาณิชย์อย่างเคร่งครัดทั้งปริมาณการรับซื้อการชั่งน้ำหนักการวัดความชื้นการแสดงราคารับซื้อและหลักเกณฑ์การปรับเพิ่มลดราคาตามคุณภาพซึ่งช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดประมาณ179ของผลผลิตทั้งประเทศโดยมีแหล่งปลูกสำคัญได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์กำแพงเพชรชัยภูมิพิจิตรและอุทัยธานีหากเกษตรกรพบการรับซื้อไม่เป็นธรรมแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันระบบธนาคารพาณิชย์ยังมีความมั่นคงและสภาพคล่องสูงพร้อมจัดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ป้องกันหนี้เสียเพิ่มเติม
11: นายสุโชติเตี่ยมชนผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบแบบจำลองและวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าภาพรวมระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาส2ปี2569ยังมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยมีเงินกองทุนเงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวที่ร้อยละ2จากสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยกดดันต่อคุณภาพสินเชื่อที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดรวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่มีลักษณะไม่เท่าเทียมกันทั้งในฝั่ง SME และภาคครัวเรือนที่ต้องเผชิญกับความผันผวนของรายได้และต้นทุนค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและภาครัฐในช่วงก่อนหน้านี้ได้ช่วยประคับประคองภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนส วนคุณภาพสินเชื่อ NPL หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระบบธนาคารพาณิชย์ปรับลดลงเล็กน้อยจากการเร่งบริหารจัดการคุณภาพหนี้เสียควบคู่กับการให้ความช่วยเหลือด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ช่วยบรรเทาการไหลเป็น NPL ได้ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามแนวโน้ม NPL มีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้เตรียมความพร้อมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมไว้ล่วงหน้าหากสถานการณ์ส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นอาทิปรับเกณฑ์ให้ยืดหยุ่นขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ปรับลดค่างวดเพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราวนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่เปิดตัวกิจกรรมมูมันต์เดือนกันยายนส่งเสริมการท่องเที่ยวสายศรัทธาความเชื่อเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจชุมชน
12: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมมูมันต์เชียงใหม่เดือนกันยายน2569ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงความเชื่อและศรัทธาซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่3มีกิจกรรมสำคัญได้แก่กิจกรรมไหว้พระธาตุ25พระธาตุ25อำเภอเส้นทางแห่งศรัทธาโดยจัดทำเล่มมูพาสปอร์ตสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสะสมตราประทับประจำพระธาตุทั้ง25แห่งโดยนักท่องเที่ยวสามารถรับเล่มมูพาสปอร์ตและร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ธันวาคม2569ขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมโครงการจิตตภาวนาระหว่างวันที่4ถึง12กันยายน2569ณโรงแรมสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่และงานประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยนิทรรศการการประกวดอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศระหว่างวันที่19ถึง20กันยายน2569ณเชียงใหม่ฮอศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันกับข่าวยามเช้าวันพุธที่19สิงหาคม2569วันนี้ขึ้น6ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าไปกับเรานะคะชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับพี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะแมวกดไลค์ให้เลยนะคะพร้อมกับ Facebook Live นะคะวันนี้ดูแลโดยน้องแดนอัคเดชคัมภีระทางเพจข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะวันนี้เราสองคนนะคะมาเรียกว่ามีข่าวสารที่ต้องติดตามกันเมื่อวานก็เกิดประเด็นนะการเกิดขึ้นเรื่องของบัตรสีชมพูชาวต่างด้าวของชาวต่างด้าวนะคะเดี๋ยวมานำเสนอกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างล่าสุดแล้วเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งก็มีประเด็นในการอนุมัติงบนะคะที่จะนำไปเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นการสร้างบังเกอร์ของแนวชายแดนไทยกัมพูชาของ7จังหวัดนะคะแล้วก็อีกหลายๆส่วนซึ่งในส่วนของตีคล้องร้องข่าวน
0: ะคะ
1: ก็เดี๋ยวติดตามกันค่ะในช่วงของเวลา 6:30 นาทีสำหรับเช้านี้ไปที่พยากรณ์อากาศกันสักหน่อย
0: นะ
1: เรียกว่า2วันนี้ตกกันอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญพอได้เวลาราชการจะเลิกงานกับเข้างานเนี่ยมาแล้วนี่เริ่มมาแล้วนะเพราะว่า
0: เขาทำถึงก็ทำถึงเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจสวทของเราคือแอดมินบอกว่าเนี่ยทำถึงมากตั้งแต่เมื่อวานได้เวลาราชการปุ๊บทำงานทันทีนะคะเช้านี้ก็เหมือนกันหลายที่เนี่ยเช็คไปที่บ้านเนี่ยที่มุกดาหารฝนตกหนักเลยนะคะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศเตือนออกมาเป็นฉบับที่8นะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่21สิงหาคม2569นะคะซึ่งในประกาศฉบับนี้ระบุนะคะว่าประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวนี้นะคะเดี๋ยวประกาศฉบับต่อไปค่ะ5โมงเย็นน
1: ะคะ
0: เพราะว่าเขาประกาศตอน 5:00 นี่เองนะคะเดี๋ยวฉบับต่อไป 5:00 นค่ะ
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องบอกว่ามีผลเมื่อ 5:00 นที่ผ่านมาราคาน้ำมันเช้านี้ปรับราคาขึ้นลิตรละ85สตางค์ต่อลิตรนะคะทุกชนิด
0: ค่ะยกเว้นพรีเมียมนะ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: นะคะ85สตางค์ต่อลิตรมีผลเมื่อ 5:00 นที่ผ่านมาสำหรับนะคะเรื่องราวของการเดินทางไปเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคม2569เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในเชิงยุทธศาสตร์และหารือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานและที่สำคัญในเรื่องของแรงงานเพราะว่าต้องบอกว่าใครบ้างที่มีเพื่อนอยู่ออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์ไม่ว่าจะไปทางด้านของการศึกษาหรือว่าไปทำงานชื่อว่าหลายคนน่าจะมีกรุ๊ปนี้อยู่นะคะเพราะว่าเยอะมากนะสำหรับคนไทยที่อยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็มีในหลายประเด็นที่ท่านเข้าประชุมและก็หนึ่งในหลายประเด็นนั้นก็จะเดี๋ยวนำเสนอกันในตีคล้องร้องข่าวนะคะสำหรับในเช้านี้แล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยววันนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็มีเตรียมที่จะหารือกับผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบอร์ราเพื่อจะพิจารณาคลายล็อกเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของการส่งออกน้ำมันอากาศยานแล้วก็ ส่วนเกินจากกระบวนการผลิตน้ำมันดีเซลค่ะไปยังออสเตรเลียเพื่อช่วยที่จะตอบสนองความต้องการเรื่องของการสร้างรายได้ที่จะเข้าประเทศค่ะแล้วก็เตรียมที่จะหยิบยกประเด็นเรื่องการขยายระยะเวลาวีซ่าที่ทำงานมาเจรจาด้วยเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเซฟในร้านค้าอาหารไทยที่กำลังเติบโตอย่างมากในออสเตรเลียค่ะแล้วก็จะเน้นย้ำเรื่องของภาพลักษณ์ของแรงงานฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญที่จะทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่จะยกระดับเศรษฐกิจร่วมกันนะครับแบบวินวินsituation เขาเรียกว่าแบบเป็นแบบวินวินแบบตามไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะสำหรับในตลาดของออสเตรเลียสำหรับประเทศไทยด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมค่ะหลายท่านก็ติดตามบรรยากาศที่ท่านนายกไปต่างประเทศคือก็สไตล์ท่านนะไปเจอคนไทยไปเจอนักลงทุนก็เชิญชวนมาลงทุนในประเทศไทยเรานะคะแล้วก็มีการโชว์วิสัยทัศน์บนเวทีต่างๆด้วยซึ่งทำให้เห็นนะคะว่าผู้นำประเทศแล้วก็คณะที่เดินทางไปนะคะยังคงปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจที่ต่างประเทศนักธุรกิจชาวต่างชาติเนี่ยเขามีความมั่นใจในเสถียรภาพและศักยภาพของประเทศไทยเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ยกให้ไทยเนี่ยเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในการลงทุนนะคะขณะที่ท่านนายกเองก็ชวนนักธุรกิจออสเตรเลียเนี่ยมาลงทุนประเทศไทยแล้วก็เชื่อมอาเซียนด้วยเปิดตลาดเกือบ700ล้านคนท่านก็ยังชูอุตสาหกรรม5ด้านต่อยอดหุ้นส่วนเศรษฐกิจด้วยนะคะเดี๋ยวติดคล้องร้องข่าวเนี่ยได้ติดตามประเด็นแน่นอนนะคะเรียกว่าดันยอดลงทุนครึ่งปีแรกก็พุ่งไปเยอะทีเดียวนะคะถึงประมาณ 1.4 ล้านล้านบาทนะคะแล้วก็ไทยเรามีจุดแข็งท่านบอกทั้งที่ตั้งยุทธศาสตร์การลงทุนและผลิตในประเทศไทยนะคะก็เรียกว่าเชื่อมทั้งอาเซียนเชื่อมทั้งโลกต่างๆด้วยนะคะมาดูกันหน่อยนะคะในส่วนประเด็นอื่นๆด้วยคุณผู้ฟังผู้ชมคะทางด้านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดงมหรสพสมโภชเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพมุ่งนำเสนอศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีความงดงามและทรงคุณค่าค่ะนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เป็นประธานการประชุมคณะนี้นะคะครั้งแรกของปีนี้เมื่อวานนี้ในการนี้นายนพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยกองส่งเสริมสถาบันหลักและเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมด้วยนะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดงมหรสพสมโภชเพื่อพิจารณาและดำเนินการจัดมหรสพสมโภชในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติค่ะซึ่งก็มีหน้าที่พิจารณาการจัดมหรสพสมโภชณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงนะคะรวมถึงพิจารณารูปแบบและรายละเอียดการแสดงตลอดจนแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสำหรับการจัดมหรสพสมโภชจะมีการพิจารณารูปแบบและชุดการแสดงที่เหมาะสมในงานพระราชพิธีโดยมุ่งนำเสนอศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีความงดงามและทรงคุณค่านะคะอาทิการแสดงนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์และมหรสพพื้นบ้านค่ะเพื่อร่วมสมโภชในงานพระราชพิธีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์สืบสารและเผยแพร่มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไปค่ะ
1: ค่ะ 6:17 นาทีเราไปเริ่มกันที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นกันค่ะอ่ะไปกันที่เรื่องของแนวทางการควบคุมอาวุธปืนกันหน่อยเพราะหลายคนก็ยังเกิดข้อสงสัยแล้วก็ยังเกิดข้อกังวลอยู่ว่าเอ๊ะแนวทางเนี่ยจะเป็นไปได้กันอย่างไรก็เกิดข้อถกเถียงเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้มันมีหลายแง่หลายมุมเหมือนกันพอภาครัฐพูดแบบนี้พี่น้องประชาชนก็บอกว่าอ้าวมันยังไงมันจะได้หรือยังไงนะคะด้านหน้าของนายประกรณ์นินประพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีท่านบอกถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของอาวุธปืนนะท่านบอกว่าเป็นไปอย่างที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ควบคุมอาวุธปืนค่ะว่าต้องมีการดูแลแล้วก็ตรวจสอบอย่างเข้มข้นซึ่งเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาทางกระทรวงมหาดไทยค่ะได้มาขอหารือนอกกรอบในเบื้องต้นเพื่อที่จะกลับไปประสานกับทางด้านของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งทางด้านของกระทรวง มัครไทยและก็รัฐบาลเนี่ยต้องทำงานร่วมกันสำหรับรายละเอียดนะคะที่สังคมเนี่ยเป็นห่วงในเรื่องของการครอบครองการพกพาก็คือทางด้านของนายประกรณ์นินประพันธ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกนะคะว่าก็คือต้องดูแลตั้งแต่ต้นทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดจำหน่ายมีไว้ครอบครองแล้วก็ใบอนุญาตเช่นเดียวกับเรื่องของเครื่องกระสุนขณะที่เรื่องของการขอใบอนุญาตค่ะก็ต้องมีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเนื่องจากที่ผ่านมาคือทำด้วยมือส่งผลให้ใบอนุญาตกระจัดกระจายจากนี้ต้องทำให้ทั้งหมดค่ะสามารถนำมานับและมากระทบยอดกันได้ด้วยการที่ใช้เทคโนโลยีที่นอกจากจะทำให้ทราบถึงจำนวนของการออกใบอนุญาตแล้วค่ะยังทำให้เกิดความรวดเร็วและสามารถควบคุมได้อย่างง่ายขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ท่านยังย้ำด้วยค่ะว่าขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติเพิ่มเติมใดๆนะส่วนจะต้องดูแลในเรื่องของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยหรือไม่ท่านบอกว่าการแก้ไขปัญหาคือมีอยู่3ส่วนด้วยกันที่ต้องแก้ไขปัญหาก็คือเรื่องของร้านจำหน่ายปืนเนี่ยอันนี้สำคัญนะร้านจำหน่ายปืนที่ ขออภัยนะคะที่ต่อไปเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบดูแลการขายแล้วก็ควบคุมร่วมกันเช่นเดียวกับในต่างประเทศค่ะที่สามารถพิจารณาพฤติกรรมของผู้ซื้อรวมถึงปฏิเสธการขายแม้มีใบอนุญาตนอกจากนี้ค่ะยังต้องตรวจสอบในเรื่องของสุขภาพจิตด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีความเข้มข้นขึ้นท่านบอกยอมรับนะคะว่าปัจจุบันเรื่องยากในการควบคุมอาวุธปืนเนื่องจากปืนได้รั่วไหลไปอยู่ในมือของหลายกลุ่มด้วยกันส่งเรื่องของการคืนนั้นทางกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการและพร้อมย้ำค่ะว่าการนำปืนไปจำนำเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้อยู่แล้วเนื่องจากปืนแต่ละกระบอกเนี่ยก
0: ็
1: คือออกให้เฉพาะตัวผู้ที่มีใบอนุญาตดังนั้นค่ะจึงแนะนำให้ผู้ที่รับจำนำปืนส่งคืนให้หลวงเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยไม่ต้องรอการออกกฎหมายเพื่อให้ส่งคืนก็ได้นะคะโดยเฉพาะปืนเถื่อนที่ตกค้างมาตั้งแต่สมัยสงครามเนี่ยแม้แต่จะมีกฎหมายส่งคืนแล้วแต่มองว่าสามารถที่จะลดปืนประเภทนี้ได้เพียงบางส่วนนอกจากนี้ค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านก็ยังบอกนะคะว่านโยบายเกี่ยวกับปืนแต่ละประเทศเนี่ยมีไม่เหมือนกันนะพร้อมยกตัวอย่างอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่สามารถมีปืนได้อย่างเสรีแต่ร้านจำหน่ายเขามีความเข้มข้นค่ะโดยมีส่วนร่วมในการดูแลทั้งเรื่องของอาวุธปืนรวมทั้งเครื่องกระสุนที่สามารถพิจารณาพฤติกรรมของผู้ซื้อได้และปฏิเสธการจำหน่ายได้แม้มีใบอนุญาตขณะที่ประเทศอื่นที่ควบคุมมากอย่างเช่นประเทศไทยนะแม้มีการสะสมแต่ก็มองว่าในกลุ่มนี้ไม่ค่อยถูกนำมาใช้ก่อเหตุอะไรแต่ปัจจุบันนะอยู่ในปัจจุบันก็คือมาจากปืนเถื่อนนี่แหละที่มีปัญหาค่ะ
0: ค่ะเช้านี้หลายพื้นที่ฝนตกบางพื้นที่ก็รอฝนอยู่เหมือนกันนะคะทางด้านพี่รามก็บอกว่าฝนตกเล็กน้อยเมื่อคืนที่วานรนิวาสพี่สุวรรณบอกว่าติดตามข่าวยามเช้าทุกวันรับชมรับฟังทุกเช้าครับ
1: ค่ะ
0: นะคะพี่วนิดาก็ทักทายเราและทีมงานข่าวยามเช้าด้วยพี่สมคเนลุงณมาแล้วพี่ทิพวรรณนะคะพี่อลิค่ะบอกว่าสุพรรณบุรีพื้นที่ส่วนใหญ่ประสบปัญหาภัยแล้งตั้งแต่ต้นฤดูเกษตรกรเดือดร้อนหนักเขื่อนกักเก็บน้ำไม่ถึง 30% ไม่มีน้ำผ่านลงระบบชลประทานให้เกษตรกรเลยครับนะคะแล้วก็ส่วนทางอื่นฝนตกหนักมีรูปฝนมาให้ด้วยนะคะมีรูปเมฆมาให้ด้วย
1: ค่ะ
0: ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยส่วนพี่จำลองบอกว่าฟังที่หอกระจายข่าว
1: โอ้ค่ะขอบคุณ
0: ที่วัดเผาเคืองเสียงชัดเจนครับเช้านี้มืดฝนนะคะพี่รตีก็มาแล้วนะคะอาจารย์ทองพูนฝนพี่ทองพูนค่ะขออภัยฝนตกอากาศดีครับพ่นท่องลอยเอสเดอร์นะคะพี่ไก่เกษยองมาแล้วนครสวรรค์27องศาเจมวยป่ามกเมื่อวานฝนตกตอนเย็นหนักมาก
1: อันนี้คือเสียงเจมวย
0: ใช่ค่ะเสียงเจมวยค่ะ พี่ชนินบอกว่าสวัสดีเราและทีมงานด้วยพี่แพนพี่แดงพี่อัชราสุขสันต์วันพุธรับฟังทุกเช้าฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยอยุธยาป้าวันดีบอกว่าฝนกระหน่ำแต่เช้าอะไรนะเมื่อวานอยุธยาฝนกระหน่ำแต่เช้านี้ไม่มีฝนก็คือเมื่อวานฝนตกหนักใช่ไหมคะเช้านี้ไม่มีฝนพี่พงษ์นเรศพี่สุนทรพี่พศอ่ะทักทายกันหอมปากหอมคอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะติดตามข่าวสารไปกับเรามาดูกันหน่อยคุณผู้ฟังเมื่อวานข่าวใหญ่เรียกว่าโอ้โหมีการแถลงผลการปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุง
1: นี่สะเทือนมาถึงที่เราเลยนะเพราะว่าอยู่ใกล้กันมากนะ
0: ใช่เป็นการปฏิบัติการทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงนะคะบัตรสีชมพูเลข7 ก็คือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยนะคะหรือหมายเลขประจำตัว13หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข7ใช่ไหมคะซึ่งตามกฎหมายก็หมายถึงบุตรของบุคคลกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มหรือชนกลุ่มน้อยหรือบุคคลประเภทที่6ที่เกิดในประเทศไทยนะคะโดยระยะหลังก็ตกเป็นข่าวใหญ่ในการปฏิบัติการทลายเครือข่ายทุจริตสวมสิทธิ์ออกบัตรโดยมิชอบล่าสุดค่ะนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนที่กำลังหน่วยงานตรวจสอบแฟลตดินแดงพบพิรุธค่ะมีการย้ายเด็กต่างด้าวสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูโอ้โหจำนวนเยอะมาก
1: ค่ะ
0: อยู่กันเป็นห้องๆมีชื่อในทะเบียนบ้านเป็นพันคนนะคะก็มีการจับตาเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็นายหน้าคนไทยเพราะว่ามีข่าวว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะเรื่องนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.4ค่ะท่านก็ นำทีมแถลงผลการปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงนะคะว่าหลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานปปท.ค่ะหรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐยังมีปปง.ด้วยนะคะสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมี DSI ค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษและกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนที่กันนะคะเข้าตรวจสอบห้องพักและทะเบียนบ้านที่มีความผิดปกติซึ่งจากจุดเริ่มต้นก็มาจากเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะคณะกรรมการโดป้าไนซ์นะคะตรวจสอบสำนักงานเขตดินแดงก็ไปเจอนะคะข้อมูลนี้มาฟังคือการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งนะคะก็ขยายผลตรวจสอบค่ะที่ห้องแฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องก็ไปพบเด็กต่างด้าวอายุ5ถึง15ปีเนี่ยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนแล้วก็ยังพบห้องต้องสงสัยด้วย
1: ค่ะ
0: 44ห้องมีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16รายขึ้นไปเนี่ยอยู่ในห้องเดียวอย
1: ู
0: ่กันยังไงเนี่ยนะคะซึ่งตำรวจก็เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะคะขณะที่การสอบสวนก็พบหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐกับเครือข่ายนายหน้าค่ะคือมีพฤติการอนุญาตย้ายชื่อจำนวนมากในระยะเวลาสั้นพบว่านะคะรวมถึงการใช้เอกสารลงนามล่วงหน้าแล้วก็ปลอมลายชื่อนะคะลายมือชื่อเจ้าบ้านเพื่อนำไปประกอบการทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับมีผู้เกี่ยวข้อง7รายค่ะนะคะแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าหน้าที่และนายหน้า3รายแล้วก็พยานรับรองลายมือชื่ออีก1รายขณะที่ทางด้านพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ก็ระบุนะคะว่าจากการตรวจค้นนะคะตรวจพบห้องพักมีพื้นที่ไม่เกิน34ตารางเมตรซึ่งไม่สามารถรองรับหรือว่าซ่อนคนจำนวน70ถึง100คนได้จึงเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวไม่ได้ใช้ห้องพักเป็นสถานที่พักอาศัยจริงค่ะแต่ใช้ช่องทางในระบบทะเบียนราษฎรโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการค่ะนอกจากนี้การย้ายชื่อเด็กต่างด้าวซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมา
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ข้อมูลเชิงลึกก็น่าสนใจนะคะว่ามีค่าใช้จ่ายตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนบาท
1: ค่ะ
0: โดยมีเป้าหมายเพื่อนำไปขอไปใช้ขอบัตรไปเพื่อนำไปใช้ขอบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูนี่แหละนะคะบัตรชมพูนี่แหละที่เรียกกันรวมถึงใช้ประกอบการนะคะขอใบอนุญาตทำงานทุนการศึกษาด้วยหรือว่าสิทธิหรือเงื่อนไขต่างๆตามกฎหมายโดยมีทั้งคนไทยและชาวเมียนมาทำหน้าที่เป็นนายหน้าขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐต้องตรวจสอบข้อมูลและเอกสารอย่างรอบคอบก่อนอนุมัติการย้ายทะเบียนบ้านด้วยนะคะ
1: ต
0: อนนี้เห็นบอกว่าในส่วนของกทม.เองนะคะก็สั่งข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง3รายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการสวมสิทธิออกบัตรสีชมพูออกจากราชการไว้ก่อนมีผลทันทีตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะ18สิงหาคม2569พร้อมลุยตรวจย้ายเข้าผิดปกติทั่วเลยทีนี้ทั้ง50เขตเลยนะคะผู้ว่ากทม.สั่งลุยเลยค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ว่าราชการผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์น
0: ะ
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ร่วมปฏิบัติการด้วยเช่นกันนะคะตอนนี้ในส่วนของผู้อำนวยการเขตดินแดงและผู้อำนวยการเขตหลักสี่ตอนนี้พิจารณาออกคำสั่งให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องรวม3รายด้วยกันอย่างที่พี่น้อยได้นำเรียนไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะออกจากราชการไว้ก่อนมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วน
0: ะ
1: หลังจากปฏิบัติการขณะเดียวกันปลัดกรุงเทพมหานครก็ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ข้าราชการทั้ง3รายเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะโดยดำเนินการควบคู่ไปกับกระบวนการทางอาญาที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจดินแดงแล้วก็ผู้ที่รับผิดชอบด้วยนะโอเห็นว่าห้องเนี่ย ตารางเมตรก็คือไม่เกิน45ตารางเมตรนะ40ถึง45ตารางเมตรเพลงเนี่ยเพลงมีอยู่เพลงนึงดังอยู่ในหัวใช่ไหมอ
0: ะไรคะ
1: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว อยู่นะอัดกันไปได้ยังไงนะห้องคือห้องนึงเนี่ยมันเยอะมากที่อัดรายชื่อเข้าไปเนี่ย
0: ใช่คือก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีการตรวจสอบมีห้องในแฟลตดินแดง47ห้องมีชื่อคนต่างดาว16คนขึ้นไป
1: ค่ะ
0: 16คนขึ้นไปแล้วเขาก็ระบุด้วยว่าอาทิแฟลตในซอยประชาสงเคราะห์1 5 6 7 11และถนนมิเมตรีรวมแล้ว 1,468 คน
1: ค่ะเนี่ยอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวรับรองไม่ผิดลิขสิทธิ์เพราะดิฉันหลบลิขสิทธิ์เต็มที่นะ
0: ค่ะ
1: ตรงนี้ทางด้านของท่านที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีท่านก็ย้ำนะว่าหากเจ้าที่ของที่พักอาศัยหรือประชาชนท่านใดเนี่ยพบเห็นพฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการแจ้งย้ายเข้าออกในทะเบียนราษฎรก็สามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่ Taffy Fondue นะซึ่งทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็บอกว่าอาจจะปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเป็นความลับนะไม่มีการเปิดเผย
0: ค่ะช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้บ้านเมืองของเรานะคะพักกันสักครู่ไม่ฟังข่าวตีคล้องร้องข่าวนะคะเดี๋ยวกลับมายังมีอีกหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะแรงงานไทยที่บาดเจ็บจากเหตุระเบิดในอิสราเอลนะคะทางรัฐมนตรีแรงงานท่านก็เป็นห่วงมากๆเลยสั่งเร่งติดตามอาการแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกับกระทรวงมหาดไทยยืนยันพร้อมเป็นที่พึ่งและสนับสนุนทีมกฎหมายแก่ผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินการเพิกถอนผู้ผ่านการสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นเน้นย้ำทุกขั้นตอนยึดหลักข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่ใช่การโยนภาระให้ท้องถิ่นนั่นเองค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: ภูนทเวททั้งแผ่นดินไม่เหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
4: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
3: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
4: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
8: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
9: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
8: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
10: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
11: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
12: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหารแคนวาพร้อมชวนจัดตั้งสำนักงานที่ประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายณฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนไทยเดินทางเยือนนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียโดยมีภารกิจสำคัญในการเข้าพบหารือกับผู้บริหารบริษัทแคนวาแพลตฟอร์มออกแบบดิจิทัลระดับโลกที่มีผู้ใช้งานกว่า265ล้านคนทั่วโลกเพื่อเชิญชวนให้พิจารณาใช้ประเทศไทยเป็นฐานนักออกแบบระดับโลกพร้อมจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคและศูนย์วิจัยการออกแบบด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หวังต่อยอดศักยภาพนักออกแบบและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยครับทั้งนี้ทั้งนั้นการหารือยังมุ่งเน้นการขยายความร่วมมือด้านการศึกษาซึ่งที่ผ่านมาทางแคนวาได้สนับสนุนให้ครูและนักเรียนของประเทศไทยกว่า 3.3 ล้านคนเข้าถึงแพลตฟอร์มการศึกษาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งเป้าว่าขยายให้ได้ถึง 6.6 ล้านคนภายในปี2571ควบคู่ไปกับการผลักดันเพิ่มจำนวนนักออกแบบไทยหรือ Canva Creators ให้ถึง 1,000 คนตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ DBD และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ DEPAเพื่อยกระดับทักษะด้านการออกแบบภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่ม SME ของประเทศไทยเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 40,000 รายอันเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของทางแคนวาและครับในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีการออกแบบเข้ากับภาคการศึกษาผู้ประกอบการและการยกระดับขีดความสามารถของนักออกแบบไทยในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ชักชวนนักลงทุนออสเตรเลียให้ใช้ไทยเป็นฐานการลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวปาฐกถาในงานพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียที่นครซิดนีย์โดยได้เชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียเข้ามาลงทุนในประเทศไทยและใช้ประเทศไทยเป็นประตูสู่ตลาดอาเซียนเกือบ700ล้านคนและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าปี2570ประเทศไทยและออสเตรเลียก็จะครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตจึงเป็นโอกาสที่จะยกระดับความสัมพันธ์สู่การลงทุนการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกโดยประเทศไทยและออสเตรเลียนั้นก็มีโอกาสขยายความร่วมมือใน5ด้านด้วยกันอันได้แก่เกษตรและอาหารพลังงานสะอาดดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงและการศึกษาครับนี่คือทั้ง5ด้านของความร่วมมือแล้วในขณะที่ประเทศไทยก็มีจุดแข็งในด้านทำเลที่ตั้งฐานอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายการค้าเชื่อมโยงสู่ตลาดอาเซียนครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าทางรัฐบาลไทยก็เร่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนผ่านกลไก Thailand Fast Pass เพื่อเร่งรัดการอนุมัติอนุญาตและก็ให้โครงการลงทุนเดินหน้าได้เร็วขึ้นการพัฒนาทักษะแรงงานและการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนพร้อมทั้งระบุอีกว่าความสนใจลงทุนในไทยยังอยู่ในระดับสูงโดยช่วงครึ่งแรกของปี2569มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI แล้วประมาณ 61,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียทั้งนี้ทั้งนั้นทาง BOI เชิญบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียกว่า53แห่งด้วยกันร่วมพบปะภาคธุรกิจไทยเพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการลงทุนในสาขาที่มีศักยภาพ ทีนี้หลังเสร็จสิ้นภารกิจที่นครซิดนีย์แล้วนายกรัฐมนตรีและคณะก็เดินทางต่อไปยังกรุงแคนเบอร์ราเพื่อปฏิบัติภารกิจตามกำหนดการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้นั่นเองครับพี่น้องและในระหว่างที่อยู่ที่นครซิดนีย์นั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เยี่ยมชมไททาวน์นครซิดนีย์ชื่นชมความร่วมมือยกระดับพื้นที่สู่ศูนย์กลางวัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางเยี่ยมชมย่านไททาวน์ในนครซิดนีย์และได้พบปะชุมชนไทยโดยมีนางโคลเวอร์มอร์นายกเทศมนตรีนครซิดนีย์ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมร้านค้าของคนไทยในพื้นที่พร้อมทั้งได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านดูดีคิงโดยนายกรัฐมนตรีก็ชื่นชมนครซิดนีย์แล้วครับที่ได้สนับสนุนแนวทางยกระดับไทยทาวให้เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นการจัดสร้างงานศิลปะสาธารณะแลนด์มาร์คทางวัฒนธรรมพร้อมได้กล่าวถึงความสำเร็จของเทศกาลซิดนีย์ลูน่าเฟสติวัลเปิดพื้นที่ให้ชุมชนไทยได้ร่วมเฉลิมฉลองมรดกทางวัฒนธรรมสะท้อนความร่วมมืออันดีทีเดียวระหว่างชุมชนไทยกับนครซิดนีย์ครับพี่น้องและไปติดตามทางด้านเศรษฐกิจกันหน่อยก็ต้องไปถามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งได้ออกมาระบุว่ายังไม่พอใจตัวเลข GDP ในไตรมาสที่2ก็เร่งประคองกำลังซื้อเพื่อแก้โครงสร้างเร่งการลงทุนสร้างงานคนไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งอยู่ระหว่างร่วมคณะกับนายกรัฐมนตรีในการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์โดยกล่าวว่าแม้ทางสสช.ได้ปรับการคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้จากร้อยละ2เป็นร้อยละ 2.2แต่ว่ายังไม่ใช่ตัวเลขที่น่าพอใจนักโดยทางรัฐบาลก็ต้องเร่งผลักดันการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและสร้างงานให้แก่คนไทยครับนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่า GDP ไตรมาส2ขยายตัวร้อยละ 1.9 สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ 1.7ก็สะท้อนมาตรการในการประคองเศรษฐกิจของรัฐบาลแหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40ที่ช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนแต่ว่าอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงเผชิญ3วิกฤตอันได้แก่วิกฤตพลังงานวิกฤตค่าครองชีพและวิกฤตกำลังซื้อจึงจะต้องเร่งลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะพลังงานพร้อมทั้งเร่งการลงทุนซึ่งในไตรมาสที่2นี้อาจจะขยายตัวถึงร้อยละ13สูงสุดในรอบ13ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มดิจิทัลและ AI ครับสำหรับแนวทางหลังจากนี้นั่นก็คือรัฐบาลจะมุ่ง3ด้านคือประคองเศรษฐกิจดูแลกำลังซื้อประชาชนเร่งเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและเร่งลงทุนสร้างอนาคตประเทศครับเพื่อให้การลงทุนกระจายประโยชน์สู่ SME และแรงงานไทยอย่างแท้จริงนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันในเรื่องของประเด็นโครงการไทยเที่ยวไทย plus เอาเรื่องเที่ยวเที่ยวต้องไปถามที่นี่เลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกมาเปิดเผยว่าเตรียมเดินหน้าไทยเที่ยวไทย plus คาดว่าเงินหมุนเวียนกว่า 5,000 ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวถึงแนวทางการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านโครงการที่ชื่อว่าไทยเที่ยวไทย plus โดยคาดกันว่าจะเริ่มดำเนินโครงการในเดือนตุลาคม2569ซึ่งในระยะแรกนั้นได้วางกรอบงบประมาณไว้ที่ประมาณ 1,750 ล้านบาทและหากดำเนินการประสบความสำเร็จก็จะพิจารณาขยายการดำเนินงานในระยะต่อไปกันด้วย โดยรูปแบบโครงการจะมีการเปิดกว้างมากขึ้นครอบคลุมการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวในหลายภาคส่วนทั้งค่าที่พักค่าโรงแรมค่าอาหารค่าโดยสารเครื่องบินสปานวดและค่าบริการด้านการท่องเที่ยวอื่นๆกันด้วยเพื่อกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนภายในประเทศส่วนสำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับนั้นโครงการก็จะช่วยสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทพร้อมมุ่งกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงทั้งธุรกิจที่พักธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจผู้ให้บริการในภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยว่ายังไงโดยรัฐบาลก็ออกมาบอกแล้วครับว่าตอนนี้รัฐบาลได้อนุมัติงบ 433.5 ล้านบาทให้กระทรวงมหาดไทยไปเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาสร้างบังเกอร์หอกระจายข่าวเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 433,519,268 บาทให้แก่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยไปดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเสริมความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยซึ่งงบประมาณดังกล่าวนี้ครอบคลุม3กิจกรรมเร่งด่วนอันได้แก่1การสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัย 1,669 แห่งวงเงิน 361,021,218 บาทครับกิจกรรมที่2คือการสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งวงเงิน 22,880,000 บาทและกิจกรรมที่3คือการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาวงเงิน 49,618,050 บาทครับซึ่งโครงการดังกล่าวเหล่านี้ทั้ง3โครงการก็จะครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านซึ่งก็มีบทบาทในการดูแลความสงบเรียบร้อยคุ้มครองประชาชนตลอดจนดูแลบ้านเรือนและทรัพย์สินในกรณีที่ประชาชนจำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังรับทราบแนวทางการกำหนดทรงผมนักเรียนและย้ำว่าไม่จำเป็นต้องแก้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่18สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะเรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเด็กกรณีการไว้ทรงผมของนักเรียนอันนี้ถือว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546เพื่อกำหนดเรื่องทรงผมนักเรียนโดยเฉพาะการที่ไม่แก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนี้ไม่ได้หมายความว่าสถานศึกษาจะไม่มีกรอบเรื่องทรงผมนักเรียนนะครับเนื่องจากว่าทางกระทรวงศึกษาธิการยังสามารถกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติภายใต้อำนาจตามกฎหมายด้านการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษานำไปกำหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่งได้แล้วในขณะเดียวกันสถานศึกษาไม่ควรกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องทรงผมโดยตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวครับแต่ว่าควรรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะกำหนดหรือประกาศใช้พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจและความชัดเจนในการปฏิบัติกันด้วยเพื่อให้กติกาต่างๆที่กำหนดขึ้นนั้นสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และได้รับการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องครับแล้วนอกจากนี้หากนักเรียนหรือนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับของสถานศึกษาการดำเนินการทางวินัยก็ยังสามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้แต่ว่าต้องไม่ดำเนินการในลักษณะที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในร่างกายของนักเรียนโดยครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยให้การดำเนินการเกี่ยวกับการไว้ทรงผมนักเรียนเป็นไปตามกฎหมายและแนวปฏิบัติแต่ละสถานศึกษาโดยยึดหลักการคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของนักเรียนนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่การออกมาชี้แจงปมคำสั่งปลดข้าราชการทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันว่าทำตามขั้นตอนครบทุกกรณีซึ่งเป็นการชี้แจงโดยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่17สิงหาคม2569นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสถ.ได้กล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคำสั่งส่วนกลางที่ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเซ็นปลดข้าราชการที่เข้าข่ายทุจริตสอบออกจากราชการซึ่งขาดความชัดเจนเหมือนเป็นการส่งเรื่องต่อไปให้ท้องถิ่นโดยที่คนส่วนกลางไม่ต้องรับผิดชอบในคำสั่งตัวเองว่าในประเด็นนี้นั้นถือว่าไม่ได้กังวลในเรื่องนี้เลยนี่คือคำกล่าวของรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าก่อนที่จะไปถึงในขั้นตอนของจังหวัดนั้นคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดก็จะไปแจ้งเทศบาลอบต.และอบจ.ต่างๆในจังหวัดของตัวเองทางส่วนกลางทั้งในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสถ.และคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก็ได้ทำหน้าที่ครบขั้นตอนของตนเองเรียบร้อยแล้วจนกระทั่งมีผลคะแนนที่ถูกต้องที่ใช้เทียบกับผลคะแนนที่อ้างว่าถูกแต่ไม่ถูกซึ่งได้ส่งแยกไปเป็นรายจังหวัดครับแต่ว่าขั้นตอนต่างๆอาจจะยังไม่ถึงแต่ละท้องถิ่นนั้นก็จะเห็นข้อมูลและจะมีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดในวันที่21สิงหาคมนี่แหละครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นด้านสุขภาพกันหน่อยเรื่องของสุขภาพก็ต้องไปถามกระทรวงไหนล่ะนี่เลยกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเขามุ่งกำจัดไข้มาลาเรียให้หมดไปจากแผ่นดินไทยลดป่วยลดการเสียชีวิตจากไข้เลือดออกครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมุ่งกำจัดไข้มาลาเรียให้หมดไปจากแผ่นดินไทยโดยได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าลดป่วยลดตายให้เกิดผลอย่าง

0: และขยายให้ครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศไทยทั้งหมด780แห่งภายใน5ปีนี่แหละครับพร้อมทั้งพิจารณานำวัคซีนไข้เลือดออกมาใช้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยรุนแรงและที่สำคัญคือลดการเสียชีวิตจากไข้เลือดออกด้วยครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: 6:54 นค่ะมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายกันนะคะหลังจากฟังตีคองร้องข่าวกันไป
1: ค่ะ
0: ค่ะหลายท่านก็ตามกับเราด้วยนะคะมาติดตามช่วงครึ่งท้ายด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์รัวๆเหมือนกันนะคะขอบคุณมากเลยนะคะก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ไปจนถึง7:00 นคุณผู้ฟังผู้ชมคะทางด้านกระทรวงมหาดไทยโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ยืนยันนะคะว่าพร้อมเป็นที่พึ่งและสนับสนุนทีมกฎหมายแก่ผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินการเพิกถอนผู้ผ่านการสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นเน้นย้ำทุกขั้นตอนว่ายึดหลักข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่ใช่การโยนภาระให้ท้องถิ่นนะคะขณะที่ตั้งเป้าไว้ว่าในส่วนของไทม์ไลน์การส่งเอกสารต่างๆเพราะว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.ได้ส่งข้อมูลพร้อมพยานหลักฐานและเอกสารผลคะแนนที่ชัดเจนไปให้นะคะเพื่อให้ทุกฝ่ายเนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการกลางจังหวัดด้วยนะคะมีคณะกรรมการหลายส่วนทีเดียวจะได้ส่งข้อมูลกันไปนะคะวางแผนกรอบเวลาในการดำเนินการไว้ภายใน31 สิงหาคมนี้ซึ่งคาดว่าจะไม่มีปัญหานะคะเนื่องจากว่าคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหลายแห่งเนี่ยอยู่ระหว่างการประชุมแล้วก็เดี๋ยวเขาจะประชุมวันที่21นี้นะคะซึ่งน่าจะมีความคืบหน้านะคะขณะที่เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจคือเมื่อวานมีประเด็นหลายเรื่องนะ
1: ค่ะหลายเรื่องมากเลยนะแต่ว่าไปที่เรื่องนี้ก่อนเพราะว่าสำคัญต่อพี่น้องประชาชนนะการไฟฟ้านครหลวงค่ะหรือว่า MEA เขามีการแจ้งปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเมื่อวันที่5 สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยมีผลตั้งแต่ในรอบบินแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปซึ่งการปรับปรุงในครั้งนี้นะคะได้นำค่าใช้จ่ายกระแสไฟสำหรับการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะออกจากค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวผ่านบิลค่าไฟฟ้าแล้วค่ะอัตราก็จะแบ่งออกเป็น2อัตราด้วยกันแบบบ้านอยู่อาศัยอัตรา 1.1 กับบ้านที่อยู่อาศัยอัตรา 1.2 นะรายละเอียดต่างๆก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนำมาบอกกล่าวอีกทีนึงพรุ่งนี้ละกันนะเพราะว่าดูจากเวลาแล้วเนี่ยน่าจะไม่ทันนะคะขอ
0: ค่ะวันนี้ฝนตกข้าวรอดตายแล้วนะคะพี่สุพิชจากอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษค่ะพี่เสวียนสระบุรีเสาให้เมื่อคืนฝนตกเช้านี้อากาศแจ่มใสสัญญาณเสียงชัดเจนขอบคุณมากนะคะ FC ของพวกเราติดตามมีคุณพรหมพิลาบอกว่าตื่น 2:00 ก่อนไก่ขันก็จะค้นหาการลงทะเบียน AI ระบบบอกว่า

0: เริ่ม9 โมงเช้าทำงานอ๋อค่ะเดี๋ยวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น AI หรือว่าความสะดวกสบายยังไงเนี่ยเช็คกันให้ดีๆนะคะเมื่อฟังโดยเฉพาะการที่บางคนมีวิดีโอคอลคุยกับชาวต่างชาติหรือหนุ่มๆสาวๆที่สวยๆหล่อๆบางทีอาจจะไม่จริงอย่างที่เราเห็นก็ได้นะคะ AI ปลอมได้หมดทั้งคนและเสียงนะคะดังนั้นถ้าต้องมีการขอยืมเงินหรือใดๆนะคะวิดีโอคอลหรือการคุยกับญาติเราเสียงเหมือนจริงมากเลยนะ
1: เหมือน
0: อย่างนี้ปลอมแปลงเหมือนมาก
1: ค่ะ
0: ดังนั้นให้เจอตัวเป็นๆแล้วก็เขาบอกว่าให้มีทริคสัญลักษณ์อย่างเช่นถ้ารู้กันความจริงอย่างเช่นเรามีอะไรดีคำว่าอะไรดีคำว่าสมมติว่าชอยอย่างเงี้ยชยานันเงี้ยเรามีโค้ดลับอะไรแบบนี้ถ้าตอบโค้ดลับได้เนี่ยใช่จริงๆนะคุณผู้ฟังเพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆนะคะสำหรับมิจฉาชีพที่แฝงมาแบบนี้เพราะฉะนั้นขอให้มีโค้ดลับแล้วอย่าไปบอกใครนะโค้ดลับอย่าไปเผยแพร่ในโซเชียลเดี๋ยวเขารู้หมดเดี๋ยวมันจะไม่เป็นความลับนะคะขอบคุณมากพี่พยอมบอกฟังอยู่ขอบคุณมากๆค่ะวันนี้นะคะฝนทั่วประเทศยังตกอยู่เยอะเลยนะคะ 70% ของพื้นที่ทั้งเหนือทั้งอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลส่วนภาคกลาง 60% ของพื้นที่ส่วนทางใต้ฝนน้อยหน่อยนะคะฝั่งอ่าวไทย 40% ของพื้นที่ฝั่งอันดามัน 60% ของพื้นที่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามต่อกับข่าวยามเช้านะคะวันนี้ส่งต่อให้ข่าวภาค 7:00 นนะคะเราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน

ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยเนื่องจากเชื่อมั่นเสถียรภาพและระบบโลจิสติกขณะที่นายกรัฐมนตรีได้ชูนโยบาย BOI Fast Path ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนรัฐบาลห่วงแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่ประเทศอิสราเอลสั่งเร่งติดตามอาการและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
1: อิสราเอลระบุว่าการส่งทหารตุรกีเข้าไปในซีเรียถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงหลังอิสราเอลโจมตีฐานทัพอากาศของซีเรียจนได้รับความเสียหายศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026ทีมฟุตบอลชายไทยลงสนามนัด2พ่ายสิงคโปร์1-2แต่ยังผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยเนื่องจากเชื่อมั่นเสถียรภาพและระบบโลจิสติกพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้ชูนโยบาย BOI Fast Pass ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า